แล้วก็จีนมาแล้วแต่ถึงแม้อาเซียนเนี่ยจะไม่ได้รองรับนะไม่ได้มีการรับรองผลการเลือกตั้งของเมียนมาที่จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็มกราคมปีนี้นะคะที่ผ่านมาเนื่องจากพรรคฝ่ายค้านหลักเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็พรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายนะคะแต่หลายประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะกลับมาเปิดช่องทางการหา

0: นะคะหลังจากการเลือกตั้งโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของโมฮัมหมัดฮัสซันนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียและทางด้านของนายศิริศักดิ์ กวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะก็ได้มีการเดินทางไปเยือนกรุงเนปิดอเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะทั้งนี้เนี่ยหลังจากชัยชนะในครั้งนี้ในการเลือกตั้งเนี่ยค่ะมินอองไลเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอาเซียนเนี่ยเป็นหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนอันดับแรกๆที่รัฐบาลของเขาเนี่ยจะต้องทำนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางด้านของริชาร์ดฮอร์ซีนะคะที่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านอาเซียจากกลุ่ม International Crisis Group เนี่ยเขาบอกว่าการเยือนประเทศลาวอย่างเป็นทางการถือเป็นการหลุดพ้นที่ชัดเจนที่สุดจากการถูกโดดเดี่ยวทางการทูตที่อาเซียนเนี่ยบังคับใช้ต่อเมียนมาหลังการรัฐประหารมานะคะก็เห็นได้ว่าประเทศอาเซียนต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะพูดคุยเปิดช่องทางในการพูดคุยหารือกับเมียนมามากขึ้นนะคะถึงแม้ว่ายังไม่ได้คือไม่ได้มีการรับรองการเลือกตั้งนะแต่ว่าต้องเปิดช่องทางพูดคุยนะคะการเดินทางเยือนครั้งนี้ของสปป.ที่ไปที่สปป.ลาวเนี่ยก็เป็นสถานที่แรกที่มินอองไลจะเดินทางในอาเซียนค่ะก็ต้องมาติดตามดูในประเด็นนี้นะคะรอยเตอร์รายงานค่ะ Myanmar's Min Aung Hlaing to visit Laos in first ASEAN member state visit ค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของอินโดนีเซียกันบ้างนะครับมาดูบทบาทของโจโกวิโดโดนะอดีตผู้นำที่ป๊อปปูล่ามากๆของอินโดนีเซียนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะวางมือทางวางมือไปแล้วหรือเปล่าเรื่องของการเมืองนะครับรีไทร์ไปแล้วหรือเปล่าเกษียณไปแล้วหรือเปล่ามีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับจาก Channel News Asia ของสิงคโปร์ครับบอกว่าโจโควิ's first public political tour signals he is not done trying to shape Indonesia's future ก็คือบอกว่าการกลับมานะครับมาเดินสายทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับของโจโควิโดโดเนี่ยทำให้เห็นว่าคือเขาไม่ได้วางมือนะนะครับคืออย่างนี้ครับโจโควิโดโดเนี่ยนะครับไปร่วม public political tour นะคือเป็นทัวร์ทางการเมืองนะครับตั้งแต่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ที่ออกจากตำแหน่งนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้คนจับตามองกันว่าเขายังคงมีอิทธิพลทางการเมืองแล้วก็นี่น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญนะที่จะมีผลต่อการเลือกตั้งทั่วไปของอินโดนีเซียในปี2029นะครับเป็นทริป3วันนะครับในเมืองที่ชื่อว่าลำปุงนะครับเขาไปร่วมทริปนี้นะครับกับพรรคการเมืองที่ชื่อว่า Indonesian Solidarity Party หรือว่า PSI ซึ่งเป็นพรรคของลูกชายคนเล็กของเขาชื่อว่าเคซังพันการ์ฟนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโจโควิโดโดเองเนี่ยก็ส่งลูกๆเนี่ยนะครับมาเล่นการเมืองอยู่ไม่ว่าจะเป็นรองประธานาธิบดีตอนนี้นะครับจิบรานนะครับแล้วก็มีลูกเขยนะครับก็อยู่ในแวดวงการเมืองตอนนี้ชื่อว่าบ๊อบบี้นาซูจิออนนะครับตอนนี้จิบรานเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีให้กับพราโวอยู่ซึ่งตอนแรกเนี่ยก็มีเสียงค้านออกมาเยอะมากแล้วก็ถ้าจำกันได้เนี่ยมีคนออกมาต่อต้านเดินขบวนนะครับการที่ดูเหมือนว่ากำลังมีการสร้างPolitical dynasty นะคือราชวงศ์ทางการเมืองนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยมองว่านี่แหละคือสิ่งที่โจโควิโดโดเนี่ยกำลังทำอยู่คือตั้งคำถามอยู่ว่าเขากำลังสร้างนะฮะแนวทางที่เรียกว่า political dynasty หรือว่าราชวงศ์ทางการเมืองซึ่งก็ไม่แตกต่างจากหลายๆชาติในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นตระกูลมาโกสนะครับหรือว่าหลายๆตระกูลนะในไทยเราเองเราก็เห็นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่หรือว่าตระกูลทางการเมืองที่บอกชื่อไปก็สืบทอดอำนาจกันอยู่เนี่ยนะครับซึ่งตอนเนี้ยหลายๆคนจับตาดูว่าบทบาทของโจโควิโดโดเนี่ยกำลังผลักดันให้เป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะครับทีนี้ทุกคนเนี่ยก็พูดบอกว่าจากผลการสำรวจเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยมองข้ามช็อตไปเลยว่าเอ๊ะโจโควิโดโดเนี่ยต้องการที่จะผลักดันจิบรานเนี่ยขึ้นเป็นผู้ชิงชัยในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่าแต่โพลที่ออกมาเนี่ยก็บอกอาจจะยังนะเพราะว่าโพลเนี่ยบอกว่าพราโวเนี่ยยังคงมีคะแนนเสียงที่ดีอยู่ยังนำจิบรานอยู่เยอะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมาช่วยเลี้ยงกระแสที่สำคัญเนี่ยคืออาจจะอยากให้ตัวของพรรค PSI ของลูกชายคนเล็กเนี่ยเข้ามาในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับจะได้เป็นเหมือนเป็นแหล่งเป็น power source ใหม่ในการที่จะให้บรรดาลูกๆของตัวเองเนี่ยนะครับเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นแล้วก็มองได้ว่าอาจจะเป็นสืบทอดอำนาจทางการเมืองเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เป็นบทบาทของโจโควิโดโดหลังจากที่ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียไปแล้วครับ
0: นะคะก็เป็นความคืบหน้าข่าวสารต่างๆที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมคะอาจารย์กฤตคะ
1: เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณกฤตในช่วงหน้าครับ
2: สมัยก่อนจะร้องเรียนเรื่องโกงของเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องยื่นเอกสารวุ่นวายจนหลายคนถอดใจแต่

0: แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็พอครับคุณสามารถถ่ายรูปเป็นหลักฐานแล้วส่งผ่านช่องทางออนไลน์หรือศูนย์ข้อมูลปปช1205ได้ทันทีที่สำคัญกฎหมายปัจจุบันมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตเพื่อดูแลไม่ให้คุณถูกกลั่นแกล้งหรือถูกคุกคามเช่นหากเห็นการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานคุณสามารถส่งรูปให้สำนักงานปปช.ตรวจสอบได้ทันทีโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเอาคืนเป้าหมายคือการเปลี่ยนให้คนธรรมดากล้าพูดว่าตรงนี้ไม่ถูกต้องนะเพื่อหยุดความเสียหายให้บ้านเมืองเราครับถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ใช่อย่าเลื่อนผ่านเก็บหลักฐานแล้วแจ้งผ่านเว็บไซต์สำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะมือถือในมือคุณคืออาวุธหยุดโกงที่ทรงพลังที่สุดสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโสดทีมโหวตทีมมันเชียร์ทีมที่ใช่ยุ้งทีมที่ชอบยุ้งรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: ็อตเน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาในช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN นะครับยังอยู่กับเราสองคนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปกติเราจะต่อสายไปคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาใช่ไหมครับคุณลิซ่าแต่วันนี้มีเซอร์ไพรส์ครับคุณกฤตนั่งอยู่ข้างๆผมฮะ
3: ว้าววันนี้ลิซ่าซูมไม่ได้ซูมเลยน่าจะเข้าไปที
2: ่ไม่งั้นจะมาเจอกัน3คนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับวันนี้จะไปคุยเรื่องการเปลี่ยนไปของตลาดเมียนมาครับ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีครับคุณเกรด
5: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับสวัสดีน้องลิซ่าครับ
2: วันนี้มานั่งทับที่คุณลิซ่านะมาจัดรายการแทนคุณลิซ่านะครับวันนี
5: ้ครับ
2: นะฮะจะได้คุณลิซ่าไม่อยู่ในไม่ได้อยู่ในห้องส่งวันนี้นะครับ
5: ใช่ครับ
3: นะไม่งั้นได้อยู่กัน3คนในสตูดิโอนะคะคงจะคึกคักหน้าดูเลย
2: แต่ว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้คุณลิซ่าทำหน้าที่เช่นเคยครับ
3: ทวงค่ะทวงถึงแล้วคุณเกรดจะอยู่นั่นคือตอนเราทวงง่ายขึ้นเลยค่ะคุณปิดครับ
5: น้องขวัญทวงมาแล้วว่าทำไมไม่ติดมาที่สถานีด้วย
2: จะได้มอบเลยนะ
3: เหมือนกันวันนี้คุณกฤตเอามาด้วยเลยไหมคะ
5: ไม่ได้เอามาม
2: ีธุระต่อก็เลยมาแวะมาในห้องส่งวันนี้นะโอกาสเหมาะพอดีนะครับคุณลิซ่าของรางวัลวันนี้คำถามเลยคืออะไรครับ
5: ครับผมเป็นช็อกโกแลตจากศรีลังกานะครับ3รางวัลครับ
2: ครับแล้วคำถามคือ
5: คำถามคือวิกฤตสภาพคล่องของเงินตราต่างประเทศของเมียนมาเนี่ยรุนแรงขึ้นเมื่อปีไหนครับ อย่าบอกว่าเกิดขึ้นเลยเพราะทุกคนก็รู้ว่าเกิดขึ้นในปีไหน
2: แต่มันถึงจุดวิกฤต
5: ใช่
2: พีคเนี่ยนะครับ
5: A ก็คือ2024 B 2021ครับ
2: ครับคุณลิซ่าทวนอีกทีนึงครับแรปอัพ
3: ทวนคำถามแต่พูดถึงกติกาการร่วมสนุกนะคะสำหรับคำถามนะคะวิกฤตสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศของเมียนมารุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะแต่รุนแรงขึ้นเมื่อปีไหนนะคะ A คือ2024 B คือ2021นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกค่ะร่วมสนุกได้ทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยเบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันตอนท้ายรายการวันนี้มี3รางวัลด้วยกันค่ะ
2: ครับแต่ก่อนที่เราจะไปให้คุณกฤตเล่าเรื่องตลาดเมียนมานะครับคุณอารีนาบอกว่าโอ้ชอบคุณกฤตมากเลยมีเรื่องน่าสนใจมากมายหลายมิติมาเล่าให้ฟังก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ใช่ดินแดนลับแลที่เราไม่รู้จักเพราะคุณกฤตนี่แหละ
5: ขอบคุณมาก
2: นะครับวันนี้ท่านไหนที่เป็นแฟนคลับของคุณกฤตในวันพฤหัสบดีนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายคุณกฤตได้อยู่ในห้องส่งตัวเป็นๆข้างๆผมเลยวันนี้กระทบไหลนะครับไปที่เรื่องของตลาดเมียนมาตลาดในที่นี้คือตลาดทั่วไปตลาดค้าปลีกหรือตลาดเงินตลาดทุน
5: ตลาดทั่วไปนะครับผมไปเมียนมามาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันศุกร์กับวันเสาร์นี่ก็อยู่ที่เมียนมาก็
2: ได้เดินทางตลอด
5: ครับกับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็คือต้องเรียนว่าทั้งอาทิตย์ผมไป

0: สามประเทศนะฮะอาจารย์เจน
1: ครับ
0: ครับก็ไปไปศรีลังกานะครับกลับจากศรีลังกาก็ไม่ได้นอนครับก็เปลี่ยนเครื่องก็ไปที่สิงคโปร์ไปบรรยายที่สิงคโปร์เรื่องเกี่ยวกับเวลเน็ตนะครับแล้วก็กลับมาก็ต่อไปที่เมียนมาพอดีเมียนมามีวันเสาร์เนี่ยเรามีงานไทยแลนด์เฟสติวัลที่โรงแรมโนโวเทลที่ย่างกุ้งนะคร
1: ับ ไทยเฟสนะ
0: ครับไทยเฟสครับมีการเชิญนักร้องนักแสดงจากแกรมมี่นะครับไปช่วยแล้วก็ทางสถานทูตเป็นผู้จัดนะครับแล้วก็มีน้องๆที่คนเป็นชาวเมียนมานะครับร้องเพลงไทยแข่งขันกันสนุกครับสนุกมากครับแล้วก็น้องๆร้องเพลงเพราะมากนะครับแล้วก็เพลงไทยนี่ชัดแจ๋วนะครับไม่ใช่สำเนียงพม่าแล้วนะครับสำเนียงไทยเลยล่ะนะครับมีโอกาสก็เลยแวะไปดูตลาดนะครับก็ไปเดินตลาดกันทั้งtraditional trade แล้วก็ modern trade ที่สำคัญที่สุดก็คือ modern trade นี่แหละครับอาจารย์เจนตอนนี้เนี่ยสินค้าไทยมันหายไปจากเชลหมดเลยอ๋อ
1: เหรอครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสงครามเหรอ
0: ครับไม่ครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการนำเข้าเพราะว่าต้องขออนุญาตการนำเข้าซึ่งถ้าจะได้ใบอนุญาตนำเข้าเนี่ยก็จะต้องมี earning money ก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเรามองกันผิวๆเผินๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้ประเทศเนี่ยสูญเสียเงินตราต่างประเทศนะครับเพราะว่าต้องเรียนตรงๆว่าประเทศเมียนมาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเขาก็ขาดก็ลอยหลอลงไปเยอะนะครับก็ไม่สามารถแอดสอบตัวของอัตราแลกเปลี่ยนอะไรต่างได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าการขาดสภาพคล่องเนี่ยค่อนข้างจะหนักหน่วงในประเทศเมียนมาดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ออกนโยบายต่างๆเหล่านี้ออกมากีดกันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นทีนี้ถ้าเรามองลึกๆนะครับลองเราก็จะเห็นว่านี่มันเป็นกุศโลบายหรือเปล่าเพราะว่าสินค้าในประเทศเมียนมามันหมดเกลี้ยงอาจารย
1: ์แล้วทำไมไม่เอาไปเติม
0: ใช่แล้วทำไมเราถึงเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยการขออนุญาตนำเข้าเนี่ยหนึ่งใบเนี่ยเผื่อต้องใช้เวลาถึงประมาณสัก3เดือนถึง4เดือนเลยนะคร
1: ับ
0: อันนี้คืออย่างเร็วนะครับแต่อย่างช้านี่ก็ 6-7 เดือนก็มีนะครับบางคนก็ผู้ประกอบการหลายท่านก็ร้องมาผมก็เลยเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็เห็นเป็นภาพที่เราเห็นต่อตานี่นะครับว่าสินค้าบนเชลฟ์ในmodern trade นี่ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะครับก็คือไม่ใช่เฉพาะสินค้าไทยเท่านั้นสินค้าอื่นๆอย่างเช่นของเวียดนามที่เคยเข้าไปหรือว่าของจีนที่เป็นคู่แข่งเราก็หายไปจาก
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับหายเกือบหมด
1: เอาแล้วเขาใช้เอาแล้วเขาใช้สินค้าอะไรอุปโภคบริโภคครับ
0: ก็ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศเมียนมา
1: อ๋อแล้วคุณภาพมันได้ไหมฮะเขาพอใจไหมครับ
0: ก็มันตามอัตภาพนะครับแล้วก็
1: ไม่มีทางเลือก
0: จะไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นการใช้ไอ้ non tariff barrier มาเพื่อบีบให้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมันเข้ายากขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริโภคที่จะต้องมาเสพสินค้าในประเทศเป็นหลักซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเหมือนเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังแล้วนะครับเพราะว่าทางก็ได้คุยกับทางสคต.ที่ประจำที่ย่างกุ้งนะครับก็คือสำนักงานการค้าต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยซึ่งถ้าในอดีตเราเรียกว่าทูตพาณิชย์ปัจจุบันนี้เรียกว่าผอ.สคต.นะครับท่านเอกวัตรเราก็คุยกันเหมือนกันว่าเรื่องนี้คงจะต้องเปลี่ยนนะครับยุทธศาสตร์ใหม่ละเราต้องคุมมาต้องวางแผนกันใหม่ละเราจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าไปอย่างนั้นนะเข้าแล้วก็ไปส่งเสริมจัดงานเอ็กซิบิชันมั่งจัดแมทชิ่งมั่งเนี่ยผมว่ามันจะไม่เวิร์กละเราต้องเปลี่ยนนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนแนวทางหรือว่ายุทธศาสตร์ในการที่จะใช้เพราะว่าเราต้องเรียนว่าเขาเองเนี่ยเขาเมื่อเขาใช้ non tariff barrier เนี่ยสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือ FDI ก็คือ foreign direct investment ก็คือว่าจะดึงเอาต่างชาติเนี่ยเข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมาซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งคือความเชื่อมั่นนะครับของต่างชาติที่จะเข้าไปลงนะครับตรงนั้นเนี่ยหนัก นะครับเพราะว่าแน่นอนนะทุกคนกลัวหมด

0: ว่าผู้ประกอบการที่เคยลงทุนอยู่ในเมียนมานี่ก็ออกจากเมียนมาเยอะนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เราก็จะต้องส่งเสริมให้เขาเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็หาคนที่จะกล้าเนี่ยจะน้อยนะครับเพราะว่าทุกคนก็กลัวไปหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการลงทุนจากภายในประเทศเองเนี่ยก็มีปัญหานะครับเพราะว่าเขามีข้อจำกัดเยอะมากเช่นกันนะครับเช่นเรื่องการขาดแคลนเทคโนโลยีโน้ตฮาวต่างๆในทางด้านการผลิตหรือแม้กระทั่งraw materialนะซึ่งมันก็ไม่ง่ายที่จะในประเทศเมียนมาจะมีครบอย่างเหมือนประเทศไทยเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเฟเวอร์ต่างๆที่มันเป็นที่มันไม่ใช่มาจากพืชหรือว่ามาจากธรรมชาติเนี่ยในประเทศเมียนมาก็ต้องนำเข้าเช่นเดียวกัน
1: ไม่ถึงกลิ่นรสของอาหารนี้ใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับแม้กระทั่งน้ำตาลก็ขาดนะครับนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพลังงานนะอันนี้ก็สำคัญทีเดียวพลังงานนี่ขาดอย่างไฟฟ้านะครับเพราะมันจะหาสิ่งทดแทนมันก็ลำบากในการผลิตนะครับรวมทั้งเรื่องของแรงงานเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันเนี่ยแรงงานเมียนมาเนี่ยหลั่งไหลออกสู่นอกประเทศในค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราดูจากในประเทศไทยเนี่ยโอ้ตอนนี้ชาวเมียนมาอยู่ในประเทศไทยในเยอะมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นแค่พวกอะไรอ่ะนอนสกิลอย่างเดียวไม่ใช่นะครับสกิลเลเบอร์ก็มีมาแต่ว่าปัญหาของสกิลเลเบอร์เมียนมาที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็ไม่มีงานทำเพราะว่าเขาต้องสกิลเลเบอร์ส่วนใหญ่นี้จะต้องได้รับใบอนุญาตบ้างอะไรต่างๆบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าสู่แรงงานชั้นต่ำหมดนะครับเพราะงั้นนี่ก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี้จะให้เขากลับไปเขาก็คงกลับลำบาก
1: ครับ
0: นะแล้วก็อันนั้นก็คือประเด็นหลักเลยว่าอันนั้นก็คือข้อจำกัดนะครับในการผลิตนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของเงินทุนนะครับการเข้าถึงเงินทุนแหล่งทุนเนี่ยค่อนข้างจะลำบากดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะเอาสินค้าผลิตในประเทศเมียนมามาทดแทนสินค้าต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับนี่ก็มีคนก็ถามว่าเออแล้วผมมองยังไงนะครับผมก็มองว่ามันคงต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ของไทยนะครับคงจะเรื่องนี้ก็คงจะต้องนำเข้าไปเรียนปรึกษากับทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งก็เราคิดว่ามันคงจะต้องมีการทำบอร์เดอร์ไอ้ตัว Joint Venture นะครับใน Economic Zone หรือว่า Special Zone หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็น่าจะมีความเป็นไปได้หรือว่าเราทำ Barter Trade ไหม
1: ครับ
0: นะครับถ้า Barter Trade เนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยให้เขาเนี่ยส่งออกสินค้านะครับที่เป็นพื้นฐานเกษตรพื้นฐานเสร็จแล้วก็นำมาผลิตนะครับแล้วก็โดยใช้ผลิตใน Border Joint Venture Special Zone ซึ่งอาจจะทำทั้งสองประเทศเช่นเราเคยเห็นที่ตามูอินเดียนะครับบ้านเนี่ยเปิดประตูออกมาด้านหลังเป็นประเทศเมียนมาด้านหน้าเป็นประเทศอินเดีย
1: เคยเห็น
0: ฮะนั่นนะครับก็คือความคิดของผมว่าถ้าเราไม่ต้องเป็นบ้านล่ะเราเป็นสเปเชียลโซนสำหรับสองประเทศนะครับแล้วก็ใช้ตรงนั้นเนี่ยถ้ามีการพูดคุยกันนะครับหรือว่าใช้หลักการในการที่จะไปคุยด้วยรัฐบาลต่อรัฐบาลแล้วก็เปลี่ยนนะครับหาสักที่นึงที่มันปลอดภัยเนี่ยอย่างเช่นผมก็มองไว้ 2-3 ที่นะครับเช่นทางแม่สอดก็มีบางจุดที่สามารถที่จะทำได้นะครับก็คือมีแผ่นดินทั้งของไทยและของเมียนมาอยู่ติดกันเนี่ยแล้วก็ทำตรงนั้นให้มันเป็นสเปเชียลโซนซะเราก็จะตัดปัญหาเรื่องการขาดแคลนไฟฟ้าขาดแคลนพวกวัตถุดิบนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้ส่งเข้าไปในประเทศเมียนมาโดยใช้ชื่อว่า Make in Myanmar ใน Special Zone ไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดแล้วก็คิดว่าก็คงจะต้องนำเรื่องนี้มาปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทย
1: น่าสนใจ
0: ครับผมก็คงมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องทำแล้วก็ต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนเพราะไม่งั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสูญเสียตลาดที่มันเป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งของประเทศไทย
1: แล้วอยู่ใกล้กับเราด้วยคือไม่ควรเสียนะ
0: ไม่ควรเสีย
1: ด้วยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าต้องเรียนว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าตลาดมานานนะครับแล้วก็สินค้าไทยเนี่ยเป็นที่ต้องการของชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเมียนมาแล้วยิ่งคนเมียนมาที่มาอยู่ในประเทศไทยมันเยอะ

0: คุ้นชินกับของเราอยู่แล้ว
1: ใช่พอพูดถึงย่ามองตาเสือทุกคนก็ต้องรู้จักแหละนะครับว่าของไทยหรือว่า
0: ย่ามองทิฟฟี่ย่ามองนะ
1: ใช่ใช่
0: ย่ามองนะครับ
1: หรือว่าทิฟฟี่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่า
0: แบรนด์ล่าบางแบรนด์อะไรเงี้ยเขาก็รู้จักเพราะเขาคุ้นชินอยู่แล้วก็ไม่ยากที่เราจะเข้าไปในตลาดเขาอ้าวโอเคครับคุณเต๋ครับมีคุณผู้ฟังทักเข้ามาคุณ KS เกียรติศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับนะขอบคุณที่นำความรู้และประสบการณ์มาเล่าให้ฟังให้พูดถึงคุณกฤตนะครับแล้วก็มีหลายท่านเลยทักทายเข้ามาในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็บอกข้อเสนอเหล่านี้คุณมานานะบอกว่าอยากให้มีการผลักดันได้จริงๆจังเลยที่คุณกฤตได้บอกมานะครับ
1: อีก
0: ท่
1: านนึงครับ
0: คุณสุนีคุณสุนีบอกว่าฟังทุกวันพฤหัสเลยค่ะลุ้นทุกสัปดาห์แต่ไม่เคยได้เลยค่ะคุณสุนีออกเดียว
2: ออกเดียว
0: ตัดต่อทีนี้พูดถึงของรางวัลก่อนที่เราจะไปเฉลยนะครับมีบางท่านเนี่ยยังส่งเข้ามาทาง Facebook ผมต้องขออนุญาตซ่อนข้อความบางท่านไปนะครับคือยังส่งเข้ามาแล้วเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยโพสต์ไว้ใน Facebook ด้วยอันเนี้ยขออนุญาตว่า
1: อัน
0: ตรายนะครับเพราะว่ามีโลกเห็นนะฮะมิจฉาชีพก็เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยย้ำกันอีกทีคุณลิซ่าย้ำช่องทางอีกทีแล้วก็กติกาอีกทีเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ฟังด้วย
2: ค่ะทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนี่แหละเหตุผลที่เราจะให้ส่งทาง SMS เพราะว่าทั่วโลกจะได้รู้เหตุนะคะก็คือเบอร์4689399นะคะ4689399อันน่าจะเหลือเวลา5วินาทีสุดท้ายป่ะคะ A หรือ B
1: A ครับ A ครับ2024ครับ
0: ครับวิกฤตสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศเมียนมานะครับก็2024แล้วก็จริงๆมีเวลาสักนิดนึงนะครับก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความเข้ามาคุณไอแอมนะบอกว่าสวัสดียามเช้านะครับแล้วก็มีบางท่านพูดถึงสภาพอากาศนะคุณเกษมก็บอกว่ารับฟังทุกวันเลยอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับก็ส่งข้อมานะคุณบุญหลายบอกว่าอุตรดิตถ์อากาศดีอันนี้เป็นข้อความที่ทักทายเข้ามาในเช้าวันนี้นะครับก็ในวันนี้ก็คุณกฤตเนี่ยมาร่วมพูดคุยกับเราถึงในห้องส่งแล้วมีแพลนจะไปต่างประเทศที่ไหนอีกไหมครับเนี่ย
1: ก็มีครับก็คงจะต้องไปที่จีนนะครับ
0: ครับ
1: จะพยายามครับจะพยายามครับ
0: ครับอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องอำลากันในเช้าวันนี้นะครับก็วันนี้คุณกฤตมาถึงห้องส่งเลยนะโอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชิญมาที่ห้องส่งมาพูดคุยกับเราแบบนี้ได้อีก
1: ได้ครับได้ครับ
0: นะวันนี้เรา3คนต้องลาไปพร้อมกันเลยนะคุณลิซ่า
1: ครับ
2: ได้เลยค่ะวันพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะ
0: ค่ะวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: Encore Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ค่ะอยู่กับคุณรงจันทองดิฉันแอนพจนาธนาธนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะคะวันนี้ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 จะเห็นหน้าเรา2คนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลณกรุงปารีสฝรั่งเศสตามคำกราบทูลเชิญของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีครับโดยเมื่อวันที่30มิถุนายน2569เวลา 16:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานางกาโทรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายลีโอเนลโซวาร์ตประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโอรสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการดังกล่าวนะครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับมีภาพประกอบครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อเย็นวันที่30มิถุนายนส่วนพาดหัวข่าวครับนิทรรศการผ้าราชพัสตราสู่สากลสารฝันไทยฝรั่งเศสนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสขอบพระทัยประธานดาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีน้ำใจระลึกถึงนะครับแล้วก็นิทรรศการผ้าดังกล่าวนี้ก็เป็นนิทรรศการที่สารมิตรภาพระหว่างไทยและฝรั่งเศสเป็นอย่างดีครับ
1: มากันที่เรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมร่างพ.ร.ป.งบประมาณปี70เป็นวันสุดท้ายค่ะซึ่งสภาก็ผ่านมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีมติออกมาผ่านฉลุยค่ะโดยการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกนะคะหลังนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลได้อภิปรายสรุปในฝั่งรัฐบาลด้วยคุณเท้งณัฐวุฒิเรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายสรุปในฝั่งของฝ่ายค้านค่ะหลังจากนั้นค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ทิ้งท้ายว่ารัฐบาลตั้งใจทำงบประมาณแบบใหม่เน้นความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลยอมรับข้อจำกัดด้านการคลังตามความเป็นจริงแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพรัฐบาลตั้งเป้าระยะปานกลางให้ไทยกลับขึ้นสู่20อันดับแรกของโลกด้านความสามารถการแข่งขันภายใน4ปีและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจให้โตเกิน 3% พร้อมทำงานกับภาคเอกชนองค์กรระหว่างประเทศธนาคารโลกเพื่อยกระดับไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีส่วนระยะสั้นค่ะก็จะฝ่าวิกฤ

0: เศรษฐกิจรับมือการขาดดุลสูงแรงกดดันจากสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือค่าครองชีพและเงินเฟ้อที่ต้องอุ้มคนตัวเล็กด้วยการออกโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มีการนำ AI นกกระซิบมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะซึ่งการลงมติค่ะที่ประชุมมีมติ288-119งดออกเสียง86รับหลักการร่างรับหลักร่างนะคะพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี70วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทค่ะมีการตั้งคณะกรรมการ72คนในสัดส่วนของครม. 18คนสัดส่วนสภาผู้แทนราษฎร54คนและแปรยติในทั้งหมด30วันด้วยกันนะคะมากันที่พาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างในมติชนนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ด้านเอกนิตินั่งประธานกรรมธิการงบ70ฉลุยวาระ1พรรคประชาชนคาใจเงินท้องถิ่นรัฐมนตรีสลับกันแจงสภาแก้รัฐธรรมนูญจอดถกสมัยหน้านิกรไม่ขัดหรือกฎหมายนิรโทษวิพุฒเชียสกเนิร์ดประธานค่ะ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองอื่นๆเมื่อวานนี้มีประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นางสาวณัฐธิดานิโคทางกูลผู้ร้องครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่1และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่2ที่กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์รหัสแท่งนะฮะหรือว่าบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นเห็นได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับละเมิดสิทธิเลือกตั้งหรือว่าขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ครับศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อที่จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิหรือว่าเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายจากการกระทำของผู้ร้องทั้ง2อย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา46วรรค1และวรรค2ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ได้ครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับตกอีกคดีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องฟ้องกกต.ปมพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องยื่นฟ้องกกต.ปมจัดพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอ้างทำลายความลับและละเมิดสิทธิ์ชี้เป็นเพียงการแสดงความเห็นไร้เหตุผลโต้แย้งย้ำชัดผู้ร้องไม่ใช่ผู้ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงครับ
0: ส่วนอีกฉบับหนึ่งนะคะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการถกวิปฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าด้วยถกวิปฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าพริตตั้งแง่ข้อสรุปจุดยืนพ.ร.บ.นิรโทษพริตตั้งแง่เล็งถกวิปฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าหาข้อสรุปจุดยืนต่อร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมชี้ยังเป็นฉบับเลือกปฏิบัติย้ำขีดเส้นใต้ร้อยครั้งต้องไม่นิรโทษกรรมเหมารวมคดีทุจริตและหัวสว.ด้านภูมิใจไทยขอสภาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมยันไม่ล้างผิดทุจริตมาตรา112โกงเลือกตั้งหวังปิดฉากขัดแย้ง20ปีเร่งดันเข้าสู่ระเบียบวาระประชุมสภาสมัยประชุมนี้วอนไม่ต้องตั้งคณะกรรมการร่วมกันของทั้งสองสภาให้เสียเวลาอีกเนื่องจากประเด็นที่แก้ไขเป็นเพียงถ้อยคำและเทคนิคทางกฎหมายส่วนประดอนยันงบ70ไม่ไร้อนาคตแจงตัดงบซ้ำซ้อนคุมขาดดุลขอเปิดข้อมูลให้โปร่งใสดันเงินลงท้องถิ่นเพิ่มเกือบหมื่นล้านขณะที่พรรคส้มขอความงบปี70สิริกัญญาปูดตัดสวัสดิการงบวิจัยโกยเงินโปะบิ๊กโปรเจกต์ AI ด้านภูมิใจไทยประท้วงวุ่นระหว่างถกพ.ร.บ.งบประมาณหลังโดนแซะศักดิ์สยามส่วนส.ส.ส้มซัดองค์กรอิสระแข่งสร้างตึกแนะเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ในการทำงานในที่สุดนะคะก็มีการผ่านหลักการร่างนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปติดตามปปส.ประชุมร่วมตำรวจออสเตรเลียคดีแอร์มีนากันค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
0: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
4: ่
6: ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่เรื่องของแอร์โฮสเตสสาวไทยค่ะที่ไปถูกจับอยู่ที่ออสเตรเลียจากการขนยาเสพติดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีทางปปส.ของไทยกับผู้แทนตำรวจของออสเตรเลียและเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงชายแดนของออสเตรเลียนะคะไปหารือกันค่ะโดยการประชุมครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานโดยปปส.ค่ะบอกว่าทั้ง2ประเทศนั้นแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึกร่วมกันตอนนี้รู้ตัวละครทั้งขบวนการหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนส่งคนโอนเงินคนรอรับของปลายทางที่ออสเตรเลียแต่ขอสงวนรายละเอียดเพื่อขยายผลในการจับกุมค่ะซึ่งยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับตัวของแอร์สาวไทยนะคะส่วนปมสู้คดีว่ายินยอมสำแดงสัมภาระ12ใบให้ศุลกากรตรวจจนไปเจอยาเสพติดก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมส่วนข้อเท็จจริงในวันจับกุมค่ะทางสนามบินออสเตรเลียเจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติตามข้อกำหนดสากล นะคะโดยการสอบถามลูกเรือทุกคนว่ามีการนำสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองมาด้วยหรือเปล่าในกระเป๋ามีสิ่งของใดที่ต้องสำแดงหรือไม่ก็มีการถามลูกเรือทุกคนนะคะซึ่งเจ้าตัวก็มีการแจ้งว่ามีการนำกระเป๋ามาด้วยทั้งหมด12ใบและให้ความยินยอมในการเข้าตรวจค่ะจนกระทั่งไปเจอนะคะว่ามีเฮโรอีนซุกอยู่ในกระเป๋าที่ขนไปด้วยเมื่อสอบถามเรื่องของการต่อสู้นะคะว่าตกลงแล้วตัวแอร์สาวมีนานั้นเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นคนที่ร่วมขบวนการนี้ทางปปส.บอกว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ไทยก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกร่วมกันก็ทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลปลายทางที่รอรับพัสดุของนางสาวมีนาแล้วนะคะแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถึงคนรับคนส่งคนโอนเงินด้วยส่วนคนที่รับปลายทางรับพัสดุนั้นเป็นใครตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้เพราะว่าข้อมูลอยู่ในชั้นของการสืบสวนสอบสวนพร้อมกันและก็ยังไม่ขอเปิดเผยนะคะว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนสัญชาติไหนค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะปปส.ตำรวจออสเตรเลียล่าไรเดอร์ซิ่งเก๋งรู้ตัวคนรับผงขาวแอร์สาวหนุ่มส่งของโผล่พบตำรวจไม่เกี่ยวนายกถกข้ามทวีปกู้ภาพการบินปปส.จับมือตำรวจออสเตรเลียเร่งสืบสวนคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนขยายผลล่าผู้รับปลายทางเมลเบิร์นหนุ่มไรเดอร์ผวารีบพบพนักงานสอบสวนสภ.สำโรงเหนือตรวจสอบไทม์ไลน์พบส่งคนละวันตัวจริงขับรถเก๋งแอบดอดส่งพัสดุกล่องใหญ่ถึงคอนโดเตือนรีบเข้าให้ข้อมูลปิดบังตัวตนเจาะขยับมาตรการออกหมายเรียกแย้มรู้ทะเบียนรถยี่ห้อรถและเส้นทางการเดินรถค่ะ
2: ในส่วนของไทยเราเองสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วนะครับคาดว่าภายใน1-2วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้เองทางเลขาธิการปปส.บอกด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับคดีนี้และปัญหายาเสพติดข้ามชาติอย่างสูงที่สุดครับโดยนายกรัฐมนตรีได้บรรจุวาระกรณีคดีของนางสาวมีนาและการลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลียเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบอร์ดปปส.ในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ซึ่งนายกจะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมด้วยตัวเองเพื่อสั่งการยกระดับมาตรการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นระบบการสแกนเอ็กซเรย์สัมภาระอย่างละเอียดต่อไปขณะที่กระทรวงการต่างประเทศ

0: ประเทศเองนะครับก็ได้ออกคำเตือนประชาชนอย่ารับฝากหรือว่ารับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดนะครับทางกรมการกงสุลครับได้แจ้งเตือนว่าห้ามรับฝากหรือว่ารับจ้างขนสัมภาระหรือว่าพัสดุจากผู้อื่นไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าตอบแทนหรือบุคคลใกล้ชิดที่อาจจะชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือว่าพัสดุไปให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นคนรู้จักหรือว่าเพื่อนโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อนำไปให้สำเร็จเนื่องจากอาจจะมีการซุกซ่องสิ่งของผิดกฎหมายอาทิของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือว่ายาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือวัสดุนั้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในไทยรัฐแล้วก็ภาพประกอบด้วยนะครับภาพประกอบเป็นภาพพบตำรวจครับเป็นภาพของนายกิติกรไรเดอร์ที่ปรากฏในภาพวงจรปิดของคอนโดที่พักแอร์สาวเข้าพบตำรวจสภ.สำโรงเหนือสมุทรปราการแสดงความบริสุทธิ์ใจขณะที่ตำรวจพบไรเดอร์ชายต้องสงสัยอีกคนหนึ่งครับที่ขับขี่เก๋งสีดำมาส่งกล่องพัสดุให้แอร์สาวและวันเดียวกันนี้ตำรวจออสเตรเลียเข้าพบปปส.ประสานความร่วมมือสืบหาแก๊งของขาวเจ้าของถุงผ้า12ใบที่จ้างนางสาวมีนานะครับหิ้วไปออสเตรเลียพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับไรเดอร์เก๋งดำเป๋ายัดผงส่งแอร์การบินไทยปปส.เร่งตามล่าตัวมาขยายผลแกะรอยเพจผีผู้จ้างน้องมีนานายกเต้นถกล้อมคอกด่วนผู้แทนสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือว่า AFP แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษาความมั่นคงชายแดนของออสเตรเลียเข้าพบเลขาธิการปปส.หารือแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นของแอร์สาวขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียส่วนข่าวสดครับพาดหัวข่าวบอกว่ากกต.เตือนคนไทยอย่ารับหิ้วรับฝากสัมภาระพัสดุไปต่างประเทศปฏิเสธการรับฝากของผู้อื่นพร้อมดูแลสัมภาระของตัวเองให้ดีๆครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีแม้ว่าตัวจะอยู่ฝรั่งเศสแต่ก็เดือดมาถึงประเทศไทยนะคะบอกว่าได้มีการสั่งการด่วนให้ประชุมกันในวันศุกร์นี้เกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะว่ากระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยรวมไปถึงการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการบินด้วยนะคะพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะกระทบภาพลักษณ์ชาติเรียกประชุมด่วน3กรกฎาคมปปส.จับมือตำรวจออสซี่รู้ตัวหมดแล้วรอตะครุบนายกเดือดข้ามโลกสาวแอร์เจ้าจำปีขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียสั่งด่วนข้ามประเทศเรียกประชุมหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดและ LOT 3กรกฎาคมนี้หวั่นกระทบภาพลักษณ์ผลักดันไทยเป็นฮับด้านการบินด้านปปส.เค้นสอบไรเดอร์คนที่1ไม่พบผิดเปิดวงจรมัดไรเดอร์อีกคนขับเก๋งส่งของเร่งล่าตัวขณะที่ออสเตรเลียแถลงครึ่งปีแรกไทยก่อคดีชาวอื้อ6คดีผู้ต้องหา10คนทั้งผงขาวยาบ้ามูลค่าพันล้านค่ะ
0: ส่วนเรื่องของทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนะครับก็ใกล้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นครับว่าการเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีก 1-2 วันที่เหลือจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อสรุปผลรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ลงไปดูคาดว่าจะได้เห็นพฤติการอยู่แล้วและเมื่อสรุปข้อเท็จจริงเสร็จแล้วหน่วยงานอื่นๆจะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อก็เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันต่อไปพร้อมย้ำว่าการสรุปข้อเท็จจริงจะมีออกมาใน 1-2 วันนี้ครับทั้งนี้กรอบการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยจะโฟกัสเฉพาะในส่วนของกระทรวงแต่ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดว่ามีใครไปเกี่ยวข้องบ้างซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งหลายคนทราบแล้วว่าเป็นใครบ้างก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและปปช.ครับผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่ากระบวนการตรวจสอบนี้รวมถึงคลิปเสียงที่มีการปล่อยออกมาด้วยหรือไม่นายวรศิษฐ์ก็ชี้แจงว่าเรื่องคลิปเสียงจริงๆเป็นประเด็นหลังแล้วก็เชื่อว่าขณะนี้ครับทั้งตำรวจและปปช.ทำงานอยู่ซึ่งคลิปเสียงไม่ได้ออกมาตอนนี้แต่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้ปปช.ตรวจสอบแล้วพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับใกล้สรุปโกงสอบมท.สาวยกแก๊งกลิดขอโทษรัฐมนตรีวรศิษฐ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบเตรียมสรุปผลปมทุจริตสอบท้องถิ่นส่งปลัดมท. 1-2 วันนี้ยันถ้ามีคนมหาดไทยเกี่ยวข้องดูตามพยานหลักฐานก็ต้องเจอด้านปลัดมหาดไทยขึงขังต้องสาวให้ถึงทุกคนในขบวนการจ่อส่งให้ปปช.สอบต่อยันไม่รู้จักในกลิดขณะที่ทรงศักดิ์ยืนยันรักษาสิทธิ์ไม่ถอนฟ้องแม้จะมีคำขอโทษเพราะกระเทือนจิตใจส่วนตัวปัญหายอมรับ เสียงตัวเองจริงไม่

0: ช่ AI และไม่สนิทส้มไม่เกี่ยวข้องขบวนการทุจริตครับ
1: ซึ่งเจ้าของเสียงกิจส้มนะคะเมื่อวานนี้ในกรีกค่ะก็ได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความมาพบพนักงานสอบสวนแสดงความบริสุทธิ์ใจยอมรับว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปเสียงนั้นในการสนทนาแล้วก็มีการเชื่อมโยงคดีการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะแต่ว่าเจ้าตัวยืนยันค่ะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงอยู่ในคลิปก็ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษนะคะตัวในกลิ่นได้ยกมือไหว้ขอโทษที่ทำให้รองนายกรัฐมนตรีนั้นเสื่อมเสียแล้วก็ยืนยันว่าท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้เช่นเดียวกันก็เป็นภาพอยู่ในมติชนนะคะส่วนอีกฉบับนึงค่ะยังในแนวหน้าเป็นในส่วนของรัฐทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะมท.ชี้ผลสอบเสร็จแล้วมีข้อบกพร่องเตรียมแถลงตั้งโต๊ะ2กรกฎาคมลั่นต้องสาวถึงตัวการใหญ่กิจโผล่ขอโทษทรงศักดิ์ปลัดมหาดไทยขอให้รอผลจากคณะกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นสรุปผลครบ7วันก่อนรายงานตรง2กรกฎาคมนี้นัดแถลงต่อสาธารณชนแน่นอนชี้ต้องสาวให้ถึงทุกคนในขบวนการพร้อมเอาผิดข้าราชการที่มีเอี่ยวเตรียมส่งผลให้ปปช.สอบต่อยันไม่รู้จักนายกิจด้านทรงศักดิ์ลั่นเดินหน้าดำเนินคดีกิจส้มเหตุใส่ร้ายทำให้เกิดความเสียหายค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอุ้งเพีย
5: ใช้ตาฉลากทองไง
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้าย9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นไทยช่วยไทยพลัส60 40ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่เริ่มต้นเดือนใหม่ไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันนะคะซึ่งในรอบแรกสิ้นสุดกันไปเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด 25,680,000 กว่ารายนะคะพบมีคนที่ใช้วงเงินไม่ครบ 1,000 บาทกว่า13ล้านรายส่วนเงินสะพัดก็ 4.32 หมื่นล้านบาทค่ะซึ่งพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยค่ะไทยช่วยไทยพลัสเดือนแรกเงินสะพัด 4.3 หมื่นล้านกกร.คง GDP 1.6 ถึง 2% ไทยช่วยไทยพลัส60 40เดือนแรกสะพัด 4.3 หมื่นล้านใช้ไม่ครบ 1,000ใช้ไม่ครบ 1,013 ล้าน 6 แสนรายค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของบัตรคนจนค่ะ19ล้านรายลุ้นครม.ขอบัตรคนจน14กรกฎาคมประกาศผล17กรกฎาคมเข้มงวด8เงื่อนไข19ล้านรายลุ้นระทึกคลังจ่อชงผลคัดกรองให้บอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐ3กรกฎาคมก่อนเสนอครม.เคาะตัดสิน14กรกฎาคมประกาศทางการ17กรกฎาคมนี้ปลัดคลังย้ำเสียงแข็งใช้เกณฑ์เดิมไม่มีหักแต้มเรื่องลดหย่อนภาษีบิดามารดาพร้อมเปิด8เงื่อนไขเหล็กสแกนคนจนตัวจริงใครรายได้เกินแสนเงินฝากแน่นมีบัตรเครดิตถือหุ้นบายบายหลุดโผแน่นอนขณะที่ไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่1ถึง30มิถุนายนมีผู้ใช้จ่าย25กว่าล้านคนใช้สิทธิ์26จากได้สิทธิ์26กว่าล้านคนไม่ใช้สิทธิ์เลย 354,442 รายใช้เงินครบ 1,000 บาท12ล้านกว่ารายใช้เงินไม่หมดอีกเพียบค่ะ
0: ก็เมื่อวานนี้ก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากครึ่งเดือนหลังของมิถุนายนซาไปเพราะหลายคนเงินหมด 1,000 ไปเรียบร้อยแล้วคร
1: ับ แต่ตัวเลขน่าตกใจนะคะว่ามีคนไม่เปิดใช้เงินเลย 1,000 บาทได้ตั้ง 300,000 กว่าคน
0: อาจจะไม่อยู่เมืองไทยหรือเปล่าม
1: ี
0: ธุรก
1: ิ
0: จอยู่ต่างประเทศ
1: แล้วก็ยังไม่ได้ใช
0: ้ใช่ครับไม่ได้บินกลับมาใช้นะครับมีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับเพราะว่าในส่วนของสภาพัฒน์เมื่อวานนี้คุณดนุชาพิชยนันท์เลขาสภาพัฒน์บอกว่านะครับสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์หรือว่าการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์นะครับในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ครับได้มีการนัดหมายคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อรับฟังข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิและก็ภาคเอกชนและนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการขนส่งรวมทั้งมีข้อมูลเรื่องสายการเดินเรือมาประชุมร่วมกันครับเพื่อรับฟังข้อมูลเพื่อสรุปความเห็นอย่างรอบคอบที่สุดก่อนเสนอรายงานให้นายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมนี้ทางนี้คณะอนุกรรมการให้ความเห็นสำคัญในการประเมินความคุ้มค่า

0: 3ด้านด้วยกันประกอบด้วย1ด้านพาณิชย์โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของปริมาณสินค้าที่จะเข้ามาใช้บริการตามสมมติฐานที่วางไว้2ด้านการขนถ่ายลำสินค้านะครับต้องวิเคราะห์ขีดความสามารถในการดึงดูดสายการเดินเรือให้มาใช้บริการท่าเรือในโครงการเนื่องจากภูมิภาคนี้ท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงดำเนินการอยู่แล้วและประเด็นสุดท้ายที่จะพิจารณากันก็คือด้านการปฏิบัติงานโดยประเมินกระบวนการยกขนและส่งผ่านสินค้าจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งทั้งในแง่ของต้นทุนระยะเวลาและประสิทธิภาพการบริหารการโครงการครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับ3กรกฎาคมประเมินแลนด์บริดจ์สสช.นัดประชุมอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าแลนด์บริดจ์วันศุกร์ก่อนสรุปถึงมือนายกสิงหาคมนี้ส่วนพรบ.SEC พร้อมรับฟังเสียงประชาชนและคนในพื้นที่นิกรขอสภาไฟเขียวร่างพรบนิรโทษกรรมปิดฉากความขัดแย้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นพ้องรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชนถกร่วมฉบับพักสภาสมัยหน้าพักประชาชนจี้ประธานโสพลนัดถกวิป3ฝ่ายบรรจุวาระรายแก้มาตราสัปดาห์หน้าก็เป็นประเด็นที่พาดหัวการเมืองรวมๆประเด็นเศรษฐกิจแลนด์บริดจ์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับ
1: ส่วนในผู้จัดการรายวันหน้าหนึ่งวันนี้นะคะก็มีเรื่องประเด็นของทรายสก็อตด้วยกับตระกูลพี่รมพักดีค่ะพี่รมพักดีตั้งสภาครอบครัวเคลียร์ทรายสก็อตหลังไกลเกลี่ยตระกูลพี่รมพักดีออกแถลงการกรณีพายทรายสก็อตย้ำไม่ยอมรับความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบพร้อมให้พายลาออกจากทุกตำแหน่งและบทบาทในกิจการของตระกูลค่ะ
0: ส่วนเรื่องของกุ้งไทยที่ถูกสั่งห้ามนำเข้ามาเลเซียนะครับมีการเจรจากันแล้วระหว่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่าเมื่อวานนี้ครับเดินทางไปร่วมประชุมหารือกับดาโตสรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียครับเพื่อพูดคุยหารือถึงกรณีที่มาเลเซียแบนกุ้งจากประเทศไทยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันและตกลงกันครับที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยคาดว่าจะมีการเร่งหารือกระบวนการตรวจสอบน่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันกุ้งไทยน่าจะนำเข้ามาเลเซียได้ตามปกติพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับกุ้งไทยเตรียมเฮสุริยะเผยมาเลเซียจอบปลดล็อกนำเข้าภายใน30วันครับ
1: ส่วนในหน้าจัดการผู้จัดการรายวันนะคะมีประเด็นเรื่องของสหกรณ์โคนมด้วยค่ะสหกรณ์โคนม5ภาคบุกสภาค้านหั่นตัวแทนมิ้วปอดชุมนุมสหกรณ์โคนม5ภาคยื่นค้านร่างพรบ.โคนมต่อกรรมาธิการเกษตรสภาหลังวุฒิสภาหั่นสัดส่วนตัวแทนเกษตรกรในมิ้วบอร์ดจาก5เหลือ2คนหวั่นเปิดทางทุนใหญ่ส่งตัวแทนเข้ามาเสียบฮุบโครงการนมโรงเรียนด้านกรรมาธิการรับเรื่องพร้อมตั้งกรรมาธิการร่วมหักสภาไม่เห็นด้วยกับร่างดังกล่าวค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของทั่วประเทศแห่สมัครบอร์ดสปส.นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนครับทั่วประเทศแห่สมัครบอร์ดสปส.สัทธรัมนำ14คนร่วมชิงชัยทั่วประเทศแห่สมัครบอร์ดประกันสังคมวันแรกคึกคักประกันสังคมก้าวหน้าส่งทีมลงทางฝั่งนายจ้างและลูกจ้างสัทธรัมลั่นป้องกันแชมป์แล้วก็ลุยปฏิรูปกองทุนประกันสังคมครับ
1: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศมีอยู่ในแนวหน้าด้วยนะคะถกโดฮาแท้งอิหร่านยันไม่คุยสหรัฐสิงหาคมเก็บค่าผ่านฮอร์มุซอิหร่านยันไม่คุยสหรัฐที่โดฮากาตาร์ชี้ยังต้องหารือกรอบข้อตกลงหยุดยิงก่อนคุยประเด็นที่ซับซ้อนกว่าย้ำอธิปไตยเหนือฮอร์มุซประกาศค่าเก็บผ่านทางเตือนสิงหาคมแวนซ์ขวางไม่จบด้วยการให้เก็บค่าผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศไทยเผยเรือสัญชาติไทย10ลำออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะ
0: มีเรื่องของสำนักพุทธปลดออกจากราชการบุญเชิดและก็ปราณสุวีนะครับโดนไล่ออกพจมานด้วยนะครับทุจริตเงินนิตยพัฒน์พระของปทุมธานีครับที่ประชุมอกพกระทรวงสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติมีมติปลดออกจากราชการบุญเชิดกิติธารังกูลรองผอ.สำนักพุทธแล้วก็ปราณสุรีอาวอารามรัฐผอ.สำนักพุทธจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ไล่ออกจากราชการพุทธมารใช้คล่องกิจเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์ในพื้นที่ปทุมธานีพาดหัวข่าวสั้นๆจากไทยรัฐครับปลด2บิ๊กพส.ไล่ออก1เจ้าหน้าที่ทุจริตเงินพระครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราส่งคนลาไปก่อนขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาและการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มที่ประชุมสภามีมติเสียงข้างมาก288ต่อ119โหวตรับร่างพรบ.งบประมาณ2570วาระแรกตั้งกรรมาธิการวิสามัญ72คนการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระแรกเมื่อคืนนี้หลังนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายสรุปในฝั่งรัฐบาลต่อด้วยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายสรุปในฝั่งของฝ่ายค้านหลังจากนั้นนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสรุปทิ้งท้ายว่ารัฐบาลตั้งใจจัดทำงบประมาณแบบใหม่ที่เน้นความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลและยอมรับข้อจำกัดทางการคลังตามความเป็นจริงเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพรัฐบาลตั้งเป้าระยะปานกลางให้ไทยกลับขึ้นสู่20อันดับแรกของโลกด้านความสามารถแข่งขันภายใน4ปีและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจให้โตเกิน 3% พร้อมทำงานกับภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศเช่นธนาคารโลกเพื่อยกระดับไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีส่วนเป้าหมายระยะสั้นคือฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจรับมือกับการขาดดุลสูงแรงกดดันจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือค่าครองชีพและเงินเฟ้อรวมถึงต้องอุ้มคนตัวเล็กด้วยการออกโครงการไทยช่วยไทยนำ AI นกกระซิบช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยวิเคราะห์ต้นทุนทำบัญชีและเข้าถึงสินเชื่อธนาคารรัฐเพื่อป้องกันการเลิกจ้างการปฏิรูปงบปี2570คือเลิกวิธีซ่อนรายจ่ายโดยยอมเปิดเผยตัวเลขขาดดุลจริงที่ 3.9% และจะลดให้ต่ำกว่า 3% ภายในปี2572เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากนั้นนายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเข้าสู่การลงมติโดยที่ประชุมมีมติ288ต่อ119งดออกเสียง86รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาจำนวน72คนสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนสัดส่วนสภาผู้แทนราษฎร54คนปรายติ30วันไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่แล้วเงินสะพัดกว่า 43,000 ล้านบาทพบคนใช้วงเงินไม่ครบ 1,000 บาทกว่า13ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เปิดเผยว่าหลังจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสสิ้นสุดการใช้จ่ายรอบแรกเดือนมิถุนายน2569พบว่ามีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 25.6 ล้านคนจากผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ26ล้านคนและมีผู้ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ 350,000 คนมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า1ล้านร้านสะท้อนว่าเม็ดเงินจากมาตรการได้กระจายลงสู่ผู้ประกอบการ

้อยและร้านค้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนได้อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทเพียง12ล้านคนไม่ถึงครึ่งของผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดอีกในหนึ่งคือยังมีประชาชนใช้เงิน

0: แต่ยังใช้ไม่ครบ 1,000 บาทขณะที่เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลอดเดือนมิถุนายนมีมูลค่ารวม 43,218 ล้านบาทแบ่งเป็นยอดใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 42,220 ล้านบาทและผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ซึ่งเริ่มเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาอีก998ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เรื่องรถแบ่งรอยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคุ้มสุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นาฬิกา 45 นาทีของวันที่20 กรกฎาคม 2569

0: เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับท่านถึงเรื่องรายละเอียดการจัดงานว่ามีงานอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเห็นบอกมีการแจกต้นยางนาด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงาน
1: มีเวิร์กช็อปเยอะแยะเลย
0: เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับท่านนะครับในช่วงเวลาดีๆที่เราจะต่อสายนะครับเรื่องราวดีๆของกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับนะฮะที่จังหวัดปทุมธานีนะฮะใครสนใจก็ไปร่วมงานได้นะครับระหว่างนี้นะครับฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาต่อคลิปกันก่อนนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300.2 ล้านนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่นะครับนะฮะเพลงชื่อเพียงเธอหลับตานะครับเสียงร้องของอนัท Music Room นะครับนะฮะในสังกัด Music Room นะครับบางเฟกนะครับท่าเขานะครับเกาะยาวนะครับแล้วก็ปริทัศน์ระฆังทองนะครับคำร้องและทำนองนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับและช่วงเวลาเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับขอบคุณอาหารแมว April IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับ2เพลงต่อเนื่องครับใครคือคนที่ใช่ของเธอสิ่งร้องของนานอนันต์ครับล่าสุดนี่เป็นเพลงฮิตในมหานครชาร์ตด้วยนะครับ
1: ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่11ค่ะ
0: แล้วก็ดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่ครับ
1: ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่3ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับท่านผอ.ของพิพิธภัณฑ์นะครับการเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับพูดคุยกันหน้าใหม่สดๆเลยนะครับฟังเพลงใหม่เพลงชื่อเพียงเธอหลับตาของอานัทกันก่อนนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้นะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับติดตามเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานครแนวทีม FM 95
0: ปล่อยได้ใจก็เบา
1: ชั่วโมงนี้นะครับเรามีจะมีการสัมภาษณ์พูดคุยกับท่านผอ.พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับถึงเรื่องการจัดงานด้วยนะครับ

สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: ชอบสนับสนุนโดยเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์และ 7-Eleven
1: อ่ะนะฮะอย่างที่เราสองคนเกริ่นนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษแต่ก่อนที่จะพูดคุยกับท่านผอ.พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับเราจะพูดคุยเรื่องงานกันก่อนนะครับน
2: ะฮะ
1: ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่สามารถที่จะไปร่วมงานได้นะครับงานเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยค่ะเริ่มวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนค่ะร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนะคะก็มีการจัดงานมหกรรมค่ะสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนอกรีมิวเซียมนะคะวันที่3ถึงวันที่5ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แล้วค่ะเริ่มต้นตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นนะคะที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตรนะคะแล้วก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการสัมภาษณ์พูดคุยกับพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะแล้วก็ภายในงานเนี่ยเราจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องราวของการตามรอยพระบาทบรมราชชนนีค่ะเป็นการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้วยแล้วก็ยังมีนิทรรศการพิเศษจากหน่วยงานต่างๆนะคะในภาคีแล้วก็ความร่วมมือในองค์กรมหาชนด้วยค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญค่ะคือนิทรรศการเครือข่ายสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีพ่อค่ะเขาจะมีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะตลอดทั้งวันเลยไม่ว่าจะเป็นการทำหญ้าแฝกยางน้ำน้ำมันบนดินนะคะแล้วก็มีการทำเรื่องของพลังงานทดแทนเกษตรตามภูมินิเวศนะคะแล้วก็เกษตรแปลงเล็กและมีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยและเกษตรกรรุ่นใหม่กับนวัตกรรมการเกษตรค่ะและนอกจากนี้ยังมีการอบรมวิชาของแผ่นดินค่ะก็จะอบรมเชิงปฏิบัตินะคะมากกว่า12วิชาค่ะจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรแล้วก็แพทย์วิถีธรรมนะคะแล้วก็ตลอดทั้งงานเนี่ยยังเปิดให้เข้าชมทั้งหมด5อาคารโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเลยมีการชมชิมช็อปสินค้าเกษตรค่ะคุณภาพมากกว่า200ร้านค้าแล้วก็ตลอดทั้ง3วันเนี่ยเขายังมีการแจกต้นกล้ายางนานะคะจำนวน200ต้นเพื่อให้ร่วมปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนอกรีมิวเซียมในวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: สามวันเต็มๆเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เราจะพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการนะคะพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติท่านรออยู่ในสายเรียบร้อยขออนุญาตปรบมือต้อนรับท่านก่อนนะครับสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วาสุครับสว
1: ั
3: สดีครับพี่อุ้มครับ
1: โอ้โห
2: เรียกสวัสดีค่ะ
1: แสดงว่าท่านเป็นแฟนคลับเราสองคนใช่ไหมครับ
3: ผมเป็นแฟนคลับครับเอฟซีเลยครับรายการลูกทุ่งมหานคร
1: ขอบพระคุณครับ
3: ตัวยงเลยครับตัวยงเลยครับ
1: นี่เราเคย

0: คยไปจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติมาหลายปีแล้วอยากไปจัดอีกจังเลยอ่ะ
1: จะได้เลยครับท่านครับมาสู่เรียนเชิญเลยนะครับ
0: ได้เลย
1: ได้เลยนะ
0: แต่วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยถึงกิจกรรมที่เราเกิดไปงานจะเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วมันมีกิจกรรมอะไรไฮไลท์เด็ดอะไรนั้นที่น่าสนใจบ้างครับท่านผอครับ
1: ครับครับขออนุญาตกลับเรียนนะครับท่านพี่วัสุหรือพี่อุ้มแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับก็อันดับแรกเธออยากจะขออนุญาตเรียนนิดนึงว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรามีภารกิจเกี่ยวกับการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยและก็พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตรนะครับอันที่สองเราก็จะเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับในด้านการเกษตรทั้งหมดเกษตรทฤษฎีใหม่อะไรทงหนองนาต่างๆนะครับแต่ในวันที่3ถึง5ที่วัดสู่พี่อุ้มได้โฆษณาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยการกิจกรรมเองเราก็จัดงานใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นงานใหญ่ของปีเลยก็ได้ครับเป็นงานเรียกว่ามหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนหรือปีมิวเซียมเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยเราที่มาที่ไปก็อย่างที่บอกว่าเราก็มีภารกิจตามที่ผมได้กล่าวเมื่อตอนแล้วอันนี้ครับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในภารกิจของเรานะครับเรียกว่าแล้วปีนี้เราก็เราต้องการเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเราเนี่ยที่พระองค์ทรงนะครับในเดือนกรกฎาคมที่พวกประชาชนชาวไทยเราจะทราบแล้ววันที่28กรกฎาคมนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระองค์ท่านนะครับนะครับเราก็จะมีการจัดงานโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจสืบสารพระราชปณิธานด้านการเกษตรนะครับผ่านการเผยแพร่พระอาชีพภาพและพระวิทยาของพระองค์ท่านในพระองค์ท่านเนี่ยทรงสืบสารรักษาต่อยอดนะครับในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับรวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเนี่ยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยั่งยืนอันเนี้ยเรามีการเพื่อจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับที่องค์ท่านเนี่ยคงสืบสานงานพ่อครับอย่างเรียนนะครับก็นะครับในงานก็จะมีกิจกรรมอีกจำนวนมากมายนะครับอย่างที่พี่วาสุพี่อุ้มได้พูดไปเมื่อสักครู่ในงานมีไฮไลท์จำนวนมากเลย
2: เยอะมากเลย
0: มีการแจกต้นยางนาด้วยครับคุณหม
1: ออันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเองครับพี่วาสุ
0: นะ
1: คร
0: ับ ที่ยางนาเอาด้วย
1: ในงานเนี่ยเรามีอย่างที่พี่วาสุพี่อุ้มพูดแล้วเรามีนิทรรศการหลักๆอยู่3ชุดใหญ่ๆ
2: ใช่ค่ะ
1: ยุคแรกก็คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเขาเรียกตามรอยพระบาทพระบรมราชชนนีอันเนี้ยเราจะเป็นการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจพระราชปณิธานแล้วก็พระบรมราโชวาทด้านการเกษตรที่พระองค์ท่านทรงสืบสานรักษาต่อยอดและก็สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนนะครับเรียกว่าในงานเนี้ยมันยังมีนิทรรศการย่อยๆนะครับในนิทรรศการใหญ่ก็อย่างเช่นนิทรรศการพระมารดาแห่งศิลปาชีพไทย อย่างเงี้ยของพระพันปีหลวงนะครับนิทรรศการสิริพัตตาเฉลิมข้าภูษาไทยมาดูเนี่ยครับว่าพระพันปีหลวงของเราเนี่ยพระนะครับพระองค์ท่านเรียกว่าเป็นพระมารดาแห่งหมายชายพระมารดาแห่งศิลปาชีพไทยในงานนี้เราก็จะแสดงเอาทั้งผ้าไหมทั้งศิลปาชีพมาด้วยนะครับนะครับในงานนี้อันนี้ก็เป็นนิทรรศการที่เรียกว่าตามรอยพระบาทพระบรมราชชนนีครับส่วนนี้อีกนิทรรศการอีกชุดหนึ่งนะครับเรียกว่านิทรรศการจากหน่วยงานพิเศษจากหน่วยงานภาคีและความร่วมมือนะครับที่หน่วยงานทั้งนี้ก็ร่วมสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพระราชดำริสู่ปวงชนชาวไทยนะครับมีทั้งหมดตอนนี้ตอบรับเรามา17หน่วยงาน
0: เยอะเลยนะครับ
1: ทั้งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็หน่วยงานนอกสังกัดนะครับที่พี่วัสุพี่อุ้มพูดเมื่อสักครู่เนี่ยส่วนหนึ่งที่ว่าแจกยางนา200ต้นอันนั้นเป็นส่วนน้อยครับทีเนี้ยในหน่วยงานทุกหน่วยงานในที่มาเนี่ยก็จะมีขอพูดภาษาเรามีของแจกมากมายนะครับ
2: มากกว่านั้นอีก
1: ผมยกตัวอย่างนะครับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรอย่างเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็จะเอาโครงการพระดำริมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้เห็นนะครับรวมทั้งในของเขาเองก็ยังมีการแจกต้นกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องอีกอย่างเงี้ย
2: เพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะเอาไปทำต่อได้
1: ไปเผาได้นะครับแล้วก็

0: น้ำว่ากาบขาวอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอีกกรมปศุสัตว์นี่ก็จะมีไข่ไก่มาแจกด้วยนะครับนอกจากนิทรรศการในการเฉลิมพระเกียรติเป็นองค์ความรู้ทั้งหมดก็ยังมีของแจกนะครับกรมประมงก็จะมีพวกปลากัดสวยงามอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมาแจกนะครับ
1: มากค่ะ
0: โอ้มีทุกเรียกว่ามีทุกกรมที่มาจะมีของแจกของที่ระลึกทั้งหมดนะครับนะครับพัฒนาที่ดินก็จะมีเลือกดินปลูกพืชปุ๋ยอัดเบ็ดอะไรมาแจกนะครับ
2: เห็น
1: บอกว่านอกจาก
0: หน่วยนะครับกับโคนมก็จะมีพวกน้ำถ่าพวกนมอะไรมาแจกนะครับอันนี้เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรนะครับส่วนหน่วยงานอื่นอย่างเงี้ยมีพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลก็จะมาร่วมกันนะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาญจนาภิเษกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียนว่าเรามีทั้งหมดตอนนี้ที่ตอบรับกับเราที่มานะครับก็มี17หน่วยงานอยากกลับเรียนเบื้องต้นนะครับ
1: เห็นว่ามีทั้งกรมปศุสัตว์กรมชลประทานด้วย
0: ด้วยครับ
1: กรมประมง
0: อีกกรมวิชาการเกษตรนะครับอะไรต่างๆนะครับก็สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรอะไรต่างๆก็มาร่วม
1: ค่ะแล้วก็ยังมีเวิร์กช็อปใช่ไหมคะในการช่วยอบรมประชาชนด้วย
0: ครับแล้วก็อีกนิทรรศการหนึ่งนะครับเป็นนิทรรศการเขาเรียกว่าเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์เองป
1: ั
0: จจุบันเรามีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับในงานนี้ก็จะมาจับนิทรรศการเรียกว่าสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีของพ่อนะครับก็มี7ประเด็นตั้งแต่เรื่องหญ้าแฝกนะครับดูทำไมเป็นเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินนะครับเรื่องของยางนาน้ำมันบนดินพื้นดินทำยังไงพลังงานทดแทนนะครับตอนนี้สำคัญมากครับพลังงานทดแทนครับเรื่องจากภาวะที่ผ่านมาน้ำมันราคาแพงมาก
1: ค
0: นต้องผ่านมาใช้น้ำมันพลังงานทดแทนนะครับเกษตรตามภูนิเวศต่างๆเกษตรแปลงเล็กการปรับปรุงบำรุงดินที่พี่วาสุกับพี่อุ้มได้กรุณาโปรยเมื่อเมื่อหัวแล้วนะครับอันนี้อยากให้มาพบของจริงภาคีพวกนี้ก็คือเขาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และประสบผลสำเร็จฉะนั้นเราก็อยากให้คนที่มาเยี่ยมชมเนี่ยได้สัมผัสกับคนที่เล่าเรื่องโดยคนที่เขาทำเองประสบผลสำเร็จเอง
2: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เขาเรียกว่าได้แนวคิดได้แรงบันดาลใจนะครับอันเนี้ยเนี้ยก็อันนี้เป็นนิทรรศการที่3ชุดนะครับอย่างที่กราบเรียนครับนอกจากนี้อย่างที่พี่วัสุนะครับพี่อุ้มพูดแล้วไฮไลท์ของงานทุกอันของวิทยาการเกษตรก็คือเราจะมีการอบรมวิชาเขาเรียกวิชาของแผ่นดิน
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ที่เขาเรียกว่าตอนนี้3วันครับพูดง่ายวันละ4วิชานะครับว
1: ิ
0: ชาของแผ่นดินที่เป็นองค์ความรู้จริงๆนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆนอกจากอบรมวิชาของแผ่นดินอบทฤษฎีแล้วยังมีเวิร์กช็อปมีนอกจากเวิร์กช็อปแล้วก็มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยผมยกตัวอย่างสัก 2-3 วิชานะครับอย่างเช่นหลักสูตรปุ๋ยด่วนทันใช้เนี่ยโดยท่านอาจารย์สุพจน์โคมณีซึ่งเป็นเครือข่ายนครสวรรค์อย่างเงี้ยท่านก็จะมาอบรมให้วิธีการทำปุ๋ยแต่ของเรียนว่าของเราเป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยชีวภาพนะครับ
1: ปุ๋ยอินทรีย
0: ์นะครับอันนี้ก็จะมาสอนมาวิธีกันนะครับอันที่สองหลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างเงี้ยครับลองมาดูสิครับอาจารย์ทิพย์สุคนเนี่ยก็จะมาสอนให้เราว่าทำไมวิธีการหลักสูตรอาหารยังไงเพื่อสุขภาพนะครับรวมทั้งเรื่องของจิตอาสาสมัครแพทย์วิถีธรรมอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลักสูตรวิถีพอเพียงสร้างสุขอะไรต่างๆอย่างเงี้ยกับเรียนนี้ละกันว่าครับในงานน่ะมีทั้ง3วันวันละ4วิชาทั้งหมด2วิชาอันเนี้ยเขาเรียนแล้วเขาก็สามารถเอาไปทำไปใช้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันบางท่านเนี่ยนะครับก็สามารถไปประกอบอาชีพได
1: ้
0: ขออนุญาตกับเรียนวิวาสุพี่อุ้มอย่างนี้นิดนึงบางคนเนี่ยเขาเรียนทุกวิชาโอ้มาโอ้บางคนบางเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยเรียนทุกวิชาเลยมาทุกวิชาเข้าห้องเรียนตลอดเลยครับนะครับอันนี้การกับเรียน
2: แล้วสมมติชาวลูกทุ่งมหานครที่สนใจสามารถ walk in เข้าไปได้เลยหรือว่าต้องติดต่อยังไงครับท่าน
0: ครับครับอย่างนี้เรียนพี่วาสุพี่อุ้มงี้ครับของเรานี่นะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับ walk in เข้ามาได้เลยครับหน้างานได้เลย
2: พนักงานไปลงทะเบียนกันได้
0: ไม่ต้องจองอะไรทั้งสิ้นเลยครับมาถึงก็มาเข้ามาอบรมเลยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ครับหรือบางคนเนี่ยก็ไม่สามารถจะมาอบรมได้ก็เรามีถ่ายทอดสดถ่ายทอดนะครับทาง YouTube นะครับ
2: YouTube
0: แล้วก็ Facebook

0: ของพิพิธภัณฑ์ด้วยอันนี้เป็นวิชาเขาเรียกวิชาของแผ่นดินแล้วก็เชิงปฏิบัติการนะครับ
1: โอ้น่าสนใจเยอะเลยนะครับ3วันต่อเนื่องเลยพรุ่งนี้เริ่มนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์จุงลูกจุงหลานไปทำกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติได้เลย
0: อีกส่วนหนึ่งอยากจะเชิญชวนเลยครับตลาดเศรษฐกิจพอเพียง
1: มีอะไรขายบ้าง
2: โ
0: อ้200ล้านค้าครับ
1: โอ้โหของกินของอะไรเยอะแยะเลย
2: ชิมช็อปเลยเนาะ
0: สินค้าเกษตรนะครับเป็นสินค้าเกษตรไม่ว่าพืชผักผลไม้อะไรต่างๆของกินของใช้แต่ขออนุญาตกลับเรียนว่าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงของพิพิธภัณฑ์เนี่ยต่างจากตลาดที่อื่นคือคนที่มาเอามาจำหน่ายนะครับภาคีเครือข่ายต้องเป็นเจ้าของสินค้าโดยตรงไปซื้อที่อื่นแล้วมาจำหน่ายเพื่อเอากำไรมาเราไม่ให้เข้ามา
2: ไม่เข้ามา
0: ไม่เข้ามาแล้วเขาก็สามารถที่จะนำเสนอได้ว่าสินค้าอย่างเกษตรเนี่ยเขาปลูกยังไงแปรรูปยังไงแล้วก็จำหน่ายยังไงอย่าง
2: เงี้ยให้ความรู้จริงๆ
0: เป็นองค์ความรู้เป็นตลาดเขาเรียกตลาดแห่งรอยยิ้มตลาดแห่งปันความสุขต่างๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอกจากนี้เราจะเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ชมอีก5อาคารนะครับ
1: ครับ
0: พิพิธภัณฑ์ในหลวงรากเรามหัศจรรย์พันธุกรรมดินดนเกษตรวิถีไทยเกษตรคือชีวิตฟรีครับฟรีปกติถ้าไม่ได้งานจัดงานเนี่ยเวลาเข้ามาชมต้องมีค่าใช้จ่าย
2: ค่าใช้จ่าย
0: ค่ะครับ
2: เห็นบอกว่าค่ะมีกิจกรรมการหล่อเหรียญพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยเหรอคะ
0: ด้วยครับเป็นกิจกรรมพิเศษครับเรามีกิจกรรมพิเศษที่ให้ทำในงานเนี้ยคือนี้กลับเรียนนี่ครับว่าเราอยากให้คนเข้ามาชมเนี่ยทุกเพศทุกวัย
2: ค่ะ
0: ทุกเพศทุกวัยหมายความว่าพี่อุ้มพี่วาสุครับบางทีพ่อแม่มาเนาะแล้วเด็กไม่รู้จะทำอะไรพาเด็กมาอย่างเงี้ยเราก็จะมีกิจกรรมให้กับเด็กๆ เขาได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับในเรื่องของการไม่ว่าจะในเรื่องของการหล่อเลี้ยนหล่อเลี้ยนพระบรมรูปปั้นนะครับอันนี้นะครับก็เป็นน้อมระลึกถึง3พระองค์เลยนะครับก็คือตั้งแต่ผู้พระองค์ผู้สู่สวรรคาลัยครับก็มีในหลวงรัชกาลที่9พระพันปีหลวงแล้วก็เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาองค์ภาของเราอันเนี้ยเราก็จะมีวิธีการให้เราเรียนนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมสแตมป์ฮันเตอร์หมายถึงก็จะมีที่จุดต่างๆให้เราไปสแตมป์เพราะได้จุดแล้วก็เอามาแลกรางวัลรางวัลปีนี้เราเป็นพัดลมนะครับพัดลมแบบเด็กๆพัดลมแบบถือได้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับมาได้เลยนะครับมานะครับมีกิจกรรมอีกมากมายเลยครับเรียนว่างานนี้เรียกว่าเต็มที่ครับ3วันนะครับ3วันครับ
1: ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับตรงข้ามนว
0: ม
1: นครนะครับนะก็ไปร่วมงานกันได้งานเริ่มตั้งแต่กี่โมงครับท่านบอกครับ
0: ตั้งแต่8โมงครับถึง5โมงเย็นนะครับ
1: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยวันนี้ขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับที
0: ่
1: มาให้ข้อมูลดีๆนะครับกับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับขอบพระคุณท่านมากครับ
0: ขอบคุณ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: เอฟซีตั
2: ว
1: ยง
2: ด
1: ู
2: แลส
1: ุ
2: ขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: น่าสนใจเยอะแยะเลย
2: ใช
1: ่
2: เลยเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ย
1: ลำพังเราสองคนหรือท่านเองก็คงยังบอกไม่หมดต้องไปสัมผัส
2: ใหญ่
1: ตาด้วยตัวเองที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับนะฮะตรงข้ามนวนครเนี่ยนะครับเดินทางสะดวกครับจะไปรถเมย์ก็ได้รถยนต์ส่วนตัวก็ได้จุงลูกจุงหลานไปมีกิจกรรมให้
2: อย่างที่บอกเน
1: า
2: ะ
1: เยอะมากเลย
2: ไม่ต้องห่วงเลยว่าลูกจะไม่มีกิจกรรมทำคุณพ่อคุณแม่ก็มีลูกๆก็ยังมีอีก
1: อ่ะวันนี้ขออนุญาตเป็นพาเรทประหิตที่เราสองคนเลือกไว้นะครับขอบคุณเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกเกรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันด้วยนะครับวันนี้พาเรทประหิตเกี่ยวกับแม่ล้วนๆเลยนะครับ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกเกรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: วันนี้ขอเป็น2เพลงต่อเนื่องแล้วกันเนาะอีก2เพลงเดี๋ยวขออนุญาตยกย่อไปชั่วโมงหน้านะครับพี่นันสิริพรนำไพพงศ์ครับเพื่อแม่แพ้บ่ได้ครับตั้งหลักที่ตักแม่เสียงร้องของนกพรพนาครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่พาร์คนะครับโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกเกรียงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันด้วยสำหรับการสนับสนุนนะครับ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยาน
1: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลงไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดเ
1: ลยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุม

0: สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: สนับสนุนโดยทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณทออส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับชาตรีครับจากไปลอนดอนหลังเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ามีเพลงฮิตรอคุณฟังอยู่ในชั่วโมงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับ

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลสั่งเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการบินไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่25มิถุนายน2569ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นและพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กพท.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเสริมการประสานงานด้านการข่าวรัฐบาลจะเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบินอย่างต่อเนื่องด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยและรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างเหมาะสมรัฐบาลเปิดทางโซล่าภาคประชาชนใช้เองขายไฟส่วนเกินได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้เป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงล่าสุดมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยยังร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเตรียมจัดบริการระบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและการติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังเตรียมมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปโดยมีแนวคิดช่วยค่าติดตั้งหรือค่าดาว 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นโดยจะเสนอโครงการขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: อมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ่นชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-Cotton

ยู่ FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคมกกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจ

0: กระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันที่ได้คำตอบครับพี่ไมค์พี่รมพรนะครับบุพเพสันนิวาสเสียงร้องของเบียวราวุธนะครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวันนิดนึงนะครับเรื่องของปปส.ตำรวจออสเตรเลียนะครับเขาล่าไรเดอร์ซิงแก๋งนะครับแล้วซิงเก๋งนะครับแล้วก็รู้ตัวคนรับผงขาวของแอร์โฮสเตสสาวแล้วนะครับแล้วก็หนุ่มส่งของก็โผล่พบตำรวจบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับนะตามประเด็นข่าวเลยเนาะนะฮะเรื่องแอร์โฮสเตสสาวเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของ19ล้านรายนะครับลุ้นคณะรัฐมนตรีข

0: เพราะบัตรคนจนนะฮะ14กรกฎาคมนะครับแล้วก็มีการคุยกับวิปฝ่ายค้านนะครับในสัปดาห์หน้านะครับเรื่องของการข้อสรุปในการจุดยืนพรบนิรโทษด้วยนะครับไปตามใด Daily News ได้นะครับสำหรับเช้าวันนี้ส่วนข่าวสดนะครับร่าไรเดอร์นะครับพูดดำนะฮะก็เป็นประเด็นคล้ายๆกับ Daily News เลยนะครับเชื่อมโยงนะฮะกับการส่งพัสดุให้แอร์สาวนะครับแล้วก็เรื่องของการจับเว็บพนันนะครับแปะรูปพี่ไฮอภพรนครสวรรค์นะครับใช้ให้ AI เนี่ยปลอมหน้านะครับโปรโมทชวนเล่นด้วยนะครับเนี่ยต้องตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับข่าวนี้แล้วก็เรื่องของประเด็นต่างๆนะครับนะฮะเรื่องของบอลโลกก็มีนะครับในมติชนรายวันวันนี้มีประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยเดือนแรกเนี่ยเงินสะพัด 4.3 หมื่นล้านนะครับกกร.ก็คง GDP 1.6 นะครับถึง 2% นะครับแล้วก็เรื่องของท่านเอกนิติด้วยนั่งประธานกมธ.นะครับในงบปี70ฉลุยวาระที่1แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกจะมีการพูดคุยนะครับนะฮะเรื่องของที่แอร์โฮสเตสนะครับกระทบกับ OECD นะครับภาคการบินด้วยแล้วก็เร่งนะครับนะฮะล่าตัวนะครับเก๋งดำที่เป็นมือส่งของด้วยนะครับแล้วก็ทั่วประเทศแห่สมัครบอร์ดสปช.สปส.นะครับนะฮะแล้วก็เป็นสำนักงานประกันสังคมนะครับวันแรกคึกคักเลยนะครับนะไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็วันนี้ในกรุงเทพธุรกิจนะครับเรื่องของสกพอ.นะครับชี้ชะตา15กรกฎาคมนี้คุณสุประชัยนะครับพร้อมร่วมหาทางออกนะครับห้างเงื่อนไขในการเลิกสัญญาไฮสปรีดด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีประเด็นการเตือนขบวนการจีนหลอกจีนด้วยนะครับหวั่นความเชื่อมั่นจุดลงทุนในไทยนะครับเรื่องของ EU เปิดช่องโหว่นะครับสินค้าจีนหวั่นเทรดวอร์นะครับถลักไทยด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ในไทยรัฐลงเรื่องของประเด็นไรเดอร์เก๋งดำด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของที่มีการสร้างตึกนะครับนะฮะที่เป็น3องค์กรอิสระด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของบอลโลกก็มีนะครับโอ้ละประเด็นน่าสนใจลองไปตามดูหนังสือพิมพ์รายวันเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เพลงฮิตสตอรี่2เพลงที่ค้างไว้ในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่องเกี่ยวกับแม่ครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเทโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: จอมขวัญกัลยานะครับสัญญากับใจแล้วก็ซูเปอร์แมนสมชายใหญ่ครับ

0: นับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่มีอายุ 50-75 ปีค่ะแล้วยังไม่มีแผนในการดูแลตัวเองนะคะหรือว่าไม่มีแผนในการสร้างมรดกให้กับลูกหลานนะคะไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและที่สำคัญเนี่ยเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะเราจ่ายค่าเบี้ยวันแรกครั้งแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะถือว่าเป็นโอกาสในการเริ่มต้นวางแผนการเงินวางแผนการสร้างมรดกให้กับลูกหลานด้วยเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากพื้นที่สาธารณะนะคะ2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดค่ะ 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุดค่ะ 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญาค่ะเราไม่เป็นอะไรเลยเราก็ยังมีเงินเก็บเงินก้อนนะคะถ้าอยู่ครบสัญญาของเขาเนี่ยรับเงินสูงสุดค่ะอยู่ที่ 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่หรือโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะวิธีการสมัครนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่ตัวคุณผู้ฟังเองหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้นะคะท่านมีอายุอยู่ที่50-75 ปีนะคะถึงอายุมากแล้วก็ยังสมัครได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่หรือโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้นะคะ022014364 022014364ค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุดค่ะ 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3นะคะรับเงินสูงสุด 300,000 บาทค่ะหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยเขาคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะยิ่งอายุมากขึ้นเรายิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้โทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะคะเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะและในทุกๆการสมัครกรมธรรม์ค่ะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินที่โรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์ค่ะเท่ากับ100บาทตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
2: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยและไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวสำหรับกิจกรรมดีๆนะครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้

0: กาแฟไทย
1: และวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: ติดตามได้ทุกช่วงและจัดรายการเร็วๆนี้นะครับว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรนะครับทุกช่วงและจัดรายการเลย
3: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: และวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว
2: ันนี้มีเพลง AEC เพลงดีจากประเทศเพื่อนบ้านของเรามาฝากนะครับสำหรับสับเปลี่ยนกับเพลงช้างเผือกนะคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเพลงช้างเผือกเข้ามาร่วมในโครงการนะครับง่ายๆเลยบอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ส่งได้ตามที่อยู่เลยนะครับอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเสาร์เว้นเสาร์นะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงแล้วก็ช่วงเวลาจันถึงศุกร์นะครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับส่งได้ตามที่อยู่ครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสรุปมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีเผยแพร่ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้เป็นเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านจากประเทศอินโดนีเซียครับเทียโมนิกา

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: พี่คุ้มเจ็ดงานประมูลบ้านมือสองทางอสอออนไลน์ครั้งที่5มาแล้วค่ะ
4: รีบโหลดแอป DSB All Home จากนาโปร2ต่อต่อที่1ส่วนลดออนท็อปเพิ่ม 7% ต่อที่2สิทธิ์เชื่อดอกเบี้ย 0% นาน2ปีแรก
3: หูยประมูลง่ายแค่ใบนิ้วไม่ต้องเดินทางเลยนะคะพี่คุ้ม
4: ล็อกวันเลยอังคารที่7กรกฎาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้นนะครับ
5: บ้านมือ2ทอสคุ้มค่าคู่ควรเป็นเจ้าของ
4: โทร02-645-9000กด5เงื่อนไขเป็นไปตามที่รายการกำหนด
6: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่าย

0: ได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ันนี้อุ้มถ่ายทอดนะคะต้นฉบับเป็นเสียงร้องของฟอร์ดศกชัยไกรยุนเสนนะครับแต่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันของหญิงทิติการนะครับอยู่ตรงนี้ที่เธอนะครับนะฮะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดี
1: ๆ
0: นะครับที่ส่งกำลังใจนะครับในทุกๆเช้าแบบนี้นะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับ

0: วันนี้ทิ้งท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมนะฮะสำหรับวันพฤหัสบดีนะครับวันที่วันนี้เขาบอกจะมีฝนหลายจุดหลายพื้นที่นะครับดูแลรักษาสุขภาพเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากหลวงพ่อจรัญนะคะวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะท่านบอกว่าดีไม่ดีอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราคิดดีก็จะเจอแต่สิ่งดีๆถ้าเรามองในทางที่ดีใจเราก็จะรู้สึกดีถ้ากำลังใจดีสิ่งเลวร้ายก็จะคลี่คลายกลายเป็นดีค่ะ
0: วันนี้ข้อความผ่านมือถือที่เลือกมาเยอะที่สุดผ่านทาง4689400นะครับคือเพลงนี้เลยกลางดาวนะครับไรอันกาดบัณฑิตนะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะครับในช่วงเวลา 7:30 น. ถึง 10:00 น. เดี๋ยวสักครู่ติดตามพิมพ์ดามหานครนะครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยวันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพักขมลรับลูกทนายอั๋นจี้กรรมาธิการพัฒนาการเมืองทลายขบวนการโกงสอบท้องถิ่นที่อาคารรัฐสภานางสาวพักขมลหนุนอนันต์ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนรับหนังสือจากนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0: โดยนายพัทรพงศ์เปิดเผยว่าแม้ก่อนหน้านี้ปปช.และตำรวจสอบสวนกลางจะมีการจับกุมและพบพฤติการแก้ข้อสอบอย่างชัดเจนแต่กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานเจ้าสังกัดกลับยังไม่มีความชัดเจนในการนำตัวการใหญ่มาลงโทษด้านนางสาวภคมลระบุว่ากรรมาธิการได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนซึ่งชี้ให้เห็นว่าความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นแค่ปัจจุบันแต่มีข้อมูลยงย้อนหลังถึงปี2566ถึง2567และอาจเป็นขบวนการเดียวกันโดยมูลค่าความเสียหายในครั้งนี้พุ่งสูงถึงประมาณ 4,500 ล้านบาทถือเป็นกรณีทุจริตขนาดใหญ่ที่ต้องหาผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังปัจจุบันข้อมูลและหลักฐานกระจัดกระจายอยู่ทั้งที่กระทรวงมหาดไทยและปปช.หากยังแยกส่วนแบบนี้กรรมาธิการจะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการสืบหาข้อเท็จจริงที่สุจริตที่สุดเพื่อรวบรวมนำเสนอให้สังคมร่วมตรวจสอบสำหรับกรอบเวลาคาดว่าจะบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมของกรรมาธิการภายในสัปดาห์นี้และจะเริ่มพิจารณาทันทีแม้จะเป็นช่วงปิดสมัยประชุมโดยมองว่ากรอบเวลาที่รัฐบาลตั้งไว้7วันหรือปปช.ตั้งไว้3ถึง6เดือนนานเกินไปเพราะความเสียหายต่อระบบราชการเกิดขึ้นแล้วตำรวจไซเบอร์จับอินฟลูสาวสองสายเซ็กซี่โพสต์สตอรี่แตะลิงก์เว็บพนันศาลสั่งจำคุก8เดือนสืบเนื่องจากพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสอท.1ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกวดขันจับกลุ่มความผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ในห้วงการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในทุกมิติจนพบการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีบัญชีผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 55,000 คนได้โพสต์สตอรี่รูปภาพผู้หญิงแต่งตัวแนวเซ็กซี่วาบวิวแล้วใส่ข้อความเชิญชวนให้คนเข้าเล่นการพนันออนไลน์พร้อมแปะลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์เมื่อมีคนกดลิงก์ดังกล่าวจะนำไปสู่หน้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่สามารถฝากเงินและเล่นพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกันได้จริงพันตำรวจโทโชคชัยแสงอยู่สารวัตรกองกำกับการ1บก.สอท.1ได้นำทีมชุดสืบสวนร่วมกันรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถระบุตัวว่าคือนายอรัญญาหรือไอริสอายุ21ปีจึงร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีจนนำไปสู่การออกหมายเรียกเพื่อให้เจ้าตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาล่าสุดนายอรัญญาเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ตามหมายเรียกเบื้องต้นรับสารภาพถูกว่าจ้างให้ทำคอนเทนต์โปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์จริงโดยทำมานานกว่า1ปีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดนายอรัญญาได้ถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก8เดือนแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษเหลือกักขัง4เดือนไม่รอลงอาญายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาพุ่งเกือบ 2,300 คนแล้วฮอร์เฮโรดิเกสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาแถลงว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกต่อเนื่องขนาด 7.2 และ 7.5 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2,295 คนและมีผู้ได้รับผลกระทบอีกกว่า 12,000 คนด้านเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการได้ประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา7วันขณะเดียวกันประชาชนและคณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าดำเนินการช่วยเหลือล่าช้าและไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ที่กำลังเผชิญวิกฤตอย่างรุนแรงด้านทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตทเผยผลวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมพบว่ามีอาคารบ้านเรือนพังเสียหายและถูกทำลายไปแล้วราว 59,000 หลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่

0: ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: We'll be right back.

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa

หวานมาเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะ4เพลงเลือกมาฝากกันนะคะคนที่รอคอยค่ะจากพี่แจ็คธนพลนะคะตามมาด้วยทวงรักฝากลมนะคะจากน้องใบเฟิร์นไหทองไม้ทองคำนะคะจะไปไหแล้วนะคะปีละก็นางฟ้าตาน้ำผึ้งนะคะจากน้องนัทปริสาค่ะและปิดท้ายกันด้วยแนวหลังอย่าคอยนะคะจากพี่ดาวมายุรีนะคะ4เพลงในช่วงของสายในช่วงของเดี๋ยวนะหายไปไหนล่ะหายไปไหนล่ะจิงเกิลเปิดไปแล้วใช่ไหมนะคะ4เพลงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะกับพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับกันนะคะเข้าสู่เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังจนถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะวันนี้ใครมีเพลงอะไรในใจอยากฟังนะในช่วงของเวลาทำงานแบบนี้นะคะส่งมาบอกกันได้นะที่022481366นะคะหลังไมค์อยู่กับกวางน้อยคนน่ารักค่ะนะคะแล้วก็ SMS ค่ะที่เบอร์4689400ค่ะรวมไปถึงทางFacebook Live นะคะที่ LTM FM 95 Fanpage ด้วยนะคะช่องทางนี้เนี่ยเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะแชร์ก็ได้ใครอยากจะส่งดาวเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลูกทุ่งมหานครก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมเห็นกรมอุตุ

นะคะเขาเตือนมาว่ากำลังจะมีพายุนะจะมีมรสุมด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็เตรียมตัวรับมือกันให้ดีกันละกันเนาะเอาล่ะคุณผู้ฟังมากันหรือยังเอ่ยทางช่องทาง Facebook Live นะคะถ้ามาแล้วค่ะรถไฟก็มาแล้วเช่นเดียวกันนี่เลยนะคะเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วนะพี่โอ้โหมากันรัวๆเลยนะเนี่ยพี่เอสเบเกอรี่นะคะบอกว่าทักทายน้องมิวดานะก่อนที่จะไปทำไส้เอกแครครับผมวันนี้นะคะพี่รินร้อยหมื่นพี่เรินนะคะพี่ปรีชาผลสุขพี่มาลีกิตวีค่ะพี่สุวรรณยาคนสวยด้วยนะคะวันนี้ฟังอยู่ที่บ้านริมคลอง16เปิดเพลงถูกใจมากขอบคุณมากๆเลยวันนี้มาแนวหวานๆนะคะแล้วก็ยังมีพี่ภูดินันพลสว่างค่ะนะคะพี่เด็กรังสิตไม่ดื้อนะคะบอกว่าเช้านี้ไม่ค่อยสบายนะคะหลานสาวอายุ3ขวบโดนงูเห่ากัดฮะจริงป่ะเนี่ย3ขวบเองอะแล้วไปโดนงูเห่าที่ไหนกัดนะคะตอนนี้หมอฉีดยาไป10กว่าเข็มแล้วนะคะอุ๊ยขอให้น้องปลอดภัยนะนะคะแล้วก็หายไวๆกลับมาแข็งแรงไวๆเลยนะคะน้องไบสไลเดอร์พี่เอเกนเจริญพรพี่เอสุดหล่อแม่อ้อยพี่ออยจากรังสิตค่ะพี่หวานใจคนใกล้พี่ทองอยู่ระยะพวงพี่สายทองหูตาไม้พี่เกินไกรกิจราชพี่เอสเบเกอรี่เมื่อกี้ทักทายกันแล้วเนาะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะพี่เหาะด่านช้างนะคะแล้วก็มีพี่พิทักษ์ตลาดช้อนทองรายงานตัวนะคะพี่ออยบอกว่าคืนนี้รังสิตฝนตกหนักทั้งคืนเลยนะคะเช้ามานี่ชุ่มฉ่ำเลยเนาะถนนหนทางนะคะแล้วก็รถติดฉ่ำเลยเหมือนกันนะคะพี่สายทองทักทายกันแล้วพี่วัฒนาพรด้วยนะคะแล้วก็คุณแม่ประนอมตำสั่งนะคะแล้วก็ยังมีพี่ขนมหวาน3พี่น้องแกะมาบตะพุดมารายงานตัวแล้วค่ะพี่ทัชพลเท้านางพี่สมยศแก้วเป่งนะคะแล้วก็คุณยายพอเพียงนะคะพี่ตุ้มรามินทราบอกไปด้วยคนค่ะพี่หญิงศรีค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่ลิสาโรซาพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่กล้วยชูภัยนะคะมีน้องแชมป์สีสุขด้วยนะคะแม่มาแล้วนะคะพี่ณรงค์ยินดีนะคะพี่บัวขาวทองศรีพี่สุริยุสมานอัคนีด้วยนะคะพี่สุริสุลินบุญนะคะแล้วก็มีพี่บุญเกิดหินนางนะคะเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59บอกว่าวันนี้มาขึ้นรถไฟทันครับนี่นะคะปกติจะมาไม่ค่อยทันชั่วโมงแรกเนาะแล้วก็ยังมีพี่วิภาด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะกำลังแกงส้มปลากระพงค่ะนี่โทษฐานที่ส่งมาบอกแบบนี้ต้องส่งมาให้ทานด้วยนะคะนะใครส่งเมนูอาหารมายั่วนี่ไม่ได้นะส่งมาแต่ชื่อไม่ได้นะคะต้องส่งของจริงมาให้ทานด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่วัฒนาด่านทองหลางนะคะพี่บัณฑิตนะคะพี่บัณฑิตพงบอกวันนี้ไม่ทักลุงงอนเลยนะลุงหน่อยรังสิตนะคะลุงบัณฑิตพงนะคะหรือว่าลุงหน่อยรังสิตนั่นเองทักแล้วนั้นลุงนาแล้วก็ยังมีพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวด้วยบอกรอด้วยไม่ได้ขึ้นนานเลยพี่สันทัศน์ด้วยนะคะพี่ชลิตานะคะบอกว่าเมื่อวานนี้โดนไปหลายเลยน้องพิมดาวันนี้ต้องขอเพลงปลอบใจเยอะๆเลยนะคะโอ้ยเมื่อวานอกหักใช่ไหมพี่ชาลิตาอกหักจับมือกันค่ะเป็นเพื่อนกันนะคะไม่เคยสมหวังเลยไม่เข้าใจเลยครึ่งปีผ่านไปแล้วนี่จะไม่ให้ถูกจะงวดเลยหรือไงนะแล้วก็ยังมีพี่สวัสดิ์ด้วยนะคะแล้วก็มีคุณยายพอเพียงบอกว่าขึ้นรถไฟไปกินตำบักหุ่งจ้านะคะพี่วิรัตทองอยู่ก็มาแล้วนะคะป้าบุยายบัวดอนเมืองใช่ไหมเนี่ยพี่สมศรีเนี่ยใช่ไหมคะพี่ส่งเสืออบด้วยนะคะแล้วก็พี่สุดติ่งกระดิ่งแมวนะคะมีหมดหรือยังพี่บังออนหมูยาด้วยนะคะในระหว่างนี้ที่เราเรียกชื่อคุณฟังขึ้นรถไฟนะคะก็จะให้น้องกวางน้อยนะคะโทรกลับไปสำหรับคนที่โทรมาจองสายหน้าใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวพิมดาก็จะพาคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟรอกันไปเรื่อยๆแหละตอนนี้นะคะพี่พานุวัฒนาวิจารณ์นะคะบอกคนสวยวันนี้มาช้าหน่อยนึงอุ้ยวันนี้มาทันนะพี่พานุนะแล้วก็ยังมีพี่กล้วยชูภัยนะคะพี่แม่บอกว่าต้องทนเพราะความจนมันน่ากลัวๆก็มาแล้วนะคะพี่โสพลแจ้งแสงทองมาแล้วด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวรอสักครู่นึงตอนนี้นะคะคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอย่างหนักค่ะแรนดอมไปนะคะหาคนที่ได้สายหน้าใหม่นะคะพี่ทุ่งร้างนางเลืองบอกรอด้วยครับผมพี่นิสาก็มาแล้วนะคะพี่สีมาแถมจรัสพี่บุขาวทองสีพี่ยูนิคค่ะนะคะแล้วก็พี่จิตกรบอกว่าเพลงเพราะๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่อ้อยบอกว่าออกเฉียดๆไม่ท้อคนซื้อไม่ทิ้งค่ะ นะดีเราก็ซื้อกันไปเรื่อยๆนะคะเวลาเลขไหนที่เราซื้อไม่ออกพอเลขไหนที่เราไม่ซื้อมันออกอะเนาะมันแปลกเหมือนกันนะเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สีมาแถม

0: จรัสด้วยนะคะบางทีที่เลขนี่ตามกันมานะทุกงวดเลยพองวดเนี้ยจะไม่ซื้อซะหน่อยออกซะงั้นนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้นะคะมาแล้วเรียบร้อยนะคะเอายังไม่มาน้องกวางส่งสัญญาณว่ายังไม่มานะคะอ๋อพี่สมศรีจากพระราม4ขออภัยด้วยพี่สมศรีปรีชานี่จากพระราม4ใช่ไหมคะนึกว่าเยบัวดอนเมืองอ๋อคนละคนกันเยบัวเขาก็ชื่อสมศรีเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีพี่ดาวูดด้วยนะคะทันอยู่แม่เอสอนศรีทักแล้วนะแม่เอ๋นะนะคะพี่เสือ10ตัวพี่จุนนะคะพี่จุนขนส่งทั่วไทยบอกรอด้วยครับนะคะพี่เหาะด่านช้างเรียกแล้วเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะใครที่ทิ้งเบอร์เอาไว้นะรอด้วยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งในระหว่างที่รอพิมดามาเล่าให้ฟังก่อนค่ะ
1: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่าน
0: ี่เลยคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวันก่อนเนี่ยหลายวันก่อนเลยนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีข่าวนะคะที่เป็นประเด็นกันอยู่เนาะในกรณีนะคะที่มีสาวนางฟ้านะคะแอร์โฮสเตสนะที่เขาเดินทางแล้วเขาก็รับฝากหิ้วแล้วก็เข้าประเทศนะคะเข้าประเทศออสเตรเลียใช่ไหมแล้วก็โดนจับนะคะเพราะว่าขนสิ่งของต้องห้ามเข้าไปนะคะก็เลยวันนี้เนี่ยเลยเอาเรื่องราวนะคะของต้องห้ามที่ห้ามนำเข้าออสเตรเลียมาฝากกันนะคะถือว่าเป็นความรู้ก็แล้วกันเนาะเผื่อว่ามีใครอยากเดินทางไปประเทศออสเตรเลียนะคะหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้อยากเดินทางไปหรอกนะคะไม่ได้มีเวลาไม่ได้มีอะไรที่จะเดินทางไปนะไม่ได้มีธุระอะไรแต่ว่ารู้ไว้ใช่ว่านะคะห้ามนำเข้าค่ะของเหล่านี้นะคะก็จะแบ่งเป็น4ประเภทหลักๆเลยนะคะได้แก่ผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์นะคะพวกต้นไม้เมล็ดพืชนมก็ห้ามชีสก็ห้ามเนื้อสัตว์ทั้งแบบฟรีซแบบดรายโยเกิร์ตนี่ห้ามหมดเลยนะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อบางคนไปเที่ยวไปทำงานแล้วจะขนของไปกินแอบกินที่นู่นไม่ได้นะคะห้ามเอานำเข้าไปนะคะแล้วก็ประเภทที่สองค่ะจะเป็นของที่ระลึกนะคะทำจากไม้เช่นพวกตะกร้าสารไม้แกะสลักพวกช้างแกะสลักที่เป็นของที่ระลึกอะไรเงี้ยก็ห้ามเด็ดขาดนะคะแล้วก็ประเภทที่3ค่ะยาเสพติดหรือว่ายาแผนโบราณนะคะพวกยาสมุนไพรต่างๆสมุนไพรแห้งกัญชาอะไรต่างๆยาแผนโบราณก็ไม่ได้นะคะเหมือนกันนะคะรวมไปถึงนี่เลยยาดมหงส์ไทยที่คนไทยเรานี่ชอบเหลือเกินนี่ก็ห้ามนำไปด้วยนะคะโดนยึดนะคะแล้วก็ประเภทที่4อาวุธป้องกันตัวพวกนี้ก็ห้ามเหมือนกันนะคะเคยมีนะกรณีผู้โดยสารที่พกแซนด์วิชซับเวย์นะคะแล้วก็ลืมทิ้งพกไปด้วยก็โดนปรับมาแล้วนะคะเพราะว่าในส่วนประกอบของแซนด์วิชเนี่ยก็มีเนื้อสัตว์อยู่เนาะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็พวกอาหารบางประเภทนะคะที่นำเข้าได้นะแต่ต้องระบุในใบ declaration นะคะหรือว่ามันจะมีใบเหลืองๆมาให้กรอกประวัติลงไปตรงนั้นนะคะกรอกข้อมูลลงไปนะสมมติว่าเราอยากนำเข้าจริงๆนะคะก็ต้องกรอกใบนี้นะคะก็จะมีพวกประเภทมาม่าปลากระป๋องซอสปรุงรสอะไรพวกนี้นะคะนี่แหละวันนี้เอาความรู้ดีๆมาฝากกันนะคะในช่วงของพิมดามาเล่านะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เอาละค่ะทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณพิมดา
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: พี่เล็กสิงห์บุรีค่ะ
0: พี่เล็กสิงห์บุรีคนกันเองนี่เองพี่เล็กทำอะไรวันนี้
3: อันนี้ก็งานบ้านเหมือนเดิมนะคะ
0: เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะทำงานบ้านทุกวันเลยเหรอพี่เล็ก
3: ก็บางวันก็เว้นนะคะ
0: มีเว้นบ้างแต่วันไหนโทรมาทีไรนี่ทำงานบ้านตลอดเลยเนา
3: ะ
0: ฝนตกไหมคะที่สิงห์บุรีตอนนี
3: ้เมื่อวานตกนะคะ
0: ใช่ไหมแต่วันนี้ไม่ตกแล้วหรอคะ
3: ยังค่ะ
0: เนาะวันนี้ก็ซักผ้าได้ตากผ้าได้สิ
3: ซักผ้าอยู่นะคะ
0: เนาะต้องรีบๆนะเดี๋ยวฝนมาใช่ไหมคะพี่เล็กอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี
3: ้นักรบนิรนามค
0: ่
3: ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะพี่เล็กเคยเดินทางไปประเทศออสเตรเลียหรือยังอ่ะ
3: ไม่ค่ะพี่เล็กไม่ได้ไปไหนค่ะ
0: ไม่เคยแล้วพิมดาก็ยังไม่เคยเห็นแบบเขามีข้อห้ามอะไรเยอะแยะมากมายเลยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะฟังคุณดาพิมดาเล่าแล้วนี่คือหลายอย่างมากนะคะ
0: หลายอย่างมากนะคะถ้าเกิดว่ามีญาติพี่น้องอะไรเงี้ยที่เขาต้องเดินทางไปทำงานอะไรเงี้ยช่วยเขาดูหน่อยนะอย่าดมก็ไม่ได้

0: ยาดมที่มีสมุนไพรอยู่ข้างในแบบหงส์ไทยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เนาะนะ
1: เพราะว่าทางโน้นเขาไม่นิยมแบบเหมือนประเทศไทยนะคะ
0: เขาบอกว่ามีขายทุกอย่างแหละข้างในอ่ะในประเทศแต่ห้ามนำเข้าเฉยๆเออแต่พอไปถึงนู่นแล้วไปหาซื้อได้
1: ใช่ให้ซื้อในประเทศเขาแต่ว่าไม่ให้นำของเราเข้าไป
0: ใช่ค่ะแต่ก็มีขายในประเทศเขานะเออก็งงอยู่นะคะอ่ะก็เป็นกฎของเขาเนาะพี่เล็กเนาะวันนี้อยากฟังนักรบนิรนามมอบให้ใครคะ
1: ให้พี่หนุ่มหนองแต้และให้ทุกเสียงทุกสายทุกท่านที่ได้ฟังรายการลูกทุ่งมหานครนะคะและให้คุณพิมดาแล้วน้องสาวหลังไมค์คนน่ารักนะคะ
0: ได้เลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่เล็กนะเห็นเขาบอกว่ามรสุมกำลังจะเข้าแล้วเน
1: า
0: ะด
1: ู
0: แลส
1: ุ
0: ขภาพด้วยขอบพระคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะพี่เล็ก
1: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายเที่ยวผิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชิวฮิวใจนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

เดี๋ยวอะไรคือจ้าง500เล่น5 ล้าน

0: ค่ะเสียงร้องนะคะจากน้องกวางจิรพันธ์ค่ะนะคะเพลงมักอ้ายหลายเด้อค่ะหยิบมาฝากกันนะคะจากงานอะไรสักอย่างนี่แหละนะคุณผู้ฟังข้อความมันข้อมูลมันเลือนหายไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าเห็นอย่างเดียวก็คือจัดขึ้นเมื่อวันที่21กันยายนปี2562นะคะน่าจะเป็นต่างจังหวัดแหละเนาะเพราะว่าเห็นชื่องานแวบๆเนี่ยเที่ยวพาเที่ยวอะไรพาเที่ยวเมืองจักสานก็เดาเอานะคะว่าภาคไหนจังหวัดไหนนะอีสานนะหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสบู่รามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยเน้นย้ำอยู่เสมอเลยค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยจำเป็นนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวก็จริงแหละแต่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาเลยบางคนก็อยู่บ้านเฉยๆนะคะก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็มีนะหลังคาถล่มลงมาบ้างล่ะอุ้ยมันก็ไม่รู้ยังไงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกเอาไว้นะคะให้กับลูกหลานของเรานะคะเตรียมตัวกันไว้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเก็บเงินก้อนก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีเงินเก็บเงินก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วคุณอยากมี

ันตัวนี้เอาไว้นะคะอุ่นใจกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยยังไงลูกหลานหรือคนข้างหลังก็ได้เงินเก็บเงินก้อนใหญ่กันไปด้วยนะคะกับตัวนี้เลยค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทเรือกอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ02-201-4364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้ค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้โทรไปเลยค่ะที่เบอร์02-201-4364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเกินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทเรื่องอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นนี่ยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกไว้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ค่ะสนใจโทรสอบถามข้อมูลก่อนได้นะคะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอยากถามอะไรถามได้เลยที่เบอร์02-201-4364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เนี่ยนะคะเท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดที่1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ยังไม่ได้ถามคำถามคุณผู้ฟังเลยนะคะถามคำถามกันหน่อยก็แล้วกันนะคะใครอยากร่วมสนับสนุนคำถามมาได้ทาง Facebook Live ได้เลยนะคะคำถามวันนี้ถามว่าถ้าคุณต้องไปต่างประเทศอาจจะไปอยู่ไปเที่ยวไปทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งของอะไรที่คุณต้องนำติดตัวจากบ้านของคุณไปด้วยนะคะลองตอบคำถามกันมาหน่อยแล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยคำตอบของใครโดนใจวันนี้ได้ฟังเพลงเป็นรางวัลไปเลยค่ะพักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: ดยพิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเท็จขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมนทีนซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อเป็นทางอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮโปแม็กซ์พาวซ่า
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สบู่บอมซิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมซิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมซิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายชั่วโมงยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะ
3: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366ค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะใครที่ยังไม่เคยคุยกันเลยอยากคุยกับพิมดานะคะก็กดเบอร์มาจองสายกันได้เลยนะคะทิ้งเบอร์โทรกลับไปให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคอมพิวเตอร์แรนดอมไปเจอที่เบอร์ใครนะคะก็เตรียมตัวรับสายกันได้เลยนะคะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะจากพี่จิ๋วแปดริ้วเขาขอมานะคะเขาจองเอาไว้ในช่วงของเพื่อชีวิตค่ะสาวเทคนิคจากชามาชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะอย่าลืมสายหน้าไว้ด้วยนะ

0: นี้เวลา 11:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนี้เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประธานสอบปมโกงสอบท้องถิ่นยังไม่ได้รับรายงานผลปลัดมหาไทยนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีการสรุปรายงานผลสอบทุจริตสอบราชการท้องถิ่นโดยกล่าวเพียงสั้นๆว่ายังไม่ได้รับรายงานการสอบต่อปลัดกระทรวงเนื่องจากยังไม่ครบ7วันส่วนในวันนี้จะต้องเข้าไปรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะเดินทางกลับจากภารกิจต่างประเทศหรือไม่นายสันติธรกล่าวว่ายังไม่ได้มีการแจ้งเปิดจุดขายกุ้งช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤตราคาตกนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดช่องทางจำหน่ายกุ้งสดจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคโดยตรงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรหลังประเทศ

0: มาเลเซียระงับนำข้าวกุ้ง5ชนิดส่งผลให้กุ้งล้นตลาดและราคาปรับตัวลดลงจังหวัดสงขลามีประชากรกว่า1ล้านคนหากประชาชนช่วยกันบริโภคกุ้งเพียงคนละ1กิโลกรัมก็จะสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้มากกว่า1ล้านกิโลกรัมถือเป็นการร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตรของจังหวัดศาลอาญานัดตัดสินคดีแพทย์อุ้มบุญข้ามชาติและพวกศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญ2คดีนี้พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องพันเอกนายแพทย์ชนินอดีตแพทย์สุตินารีเวชกับพวกรวม10คนความผิดฐานมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวคดีนี้ตำรวจปคม.มีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเครือข่ายของนายเจ้าหลานนายทุนชาวจีนรับจ้างอุ้มบุญข้ามชาติและถูกตำรวจจับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563ซึ่งเครือข่ายนี้มีนายทุนชาวจีนว่าจ้างหญิงไทยอุ้มท้องโดยเลี่ยงกฎหมายพาไปฉีดสเปิร์มในประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับมาพักในไทยจนท้องแก่จึงไปคลอดที่ประเทศจีนโดยแนวทางการสืบสวนพบว่านายแพทย์รายนี้ทำหน้าที่ผสมหัวเชื้อสเปิร์มและฉีดเชื้อใส่รังไข่แม่อุ้มบุญเพื่อให้ตั้งครรภ์จึงนับเป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการนอกจากนี้ตำรวจได้จับกุมนายหน้าหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่รับโอนเงินได้ที่บ้านพักย่านพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตรวจพบเส้นทางธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศมากกว่า70ครั้งโดยบรรยากาศในห้องพิจารณาคดี904จำเลยเดินทางมาเข้าฟังครบทั้ง10คนมีทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และญาติญาติซึ่งขณะนี้ศาลอยู่ระหว่างอ่านคำพิพากษาคลื่นความร้อนปกคลุมสหรัฐอุณหภูมิที่พุ่งสูงทำลายสถิติแผ่ขยายเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกของสหรัฐทำให้ทางการประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนที่ครอบคลุมประชาชนหลายสิบล้านคนซึ่งสถานการณ์คาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันชาติสหรัฐที่จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยอุณหภูมิความรู้สึกจริงอาจพุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 46.1 องศาเซลเซียสซารานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงว่าเขาประกาศเปิดใช้งานแผนฉุกเฉินรับมือคลื่นความร้อนก่อนหน้าช่วงวันชาติที่คาดว่าอาจจะร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี2553รวมถึงจัดรถพยาบาลเคลื่อนที่คลายร้อนกว่า10คันเพื่อให้บริการทางการแพทย์น้ำดื่มสารเกลือแร่ครีมกันแดดและอาหาร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ยพิมดามหานครสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกเกรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วมาแล้วช่วงชั่วโมงที่2แล้วค่ะยังอยู่กับพิมดามหานครนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์เขาก็มาแล้วมาแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับน้องจินดา
1: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
0: พี่ต้นอุดรครับ
1: พี่ต้นจากอุดรพี่ต้นทำอะไรอยู่คะเนี่ย
0: กำลังล้างจานอยู่ครับ
1: เหรอแล้วพี่ต้นทำงานอยู่ที่บ้านเหรอคะ
0: พี่เกษียณแล้วครับ
1: โอ้สบายจังเลย ดีใจด้วยนะ ทำงานอยู่ที่บ้านสบายๆพักผ่อนเนาะ

0: วันนี้ครับ
1: อุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะพี่ต้นนะแล้วที่อุดรนี่ฟังจากทางคลื่นอะไรคะ
0: ที่ฟังจากเพจครับเพจที่เตรียมเข้าห้างคร
1: ับ อ๋อฟังจากทางเพจใช่ไหมคะก็ได้เห็นหน้าเห็นตากันด้วยสิเห็นหน้าพิมดาไหม
0: พี่ถ้าเห็นหน้าพิมดาพี่ต้องเข้าเว็บใช่ไหม
1: แฟนเพจนี่แหละค่ะ
0: แฟนเพจใช่ไหม
1: เฟซบุ๊กแล้วพี่ฟังจากไหนฟังจาก
0: พี่ฟังจากไอ้ตัวที่ไปโหลดจากแอปครับ
1: เอาแอปพลิเคชันใช่ไหมคะโอ้ถ้าแบบนั้นจะไม่เห็นหน้ากันเน
0: า
1: ะนะคะวันนี้พี่ต้นอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: แฟนเรือนสะเทือนใจครับ
1: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้คนฟังที่เตรียมก้าห้าทุกคนครับ
1: ค่ะได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพี่ต้นพูดตามพิมดาก่อนนะ
0: ได้ครับ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการ
0: สาเหตุของอาการคัน
1: นี่เก่งมากเลยนะคะขอบคุณพี่ต้นมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์ดูแลสุขภาพด้วยนะที่อุดรฝนตกไหมคะ
0: ฝนต้องตกครับแล้งไปเกือบอาทิตย์นึงครับ
1: เหรอเดี๋ยวก็น่าจะตกแล้วแหละเพราะเห็นกรมอุตุเขาบอกว่ามรสุมพายุกำลังจะเข้านะ
0: ใช่เริ่มตกแล้วครับ
1: นะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่ต้นนะ
0: น้องคิมดาวเหมือนกันนะครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เอาล่ะค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของแฟนเรือนแปลว่าอะไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนนะคะ

0: ที่ชื่อเพลงเนี่ยมีคำว่าแฟนอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เป็น4เพลงที่เจ็บๆเหมือนกันเนาะแฟนหนีแฟนหายกันไปหมดเลยนะคะเริ่มต้นกันที่แฟนเรือนสะเทือนใจนะคะจากพี่ใหม่ไทยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยตัวแฟนว่าจังไดจากพี่สายยายอุดมพรนะคะรถอ้อยแฟนลืมค่ะจากพี่จ่อยรมิตรและปิดท้ายด้วยแฟนเทพีจากป๋ามนสิทธิ์คำสร้อยนั่นเองนะคะเป็นยังไงเป็นพาเรทในชุดของแฟนหายแฟนหนีแฟนหายเนาะนะคะแล้วก็ต้องมาคอยตั๋วว่าตั๋วแฟนมาจังไดอีกล่ะเธอแอบมาหาฉันอะไรประมาณนี้นะคะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกเกรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะเตรียมตัวเลยขึ้นรถไฟกันดีกว่ามาเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะมาเริ่มต้นกันที่พี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณพี่จิ๋ว8ริ้วพี่ว่องจากตากป้าฉลองลพบุรีพี่นันเพชรบูรณ์เยแสงบาง

0: นี่หลังไมค์ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนทาง Facebook Live นะคะพี่สมยศแก้วเปงพี่เรินนะคะบอกพาเรทชุดนี้เพราะมากมากเลยครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่สมยศแก้วเปงก็บอกเพลงเพราะมากนะคะเป็นเพลงเก่าๆที่เราไม่ค่อยได้ฟังเนาะนานๆทีนะคะพี่เอ๋แม่เอ๋วันนี้เป็นพี่นะแม่เอ๋สอนสีบอกง่วงนอนแล้วอิ่มและอยากนอนมากหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะคะแม่เอ๋นอนได้เลยนะคะพักกลางวันสักนิดนึงเนาะพี่อนุชาจากจังหวัดเลยสวัสดีด้วยนะคะพี่เหาะดันช้างพี่สงกรานต์เด็กจันบ้านโซฟานะคะพี่ชีวิตต้องทนพี่ลิสาโรซ่านะคะบอกอุ๊ยวันนี้ทำไมดีเจสวยจังขอบคุณนะคะพี่ลิสาก็สวยค่ะแต่ว่าสังคมไม่ค่อยเห็นด้วยพี่จรูนหน้าแก้วนะคะพี่สวัสดิ์บอกว่าเพราะมากค่ะพระเรชินีขอบคุณมากเลยนะคะพี่ทองรูอินทชิมค่ะนะคะพี่กล้วยทอดขาเลาะบอกว่าพิมดาฟังเพลงนี้สะเทือนถึงใจเลยแฟนเรือนนะเนาะมันก็ต้องสะเทือนใช่ไหมล่ะแล้วก็ยังมีพี่ฟ้าด้วยนะคะพี่ฟ้านัทพงศ์พี่ทองแหลมนิรมนนะคะพี่นัทพงศ์โชติสิริพี่เบสไทม์โนไทม์ด้วยนะคะพี่สนามเหรอใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่สนามจากประดังเบซานะคะอุ้ยสวัสดีค่ะทักทายกันเนาะฟังอยู่ทางไกลเลยนะคะแล้วก็ยังมีพี่มาลีด้วยนะคะมีพี่บัวขาวทองศรีพี่จิรพรพี่สุรยุทธ์นะคะแล้วก็พี่สุกิจสังขาวพี่ณัฐพงศ์นะคะทักทายกันไปแล้วพี่สันทัศน์ยังอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็พี่ณรงค์ยินดีพี่ซับในดินสินในน้ำพี่ปีระเดชดีกลางเจ้าพ่อป๊อปคอร์นก็มาแล้วนะคะพี่สุวินสุรินบูนด้วยนะคะหมดแล้วล่ะมีประมาณนี้พี่สมบัติคลองท่อมจักกะบี่อุ๊ยไม่ได้ทักทายกันหลายวันเลยนะไม่เห็นข้อความพี่สมบัติเลยอ่ะพี่ชลีวงจันทร์นะคะพี่นิสาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เดทักสุรินทร์ดีเซลนะคะหมดแล้วหรือยังเอ่ยเอาพี่สมบัติบอกว่าฝนตกครับที่คลองท่อมกระบี่ฝนตกเนาะพี่จิรพรเนียมอิ่มด้วยนะคะเอาล่ะรถไฟไปแล้วนะน้องแชมป์สีสุขนะคะบอกแม่อย่าเพิ่งไปแม่รอหนูด้วยแม่นะคะน้องแชมป์สีสุขก็ทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ค่ะมีเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องเบียร์พร้อมพงมาฝากกันด้วยนะคะชื่อเพลงว่าซีเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

พลงใหม่ล่าสุดจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์นะคะสีเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายจากสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองค่ะพี่ยุ้ยมานาศักดิ์เขียนให้และเรียบเรียงดนตรีเพราะๆแบบนี้โดยพี่จินนี่ภูไทยนั่นเองนะคะใครที่เป็น FC น้องเบียร์นะอยากจะซัพพอร์ตน้องเบียร์ก็สามารถส่งเข้ามาขอเพลงกันได้นะคะสีเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายนะคะจอกยุ้ยต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวเอาละค่ะก่อนจะไปฟังเพลงนี้ติดชาร์ตนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมร่วมสนุกตอบคำถามกันมาด้วยนะคะเดี๋ยวหลังโฆษณากลับมาอ่านคำตอบกันแล้วนะคะกับคำถามที่ว่าถ้าคุณจะต้องไปต่างประเทศนะคะสิ่งของอะไรที่คุณต้องนำติดตัวจากบ้านไปด้วยนะคะตอบมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะคะ

0: 2เพลงนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตหยิบมาฝากกันค่ะทรงนักเลงจากวงพัทลุงนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่18ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยหม้อหุงข้าวจากพี่เจ้าอี้บุษิตนะคะฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการเพลงนี้อยู่ในฮิตที่1ในมหานครชาร์ตเลยค่ะหยิบมาฝากกันเพราะว่ามีหลายๆคนนะคะก็อยากฟังเพลงนี้กันด้วยนะคะต้องขอขอบคุณค่ะกับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเลยเน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยนะคะในเรื่องของการวางแผนทางการเงินเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะพิมดาเองนะก็เคยคุยเล่นๆนะคะกับแฟนเนี่ยบอกว่าเออถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรไปเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเกิดเสียชีวิตตุยไปเนี่ยนะคะเราจะทิ้งอะไรไว้ให้คนข้างหลังได้บ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่ก็ทำงานตัวเป็นเกลียวเลยหัวเป็นน็อตเลยนะคะก็ยังไม่มีอะไรทิ้งเป็นแบบมรดกหรือว่าเป็นอะไรให้กับลูกหลานเลยอ่ะเนาะทีนี้ทำยังไงดีนะคะก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องทำประกันไว้หรือเปล่านะคะอย่างน้อยๆนะคะการตุยของเราหรือว่าการเสียชีวิตของเรามันก็ยังมีค่าเนาะมันก็ส่งเงินเก็บเงินก้อนนะคะหรือว่ามีมรดกนะคะไปให้กับลูกหลานได้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้ว่าจะทำตัวไหนดีนะคะแนะนำตัวนี้เลยนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุนะคะสักประมาณ50ปีขึ้นไปฟังดีๆเลยนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีเลยค่ะถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้ค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่อยากจะลองโทรไปสมัครด้วยตัวเองหรือว่าอยากจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะโทรไปที่เบอร์นี้ค่ะ022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายๆค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นนะคะยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ค่ะสนใจโทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยนะคะยังไม่ทำไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าโทรไปสอบถามพูดคุยกันก่อนได้ที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะพักสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อพิมดาจะกลับมาอ่านคำตอบของคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันเขาเรียกกิมจิฮอตผัดใหม่ยำยำฮอตผัดเขาเรียกกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5 ปีนะครับ
1: 5 ปี

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cod Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาแล้วนะคะมาอ่านคำตอบกันแล้วค่ะกับคำถามวันนี้ที่ถามว่าถ้าคุณต้องไปต่างประเทศนะคะอาจจะไปเที่ยวไปทำงานนะคะหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่ต่างประเทศคุณต้องนำสิ่งของติดตัวจากบ้านไปด้วย1อย่างคุณจะเอาอะไรไปนะคะคำตอบวันนี้นะคะก็จะมีหลายคำตอบมากๆเลยนะคะคำตอบที่ตอบกันเข้ามาเยอะที่สุดเลยนะคะจะเป็นพวกจำพวกยาค่ะพี่ลิซ่าโรซ่าบอกยารักษาโรคค่ะเผื่อเป็นไข้ตัวร้อนนะคะพี่นิสาบอกยารักษาโรคประจำตัวค่ะนะคะแล้วก็พี่จิรพรเนียมอิ่มบอกยาดมค่ะนะคะเมาเครื่องนะคะแล้วก็ยังมีนะคะหมวดหมู่ที่2ประเภทที่2จะเป็นพวกแบบเงินทองอะไรพวกนี้นะคะพี่จิรายุบอกพาสปอร์ตบัตรเครดิตกับสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะพี่สวัสดิ์บอกว่าแหวนหรือว่าสร้อยนะคะที่เป็นทองคำเผื่อเงินไม่พอจะไปขายที่นู่นหรอนะคะแล้วก็มีพี่มรกตด้วยบอกทองคำสิครับนะคะถึงแม้สภาวะสงครามนี่ทองคำนี่ยังมีค่ากว่าเงินอีกนะต้องเอาไปนะมันแลกเปลี่ยนได้ทั่วโลกเลยเนาะทองคำเนี่ยเนาะนะคะแล้วก็ยังมีค่ะคุณแม่เอ๋สอนสีบอกว่าเครื่องสำอางค่ะกลัวไม่สวยค่ะน้องพิมดานะที่นู่นก็มีขายคุณแม่นะคะแล้วก็ยังมีพี่ TSJ บอกว่าต้องติดตัวตลอดคือมือถือสิครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเผื่อมันจะมีอย่างอื่นไงที่แบบสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ซับในดินสีในน้ำบอกพระเครื่องค่ะติดตัวไว้อุ่นใจเวลาบินนะคะพี่ณัฐพงศ์บอกว่าหนังสือครับเพราะว่าผมต้องเอาหนังสือไปอ่านดู

ด้วยโอ้โหนะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นนักวิชาการนะต้องอ่านหนังสือตลอดเวลานะคะพี่เริญนะคะบอกว่าน้ำพริกกับบะหมี่กึ่งครับอันนี้จำเป็นนะจริงๆถ้าเกิดว่าเราหาซื้อต่างประเทศไม่ได้ถ้าเราไปเที่ยวไม่กี่วันอย่างเงี้ยถ้าเราพกไปได้แล้วประเทศเขาให้เอาเข้าไปก็ควรจะเอาไปเพราะมันจะกินอาหารบ้านเขาไม่ได้ไงใช่ไหมมันก็ต้องมีไว้น้ำพริกนะคะกับบะหมี่กึ่งนะคะวันนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดีผู้โชคดีพิมดาชอบคอมเมนต์นี้ค่ะให้พี่คนนี้ไปนะคะพี่เพชรภาบอกว่าเอารูปพ่อแม่ไปด้วยค่ะนี่คือกำลังใจอย่างดีเลยนะคะอุ้ยคำตอบน่ารักจังเลยอ่ะนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่ปัทมามีอะไรบ้างเนี่ยพาสปอร์ตบัตรประชาชนมีอะไรอีก เงินเดือนอะไรอะไรเนี่ยนะคุณแม่เยอะมากเลยคุณแม่ปัทมายาประจำตัวแล้วมีอะไรอีกอุ้ยเพียบเลยเสื้อผ้าอุ้ยนะเพียบเลยพี่นภาบอกยาประจำตัวแล้วก็เงินแล้วก็บัตรทุกอย่างนะคะอุ้ยส่วนมากก็จะเป็นเงินเป็นอะไรอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยใช่ไหมนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่อะไรนะพี่เพชรนภาถ้าเกิดเราฟังอยู่เนี่ยขอเพลงตามหลังมาได้นะคะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเป็นรางวัล นะแต่ว่าพี่เพชรนภาเขาไม่ได้ขอเพลงมานะสินะก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ให้พี่เพชรนภาเนาะเป็นคำตอบที่โดนใจที่สุดค่ะเพื่อนเพลงหวานทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะแหมเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เหลือเกินชีวิตนี่จากพี่เสือธนพลชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะเที่ยงครึ่งมาเจอกันกับพิมดาได้เลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตราขัดใต้บิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ช่วง
0: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: สั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินเข้มตรวจลูกเรือสกัดลอบขนยาข้ามชาติมสว.เบี้ยวแจงกรรมาธิการกระจายอำนาจโฟมโกงสอบอ้างอยู่ในกระบวนการชี้แจงเหล่งใช้อำนาจร่วมกับกรรมาธิการปปช.เชิญให้ข้อมูลอีกครั้งตำรวจไซเบอร์จับอินฟลูสาวสองสายเซ็กซี่โพสต์สตอรี่แปะลิงก์เว็บพนันส่งสารฟันจำคุก8เดือนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็รวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารกานทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันวันนี้มีข่าวค่อนข้างเยอะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้นะคะเริ่มกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันก่อนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะคะหลังจากที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่าง28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนะคะหลังจากถึงประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ทันทียังไม่ได้ระบุวาระงานที่ชัดเจนแต่ว่ามีหลายปัญหาที่จะต้องการเร่งแก้ไขมีรายงานว่าในช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารายงานความคืบหน้าเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นส่วนในช่วงเย็นของวันนี้

0: นี้นายกรัฐมนตรีก็จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานสถานการณ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดหลังจากเกิดกรณีของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียจับกุมหลังจากขนเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าและก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดนะคะรวมไปถึงการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมาประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็จะประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะ
1: มาที่นายสพลนะคะสันไตรภพสสพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันนี้ได้เชิญพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะรวมถึงพิจารณากรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งตอนนี้เป็นข้อกังวลของสังคมนะคะหลังจากที่ได้มีการบุกค้นอาคารหลังหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีวันนี้ประชาชนเป็นห่วงว่าคดีมีความคืบหน้าถึงไหนค่ะก็เลยมีการเชิญตำรวจสอบสวนกลางมาซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจก็คือข้าราชการ10คนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกจับไปนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างสามารถจับตัวกันใหญ่ได้แล้วหรือไม่นะคะกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากตนต่อสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2566ตนซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยก็ได้นำไปร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นต่อมาเมื่อเดือนมกราคมปี67กระทรวงมหาดไทยได้เซ็น MOU กับ5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตท้องถิ่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อปี67จนกระทั่งวันนี้ปี69ก็สามารถจับกระบวนการทุจริตได้ซึ่งในอดีตไม่ว่าจะเป็นการจัดสอบโดยท้องถิ่นอย่างที่มหาสารคามและกาฬสินธุ์ซึ่งดำเนินคดีไปแล้วเมื่อมาจัดสอบในส่วนกลางก็ได้ยินข้อครหามาตลอดว่ามีการจ่ายใต้โต๊ะเพื่อบรรจุข้าราชการแต่ไม่เคยมีการจับได้นี่จึงเป็นครั้งแรกค่ะนายอัศพลยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยต่อต้านเรื่องนี้นะคะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ค่ะจะคุมไม่ได้จนกระทั่งมีความร่วมมือจาก5หน่วยงานที่เป็นจุดเริ่มต้นในการทลายขบวนการนี้ซึ่งในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยครั้งที่ผ่านมาก็มีมติชัดนะคะว่าหากสมาชิกพรรคหรือใครก็ตามในพรรคเป็นผู้ต้องสงสัยในกรณีนี้จะไม่มีการช่วยเหลือจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะส่วนกรณีที่นายพงศกรเสาทนหรือว่ากฤตอดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปรากฏในคลิปเสียงพาดพิงถึงกรรมาธิการปปช.เมื่อเดือนตุลาคมปี68ซึ่งตอนนั้นตนไม่ได้ดำรงตำแหน่งในกรรมาธิการนี้สิ่งที่พาดพิงมาตนมีความกังวลเพราะมีชื่อนามสกุลของบุคคลหนึ่งที่อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการปปช.สมัยที่แล้วซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีอยู่จริงแต่มีคนที่มีนามสกุลเดียวกันปรากฏเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการปปช.สมัยที่แล้วจริงและอีกข้อกังวลหนึ่งก็คือการที่นายพงศกรอ้างว่ากรรมาธิการปปช.มีพฤติกรรมสอบหาเชิงลึกจนยืนยันว่าตามข้อบังคับกรรมาธิการไม่สามารถทำแบบนั้นได้ค่ะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรรมาธิการและสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนี้ตนจะทำหนังสือไปยังประธานสภานะคะเพื่อให้สำนักกฎหมายดำเนินคดีกับบุคคลที่พาดพิงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ารัฐสภากลายเป็นแหล่งเรียกรับผลประโยชน์แบล็คเมลประชาชนนอกจากนี้อยากให้ประธานสภาวางมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลทั้งที่มีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งในกรรมาธิการสามารถเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลภายนอกได้ค่ะอย่างไรก็ตามข้อมูลที่จะได้จากการประชุมกรรมาธิการวันนี้ก็จะมีการนัดประชุมต่อในสัปดาห์หน้าโดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยที่จัดสอบหรือว่าหน่วยงานต่างๆซึ่งทราบเบื้องต้นว่าพรุ่งนี้กระทรวงมหาดไทยจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเสร็จและในสัปดาห์หน้าก็จะนำผลสอบของกระทรวงมหาดไทยเข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กรรมาธิการปปช.และพรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญมากนะคะจะติดตามเรื่องนี้ไม่ใช่จับแต่ปลาซิวปลาส้อยคนระดับกลางหรือแม้แต่ระดับสูงในกรรมาธิการปปช.ก็จะสาวให้ถึงค่ะ
0: มากันที่ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษกระจายอำนาจค่ะวันนี้นายคงกฤษฉัตรมารีรัตน์ส.ส.ร.น.พรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นประธานนะคะให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่าวันนี้ได้เชิญกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรรมการสอบข้าราชการท้องถิ่นตัวแทนมหาวิทยาลัย

นครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรแต่ว่าวันนี้ทางมสบไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็เลยทำให้แค่สอบถามหน่วยงานราชการแต่ว่าทางกรรมาธิการนั้นจะมีการเชิญมสบมาอีกครั้งหนึ่งโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้มาชี้แจงกับทางกรรมาธิการซึ่งตนเองนั้นจะไปหารือกับทางกรรมาธิการปปช.เพื่ออาศัยอำนาจร่วมกันในการเรียกผู้บริหารของมสบมาชี้แจงสำหรับการหารือในวันนี้เป็นการสอบถามหน่วยงานรัฐถึงขั้นตอนการ

0: อย่างต่อเนื่องโดยได้มีการหารือกับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตั้งแต่รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้นซึ่งก็ได้ให้ความสนใจและเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังสำหรับการเรียกมสวมาชี้แจงต่อกรรมธิการนั้นนะคะทางมสวก็มีการชี้แจงโดยหลายลักษณ์อักษรว่ายังไม่สามารถมาชี้แจงได้เพราะว่าอยู่ในกระบวนการให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆวันนี้จึงทำให้ได้แค่เพียงให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำการชี้แจงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างไรแล้วก็จะมาดูระเบียบทั้งหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเป้าหมายวันนี้จะต้องรู้ถึงช่องโหว่ของการทุจริตให้ได้นะคะแล้วก็ส่วนตอนนี้ค่ะมีหลายกรรมธิการทำการประชุมแล้วก็ติดตามในเรื่องนี้ในอนาคตจะมีการพิจารณาร่วมกันหรือไม่ซึ่งนายคงกฤษบอกว่ามีโอกาสที่จะประชุมร่วมกันตนเองนะไม่ปฏิเสธกรรมธิการที่มีประธานมาจากพรรคฝ่ายค้านซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีในการทำงานร่วมกันแล้วก็แนะนำข้อสรุปของแต่ละกรรมธิการมาหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งซึ่งก็ถือเป็นอำนาจอย่างถูกต้องค่ะ
1: ส่วนเรื่องของผลสอบทุจริตราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทยแต่ว่าปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีการสรุปรายงานผลสอบทุจริตสอบราชการท้องถิ่นค่ะบอกเพียงสั้นๆนะคะว่ายังไม่ได้รายงานผลการสอบต่อปลัดกระทรวงเนื่องจากยังไม่ครบ7วันค่ะส่วนในวันนี้จะต้องไปรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะเดินทางกลับจากภารกิจต่างประเทศหรือไม่นะคะนายสันติธรก็บอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Encore Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.encore.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูคดีแอร์สาวที่ถูกจับขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียนะคะวันนี้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศค่ะและจากการตรวจค้นก็พบว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะส่วนจะเกี่ยวข้องกับคดีแอร์สาวหรือไม่นั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องจึงขอเวลาช่วงเช้าวันนี้รวบรวมผลการตรวจค้นทั้งหมดมาตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนจะแถลงข่าวในช่วงบ่ายค่ะเมื่อถามถึงกระแสข่าวการจับกุมคนขับรถเก๋งหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่ส่งเฮโรอีนให้แอร์สาวภายในซอยรางน้ำช่วงกลางดึกที่ผ่านมาข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะนางสาวอาริภาก็บอกว่าคดีนี้เป็นเพียงคดีทั่วไปตามพฤติการที่ปรากฏเป็นข่าวยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคดีของคุณมินาโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามค่ะปปส.กำลังเร่งขยายผลขบวนการนี้ในอีกหลายส่วนขอให้รออีกหน่อยนะคะคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีความชัดเจนค่ะส่วนกรณีรถเก๋งต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งกระเป๋าใบดังกล่าวนางสาวอริพรก็บอกว่ามั่นใจว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีกล้องวงจรปิดจำนวนมากนะคะแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่เข้ามารายงานตัวเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะติดตามตัวมาสอบสวนได้ค่ะ สำหรับเป้าหมายสำคัญของการขยายผลภายในวัน2วันนี้ก็คือการตัดวงจรและหาเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากไทยไปยังประเทศปลายทางคือออสเตรเลียโดย

0: พฤติการของเครือข่ายนี้จะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนักบินหรือว่าคนวิ่งของคอยลำเลียงยาเสพติดมาพักไว้ก่อนจะส่งออกนอกประเทศขณะที่ปปส.ทราบข้อมูลและเส้นทางบางส่วนแล้วรวมทั้งทราบตัวผู้ร่วมขบวนการและผู้รับปลายทางในออสเตรเลียซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะนำไปต่อจิ๊กซอร่วมกับทางการออสเตรเลียต่อไปค่ะพอถามถึงประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเหตุใดแอร์สาวจึงหลงเชื่อแล้วก็ไว้วางใจเพจ Facebook Rose Rose ค่ะจนยอมหิ้วกระเป๋าเดินทางข้ามประเทศทางที่มีกฎเหล็กห้ามลูกเรือนรับหิ้วของโดยเด็ดขาดนางสาวอาริภัทรก็บอกว่าเราเองก็ต้องตั้งข้อสังเกตมาตลอดนะคะเนื่องจากสินค้าที่ส่งมาไม่มีการระบุที่มาของเจ้าของอย่างชัดเจนซึ่งผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดก็คือตัวแอร์สาวค่ะซึ่งตอนนี้ทางการออสเตรเลียก็อยู่ระหว่างสรุปแล้วก็รวบรวมคำให้การส่งให้ปปส.เช่นกันค่ะ
1: ส่วนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษามาตรการความปลอดภัยด้านการบินและภาพลักษณ์ของประเทศโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มนะคะหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระและสั่งการให้ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำอีกค่ะจากข้อมูลเบื้องต้นลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อ25มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นแล้วก็พบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระปัจจุบันก็อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียนะคะนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าปัจจุบันลูกเรือทุกคนนั้นยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ายังต้องผ่านการตรวจสอบนะคะทั้งบุคคลแล้วก็สัมภาระตามมาตรฐานสากลโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธและวัตถุระเบิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานในขณะเดียวกันการตรวจสารเสพติดหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรแล้วก็หน่วยงานปราบปรามด้านยาเสพติดนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กพท.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานของศุลกากรนะคะแล้วก็หน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือว่ารับหิ้วสิ่งของของลูกเรือการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานการเสริมการประสานงานของการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมทั้งรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่กระทบต่อการบริการแล้วก็การเดินทางของประชาชนค่ะ
0: มาดูเรื่องของการจับกุมเว็บพนันนะคะสืบเนื่องจากพลตำรวจตรีศิริวัตรดีพอผู้บังคับการสอท.1ค่ะก็สั่งการให้ตำรวจในสังกัดกวดขันจับกุมความผิดที่เกี่ยวกับพนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดก็เฝ้าติดตามจนพบการร้องเรียนว่ามีผู้ใช้บัญชี Instagram รายหนึ่งค่ะมีผู้ติดตามกว่า 55,000 คนได้โพสต์สตอรี่รูปภาพผู้หญิงแต่งตัวแนวเซ็กซี่วาบหวิวแล้วก็ใส่ข้อความเชิญชวนให้คนเข้าเล่นการพนันออนไลน์มีการแปะลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ด้วยนะคะพอคนกดลิงก์เข้าไปก็จะเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่สามารถจะฝากเงินแล้วก็เล่นพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกันได้จริงค่ะจากนั้นทางตำรวจก็เลยนำทีมชุดสืบสวนไปรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งระบุตัวเจ้าของบัญชี Instagram ที่กระทำผิดได้นะคะทราบชื่อก็คือนายอรัญญาหรือว่าไอริสอายุ21ปีค่ะก็เลยร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีจนนำไปสู่การออกหมายเรียกเพื่อให้เจ้าตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งล่าสุดนายอรัญญาก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วนะคะสารภาพว่าตนเองถูกว่าจ้างให้ทำคอนเทนต์โปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์จริงค่ะทำมานานกว่า1ปีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวข้องกับการโฆษณาและเชิญชวนให้ผู้อื่นเล่นพนันออนไลน์ค่ะคืบหน้าล่าสุดนะคะนายอรัญญาได้ถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก8ปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษเหลือกักขัง4เดือนไม่รอลงอาญาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้จะมีการนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญสองนะคะที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกค่ะซึ่งคดีนี้พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องนายหรือว่าพันเอกนายแพทย์ชนินอดีตแพทย์สุตินารีเวชกับพวกรวม10คนจำเลยความผิดฐานมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมการดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวนะคดีนี้ตำรวจปคม.มีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเครือข่ายของนายเจ้าร้านนักนายทุนชาวจีนรับจ้างอุ้มบุญข้ามชาติแล้วก็ถูกตำรวจจับเมื่อช่วงปี63ค่ะซึ่งเครือข่ายนี้มีนายทุนชาวจีนว่าจ้างหญิงไทยอุ้มท้องโดยเลี่ยงกฎหมายนะคะพาไปฉีดสเปิร์มในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กลับมาพักในไทยจนท้องแก่จะไปคลอดที่ประเทศจีนค่ะโดยแนวทางการสืบสวนพบว่าในแพทย์รายนี้ทำหน้าที่ผสมหัวเชื้อสเปิร์มแล้วก็ฉีดเชื้อใส่รังไข่แม่อุ้มบุญเพื่อให้ตั้งครรภ์ก็นับเป็นบุคคลสำคัญในขบวนการนะคะนอกจากนี้ตำรวจได้จับกุมนายหน้าหญิงไทยคนหนึ่งค่ะซึ่งมีหน้าที่รับโอนเงินโดยจับกุมได้ที่สมุทรปราการพบเส้นทางธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศมากกว่า70ครั้งสำหรับบรรยากาศในห้องพิจารณาคดี904จำเลยก็เดินทางมาฟังคำพิพากษาครบทั้ง10คนนะคะมีทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งญาติๆตอนนี้ศาลก็อยู่ระหว่างอ่านคำพิพากษาค่ะทางนี้คดีนี้มีการแยกฟ้องจำเลยเป็นหลายกลุ่มนะคะโดยนายเจ้าหลานนายทุนใหญ่พร้อมพวกอีก3คนให้การรับสารภาพในคดีหลักที่ว่าจ้างหญิงไทยให้มารับจ้างตั้งครรภ์หรือว่าอุ้มบุญโดยผิดกฎหมายเหตุเกิดที่กรุงเทพและที่อื่นที่เกี่ยวพันกันศาลตัดสินจำคุกคนละ150ปีและลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือคนละ75ปีอย่างไรก็ตามค่ะตามกฎหมายกำหนดให้จำคุกได้ไม่เกิน50ปีคงจำคุกจำเลยทั้ง4ไว้ที่คนละ50ปีซึ่งตอนนี้ยังถูกคุมขังอยู่ค่ะพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ันนี้มีการเปิดงานฝึกซ้อมเฉพาะเจ้าหน้าที่นะคะภายใต้การฝึกบริหารวิกฤตการระดับชาติด้านสาธารณภัยปี69กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะมีนายเจเศรษฐไทยศิริรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานค่ะในเจเศรษฐกล่าวเปิดงานนะคะบอกว่าทุกคนคงจะทราบกันดีว่าอุทกภัยสร้างความสูญเสียและเสียหายต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างมากในแต่ละปีประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่สงขลาที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ปี68ซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนอันล้ำค่าและก็ตอกย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมและศักยภาพการรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตนพร้อมจะรับฟังจากผู้ปฏิบัติงานจริงและปฏิบัติตามข้อแนะนำและข้อสั่งการของทุกคนวันนี้ตนเดินทางมาฝึกซ้อมด้วยแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะแน่จะเสร็จย้ำว่าการฝึกซ้อมในวันนี้และวันที่17กรกฎาคมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเรื่องการแก้ไขในพื้นที่หาดใหญ่ในส่วนของงบประมาณที่จะแก้ไขในระยะยาวยังไม่ได้ลงไปถึงพื้นที่นะคะเพราะว่ามีงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดสรรเนื่องจากเป็นงบที่มีมูลค่าสูงและหลากหลายหน่วยงานต้องใช้เวลาในการบูรณาการและการทำคำของงบประมาณประจำปีคงไม่เพียงพอจึงต้องทำคำขอในส่วนของงบกลางค่ะและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวานแล้วนะคะก็คาดว่างบประมาณจะไม่ทันปีนี้จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการทุกคนที่จะช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่ให้ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นมาอีกค่ะ
1: ยังอยู่ที่สงขลานะคะจากกรณีที่ประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยจำนวน5ชนิดส่งผลให้ปริมาณกุ้งภายในประเทศมีมากเกินความต้องการของตลาดแล้วก็เกิดการล้นตลาดนะคะจนทำให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ทางประมงจังหวัดสงขลานายเจริญโอมณีค่ะบอกว่า

0: จังหวัดสงขลานั้นมีผลผลิตกุ้งเฉลี่ยปีละประมาณ 14,000 ตันหรือว่าเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,400 ตันนะคะเมื่อเกิดสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านระงับการนำเข้าแบบนี้ประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจึงมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือพร้อมเปิดช่องทางจำหน่ายกุ้งโดยตรงจากเจ้าของบ่อสู่ผู้บริโภคนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการระบายผลผลิตและลดผลกระทบด้านราคาสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ยวันละประมาณ700กิโลกรัมถึง1ตันเชิญชวนชาวจังหวัดสงขลาร่วมอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูงเพราะว่าการบริโภคกุ้งภายในจังหวัดนั้นจะช่วยดูดซับผลผลิตที่มีอยู่ในตลาดแล้วก็ช่วยสร้างโอกาสให้เกษตรกรนั้นสามารถเดินหน้าประกอบอาชีพต่อไปได้และนอกจากนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาก็จะนำกุ้งไปจำหน่ายภายในงานประจำปีและงานกาชาดสงขลาตลอดจนการกระจายผลผลิตไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งของจังหวัดสงขลาอีกด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรผู้สนใจนำกุ้งมาจำหน่ายสินค้าสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาค่ะถนนวิเชียรชมตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์074311302ค่ะ
1: รัฐบาลเปิดทางโซล่าภาคประชาชนใช้เองขายไฟส่วนเกินได้ด้วยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่าลูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนแล้วก็สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้เป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงซึ่งล่าสุดมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี70ค่ะทางนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยยังได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเตรียมจัดบริการแบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและการติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ค่ะ
0: ไปกันที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์โฆษกประจำรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ครอบคลุมทันสมัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับระบบบริการมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์เพื่อลดความแออัดลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลเพื่อเป็นทางเลือกในการรับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็ทันเวลาด้วยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเฉพาะคลินิกพิเศษเฉพาะนอกเวลาราชการแล้วก็คลินิกรูปแบบพิเศษก็จะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยสร้างรายได้ให้โรงพยาบาลนำไปเป็นใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเน้นยกระดับการให้บริการและสร้างมาตรฐานระบบบริการแบบใหม่ทางนี้การพัฒนาคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษมุ่งเน้นกลุ่มที่มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มที่มีสิทธิประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพและชาวต่างชาตินะคะเนื่องจากการให้บริการคลินิกพิเศษนั้นอาจจะมีค่าบริการแตกต่างจากเวลาทำการปกติได้นะคะนอกจากนี้ปัจจุบันกรมการแพทย์นั้นมีพรีเมียมคลินิกของหน่วยงานในสังกัดรวม16แห่งด้วยกันนะคะนอกจากนี้ในอนาคตแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะมีการขยายบริการพรีเมียมคลินิกในสังกัดของกรมการแพทย์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการรักษาที่ได้มา

0: รฐานและส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะประชาชนสามารถใช้บริการคลินิกพรีเมียมได้ณโรงพยาบาลทั้ง16แห่งของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์แผ่ปกคลุมสหรัฐอุณหภูมิที่พุ่งสูงทำลายสถิติได้แผ่ขยายจากแถบมิดเวสต์เข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออกของสหรัฐในวันพุธที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับประชาชนหลายสิบล้านคนหลังจากทางการประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนซึ่งคาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงหยุดวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันชาติของสหรัฐที่จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศสภาพอากาศที่ร้อนจัดดังกล่าวคาดว่าจะดันให้อุณหภูมิความรู้สึกจริงพุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 46.1 องศาเซลเซียสในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากความร้อนในกลุ่มเปราะบางและอาจส่งผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่กำลังเผชิญภาระหนักอยู่แล้วจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากศูนย์ข้อมูลและยานยนต์ไฟฟ้าค่ะซารานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงเมื่อวันพุธนะคะว่าทางการนิวยอร์กได้ประกาศเปิดใช้งานแผนฉุกเฉินรับมือคลื่นความร้อนล่วงหน้าก่อนหน้าช่วงวันชาติที่คาดว่าอากาศจะร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี2553โดยมีการเปิดศูนย์บรรเทาความร้อนหลายแห่งทั่วทั้ง5เขตการปกครองรวมถึงจะส่งรถพยาบาลเคลื่อนที่คลายร้อนกว่า10คันเพื่อให้บริการทางการแพทย์น้ำดื่มสายเกลือแร่เครื่องกันแดดและอาหารนอกจากนี้ยังได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคสนามเป็น600คนเพื่อตรวจตราดูแลคนไร้บ้านและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคหลังของเมืองโดยนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กขอร้องให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมฉลองวันชาติพักผ่อนเป็นระยะอยู่ภายในอาคารเมื่อทำได้ดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมรับมือตลอดเวลาค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณดารการทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเร็ว
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
10: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดทีมโหวตทีมมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ี่แหละค่ะเพลงฮิสตอรี่วันนี้นะคะหวงอ่ะเป็นเรื่องราวของการหวงหึงหวงไม่ได้นะอย่ามายุ่งกับคนของฉันนะคะใครเข้ามาโดนสกัดค่ะเพราะว่าอะไรเจ้าที่แรงเป็นไงนะคะสองเพลงนะคะสกัดดาวยั่วจากน้องใบเตยค่ะและเจ้าที่แรงจากบลูเบอรี่นะคะในช่วงของเพลงฮิสตอรี่ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ก่อนนั้นนะคะมีตระตรงนะคะจากน้องศิลปินนะกลุ่มนิวคันทรีและก็หล่อเหรียญทองนะคะจากกลุ่มศิลปินซอยบอยอาสยามนะคะอุ้ยหนุ่มๆ มากันเพียบเลยนะคะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะคะเอาละค่ะมีหลายๆคนเรียกร้องบอกว่าพิมดามารอขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วเรียกชื่อหน่อยเถอะนะคะเรียกชื่อได้เรียกชื่อก็ได้นะคะพี่เล็กกาแฟล็อกวัดค่ะพี่ตีนะคะพี่เอสุดหล่อพี่อนุชาจากจังหวัดเลยพี่สันทัศน์จากน้องไบสไลเดอร์ด้วยนะคะพี่กฤตชมนแก้วเรืองด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่มาริวันค่ะนะคะพี่สุรยุทธ์นะคะแล้วก็ยังมีพี่น้องแชมป์สีสุกนะคะบอกว่ามากินต้มกับชายครับแม่พิมพ์ครับนะคะแล้วก็พี่ทีเอสเจด้วยพี่สวัสดิ์ด้วยนะคะพี่แม่อ้อยพี่ออยจากรังสิตพี่ปรีชาผลสุขนะคะแล้วก็นี่แหละประมาณนี้นะคะไปแล้วค่ะพี่ลิสาโรซาด้วยค่ะรถไฟออกก่อนนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปต่อกันที่มหานครแฟมิลี่ค่ะ
2: มหานครแฟมิลี่
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: และวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: พี่คำรณด้วยนะคะบอกว่าทันไหมทันไหมทันนะคะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมมาราธอนแฟมิลี่นะคะช่วงนี้ตอนนี้นี่คือยังไม่มีนะคะโบเบ๋คุณผู้ฟังรอติดตามกันละกันเพราะจริงๆแล้วเดือนที่แล้วนะคะก็จัดไปแล้วเรียบร้อยเดือนนี้เดี๋ยวรอรุ้นกันเนาะว่าจะมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าขอขอบคุณเอาไว้ก่อนค่ะขอบคุณด้วยกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยและวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: มหานครแฟมิลี่
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: และวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: สวัสดีพี่พัชราสุขล้วนพี่มนตรีเหล่าชลาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกเสียงทุกสายทุกข้อความนะคะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเลยคืนนี้2ทุ่มค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคืนนี้พิมดาก็จะมาในช่วง2ทุ่มอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็มาเล่านิทานให้คุณผู้ฟังฟังด้วยนะคะยังไงฝากติดตามกัน

0: ยนะคะ
1: มหานครสุปรณิ
0: ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะชั่วโมงนี้พิมดาทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้มีคนอยากฟังกันเยอะเลยทีเดียวสำหรับปริญญาไก่ตีจากพี่เมกอภิสิทธิ์และพี่บุ๊กสุภการมีความสุขมากๆกับวันพฤหัสบดีนะคะรักนะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา 13:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา13:00 น.

0: ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินเตรียมลงพื้นที่อยุธยาเปิดสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง 30,000 ล้านลดต้นทุนเกษตรกรนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะจากธกส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสภามีมติเอกฉันท์449 เสียงใช้เวลา15นาทีเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1,328 ล้านบาทเพื่อจัดสรรให้กับงบกลางสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อให้การบริหารจัดการงบมีประสิทธิภาพและสอดรับกับภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกอาทิความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาภัยพิบัติที่กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนทั้งนี้การพิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าวไม่มีการแก้ไขทำให้ที่ประชุมผ่านการพิจารณาวาระ2โดยรวดเร็วซึ่งใช้เวลาอ่านรายละเอียดโดยนายชูพงษ์เนสกุลที่ปรึกษาด้านงบงานนิติบัญญัติเลขานุการที่ประชุมเพียง30นาทีจากนั้นเข้าสู่การลงมติวาระ3ว่าจะเห็นชอบหรือไม่โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ449เสียงไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียง2เสียงจึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบประมาณศาลอาญาตัดสินจำคุก15ปีสีหมอสูตินารีแพทย์ทำอุ้มบุญข้ามชาติชี้เห็นมนุษย์เป็นเพียงสินค้าผิดจรรยาบรรณแพทย์ร้ายแรงศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญ2คดีพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องนายแพทย์ชนินอดีตแพทย์สูตินารีเวชกับพวกรวม10คนจำเลยความผิดฐานมีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งคันแทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกลุ่มแพทย์และนายหน้าวางแผนการเปลี่ยนระบบเป็นการร่วมกันกระทำผิดกฎหมายมีวัตถุประสงค์ผลประโยชน์เพื่อการค้าขายไข่ที่มีการเสนอขายรูปร่างหน้าตาซื้อขายกันตามอำเภอใจมีพฤติการแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมการกระทำกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยจำเลยที่1ถึง4ทำหน้าที่เป็นสูตินารีแพทย์ปฏิบัติตามวิชาชีพแต่อ้างเป็นการกระทำที่ต่างประเทศไม่มีกฎหมายห้ามแต่ประเทศไทยถือเป็นความผิดกฎหมายส่วนจำเลยที่7ถึง10กลุ่มในหน้าทำให้เด็กต้องเติบโตโดยมีแผลในใจไปตลอดชีวิตและรัฐต้องดูแลจึงเห็นควรลงโทษสถานหนักในจำเลยที่1จำคุก15ปีจำเลยที่2จำคุก13ปี51เดือนจำเลยที่3คุก10ปี6เดือนจำเลยที่4คุก13ปี6เดือนจำเลยที่7คุก7ปี6เดือนจำเลยที่8คุก13ปี6เดือนจำเลยที่9คุก4ปี6เดือนจำเลยที่10คุก10ปี6เดือนทางนี้ยกฟ้องจำเลยที่5และ6เหตุพยานหลักฐานไม่เพียงพอจึงยกประโยชน์ความสงสัยให้จำเลย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
3: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: เองนะครับแม่วันนี้มาแบบช้ำๆนะครับแต่ช้ำแบบหล่อนะครับผมนะครับยังไงก็ยังขอเป็นคนเจ็บนะครับขอให้น้องเนี่ยได้เจอสิ่งที่ดีกว่านะครับผมนะอ้ายฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮักนะฮะจากมนแคนแก่นคูนนะครับอุ้ยแต่ถ้ามากรี๊ดนะครับพี่จิตก็มาแล้วนะครับมีไผ่พงศธรนะครับสุดท้ายคืออ้ายเจ็บนะฮะเสียเปียกนี่รีบวิ่งเข้ามากรี๊ดเลยนะครับแล้วก็มีขอเป็นตัวแทนนะครับพี่สนุกสิงห์มาศนะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: มาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า
0: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสนะฮะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับแอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่2กรกฎาคมนะครับนะวันนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับผมเห็นชาวคณะก็ทำงานอย่างมีความสุขนะครับนะเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับเราต้องมีพลังนะครับผมนะฮะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้อาจจะไม่ได้สมหวังกันหลายท่านแต่ไม่เป็นไรครับนะเราสามารถเริ่มใหม่ได้ทุกวันนะครับนะวันนี้ก็เอาใหม่นะครับเก็บพลังตั้งใจทำงานใหม่นะครับนะเราส่งพลังให้กับชาวคณะแบบรัวๆอยู่แล้วนะครับนะเรียนเชิญฮะพี่ๆนะครับก็แวะเข้ามาสวยๆนะครับนาที2นาทีก็พอนะครับแวะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับเลือกสักอันนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอลูกพี่เข้ามากดเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเฮียเนี่ยจะทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับแม่ๆทุกบ้านทุกด้อมนะครับตอนนี้มีปูเสือรออยู่นะครับนะอยากจะขอเพลงลูกๆคนไหนบ้านไหนนะครับเดี๋ยวเสาร์นี้แล้วนะครับแม่นะครับคะแนนเนี่ยก็จะมารวมกันนะครับจะมาดูเกรดของลูกๆด้วยนะครับว่าเอ๊ยยอดผลประกอบการของลูกฉันเป็นยังไงบ้างนะสัปดาห์นี้อะไรอย่างนี้ก็ต้องมาให้กำลังใจครับแม่ห้ามแผ่วนะครับผมบอกเลยว่าแม่ห้ามแผ่วนะครับก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะครับมาเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะครับมีใครมาแล้วบ้างนะครับนะตอนนี้มีพี่ไพบูลย์นะครับพี่หนูริ่งนะพี่หนุ่มพเนจรพี่เล็กกาแฟนะครับมีพี่อ้อพี่มาลัยพี่ทิพวรรณพี่ทัชพลนะครับพี่สุรีพี่สายชนพี่จิตตาพี่บรรจงพี่สายชนนะครับมีพี่หานใจหล่อนะครับพี่สมพรพี่กฤษชมนพี่ขวัญใจพี่ชนิตาก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่รินร้อยหมื่นนะครับพี่ทอยพี่สุฮอลแลนด์นะครับพี่เล็กกาแฟนะครับพี่นิรมัยพี่เอกอินทิรานะครับพี่ทองอยู่พี่จิตนะครับพี่มาลีกิตวีพี่ขาวดอนพี่สุนีพี่พัชราพี่มาลีมัสือบูชิพี่อรไทยพี่กีแซเบแล้วก็มีพี่จันเพ็ญนะครับเอาคอมเมนต์สักนิดนึงนะฮะตอนนี้ชาวคณะแบบมาเต็มเลยนะครับพี่จิตบอกว่ากดถูกใจไป2ครั้งเอาครั้งเดียวพอพี่2ครั้งนี่เป็นกดยกเลิกเอาพี่ออยมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีพี่หนูริ่งเจเดซี่นะครับพี่บังออนนะครับนะโอนหลายท่านก็ทยอยเข้ามาพี่จิราพรด้วยพี่มาลีด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเรื่องเอาชัยกันก่อน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เม
0: ย์อ้าวสวัสดีครับน้องมุ้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี
1: ้สบายดีค่ะแขนขาอยู่ครบ
0: โอ้อยู่ครบใช่ไหมโอ้ดีใจตอนนี้เห็นบอกว่าแขนขาไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมที่เป็นล้มมา
1: ค่ะ
0: ดีขึ้นหรือยังครับ
1: ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่ามันยังเจ็บนิด
0: เดี๋ยวอีบวกปิดรบกวนไปปิดวิดีโอก่อนได้ไหมเสียงมาสะท้อน
1: โอเคค่ะ
0: อ้าวครับผมตอนนี้ก็คือเดินได้ปกติแล้วใช่ไหมครับไม่ปวดขาไม่ปวดหลังเนาะ
1: ค่ะไม่
0: แล้วเนาะอ้าวนะครับแล้วพอหลังจากที่เราหายป่วยแล้วเนี่ยเราทำอะไรต่อบ้างครับคุณมุ้ยครับวันนี้ช่วงบ่าย
1: อ๋อก็นั่งทานขนมทานกาแฟ
0: พักผ่อนเน
1: าะแล้วพี่หนีทานข้าวกลางวันยังคะ
0: โอ้ทานแล้วครับ
1: น้องกวางอ่ะ
0: น้องกวางน่าจะทานทุก3ชั่วโมงเหมือนกันโอ้ตัวใกล้ๆกัน
1: ทุก3ชั่วโมงไม่ใช่พี่หมี
0: กินข้าวยังเขาถามแล้วเอากวางกินแล้วเห็นไหมคือไม่ต้องห่วงเด็กที่นี่กินดีแบบกินทุก3ชั่วโมงแบบน่ารักแก้มยุ้ยทุกคน
1: พี่หมีให้กินน้อยๆหน่อยไม่ต้องกินเผื่อพรุ่งนี้หรอกอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่พี่ต้องกินทุก3ชั่วโมงไม่ได้พี่แบบเด็กกำลังโตแบบกินเล็กกินน้อยได้ไง
1: ไม่ใช่สงสารประตูบ้านไง
0: ทำไมครับ
1: เดี๋ยวเข้าไม่ได้
0: อ๋อเดี๋ยวตัวใหญ่ใช่ไหมใช่อ้าวนะครับไม่เป็นไรแบบตุ้ยๆน่ารักดีแม่ชอบได้เลยเห็น
1: เ
0: รา
1: คร
0: ับผมเขาไม่คนเรามันต้องคิดเข้าข้างคิดเขาเรียกคิดบวกคิดดีแบบไม่ใช่แบบคนอื่นนี่อันนี้บอกเทคนิคเลยนะแบบไม่ใช่แบบคนอื่นมาทักอุ้ยเฮียอ้วนไปเฮียผอมไปอุ้ยเฮียแบบคือถ้าผมมัวฟังคนอื่นนะผมไม่ต้องใช้ชีวิตแล้วแบบให้คนอื่นมาตัดสินนะคุณมุ้ยนึกออกไหมเราต้องมีจุดยืนครับเราต้องมีจุดยืนถึงตุ้ยแต่น่ารักกลม
1: ยังอุ้ยไม่สบายยังไงก็มีคนรอค่ะ
0: ครับเห็นไหมคือสวยอ่ะคือสวยก็มีคนเลือกอยู่แล้วอ่ะจริงไหม
1: สวยเลือกได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวจบงั้นขอเพลงอ้าวสวยเลือกได้ขอเพลงเลยมา
1: ความคิดถึงกำลังเดินทางค่ะ
0: มอบให้ใครไหม
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะแล้วก็ให้พี่เบิร์ด
0: นะ
1: ค่ะ
0: อ้าวได้เลย
1: ต้นค่ะ
0: ครับเอาครบยังเอาให้ครบ
1: ครบแล้วค่ะครบแล้ว
0: ครบแล้วนะอ้าวได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณมุ้ยมากเลยนะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ฝากสุขภาพด้วยนะคะ
0: จ้าเช่นกันนะสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ยินดีครับผมโตเนอร์นะครับนี่คือลองฟังแลนะฮะก็เป็นงานมหานครตะลอนฮิตติดตลาดนะครับตอนชวนใส่ฮาวายมาคลายร้อนนะจ๊ะ
1: มหานคร
2: ไลน์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับเอามาครับลูกพี่ตอนนี้มาคุยกันนะครับในเรื่องของการออมเงินกันบ้างนะครับการเก็บเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับตอนนี้ถ้าเราไม่เก็บเงินเลยนะครับเราช้อปปิ้งเราซื้ออะไรที่เราอยากได้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับพอถึงช่วงนึงเนี่ยนะครับนะเงินหมดครับผมพอเงินหมดทำยังไงครับนะมันมักจะมีเรื่องราวที่เราต้องใช้เงินกระทันหันในช่วงที่เราเงินหมดนะครับก็ต้องไปกู้ยืมเข้ามานะครับนะแล้วทีนี้เนี่ยพอไปกู้มาก็มีเรื่องของดอกเบี้ยนะครับแล้วบางครอบครัวเนี่ยเจอปัญหาหนักนะฮะกู้มาเยอะนะครับแล้วก็โอ้โหดอกเบี้ยเยอะมากเลยบางทีหรือว่าผ่อนกันเหนื่อยมากเลยจนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยนะครับรุ่นลูกเนี่ยนะครับไม่ใช่สบายนะครับดอกเบี้ยทั้งหมดก็ยกยอดหนี้สินเนี่ยแหละนะครับมาที่รุ่นลูกของเรานะครับลูกเราต้องเป็นเดอะแบกต่อนะครับก็คงเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะครับผมก็เลยแนะนำฮะว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับลูกพี่แนะนำนี่ฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยฮะคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับนะและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับผมเอ้าก็รับเงินคืนเลยสิครับลูกพี่เป็นเงินเก็บเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะฮะเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยฮะเป็นเงินก้อนสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่นะครับข้อมูลอะไรที่เราไม่เข้าใจเราสงสัยขอมาให้หมดเลยครับขอความรู้ขอเรียกว่าทุกข้อมูลนะฮะที่เราต้องรู้เนี่ยนะครับเอามาให้หมดเลยครับแล้วก็มาทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับนะเราต้องมีข้อมูลทั้งหมดนะฮะแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจมาเคาะอีกทีหนึ่งนะฮะกดได้เลยครับที่เบอร์นี้ฮะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: โดยหมีธนัชชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซูปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาแล้วนะครับลูกพี่ตอนนี้ผมมีอีกหนึ่งเรื่องเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมาต่อยอดหลักสูตรนะฮะคอมมูแม็กซ์นะฮะระยะที่3นะครับภายใต้โครงการต่อยอดแซนด์บ็อกซ์นะฮะนวัตกรรมการสื่อสารนะครับสำหรับนโยบายภาครัฐนะมุ่งสร้างนวัตกรรมนะฮะนวัตกรรมการสื่อสารนะครับเพื่อศักยภาพการสื่อสารนโยบายรัฐนะสู่ประชาชนประชาชนเพื่อให้มีประสิทธิภาพนะครับผ่านการอบรมนะครับเชิงปฏิบัติการนะครับหลักสูตรประกาศนียบัตรนะคอมมูแม็กซ์นะฮะมุ่งสร้างการพัฒนาบุคลากรภาครัฐนะฮะให้มีทักษะระดับสูงนะครับแล้วก็เน้นการสร้างสรรค์นะครับเนื้อหาการเลือกใช้นะฮะแล้วก็เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใจถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับโดยจะมีการจัดอบรมนะเชิงปฏิบัติการนะครับมาสเตอร์คลาสเวิร์กช็อปนะทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นที่1นะครับอบรมในวันที่9กรกฎาคมนะ2569นะครับที่อาคารปฏิบัติการนะครับบมจ.อสมท.นะฮะกรุงเทพนะครับรุ่นที่2นะครับอบรมในวันที่23กรกฎาคม2569ที่โรงแรมฟอร์จูนนะครับจังหวัดนครราชสีมารุ่นที่3อบรมในวันที่6สิงหาคม2569ที่โรงแรมมือเคียวจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่4อบรมในวันที่20สิงหาคม2569ที่โรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็รุ่นที่5อบรมในวันที่10กันยายนนะครับ2569ที่อาคารปฏิบัติการอสมทนะครับนะบมจ.อสมทกรุงเทพของเรานี่เองนะครับโดยจะมีวิทยากรนะที่จะมาถ่ายทอดความรู้นะฮะก็เป็นตัวจริงนะเป็นที่ยอมรับนะด้านการสื่อสารจากองค์กรสื่อชั้นนำนะพร้อมร่วมเดินทางไปอบรมทั่วประเทศถึง4ท่านนะครับ1คือคุณพีรพลนะครับอนุตรโสตนะเป็นผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์นะครับเจ้าของคอนเทนต์นะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงทางโทรทัศน์นะครับรายแรกของประเทศไทยชัวร์ก่อนแชร์นะฮะแล้วก็2คุณวานิสานะครับสมัครสรุตนะฮะผู้ประกาศข่าวนะครับสำนักข่าวไทยช่อง9 Mcot HD นะฮะแล้วก็ผู้สร้างคอนเทนต์นะครับสายสาระแถวหน้าของวงการนะครับแล้วก็3คุณวงศกรธนูถนัดนะครับเจ้าของเพจหัวหน้าแบงค์นะครับ Full Funnel นะครับแล้วก็4คุณวสินนะครับพรวิจิตรจินดานะครับ TikTok Expert นะฮะกรรมการบริษัทกัดไม่ปล่อย Academy นะครับหลังจากจบการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับ Master Class Workshop เนี่ยทั้ง5รุ่นนะก็จะเปิดโอกาสนะครับให้หน่วยงานนะฮะที่เข้ารับการอบรมนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่สนใจนะครับร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนะครับในกิจกรรมประกวดนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์นะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วเป็นต้นแบบการสื่อสารที่ดีนะครับในช่วงตุลาคม2569นะครับสำหรับหน่วยงานภาครัฐนะฮะหรือว่าหน่วยงานที่สนใจนะเข้าร่วมโครงการก็สามารถมาสมัครเข้าร่วมอบรมนะครับทั้ง5รุ่นได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับรับจำนวนจำกัดนะฮะสอบถามนะครับรายละเอียดได้ที่022016381นะครับย้ำ022016381นะครับและ022016439ย้ำ022016439นะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกนะฮะอบรมแบบออนไซต์ทั้ง5รุ่นเนี่ยก็สามารถมาอบรมแบบออนไลน์นะครับเป็น e-learning นะครับลงทะเบียนนะครับได้ที่https นะครับแล้วก็2จุดนะครับ /nrct นะฮะ .system/w.com นะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะจ๊ะ

ก่อนหน้านี้นะครับไอ้หนุ่มเมืองเพชรนะฮะจากพี่ชโยธนวัฒน์นะครับลูกพี่ครับมีเวลาอีก5นาทีนะครับส่งกันบ้านเลยนะครับในช่วงพาเรทผมขออนุญาตรับแต่สายที่มาคุยหน้าไมค์เท่านั้นนะครับที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายนะฮะในช่วงของพาเรทนะครับชั่วโมงนี้เลิกงานจากพี่ประทีปนะครับสาวชัยภูมิจ้ะ

0: ากนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา14 น.

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเด็กอายุ11ปีขโมยรถกระบะขับรถชนเดอะพระธุดงค์ขณะเดินธุดงค์อยู่ข้างทาง34รูปมรณภาพ8รูปเหตุเกิดรถกระบะสีบรอนทองหมายเลขทะเบียนมุกดาหารขับชนพระที่กำลังเดินธุดงค์อยู่ริมทาง34รูปบนถนนสายมุกดาหารดอนตาลบ้านนาเวียงแก่ตำบลนาศีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารขณะกำลังเดินออกจากตัวเมืองมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้พระมรณภาพทันที5รูปและได้รับบาดเจ็บสาหัส7รูปบาดเจ็บเล็กน้อยประมาณ20รูปต่อมาได้รับรายงานว่ามีพระมรณภาพที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมอีก3รูปรวมมรณภาพ8รูปส่วนรถคันก่อเหตุพบว่าคนขับเป็นเด็กอายุเพียง11ขวบขโมยรถพ่อออกมาขับโดยขับออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมุกดาหารจนเกิดเหตุสลดขึ้นร้อยตำรวจตรีธีระแก้วเนตรตำรวจทางหลวงผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าขณะขับรถผ่านมาเห็นพระบาดเจ็บและมีคนอยู่บริเวณที่เกิดเหตุจำนวนมากตอนนี้คิดว่าเป็นการซ้อมแผนแต่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่จึงประสานตำรวจในพื้นที่และโรงพยาบาลพร้อมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือโดยด่วนแล้วอนุทินสยบข่าวลือสองนอแตกบอกไม่ต้องห่วงพูดติดตลกเคยเจอเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินอนุวินลั่นลูกพรรคภูมิใจไทยใครกล้าทะเลาะกันโดนไก่ย่างถูกเผาแน่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวปัญหาความขัดแย้งระหว่างสองนอในพรรคภูมิใจไทยว่านายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องนกกับเนพ่อกับลูกเมื่อถามถึงในส่วนของเนคือนายเนวินชิดชอบกับหนูนายอนุทินนายอนุทินร้องโอ้ยก่อนจะกล่าวว่าไม่ต้องห่วงทำไมไปสงสัยตรงนั้นไม่เห็นต้องอธิบายพร้อมกล่าวติดตลกสมัยก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินกับอนุวินอยู่แล้วอย่าไปใส่ใจเรื่องไม่เป็นเรื่องและไม่ต้องแปลส่วนปัญหาระหว่างระดับรองลงมาหรือระดับลูกน้องทะเลาะกันนายอนุทินหัวเราะก่อนจะบอกว่าพอบอกว่าข้างบนไม่ทะเลาะกันก็มาบอกว่าลูกน้องทะเลาะกันลูกน้องในพรรคภูมิใจไทยต้องกล้าทะเลาะกันดูโดนมาไม่รู้กี่คนแล้วโดนไก่ย่างถูกเผามาไม่รู้กี่คนแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่จุดตรวจร่วมชายแดนไทยมาเลเซียพบปะเจ้าหน้าที่ทหารไทยและมาเลเซียติดตามภารกิจด้านความมั่นคงนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่บริเวณหลักเขตแดนที่36ทับ100ตำบลเขาแดงอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนโดยนายนันอินสิริรัตน์ในอำเภอสะบ้าย้อยในชวนมุนีแนมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้พบปะและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ทหารไทยและเจ้าหน้าที่ทหารของประเทศมาเลเซียซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในการประสานการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดพร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงและหารือถึงแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนไทยมาเลเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M95 สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับยังมีกล้ามใหญ่ใส่ใจทุกคนครับ
3: ครับผมพี่หนุ่มสกลนะครับ
4: อ้าวทำไมจำเสียงได้แล้ว
3: โอ้จำได้ครับจำได้
4: นานแล้วครับ
3: ครับผมสบายดีนะครับพี่
4: สบายดีครับตอนนี้มาตม.ปาจินครับ
3: โอ้ครับโอ้เราต้องเดินทางแบบไปต่างจังหวัดตลอดเลยไหมครับพี่หนุ่มครับ
4: ใช่ครับมารับวีซ่าของคนญี่ปุ่นนะครับไปต่อที่ตม.
3: ครับแล้วช่วงนี้เป็นไงครับการทำงานก็ยังแบบราบรื่นปกติเน
4: า
3: ะ
4: แต่ว่าปกติแล้วครับ
3: อ๋อไม่ถึงเล่าหรืออะไรครับพี
4: ่เรานี่แหละผมนี่แหละพอดีผมก็จะปลดแล้วแหละครับปลดเกษียณแต่ว่าทำต่อ
3: ครับเดี๋ยวพี่หนุ่มอายุเท่าไหร่เองมาประสงค์เกษียณพี่
4: 64ครับ
3: อุ้ยจริงเหรอพี่
4: ใช่ครับใช่อ
3: ุ้ยฟังเสียงเหมือนแบบ30 40
4: ใช่เหมือนเฮียหมีกล้ามใหญ่นั่นแหละครับเพิ่ง28เอง
3: เหมือนผู้เฒ่ายอกันเอง
4: หาเฮียหมีนานแล้วไง
3: อุ้ย
4: หา

0: ใช้ชีวิตยาวๆนะแบบเป็นช่วงที่แบบคือเขาเรียกใช้ชีวิตคือใช้จริงๆนะแบบได้ไปพักผ่อนไปทำอะไร
1: ขับรถไปเรื่อย
0: ครับโอ้นี่เป็น
1: สาวที่สวยบ้าง
0: โอ้ยกำไรชีวิต พี่หนุ่มวันนี้ฟังเพลงดีกว่าครับผมอยากฟังเพลง
1: ต้องมีสักวันครับ
0: ครับผมได้เลยครับ
1: พอดีถูกหวย400อ่ะครับวันนี
0: ้ครับครับ
1: คุณจุลินทร์ไม่รับสายผม
0: ครับครับไม่เป็นไรพี่แบ่งกันรวยเนาะพี่หนุ่มเนาะ
1: พอดีผมโทรไปแกไม่รับสายไงเมื่อวันจันทร์วันอังคารในที่หวย
0: โอ้ไม่เป็นไรหรอกพี่ทาอูแบบระดับพี่ทามีงานเยอะแยะพี่หนุ่มเขาก็เล่นแบบสนุกๆนะเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อก่อนก็ถูกเ
0: ร
1: กันไงแต่ตอนนี้โทรไปแกไม่รับสาย
0: พี่หนุ่มอย่าย้ำพี่เพราะคนที่ช้ำมันเยอะพี่เมื่อวานนี้น้ำตาไหลกันเยอะไม่เอาพอละอย่าจะพูดเรื่องนี้เยอะไม่เอาคนช้ำมันเยอะ
1: ช้ำเยอะเพราะมันออกกันนี่ไงทีนี้ออกเกิดของรัชกาลที่10ไง
0: โอเค
1: แล้วก็เวลาก็ออกวันเก
0: ิ
1: ด
0: พอแล้วไม่เอาช่วงนี้ไม่เอาช่วงผมไม่พูดเรื่องหวยไม่เอามันสะเทือนใจแฟนรายการผมไม่เอาขออนุญาตข้ามนะนะเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนของเราดีกว่านะพี่หนุ่มนะ
1: จ้าให้มีน้ำก็แล้วกัน
0: ได้ครับพี่นะเผ็ดเต็มขวด
1: อะไรนะครับ
0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ครับ
0: น้ำจิ้มนะโอเคตราพันท้ายนรสิงห
1: ์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันชุดนี้ฝากให้ใครดีครับพี
1: ่ฝากให้น้องไม่ได้โทรไปนานให้น้องกวางแล้วก็คนรูปหล่อเนี่ยมีกล้ามใหญ่ใส่ใจทุกคน
0: ครับผม
1: แล้วก็ไอ้คนที่ฟัง FM ทุกท่านนะครับ
0: ได้เลยครับพี่หนุ่ม
1: ขอไปหมดเลยนะครับ
0: ครับผม
1: พิเศษนั่นแหละคนที่กำลังพูดแหละไม่ได้โทรไปหานานแล้ว
0: ครับอ้าวได้เลยครับคิดถึงขอบคุณมากครับพี่หนุ่มครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับพาเรทชุดนี้นะครับคือชีวิตต้องสู้นะครับนะชีวิตเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเหนื่อยมันจะหนักนะครับนะแล้วก็พอเราเค้าเรียกว่าสั่งสมไปเรื่อยๆเราเก็บออมไปเรื่อยๆนะฮะความพยายามความอดทนของเราเนี่ยสักวันมันจะออกดอกออกผลนะครับนะผมจำประโยคไม่ค่อยได้แล้วแต่ผมชอบมากเลยคือมันเหมือนแบบว่าถ้าเราลำบากตอนนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับมันจะสบายนะแต่ถ้าเราสบายหนทางแห่งความลำบากนั้นแสนสบายหนทางแห่งความสบายนั้นแสนลำบากอะไรประมาณนี้นะผมรู้สึกว่าคนเราต้องจ่ายก่อนนะครับถึงจะได้นะครับอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยคุณต้องจ่ายก่อนก็คือการออกกำลังกายนะครับนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ก่อนนะครับชีวิตคนเราเนี่ยต้องเก็บออมก่อนนะครับนะต้องพัฒนาตัวเองก่อนต้องอ่านหนังสือก่อนนะฮะต้องทำตัวเองให้ดีก่อนต้องมีวิธีคิดที่ดีก่อนนะครับชีวิตที่ดีถึงจะตามมานะครับนะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากเลยนะครับแต่ถ้าเราสั่งสมไปเรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวต่อไปมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับลองทำดูนะฮะ4เพลงนะครับมีคุณแม้เจินเจินต้องสู้จึงจะชนะนะครับอยากมีก็ต้องสร้างนะครับน้องนิวนะครับนักสู้เลือดพญาหงนะครับโรมบุรพานะครับมีต้องมีสักวันจากพี่ก๊อตนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2 อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้เดินไปดูด้านนอกนะครับโอ้แบบเห็นแดดนี่แบบโอ้เปรี้ยมากเลยนะครับนะแล้วก็มีพี่จิตก็บอกว่าอุ้ยอากาศร้อนมากเลยวันนี้นะครับก็เลยอยากจะบอกนะว่าช่วงนี้เนี่ยบทจะร้อนเนี่ยค่อนข้างอากาศร้อนจัดเลยนะครับสำหรับชาวคณะที่ทำงานกลางแจ้งนะครับเราต้องแบบหลบบ้างนะครับไม่ใช่แบบไปเดินตากแดดแบบช่วงบ่าย 2 บ่าย 3เนี่ยนะครับโอ้โหแบบเป็นไข้ได้เลยนะครับอากาศค่อนข้างร้อนมากก็ต้องมีหลบบ้างนะครับถ้ามันแบบร้อนมากไม่ไหวจริงๆก็ต้องแบบจิบน้ำเกลือแร่บ้างนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ในสภาวะที่อากาศมันร้อนจัดเนี่ยนะครับโรคลมแดดนะครับฮีสโตรกเนี่ยนะครับเป็นขึ้นมาทีเนี่ยงานเข้าเลยนะครับแล้วก็เรื่องใหญ่มากเลยนะฮะแล้วยิ่งเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับนะเรายังมีชาวคณะที่ต้องดูแลเนี่ยฉะนั้นเนี่ยห้ามประมาทกับชีวิตครับลูกพี่ผมก็เลยแนะนำนี่ฮะให้ไทยประกันชีวิตนะฮะสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าเล่นยังไงครับเฮียอายุยืนเอารับเงินคืนครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรเลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50 ถึง 75 ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364เดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนึงฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6 ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่แล้วนะครับขอข้อมูลทั้งหมดมาเลยนะครับเก็บเข้ามาให้หมดนะฮะแล้วก็ให้พี่ๆเขาลองคำนวณเงินนะครับในแต่ละเดือนที่ต้องจ่ายนะครับนะว่าต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็เอามาวิเคราะห์อีกทีนึงนะว่าเอ๊ะสะดวกทำตอนนี้หรือเปล่านะครับนะอ้าวกดได้เลยครับเบอร์นี้022014364ย้ำ022014364แล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะฮะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยานี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่หวานเลยนะครับนี่คืองานจากน้องโกะนิพนธ์นะครับนะคนึงนิดนะครับนะสังกัดนะแทนเซียเหรอครับนะแทนเซียมิวสิกนะฮะแล้วก็คำร้องนะครับนะคุณไหวเนวดายนะแล้วก็โกนิพนธ์นะฮะแล้วก็ทำนองไหวเนวดายนะครับเรียบเรียงนะคุณกรณัฐนะฮะคีฮันนะฮะแล้วก็มี PART นะก็ใครที่ฟังแล้วชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากน้องบอสนะครับบอสจิรพงศ์นะครับตีสามนะครับพี่หนูลิงบอกว่าตื่นตีสี่เกรงใจกันหน่อย อ้าวโอ้โหเพลงนี้น้องชายผมมาแรงมากนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่4นะครับน้องบอสนะครับนี่เสียเปียงนี่ก็กรี๊ดนะครับชอบมากครับมีแก้บนนะครับก่อนหน้านี้น้องก้านตองนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่10นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเอาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์บ้างนะครับมีพี่พลอยวัดอรุณนะครับยายแสงบางนานะครับคุณลุง935นะครับมีคุณหล่อเหลาหนองคายพี่กอบกูลลาดพร้าวพี่กบนนท์นะครับมีพี่อนันต์สุโขทัยแล้วก็มีพี่ติ๋มจากหนองจอกนะครับรวมถึงพี่อุเทนจากจังหวัด

0: โดยหมีธนัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

come on.

0: ไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: เทสเกาหลีไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตผัดใหม่ยำยำฮอตผัดโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ริง F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: April

เฟลตัวจริงเรื่องกันยุงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: มันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โพลซ่า
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
4: เ

0: โดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: สนับสนุนโดยทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณทออสอ Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะลูกพี่เลือกเพลงมาเลยนะครับโอ้วันนี้ทางหลังไมค์นี่ก็มาเยอะนะครับนะหรือว่าสะดวกทาง Facebook Live ก็ได้นะครับเรียนเชิญเลยนะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวผมเลือกงานจาก Pink Panther นะจ๊ะจงรักจักสวยๆ

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกลั่นเอาผิดกระบวนการโกงสอบขายชาติตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการเอี่ยวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบความไม่โปร่งใสพยายามให้เกิดการโกงเพื่อผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นนายสันติพรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการดำเนินการข้อหาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานและเชิญผู้เกี่ยวข้องเกือบ15รายมาให้ข้อมูลและเรียกเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเชิญผู้เชี่ยวชาญไอทีมาให้ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากระดาษคำตอบทั้ง10ศูนย์ไม่ได้ส่งให้กรมทันทีจึงสุ่มตรวจกระดาษประกาศผลคะแนนพบไม่ตรงกับกระดาษคำตอบหรือมีการแก้ไขข้อมูลถึง48รายซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคกอและภาคขอทำให้ผลคะแนนภาคกอเกินกว่า160ส่วนภาคขอคะแนนสูงถึง190พบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้องผู้รับจ้างบริษัทเอกชนภายนอกและผู้ที่ยังไม่ทราบตัวตนอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้พบมีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่น5รายเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนสอบสวนเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีการแก้ไขคำตอบและฝ่ายข้อมูลกระทรวงมหาดไทยจะตั้งการสอบวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องหากใครคิดจะโกงคงไม่รอดเพราะรัฐบาลร่วมกับ7หน่วยงานได้เซ็น MOU ร่วมกันเพื่อปราบโกงใครทำอะไรไว้รู้อยู่แก่ใจจากนี้จะไปทำงานเข้มข้นมากขึ้นเอาผิดกับขบวนการนี้ให้ได้เชื่อว่าน่าจะมีบุคคลที่มีตำแหน่งสูงแต่จะกล่าวหาลอยๆไม่ได้ต้องตรวจสอบให้รัดกุมเพื่อให้หลักฐานแน่นหนาพวกชั่วขายชาติรัฐบาลต้องมีหลักฐานมัดตัวให้แน่นไม่สามารถดิ้นหลุดได้ด้านในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ามหาดไทยดำเนินการร่วมกับปปช.ขณะนี้ได้อายัดกระดาษคำตอบที่ทุจริตกว่า 800,000 แผ่นแล้วและจะสอบย้อนหลังก่อนหน้านี้ยืนยันคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดจะนำมาลงโทษให้ได้ผู้สอบท้องถิ่นร้องนายกวันรอบ4ไม่เรียกบรรจุรัฐบาลพร้อมประสานมหาดไทยคลายกังวลยันให้ความเป็นธรรมคนสุจริตนายุภาทวีวัฒนกิจปวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111และนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตัวแทนรัฐบาลรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบราชการท้องถิ่นเพื่อขอความเป็นธรรมหลังได้รับผลกระทบการชะลอบรรจุราชการท้องถิ่นจากกรณีการทุจริตจัดสอบที่เกิดขึ้นนายุภากล่าวช่วงต้นก่อนการหารือว่านายกรัฐมนตรีสั่งการและเน้นย้ำทางสำนักนายกรัฐมนตรีโดยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111มารับฟังและรับเรื่องจากทุกท่านเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาพร้อมฝากเป็นกำลังใจทุกอย่างทำด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งได้นำเรียนเบื้องต้นกับนายกรัฐมนตรีแล้วและนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำกลับมาว่าขอให้ดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงโดยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการสอบสวนส่วนจะมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลของผู้ได้รับความเสียหายด้านนางสาวรัชดากล่าวว่าตนและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีมารับเรื่องร้องทุกข์โดยหลักการนายกรัฐมนตรีสั่งไว้ว่าผู้ที่กระทำความผิดจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดส่วนผู้ที่ตั้งใจสอบและทุกอย่างทำโดยสุจริตและได้รับผลกระทบก็ต้องดูแลให้ได้รับความเป็นธรรมปปส.ขยายผลเครือข่ายเฮโรอีนเจออีกเกือบ10กิโลแพ็คซ่อนในเสื้อกันหนาวผ้าไทยและห่อกาแฟเตรียมส่งออกออสเตรเลียไต้หวันพันธบตรีสุริยาสิงหกบลเลขาธิการปปส.เปิดเผยถึงปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศจากการขยายผลเครือข่ายเฮโรอีนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหอพักในซอยรางน้ำเขตราชเทวีพบเฮโรอีนเกือบ10กิโลกรัมซุกซ่อนในห่อกาแฟและเสื้อกันหนาวลักษณะเย็บติดไว้กับเสื้อผ้าและบรรจุภัณฑ์โดยล็อตนี้เตรียมส่งไปยังประเทศออสเตรเลียส่วนอีกจุดไปค้นหอพักย่านรามคำแหงพบเฮโรอีนซุกซ่อนในเสื้อผ้าสีชมพูล็อตนี้เตรียมส่งไปไต้หวันพบพฤติการเป็นการว่าจ้างกลุ่มแอร์โฮสเตสรับหิ้วสิ่งของส่งไปประเทศปลายทางโดยแผนประทุษกรรมของเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้จะแบ่งเป็น3ขั้นตอนเริ่มจากผู้ผลิตจะส่งยาจากประเทศลาวผ่านสามเหลี่ยมทองคำมีหัวหน้าขบวนการเป็นคนลาวจากนั้นจะส่งเข้ามาที่เครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพักยาไปก่อนและขั้นตอนที่3มีแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ติดต่อกลุ่มอาชีพที่ขายน้ำ หนักกระเป๋าหรือพวกรับหิ้วเพื่อนัดหมายวันเวลาและส่งพัสดุมาให้ก่อนวันเดินทางส่วนผู้รับปลายทางที่ออสเตรเลียตอนนี้ทราบตัวบุคคลแล้วว่าเป็นคนไทยชื่อว่าเดียแต่จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนจากการตรวจสอบกลุ่มรับหิ้วและกลุ่มที่ขายน้ำหนักกระเป๋าพบว่ามีทั้งแอร์โฮสเตสนักเรียนนักศึกษากลุ่มนักเที่ยวกรุ๊ปทัวร์จึงอยากฝากเตือนให้ระวังอาจจะถูกหลอกและตกเข้าสู่กระบวนการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: What?

0: งานจากน้องจิวเทนนะครับรถแห่รถยู่นะครับผมแล้วก็มีน้ากาลาโต้นะครับจากน้องไม้ป่วนเมืองนะครับอ้าวสองเพลงรัวๆ
1: มหานครออนไลน์
0: มาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับก็มีเวลาเล่นกันอีก45นาทีนะครับอู้วันนี้ชาวคณะตัวท็อปผมเฮียมาเพียบเลยนะครับตอนนี้นะครับพี่หนูริงมาแล้วนะครับพี่ขาวดอนน้องออยนะครับนะมีพี่จิตนะครับนะมีน้องไหมล่ำนะฮะก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะที่น่ารักของเรานะครับน้องนับดาวด้วยนะครับนะเอาเสียเปียกนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ทักทายชาวคณะที่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับพี่อรพินนะครับมีพี่มุกดาวันนะครับคุณสุภาพนะฮะคุณปัทมาคุณต้นข้าวพี่ใหญ่เกศแก้วนะครับนะแล้วก็มีพี่สิริวิมลพี่ศรีวัยคุณเคยรักแต่ไม่รักนะครับพี่จนาพรพี่ประดิษฐ์นะมีคุณป๋อป๋อหนานหม่องนะครับนะฮะพี่ปัญญาทองเหว่านะฮะแล้วก็มียายแอร์พี่ลำดวนเจ้าพี่พานุวัฒน์นะครับมีพี่นุ้ยแล้วก็พี่สุวรรณันนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะจ๊ะ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเทโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สองเพลงนะครับ History นะครับเป็นเรื่องราวของเคยรักกันจริงไหมนะครับอย่างช้ำนะครับฮักพอกำกานะครับน้องถาคณิตนะฮะมีคุ้นเคยไม่เคยคุ้นนะครับน้องกุ้งกับน้องวินะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเทโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตกันบ้างนะครับโอ้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะผมเชื่อว่าทุกคนก็มีเป้าหมายชีวิตอยู่แล้วนะครับว่าเอ๊ะเราอยากจะใช้ชีวิตยังไงนะครับนะเราอยากจะส่งลูกเรียนสูงๆยังไงนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นความฝันของหลายๆท่านด้วยนะครับนะแล้วก็อาจจะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับมีบ้านสักหลังนึงไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็เก็บเงินกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับแต่อย่าลืมด้วยนะครับเราต้องมองเผื่อในระยะยาวด้วยนะครับเผื่อวันที่เราไม่อยู่แล้วนะครับนะเพราะบางครอบครัวเนี่ยนะครับมีภรรยาเป็นคุณแม่นะครับเป็นแม่บ้านนะครับไม่ได้มีรายได้แล้วก็ลูกๆกำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับถ้าวันนึงเนี่ยนะครับหัวหน้าครอบครัวจากไปอย่างสงบเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังจะทำยังไงนะครับโอ้วันนี้ถือว่าเป็นคำถามสำคัญนะครับผมก็เลยแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเฮียอายุผมยืนเอาลูกพี่ก็รับเงินคืนไปเลยครับนะเป็นเงินเก็บของเราเป็นเงินก้อนสูงสุดถึง 450,000 บาทถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยจ้ะ022014364วิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก่อนนะครับขอข้อมูลทั้งหมดมาเลยนะครับนะอะไรที่เราไม่เข้าใจก็สอบถามได้นะครับแล้วก็ให้พี่ๆเขาเนี่ยคำนวณให้เลยนะครับว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับนะเอากดไปเลยครับเบอร์นี้022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมีนโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาท

0: จบไปนะครับโอ้ยเป็นช้างเผือก4ดาวนะครับไม่ธรรมดานะครับรักเม็ดใจนะจากกุ้งหาดเด่นนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีปริญญาไก่ตีนะครับเม็กอภิสิทธิ์นะฟิชเชอร์ลิงกับน้องบุ๊กนะฮะแล้วก็มีผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยนะจากมิดคิตตี้นะครับเพลงนี้ก็ติดค้างน้องนับดาวไว้นะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: และวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยและวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวขอบคุณครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: และวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: โดยหมีธนัชชัย
1: โอนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ Pulsar
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: านะครับโอ้โหเวลาแป๊บเดียวผ่านไปนะครับนี่คือคลื่นนะครับจากน้องแพรชนานะครับสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะนะครับพี่นิรมัยนี่รีบเข้ามากรี๊ดเลยนะครับผมแล้วก็มีมันแปลว่าฮักนะจากน้องตรีชัยนรงค์นะก็เป็นเพลงที่นะพี่จิตนะครับโอ้ยเป็น FC ของน้องตรีนะฮะก็นะฮะแหมชอบเพลงนี้นะครับ
1: มหานครสุขกัน
0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็อยู่กับน้องโอ๊ตกันต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้นะครับงานจากจอมยุทธไหมไทยนะครับสิทธิ์ของเจ้าจ่ารักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินลั่นลักลอบขนยาไปออสเตรเลียไม่มีทางรอดเตรียมเรียกประชุมใหญ่พรุ่งนี้ขันน็อตซีลปิดทุกจุดในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเลขาปปส.เข้ามารายงานแล้วเรื่องแอร์โฮสเตสการบินไทยลอบนำเข้ายาเสพติดถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมก่อนจะประชุมใหญ่พรุ่งนี้ซึ่งการขนยาเสพติดออกไปไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วต้องมีการกำชับให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านของยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามจำนวนมากและที่ผ่านมาได้มีการสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจจับยาเสพติดแต่ถ้าคนยังทำอยู่ถือว่าพวกเขาเลือกทางที่ผิดเองซึ่งแอร์โฮสเตสรายนี้ต่อให้กลับมาที่เมืองไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะเคยบอกแล้วว่ายาเสพติดเพียงไม่กี่เม็ดก็ติดคุกตลอดชีวิตโอกาสที่จะได้รับนิรโทษกรรมไม่มีเรื่องการประชุมเรื่องยาเสพติดวงใหญ่วันพรุ่งนี้ได้เชิญผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และผู้อำนวยการสถาบันการบินพลเรือนมาพูดคุยเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องสายการบินซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเองไม่ได้มีวงรอบการประชุมเพื่อขันน็อตและซีลปิดทุกจุดไม่ให้มีการรั่วไหลนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังบอกอีกว่าการขนยาเสพติดใส่เครื่องบินไปแบบนี้ไม่ฉลาดประเทศออสเตรเลียมีความเข้มงวดมากเพราะมีการตรวจโดยใช้สุนัขดมกลิ่นไม่มีทางรอดได้ตนไม่รู้ว่าทำไมจึงคิดทำเช่นนั้นคิดสั้นมากรองอธิบดีสทรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้สอบท้องถิ่นย้ำดำเนินการตรวจสอบให้เร็วระบุจะขยายเวลาขึ้นบัญชีให้หลังขั้นตอนสอบสวนแล้วเสร็จนายธนนท์พันธ์พีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นตัวแทนรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อขอความเป็นธรรมหลังได้รับผลกระทบจากการชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจากกรณีการทุจริตการจัดสอบที่เกิดขึ้นนายธนนท์กล่าวว่าขณะนี้แต่ละหน่วยได้รับความเดือดร้อนของผู้ที่สอบได้โดยสุจริตซึ่งจะมีการหารือกันทางนี้ต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วยเพราะตอนนี้กระบวนการสอบกำลังดำเนินอยู่เพราะถ้าดำเนินการตรวจสอบได้เร็วการเรียกแรงงานตัวก็จะเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามขอให้รอประกาศของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และการประชุมคณะกรรมการกลางเมื่อถามว่าความกังวลของผู้สอบได้ว่าอยากให้แยกกลุ่มที่ไม่โกงออกจากกลุ่มคนที่โกงและบรรจุไปก่อนจะมีความเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนนายถนนกล่าวว่าใช้หลักการเดียวกันตามที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุไว้คือการคุ้มครองผู้สุจริตและนำผู้สอบได้โดยทุจริตมาดำเนินการภายหลังทั้งไล่ออกดำเนินคดีทางแพ่งและอาญารวมถึงสิทธิการเป็นผู้เข้าสมัครสอบข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตแฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินารอต้อนรับทีมฟ้าขาวและเมสซี่แฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินาและแฟนคลับของลีโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว6ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ออกมารวมตัวกันช่วงกลางดึกคืนวันพุธเพื่อรอต้อนรับทีมฟ้าขาวที่หน้าโรงแรมในเมืองฟอร์ตลอเดอเดลทีมชาติอาร์เจนตินาเจ้าของแชมป์โลกปี2022เดินทางมาจากแคมป์ฝึกซ้อมที่เมืองคันซัสซิตี้ก่อนบินถึงสนามบินฟอร์ตลอเดอเดลและมุ่งหน้าเข้าสู่โรงแรมพักใจกลางเมืองท่ามกลางเสียงเชียร์เสียงแตรและบรรยากาศคึกคักจากแฟนบอลที่มารอต้อนรับโดยลีโอเนลเมสซี่วัย39ปีจะได้กลับมาลงเล่นในเมืองไมอามี่ถิ่นของอินเตอร์ไมอามี่สโมสรต้นสังกัดที่มีเดวิดเบ็คแฮมเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมโดยจะลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดในรอบ32ทีมสุดท้ายวันศุกร์นี
0: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
6: กลับมาติดตามข่าว
7: ปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
8: ่
10: ะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
2: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: โอ๊ยโอ๊ตคณิต
5: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
14: พาวซ่า

0: สามงานเพลงมันๆครับฟังสบายๆช่วงเย็นๆแบบนี้อย่าคิดอะไรเยอะเนาะวันพฤหัสบดีกันแล้วครับคุณผู้ฟังวันที่2มาก็ยังอยู่ในช่วงของต้นเดือนนะฮะกรกฎาคมสามงานเพลงครับกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนบน FM 95.5 ลูกทุ่งมหานครคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตแล้วนะครับช่วงนี้ครับวันนี้เปิดมาด้วยตังหวายหมายฮักงานจากน้องเต๋าภูสินฟีเจอริ่งไว้กับน้องบิวจิตชริยาต่อด้วยเสียงจากสาวลาวงานจากเอื้อยนกพรพนาและปิดท้ายด้วยสาวแหลบ้านนาครับงานจากสง่าและเสียงเหมอในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนขอขอบคุณด้วยครับพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar
0: ก็ทักทายคุณฟังทุกช่องทางกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น FM 95.5 ลูกทุ่งมหานครก็ส่งสัญญาณนะครับก็ผ่านทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus นะก็เพิ่มเติมมา14สถานีและอีก1อำเภอทั่วทั้งประเทศนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงครับอยู่กับโอ๊ตคณิตและน้องหลังไมค์หมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366ครับส่วนข้อความผ่านไปถึง SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400นะครับ4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95มาอ่านข้อความทาง SMS กันก่อนแล้วกันนะไอพรอนุชวันนี้บอกว่าอยากจวดอยากม่วนอยากเต้นนี่อยากแดนซ์นะครับก็ขอเพลงฝันว่าได้เป็นพระเอกของน้องตรีชัยนรงค์เข้ามาส่วนทางเชพงษ์เจดีก็แวะมาเป็นประจำนะครับต้นชั่วโมงฝากเพลงทิ้งไว้ขอเพลงสุดท้ายคืออ้ายเจ็บส่งเพลงนี้มอบให้ด้วยนะให้ลุงหนวด935สุดหล่อเมื่อวานนี่ไม่รู้ว่าได้ลอตเตอรี่กี่ใบนะครับแล้วก็มีลุงหนวดมินบุรีด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจและส่งความเป็นห่วงเป็นใยรวมไปถึงคุณกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่และคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายจากเชฟพงษ์เจนีอร่อยซอย59หนองจอกนะส่วนพี่อรุณแสงสอนครับสาวสวยจากอุตรดิตถ์วันนี้มาฝากเพลงกลางดาวนะครับของไรอันกาดบัณฑิตรวมไปถึงน้องแชมป์ก็บอกว่ายังไม่หายคิดถึงพ่อเลยเมื่อไหร่พี่โอ๊ตจะเปิดเพลงพ่อผมให้ฟังหน่อยสวัสดีท่านผู้ฟังเนี้ยของคุณพี่วาสุเลิศจัญญาพ่อผมพ่อผมเองส่วนทางเอื้อยสาวเบตองนะลงท้ายด้วยฮ่าฮ่าเนี่ยบอกว่าบ่ได้หลมโตเด้อนี่สื่อเพลงนะมอบให้ทุกเสียงทุกสายด้วยเป็นผลงานของคุณพี่ดอกรักดวงมาลานะครับก็ทักทายด้วยละกันทุกช่องทางส่วนทางไลฟ์สดนี้คุณบุญคงนะฮะวันนี้อ่านชื่อถูกนะพี่นะสวัสดีด้วยครับพี่บุญคงวันก่อนอ่านเป็นพี่บุญคงเนาะภาษาอังกฤษมันก็ดินได้ดินไปดินมาดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเลยแหละคุณพิทวัฒน์นะบอกว่าทักทายคุณโอ๊ตคณิตนะครับสวัสดีด้วยเช่นกันเอื้อยนภาเพ็ญสาวยะโสคุณยายออสสามย่านก็แวะมาฝากเพลงนะของลูกนันนะเอื้อยนภาเพ็ญเพิ่มเติมด้วยค่ะเจ้าดอกจำปาอีกหนึ่งเพลงพีนาราเดชบอกว่าจะจมแล้วนี่ฮะพันพื้นลาวฝนตกนักทางภาคใต้นะครับอ่ะทางภาคใต้นี่ทุ่งใหญ่นครศรีอ๋อฝนเทมาแล้วอย่าพึ่งท่วมตาเออรวมไปถึงคุณอรุณครับวันนี้บอกว่าเมื่อวานฟังปริญญาลูกแม่ค้าไปติดใจติดอกติดใจแม่ติดหนึบยิ่งกว่าใครยิ่งกว่าติดลูกชายอีกขอเพลงปริญญาลูกแม่ค้าซ้ำหน่อยนะก็คุณผู้ฟังหลายคนก็ชื่นชอบเพลงแนวๆนี้นะฮะมันเรื่องราวของชีวิตจริงๆนะครับเราก็ต้องสู้ดิ้นรนกันต่อไปมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์นะฮะก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคมาให้ได้สร้างเรื่องสร้างราวก็ถือว่าเป็นสีสันบทละครเหมือนเพลงนี้ไหมเลยละครชีวิตนะวันนี้รับบทเป็นคนนี้บางวันรับบทเป็นนางฟ้าเอ้ยบางวันรับบทเป็นอะไรดิเจ้านี่ลูกนี้ไม่ค่อยอยากจะเป็นแล้วเหนื่อยเนาะโอ้คุณปู่กัญญารัตน์ครับบอกว่าสวัสดีด้วยคุณทัศนีสวัสดีเช่นกันครับผมมีใครอีกพี่บ้าวทศพลนะครับนี่บอกว่าอยากฟังเพลงแค่ได้กันของน้องยูกิไฮทองคำหน่อยนะน้องโอ๊ตเปิดเลยเปิดเลยมีคุณอะไรอีกคุณพี่บุญเรียนครับสาวสวยบอกมาแล้ว พี่บุเรียนจังหวัดอะไรแล้วนะผมบึงกาฬหรือว่ากาฬสินธุ์แล้วนะบอกว่าฝนกำลังตกค่ะพี่ตายพรมจันทร์ไม่ใช่พี่ตายพรพรมแล้วพี่ยาอ่อนนุชทักทายด้วยนะคุณสมปองเด็กรังสิตไม่ดื้อเอ่ยพี่หนูวันเอ่ยนะพี่บุญเรียนมาแล้วนะฮะอ่ะก็มีความสุขทุกเสียงทุกสายแล้วกันนะครับมาตอนนี้หนึ่งสายกันก่อนดีกว่านะฮะทางหลังไมค์รับสายกันอยู่แล้วรับสายนะครับผม022481366อยากขอเพลงไหนเพิ่มเติมให้อะไรด่วนๆนี่ขอปุ๊บจัดให้สำหรับหน้าใหม่นะหนึ่งท่านหนึ่งสาย

0: สุดท้ายคือไอ้เจ็บครับงานจากพี่ไผ่พงศธรนะแม่มีบางคนบอกว่าอุ้ยดีใจจังเลยนี่ฟัง FM 95ได้ฟังไผ่แบบว่าวันนี้2รอบแล้วนะฮะก็ยินดีด้วยแล้วกันพยายามจะจัดเสิร์ฟตามคำขออ๋อสุดท้ายคือไอ้เจ็บอ๋อถูกเปิดในช่วงเฮียมีนี่เองใช่ไหมไม่เป็นไรโอ๊ตกับเฮียชอบใจตรงกันนะอ่ะก็ตามคำขอคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็แนะนำเพลงมาอาจจะซ้ำๆกันบ้างชนกันบ้างไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้หนึ่งสายรออยู่แล้วกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจ
1: สายชิวฮิวใจสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: สวัสดีครับผมฮัลโหลสวัสดีครับคุณนก
2: สวัสดีครับน้องโ
0: บโอ้อ่ะเจอพี่บ้าเลยแล้วสบายดีไหมครับวันนี
2: ้สบายดีครับ
0: นี่นะครับพี่นก
2: ครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายแฟนข้าวห้าลูกตุ้มข้าวห้าทุกคนนะครับ
0: แหมมาถึงนี่อดอ้อนเป็นนักร้องเลยนะพี่นะทำอะไรอยู่นี่ลมพัดพือ
2: นอนดังเดียวตรงนี้นอน
0: ผักฟ้อนนะแล้ววันนี้ฟ้าฝนผันพื้นมั้งครับฟ้าฝนยังไงบ้าง
2: แดดจัดเลยนะวันนี้แดดจัดเลย
0: แดดจัดใช่ไหมสมุดปราการแล้วอยากฟังเพลงอะไรเนี่ยกำลังแบบว่าเปิดพัดลมโกรกให้สบายสบายแบบนี้อยู
2: ่เจ้าพัดลมปิดแล้วดัง
0: ครับผมแล้ววันนี้พี่นกขอเพลงอะไรเข้ามาครับเนี่ย
2: เพลงเก่าๆนะครับรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานครับ
0: มอบให้ใครครับพี่นก
2: มอบไปทุกเสียงทุกสายเลย
0: ครับทุกเสียงทุกสายเน
2: า
0: ะ
2: ครับเกือบโชคดีน้องโอ๊ตเมื่อวานขึ้นเล่น6-3อย่างเดียวเลย
0: แม่6-3แต่เขาออก6-2เฉียดไปเฉียดมาอยู่นะ
2: เลยน้องเอ้ย
0: แค่แล้ว
2: สุดๆเลย
0: สุดๆดีแบบมันเขี้ยวจังเสียแล้วประมาณนั้น
2: มันเขี้ยวใจโอ้ยจนกว้า
0: เออนี่ปุ้มแรงตกไหนไปแล้วไม่รู้แรงผักกลางเพื่อ
2: เออไปรู้สิแรงเพื่อเออได้หลายปี
0: แม่คลาดตัวเดียวนะนะว่ากันใหม่วันที่16นะพี่นะ
2: ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้แล้วอยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครเพิ่มเติมอีกไหม
2: ครับจะมอบให้น้องโพสแล้วก็น้องสาวหลังไมค์แล้วก็แวน95ทุกเสียงทุกสายเลยครับ
0: โอเคขอบพระคุณมากนะครับพี่นก
2: ครับมีความสุขกับเสียงเพลงทุกคนนะครับ
0: สุดยอดไปเลยได้แรงออฟครับสวัสดีครับ
2: สุขภาพแข็งแรงนะครับน้องโอ๊ต
0: ครับผมดูแลสุขภาพเช่นกัน
2: สวัสดีครับ
0: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะคุยกันเพลินเลยทีเดียว16:33ครับกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สายชิวฮิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ฟังเสียงพี่ตะกะแตนร้องสดๆนี่ก็เพราะเสมอจริงๆนะฮะรอเป็นคนถัดไปครับถูกแนะนำเข้ามาจากคุณนกสุพันธ์ทางหลังใหม่นะในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับกับ16:45ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ธ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ธ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

ถูกแนะนำมาทางลุงอนันต์นะฮะสุดหล่อเลยจากลาดพร้าวแถวๆโพแก้วลาดพร้าว101เนาะอ่ะก็มอบให้ฉันทนาที่รักครับเป็นเวอร์ชันเสียงร้องจากพี่เป้าสายันสัญญานี่แฟนๆพี่เป้าก็ถูกแนะนำกันเข้ามาทุกวันเป็นประจำนะฮะก็หลายคนคิดถึงเพลงเพราะๆแบบนี้แต่ตอนนี้นะครับเน้นย้ำกันสักหน่อยสำหรับการวางแผนชีวิตนะครับคุณผู้ฟังเป็นกรมธรรม์แผนประกันชีวิตจากไทยประกันชีวิตซึ่งมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยประกันนะครับที่จ่ายเนี่ยคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยคุณผู้ฟังตัวนี้นะครับก็เหมาะมากๆหากท่านมีความประสงค์แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นนะในเรื่องราวของอนาคตเตรียมความพร้อมไว้เพื่อตัวคุณเองหรือจะเป็นเพื่อลูกเพื่อหลานนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นกระทันหันยิ่งช่วงบ่ายที่ผ่านมาแม่เราก็ทราบข่าวนะครับที่ค่อนข้างจะตกอกตกใจหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับสำหรับการสูญเสียการมรณภาพของพระสงฆ์นะก็เรื่องราวของอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะมันก็หลากหลายเรื่องราวหลากหลายมุมมองดังนั้นแล้วอย่างน้อยๆครับคุณผู้ฟังเราก็เป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นที่หวงแหนของลูกของหลานหรือแม้แต่ตัวคุณเองก็หวงแหนลูกหลานเนาะหากเราเกิดการสูญเสียไปอย่างน้อยๆมีกรมธรรม์ที่จะส่งต่อเป็นเงินก้อนเป็นมรดกให้เขาได้ดำรงชีวิตต่อไปได้เอาเป็นทุนทรัพย์ในการเรียนของเขาหรือดำรงชีวิตทำธุรกิจต่างๆนานาเนี่ยนะฮะก็อย่างน้อยๆตัวนี้เป็นแผนประกันชีวิตจริงๆการครอบคลุมครับหรือว่าการคุ้มครองเนี่ยนะฮะผลประโยชน์ที่จะได้รับก็หลากหลายกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุดครับ 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วนะครับก็บวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุดอยู่ที่ 300,000 บาทหรือทำแล้วครับอยู่จนครบกำหนดสัญญาก็ยังคงได้รับเงินก้อนกลับคืนมานะครับคุณฟังค่าเบี้ยประกันที่คุณส่งไปแต่ละงวด มันก็ได้กลับคืนมาอยู่นะไม่ได้สูญเปล่านะครับรับเงินสูงสุดครับ 450,000 บาทโทรได้เลยนะครับหากท่านอายุ50ปีจนถึง75ปีที่หมายเลขโทรศัพท์02-201-4364แต่ถ้าท่านบอกว่าเอ๊ะฉันโทรไม่สะดวกนี่ให้ลูกให้หลานโทรได้ไหมอายุไม่ได้ถึงโทรได้เช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมรับสายดูแลแล้วก็ตอบคำถามให้ข้อมูลคุณเพิ่มเติมกันนะทั้งการคุ้มครองผลประโยชน์เอ่ยหรือว่าเงื่อนไขแบบเจาะลึกแบบรายละเอียดเนี่ยนะครับก็ปรึกษาเจ้าหน้าที่กันได้เจ้าหน้าที่น่ารักจริงๆจากไทยประกันชีวิตหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-201-4364 นะครับเงื่อนไขในคนฟังหากท่านอายุ50ปีจนถึง75ปีกรมธรรม์ตัวนี้สมัครได้เลยสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วคุณก็ยังคงสมัครได้อย่างที่เกริ่นไว้คุณพ่อคุณแม่ที่อายุถึงจะโทรไปหาเองโทรไปสมัครเองเลยเนี่ยก็ได้เช่นกันหรือว่าวานให้ลูกให้หลานโทรไปสมัครให้ก็ได้หรือลูกหลานฟังอยู่ฟังแบบผ่าน FM แก๊สพากันอยู่เอ๊ะสนใจกรมธรรม์ตัวนี้อยากจะลองปรึกษาอยากจะลองสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมก็ทำได้เช่นกันเพื่อที่จะสมัครให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเนาะ02-201-4364กับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะครับคุณฟังก็เบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีจนถึง75ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับหมายเลขโทรศัพท์ย้ำกันอีกสักรอบ02-201-4364ครับคุณฟังครับและทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยครับไทยประกันชีวิตเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์ก็เท่ากับ100บาทนะครับแคมเปญนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ที่จะถึงนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทดังนั้นแล้วใครที่สนใจ
โทรได้เลยนะกับกรมธรรม์แผนประกันชีวิตตัวนี้จากไทยประกันชีวิต022014364เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดครับควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยตอนนี้10:58 กันแล้วนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อชีวิตเปิดไม่ทันแล้วดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตอ่านชื่อทักทายทางหลังไมค์กันสักหน่อยยายแสงบางนาสวัสดีด้วยพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะพี่นกสุพรรณคุณแม่กบกุลลาภาร้อยหนึ่งพี่ยาอ่อนนุชพี่นันเพชรบูรณ์พี่อาร์ตลำลูกกาด้วยครับคุณพี่อัมพรสมุทรปราการลุงอนันต์จากราชพร้าวร้อยหนึ่งนะป้าอาจากสมุทรปราการน้องฟ้าใสสมุทรปราการรวมไปถึงป้ายาสมุทรปราการนะครับก็ทักทายกันนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับทุกฟังพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่ที่จะมาร่วมกันจัดเพลย์ลิสต์ 4 เพลงต่อเนื่องเป็นพาเรทเพลงฮิตนะฮะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับหนึ่งสายหน้าใหม่กัน

0: ขณะนี้เวลา 17:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดรับบำเพ็ญกุศลศพรับธุดงไว้ในพระอนุเคราะห์จากกรณีเกิดเหตุเด็กชายวัย11ปีแอบขโมยรถกระบะของทางบ้านออกไปขับจนเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนขบวนพระธุดงค์บริเวณริมถนนบ้านนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระสงฆ์ถูกรถชนมรณภาพ8รูปและบาดเจ็บอีกหลายรูปสำนักงานเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราชส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติความว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุมรณภาพและอาพาธหลายรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุถึงพูดถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดท่านี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ที่ถึงมรณภาพทุกรูปนายกรัฐมนตรีมองตั้งวีระนั่งกรรมธิการงบประมาณ70มองเป็นเรื่องดีได้คนมีประสบการณ์กล้าวิจารณ์ช่วยรักษาประโยชน์ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยมีชื่อของนายวีระธีรภัทรานนท์เป็นกรรมการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ตนไม่ต้องเห็นชอบอะไรเพราะเป็นเรื่องของสภาหากสภาเสนออะไรแล้วมีมติรับรองก็ต้องเป็นไปตามนั้นส่วนจะช่วยชี้แจงเรื่องงบประมาณของรัฐบาลได้ดีขึ้นหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอาจารย์วีระเป็นคนที่มีประสบการณ์และเข้ามาด้วยกระบวนการทางสภาส่วนตนเป็นฝ่ายบริหารมองว่าเป็นเรื่องที่ดีหากได้คนมีประสบการณ์กล้าพูดมีความรู้และกล้าวิพากษ์วิจารณ์จะได้ช่วยรักษาประโยชน์ของชาติพบว่าตรบินด่วนลงใต้ติดตามความคืบหน้าป่วนใต้ระเบิดปั๊มน้ำมันเน้นการข่าวพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลาที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าคดีความมั่นคงโดยเฉพาะกรณีเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีซึ่งได้เข้าร่วมประชุมกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9โดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหัวหน้าหน่วยกำลังในพื้นที่เพื่อปรับแผนยุทธการและมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในพื้นที่พลตำรวจเอกกิตรพันธ์เพชรได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าในส่วนของงานสืบสวนสอบสวนได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่องซึ่งในขณะนี้การสอบสวนมีความคืบหน้าไปมากโดยเจ้าหน้าที่เริ่มทราบข้อมูลสำคัญทั้งจำนวนผู้ก่อเหตุอาวุธที่ใช้ในการลงมือรวมถึงพฤติการและวิธีการที่คนร้ายใช้แล้วอย่างไรก็ตามคดีในลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุมซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกเพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: ปทุมธานีชวนเที่ยวชวนเรียนรู้ในงานสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum พบกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจอบรมอาชีพกว่า12หลักสูตรเวิร์กช็อปลงมือทำจริงชมชิมช็อปสินค้าเกษตรคุณภาพกว่า200ร้านค้าพร้อมรับต้นกล้า ย่างนาฟรีวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้เริ่ม 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาเข้างานฟรี
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เข้าสู่ช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับคุณฟัง17นาฬิกากับอีก8นาทีแม่ทางหลังไมค์เพิ่มเติมเพลงมาหลายท่านเลยจริงๆก็ต้องขอบคุณด้วยพี่พีรพลทางไลฟ์สดฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าพี่หมายไทยเข้ามานะฮะแต่ตอนนี้เราพยายามที่จะเลือกหนึ่งสายหน้าไมค์แต่กราบขออภัยคุณฟังจริงๆแม่เกิดอุบัติเหตุนะครับสำหรับอุปกรณ์โทรออกไม่ได้นะขณะนี้ไม่รู้ว่าขัดข้องยังไงเดี๋ยวทีมงานกำลังเช็ครีเช็คกันอยู่นะครับแต่ที่สำคัญในช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตผมขออนุญาตตัดเข้าสู่ช่วงเพลงไปเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตขอบพระคุณผู้สนับสนุนแทนสายหน้าใหม่1สายในช่วงพาเรทนะคุณผู้ฟังนะขอบคุณครับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับก็เมื่อสักครู่พยายามจะโทรติดต่อกับหาคุณฟังนะครับมาร่วมพูดคุยก็ต้องกลับขออภัยจริงๆเครื่องมือมันอาจจะติดขัดนิดนึงดังนั้นแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกเป็นเพลงของคุณต่ายฤทัยแล้วกันนะครับเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาจากทางเพชรบูรณ์คิดชื่อเพลงว่าฮักตลอดคิดฮอดเสมอจากต่ายอรทัยมาจัดพาเรทชุดนี้นะครับ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สีเพลงตอนนี้นะครับจบไปแล้วก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะที่ไม่ได้พูดคุยหนึ่งสายหน้าไมค์กันนะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ว่ากันใหม่ก็สีเพลงครับไล่เรียงมาแบบว่ามันๆเอาเน้นม้วนๆนะฮักตลอดคิดฮอดเสมอครับงั้นจากพี่ต่ายระไทยสาววังสะพุงงั้นจากพี่นางสิริพรอภัยพงศ์ครับแท็กซี่เมียเผลองั้นจากเอื้อจินจินตลาพุลาภและปิดท้ายด้วยฮักสาวเสริมสวยงานจากพี่มนแคนแก่นคูณก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนอีกสักครั้งนะครับกับช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคครับขอขอบคุณเพชรเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันบริเวณแถวๆสมทตอนนี้ฝนโปรยๆมาแล้วนะฮะแต่มา2เพลงต่อเนื่องสักนิดนึงครับมวนๆต่อตามคำขอที่ถูกแนะนำกันไว้

0: สองเพลงมันๆครับฟังแดนซ์สู้ฝนกันสักนิดหนึ่งหลายพื้นที่ก็บอกว่าฝนแหมะแหมะแต่บางพื้นที่บอกว่าตกหนักเลยน้องโอ๊ตหนองจอกลาดพร้าวอย่างนี้รังสิตเอ่ยแต่สมทนี่ปล่อยๆนะปล่อยๆแต่ก็เปียกเหมือนกันนะ17:34กันแล้วเรื่องราวของเพลงสนุกก็ผ่านพ้นไปตามของเมื่อสักครู่2เพลงนะครับจากน้องตรีรวมไปถึงน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะแต่อีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ก็ต้องติดตามแล้วก็หลายคนก็เชียร์กันอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลโลกตอนนี้นะครับซึ่งทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับหรือบมจ.อสมทของเราเนี่ยนะก็อยากจะเชิญชวนคนฟังด้วยครับมาร่วมสนุกกันครับมาร่วมโหวตนะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกแบบนี้ผ่านกิจกรรมครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันซึ่งได้เปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยนะครับได้ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบผ่านเว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับเพียงคุณเนี่ยเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบหลังจากนั้นก็กดซื้อบัตร mcot super fan นะเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบหรือว่าลุ้นกับเขาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัลครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศครับจำนวน24รางวัลและGo Gift Voucher อีก5รางวัล นะครับรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครับบนเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะ cheer.mcot.net cheer.mcot.net ก็ไปเซิร์ชแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมโหวตกันได้เลยนะสำหรับ Mcot Super Fan ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้แล้วครับไปจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับคุณฟังกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงใหม่จากสองสาวรับอาร์มชุติมาและน้องสเน็กอัจฉรีชื่อเพลงว่าเฮาบ่ฮักกันตอนไหน

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ปิดช่อง
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ินจากพระเอกใหญ่ของเราครับจอมยึดจอมยึดหมายได้หัวใจศิลป์ครับสิทธิ์ของเจ้าสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่9ในมหานครชาร์ตของเรานะครับคุณฟัง1ซิงเกิล1ผลงานเพลงครับกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมว April IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว April IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องหมอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ครวนครับผมงานจาก The Sixth Sense นะครับก็มอบให้ลุง935ที่กำลังเดินทางกับขี่กันอยู่ด้วยบอกว่าแม่เปิดให้ผู้โดยสารฟังอยู่ด้วยตอนนี้นะครับก็สวัสดีด้วยแนะนำเข้ามาทางไลฟ์สดตอนนี้ 17:54 นาทีครับมาทิ้งท้ายกับงานจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ทุ่งนางคอยครับเพลงนี้ป้าอาจจากสมุทรปราการฝากไว้ทางหลังใหม่เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องนะฮะหลังเคารพธงชาติชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตไปจนถึง1ทุ่มตรงครับ

0: เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เตรียมคนเตรียมยูนิฟูลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณอรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: โอ้โหวันนี้พระราม9ห้วยขวางแล้วก็อสมทมองไม่เห็นตึกเลยพี่พิศาลฝนตกหนักมากตอนนี้คร
4: ับ ใ
3: ช่ครับ
4: ยังตกอยู่ไหมครับ
3: ยังตกอยู่ครับ
4: ของผมตกมาได้ประมาณสัก5นาทีนี่เอง
3: ลมแรงด้วยไหมฮะ
4: ก็มีลมมานิดหน่อยแล้วก็ครึ้มมืดครึ้มไปหมดเลย
3: ครับ
4: มืดครึ้มไปแล้วก็ตกก็ตอนนี้ก็เริ่มเบาลงเมื่อกี้มาก็หนักมาก
3: ครับครับ
4: ก็เห็นเช็คข่าวก็รู้สึกจะคุมครอบคลุมหลายพื้นที่ของกรุงเทพนะ
3: ครับ
4: ช่วงเย็นวันนี้ครับ
3: ก็หน้าฝนนะฮะก็คงจะมีแบบนี้แต่ว่าทางสทช.กรมชลนะฮะแล้วก็วันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการของทีมกรุ๊ปฮะที่เขาดูแลเรื่องของภัยพิบัติอะไรประมาณนี้พี่ไพศาลครับเขายังบอกว่าเรายังน่าห่วงอยู่นะฮะสำหรับเรื่องของเอลนีโญฮะภาวะเรื่องของร้อนแล้งฮะช่วงเนี้ยแม้ว่าฝนหนักก็จริงแต่ว่าหลังจากนี้ไปมันจะภาวะฝนขาดช่วงแล้วครับแล้วก็จะไปจนถึงนู่นเลยพี่เบสานประมาณสักต้นปี70นะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการเกษตรจะเสียหายเกินครึ่งครับตอนนี้นักวิชาการบอกว่าน้ำในเขื่อนเหลือประมาณ 60%หลายคนบอกตกใจนะครับเพราะว่าไอ้ปลายปีที่ผ่านมาพี่พิสารจำได้ไหมน้ำท่วมเชียงรายน้ำท่วมภาคเหนือหลายจังหวัดนะฮะภาคกลางอยุธยาโดนไป4เดือนผ่านกรุงเทพไปก็จริงนะฮะหลายพื้นที่กรุงเทพไอ้บริเวณติดแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็หนักหนาสาหัสหลายเดือนอยู่เหมือนกันลงไปภาคใต้หาดใหญ่หนักสุดเลยมหาทุกขภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับน้ำในเขื่อนนะฮะที่จังหวัดน่านอะไรประมาณนี้นะฮะเขื่อนศิริกิติ์80 90บางเขื่อนเป็น100ฮะเปอร์เซ็นต์ของน้ำที่บรรจุอยู่นะครับแต่ว่าผ่านไปไม่กี่เดือนตอนนี้น้ำเหลือ60พี่เบสาน
4: โอ
3: ้แล้วจะต้องบริหารจัดการจนถึงนู่นฮะ
4: แสดงว่ามันไม่ค่อยมีเติมเพิ่มส
3: ิมันไม่มาเติมครับฝนมันไม่มาเติมฮะไอ้ที่ตกหนักๆแบบนี้นะฮะนี่ก็คือยังทั่วฟ้าทั่วฝนอยู่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเลนบอมเนี่ยนะตกพระราม9ก็จริงเหม่งจ่ายไม่มีฝนสักเม็ดอย่างเงี้ยพี่เวสันเนี่ยเขาบอกจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ห่วงเกษตรกรคุณต้องปลูกตามน้ำเขาบอกอย่างนี้พี่เวสันฝนมาประมาณสักสิงหาเนี่ยฮะค่อยจะเริ่มลงกล้าได้ฮะประมาณนั้น
4: ครับเมื่อเช้าผมเห็นข่าวมีรายงานผมไม่แน่ใจว่าจังหวัดแต่น่าจะเป็นภาคกลางตอนบนนะ
3: ครับ
4: ภาคเหนือตอนล่างน่าจะเป็นกำแพงเพชรหรือว่านครสวรรค์หรือไงต้องขอฝนหลวง
3: ครับ
4: เพราะว่าปลูกข้าวไปแล้วฝนมันขาดช่วง
3: ครับ
4: ฝนมันไม่ตกขาดช่วงแล้วน้ำมันเริ่มแห้งแล้วหญ้ามข้าวมัน
3: แห้งแล้วใช่ไหม
4: แห้งแม่มันจะยืนต้นตายได
3: ้ครับ
4: ก็ต้องให้ทางเครื่องบินฝนหลวงเริ่มขึ้นแบบอย่างนี้ก็แสดงว่าไอ้ที่กรุงเทพเราซึ่งเราติดทะเลนะ
3: ครับ
4: เราก็ตกเกือบทุกวันเว้นวันตกทีอ่ะ
3: ครับ
4: ตกเยอะด้วยแต่บางพื้นที่เหนือขึ้น
3: ไม่ตกเลย
4: กลายเป็นมีปัญหานะ
3: โอ้โหแล้วก
4: ็ดูพื้นที่ทำการเกษตร
3: ดูยุโรปสิพี่พิสารตอนนี้เท่าไหร่แล้วพัน
4: โดนคลื่นความร้อน
3: ใช่ครับ 1,300 คนเข้าไปแล้ว
4: ครับ
3: ในหลายประเทศของยุโรปฮะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้มีโรคประจำตัวปรับตัวไม่ได้กับสภาพอากาศที่มันปรับเพิ่มขึ้นมา1เท่าตัวเขาบอกว่าช่วงนี้อุณหภูมิมันควรจะอยู่ประมาณสัก20ต้นๆแต่มันพุ่งไป42 43องศาพี่พิสาร1เครื่องปรับอากาศก็ไม่มี2บ้านทรงยุโรปฮะทรงกันหนาวโดยเฉพาะไม่ได้กันร้อนฮะเพราะฉะนั้นลมมันระบายอากาศไม่ได้ฮะปรับตัวไม่เป็นน้ำแข็งไม่มีเข้าร้านสะดวกซื้อเหมือนบ้านเราขอซื้อน้ำแข็งหน่อยน้ำเย็นนิดนึงของเขาไม่มีไงฮะ
4: ก็เป็นเมืองหนาวไม่ใช่เมืองร้อน
3: ครับใช่ครับ
4: ก็ไม่ได้เตรียมอะไรที่เมืองร้อนก็เตรียมกันพัดลมไม่มีนะ
3: ครับ
4: เห็นว่าพัดลมจีนขายดิบขายดีเลย
3: โอ้แล้วคุณภาพไม่ดีด้วยเรียกร้องพัดลมบ้านเรายี่ห้อดังๆเนี่ยช่วยไปตีตลาดหน่อยได้ไหมครับ
4: ของเรามียี่ห้อดังอะไรนะ
3: ชื่อญี่ปุ่นเลยนะฮะแต่ประกอบการว่าโอ้โหเป็นผู้ประกอบการไทยโอ้โหแล้วเดินท่านสมุกสมบัติมาแล้วก็ทำเรื่องนี้มา
4: ใช่เป็นชื่อเป็นดูญี่ปุ่นแต่ว่าของไทย
3: ใช่ของไทยใช่ครับ
4: พูดถึงข่าวมีเจ้าของธุรกิจที่เป็นผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวที่รู้จักกันดีนะท่านเสียชีวิตเนี่ย
3: ครับ
4: ผมเห็นข่าวเมื่อเช้าแล้วท่านเสียชีวิตผลิตภัณฑ์ไอ้นี่ฮะโกแก่มันทุกเม็ดนะ
3: โอ้ดังมากนะพี่เพศาน
4: นั่นแหละเจ้าของผลิตภัณฑ์ไออาหารสำหรับรับประทานขบเคี้ยวกันเล่นเนี่ยนะ
3: ครับ
4: โกแก่มันทุกเม็ดเนี่ย
3: ครับ
4: ท่านเสียชีวิตนะชื่อคุณอะไรเนี่ยผมเห็นข่าวเมื่อเช้าอยู
3: ่คุณชูเกียรติแหละ
4: ใช่ไหม
3: คุณชูเกียรติรวยเจริญทรัพย์ผู้ก่อตั้งบริษัทโรงงานแม่รวยจำกัดนะ
4: โรงงานชื่อโรงงานแม่รวยจำกัด
3: ครับ
4: เจ้าของทัวอกอะไรเนี่ยนะ
3: ครับ
4: เยอะตาโกแก่
3: สโลแกนของเขาโกแก่มันทุกเม็ด
4: นั่นแหละ
3: ครับ
4: ติดปากผู้บริโภคเลย
3: ครับ
4: นะครับพอพูดถึงโกแก่ก็ตามต่อได้เลย
3: มันทุกเม็ดใช่ครับโอ้คิด
4: เนี่ยจะเสียชีวิต
3: คำพูดนี้มาได้จนติดปากคนไทยนะพี่ไพศาลนะ
4: ใช่
3: ครับโอ้โหแล้ว
4: คนนี้
3: เชิญครับพี่ไพศาลครับ
4: ก็จะคุยเรื่องข่าวที่วันนี้สะเทือนใจชาวพุทธอย่างยิ่งเลยนะ
3: อัฐบริขารนะพี่ไพศาลนะสบงจีวรและไอ้บาทพระพี่ไพศาลกองพนันเลยนะครับเพราะว่ากวาดไปทั้งหมดเนี่ยที่เดินทุดงกันอยู่เนี่ย34รูปเป็นแถวยาวเหยียดเลยนะครับและน้องหนูเนี่ยนะฮะ11ขวบเนี่ยไม่เบรกเลยนะพี่ไพศาลกวาดเรียบเลยนะฮะคาที่เนี่ย5
4: ย้อนสอนมาด้วย
3: ใช่ครับ
4: ครับย้อนสอนมาด้วยใช่ไหม
3: ก็น้องมีความผิดปกติอะครับ
4: ก็เป็นเด็กพิเศษ
3: เป็นเด็กพิเศษครับ5รูปเนี่ยมรณภาพคาที่เลยนะครับอีก3รูปไปมรณภาพที่โรงพยาบาลซึ่งทางตำรวจเนี่ยมีอยู่นายหนึ่งเขาขับรถผ่านมาคิดว่าเป็นการซ้อมอุบัติเหตุฮะมีพระนอนกันเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยพี่ไพศาลขับใกล้มาจริงๆอ้าวมันเรื่องจริงนี่โอ้โหต้องประสานกันช่วยกันยกใหญ่เลยครับ
4: ก็ล่าสุดผู้ว่ามุกดาหารนะ
3: ครับ
4: เหตุเกิดที่จังหวัดมุกดาหารท่านผู้ว่าพร้อมคณะจังหวัดแล้วก็ตำรวจนะผู้บังคับการตำรวจมุกดาหารก็แถลงด่วนกรณี เหตุสยองเด็ก11ขวบ

0: ควบกระบะพุ่งชนคณะพระธุดง
1: ค์ครับ
0: ขณะจาริกแสวงบุญริมทางหลวงจังหวัดมุกดาหารมรณภาพรวมแล้วก็8รูป
1: ครับ
0: บาดเจ็บอีก22
1: ครับ
0: เจ้าคณะจังหวัดก็ยืนยันพระเดินถูกกฎชิดขอบทางอย่างดีแต่รถพุ่งเข้าชนพุ่งเข้าชนเห็นว่าตั้งแต่เลย

0: แม่มาสอบนะก็คงจะต้องแจ้งข้อหาหนักผู้ปกครองด้วยว่าปล่อยปละละเลย
1: ครับ
0: ก็คุณวรชาญบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยพระราชรัตนโมลีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารคณะแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหารแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้ร่วมกันเปิดแถลงข่าวสรุปเหตุการณ์ผู้ว่าก็บอกคณะพัฒนุดงที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นพระภิกษุสงฆ์จำนวนทั้งหมดใน34รูปนะคุณตาลง
1: ใช่ครับ
0: มีคารวาติดตามอีก5รวมทั้งสิ้นทั้งคณะใน39ทั้งหมดเพิ่งเดินทางออกจาริกแสวงบุญบำเพ็ญธรรมมาจากวัดภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแต่กลับต้องมาเจอโศกนาฏกรรมระหว่างทาง
1: ครับ
0: ความรุนแรงของอุบัติเหตุส่งผลให้มีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุทันที5รูปและไปมรณภาพเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลมุกดาหารอีก3รูปรวมยอดมรณภาพนะทั้งสิ้น8รูป
1: ครับ
0: นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก22รายแยกเป็นพระภิกษุ21รูปและคฤหัสถ์1คนในจำนวนนี้อาการสาหัสเข้าขั้นวิกฤตเป็นผู้ป่วยสีแดง4รูปเนื่องจากมีบาดแผลรุนแรงในช่องท้องสมองช่องอกและมีอาการม้ามแตกแพทย์ต้องนำเข้าแพทย์ต้องนำเข้าห้องผ่าตัดช่วยชีวิตเป็นการด่วน2รูปส่วนที่เหลือจัดอยู่ในกลุ่มสีเหลืองบาดเจ็บกระดูกแขนขาและสมองได้รับการกระทบกระเทือนนะก็อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดขณะที่พระสงฆ์ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บครับทางจังหวัดก็ได้ส่งตัวกลับไปพักผ่อนที่วัดภูมโนลมเรียบร้อยแล้วต้นสังกัดท่านอยู่วัดภูมโนลมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คณะเนี่ยเดินเรียงเดี่ยวสวนทางรถตามพระวินัยและธุดงควัดอย่างถูกต้องชัดเจนแต่ก็คือ
1: รถมาจะได้เห็นเลยว่าพระเดินอยู
0: ่ก็คือเดินฝั่งขวาของถนน
1: ครับครับ
0: นะเราท่านหันตามที่ท่านหันหน้าไป
1: หันหน้า
0: ท่านหันหน้าเดินไปเนี่ยก็ท่านเดินฝั่งขวาก็เท่ากับรถที่วิ่งเข้ามานี่
1: ก็ต้องมองเห็นสวนกับท่านเลยใช่ครับ
0: ท่านจะมองเห็นที่รถที่เข้ามาครับ
1: โอ้แล้วก็ผ่านหัวแถวไปนิดเดียวแล้วก็กวาดตั้งแต่ก่อนกลางแถวทุดงเรียบไปถึงท้ายแถวเลยไหมครับอาจารย
0: ์ครับแล้วก็บอกเดินทางเส้นทึบริมขอบถนนถึง2เมตรนะ
1: ครับ
0: แต่รถยนต์คันดังกล่าวกลับขับมาด้วยความเร็วสูงมากจนเสียหลักพุ่งเข้าชนพระรูปที่6เป็นต้นไปจนกวาดระเนระนาดอันนี้พระราชรัตนโมลีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารท่านเป็นผู้แถลงอันนี้ทางด้านคดีความครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็เปิดเผยข้อมูลสุดช็อกว่าผู้ต้องหาที่ขับรถกระบะคันก่อเหตุเป็นเพียงเด็กชายอายุ11ปีเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเป็นเด็กพิเศษขณะนี้อยู่ในความควบในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเยาวชนเนื่องจากเด็กยังอยู่ในการตกใจและช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงยังไม่สามารถให้การใดๆได้แต่แล้วก็ตามพนักงานสอบสวนไม่ได้นิ่งนอนใจและเชิญตัวผู้ปกครองก็คือคุณพ่อและแม
1: ่ครับ
0: มาทำการสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดเพื่อหาสาเหตุของการปล่อยปละละเลยจนทำให้เด็กแอบขับรถออกจากบ้านและก่อเหตุสลบครั้งใหญ
1: ่ครับ
0: ซึ่งทางตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ปกครองตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดขณะที่ตัวแทนของประกันนะครับตัวแทนของสำนักงานประกันคปภ.ก็ระบุว่าจากการตรวจสอบสิทธิ์รถกระบะมรณะคันดังกล่าวพบว่ามีประกันภัยพ.ร.บ.ภาคบังคับนะก็คือพ.ร.บ.นี่แหละ
1: ครับ
0: พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะเป็นของเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งยังไม่หมดอายุโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด20ล้านบาทต่อครั้งเบื้องต้นพระภิกษุที่มรณภาพจะได้รับเงินสิทธิ์เยียวยารูปละ 500,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจะได้รับการคุ้มครอง 80,000 บาทต่อรูปพร้อมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง
1: ครับ
0: สำหรับคณะพระธิดง

0: ที่รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน15รูปเบื้องต้นทางวัดรอยพระบาทภูมโนลมโดยทางพระวิทูลวชิระโบรีเจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าวาดของวัดนี้ก็ให้ทางอสม.เข้ามาเฝ้าดูอาการและพูดคุยทุกรูปซึ่งอยู่ในอาการตื่นตกใจทางวัดก็ให้การดูแลในเบื้องต้นแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ได้ตั้งศูนย์ประสานงานที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารพร้อมเร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดอย่างดีที่สุดต่อไป
1: คือผู้สื่อข่าวได้ลงไปพบกับคุณตาของเด็กผู้ก่อเหตุอ่ะพี่ไพศาลบอกว่าหลานเนี่ยเอารถออกไปตอนไหนก็ไม่รู้ฮะเขาไม่อยู่บ้านนะหลานเนี่ยอยู่กับยายซึ่งยายกำลังจะเตรียมของไปขายที่ตลาดครับไม่รู้ว่าหลานเอากุญแจรถไปยังไงซึ่งตอนขับออกจากบ้านเนี่ยยายก็พยายามจะไม่ให้หลานไปอ่ะเนี่ยฮะแต่หลานก็ล็อกจากด้านในเปิดประตูขังคุณยายเอาไว้คุณยายออกไม่ได้เอากุญแจรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็พยายามที่จะติดตามติดต่อนะฮะว่าหลานเอารถไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงจะสกัดกันยังไงดีนะฮะแต่ว่าไปเกิดอุบัติเหตุซะก่อนเนี่ยคือทางคุณตาบอกว่าไม่เคยสอนหลานขับรถเลยนะฮะหลานเป็นเด็กพิเศษพูดไม่ค่อยได้ก็รู้สึกเสียใจมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยก็แสดงว่าตั้งใจหรือเปล่าพี่ไพศาลเพราะว่าเอากุญแจไปเนี่ยยายอยู่บ้านยายไม่ให้ขับแน่นอนเพราะฉะนั้นปิดประตูบ้านเสร็จล็อกเลยไม่ให้ยายออกมาตามประมาณนั้นแล้วก็ขับรถออกมาแต่ทางบ้านเขาบอกว่าไม่เคยสอนขับรถเลยนะไม่รู้ว่าขับออกไปได้ยังไงใส่เกียร์ยังไงเนี่ยหรืออัตโนมัติยังไงไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าดูรูปของรถที่น้องขับออกไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่รถรุ่นใหม่นะพี่ไพศาลนะครับ
0: มันไม่น่าจะเป็นรถออโต้
1: ใช่ไม่น่าจะ
0: ใช่ครับใช้เกียร์นะ
1: ใช่ครับไม่น่าจะใช้เกียร์ออโต้ฮะแล้วถามว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าเด็ก11ปีเนี่ยนะฮะเป็นเด็กพิเศษไปก่อเหตุลักษณะโอ้โหอย่างเนี้ยเนี่ยนะครับสำนักข่าวไทยฮะก็คุณจามอนเนี่ยโทรศัพท์ไปสอบถามทางอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับก็อธิบายบอกอย่างนี้นะพี่ไพศาลว่าคดีอาญาเนี่ยถือว่าเด็กมีความผิดแต่ว่าตามพรบประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ครับเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าไม่ต้องรับโทษแต่กฎหมายยังคุ้มครองฝั่งคู่กรณีผู้สูญเสียนะครับยังสามารถเรียกร้องทางแพ่งกับพ่อแม่ของเด็กได้ครับโดยพ่อแม่เนี่ยต้องชดใช้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งจากความสูญเสียเชื่อว่าต้องชดใช้เป็นจำนวนมากแล้วฮะก็ฝากถึงครอบครัวที่พระมรณภาพเนี่ยสามารถไปยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากอัยการคุ้มครองสิทธิ์ของจังหวัดมุกดาหารได้นะครับให้ดำเนินการยื่นฟ้องเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองตามกฎหมายโดยทางคดีนะครับพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนเหตุที่เกิดขึ้นฐานความผิดการกระทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแม้ในตัวเด็กเองเนี่ยมันจะมีพรบคุ้มครองอยู่แต่เรื่องของการรับผิดทางแพ่งสามารถฟ้องผู้ปกครองได้ครับ
0: คือเอาเป็นว่าข้อมูลที่เราได้รับทราบวันนี้เนี่ย
1: ครับ
0: เด็กอายุ11เนี่ยอันนี้คงชัดเจน
1: ครับ
0: แต่ว่าเด็กเป็นเด็กพิเศษเนี่ยนั่นน่าจะเป็นการเป็นข้อมูลจากทางฝ่ายผู้ปกครองนะ
1: ครับ
0: ซึ่งผมคิดว่าก็ถ้าจะยืนยันว่าเป็นเด็กพิเศษจริงหรือไม่ก็ต้องให้แพทย์เป็นผู้ชี
1: ้สาวิชาชีพมาช่วยกันตรวจ
0: มาตรวจกันดูว่าตัวมันเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่าบางทีผู้ปกครองก็ตกใจแล้วก็ต้องพยายามจะต้องอธิบายว่าลูกหลานไม่ใช่ไม่ปกติอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เพราะไปก่อเหตุที่มันดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากอันนี้ข้อเท็จจริงเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่างเราก็คงต้องรอฟังดูก่อน
1: ครับ
0: อันที่สองเลยก็คือว่ายังไงเนี่ยเด็กก็ต้องฝึกขับรถมาแล้วล่ะ
1: คือเราเป็นคนขับรถอะพี่ไพศาลก่อนเริ่มแรกเนี่ยพี่ไพศาลเคยขับเกียร์กระปุกไหมครับ
0: เคยฮะก่อนที่จะมาขับออโต้นี่
1: ต้องกระปุกกันหมดอะใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าเรามันรุ่นคนที่ขับรถมา ไม่ต่ำกว่า40-50ปีอะ
1: ต้องฝึก
0: 40ปีอะประมาณ40ป
1: ีรถคันแรกต้องเป็นเกียร์กระปุกเพราะตอนก่อนหน้านี้
0: เกียร์กระปุก
1: เกียร์ออโต้ยังไม่ค่อยบูมกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับอุ้ยกลัวออโต้ขึ้นเขาไม่ได้อะไรเงี้ยขอกระปุกไว้ก่อน
0: ครับผมมาใช้เกียร์ออโต้นี่ผมว่าน่าจะหลังปี40ไปแล้ว
1: ฮะ
0: หลังปี40ไปแล้วน่าจะเป็นเกียร์ออโต้แล้ว
1: แล้วลองกลับไปขับ
0: แต่ก่อนนั้นเนี่ย2500ตั้งแต่ประมาณ2530เป็นต้นมาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ประมาณเป็น10ปีเนี่ยได้ใช้เกียร์
1: กระปุกฮะ
0: เกียร์กระปุกหมด
1: ลองกลับไปขับเกียร์ก
0: ระปุกเกียร์ที่ต้องมีคลัชนะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องม
1: ี
0: คลัชต้องมีอะไรต่างๆ
1: อย่างเราท่านๆเนี่ยลองกลับไปขับเกียร์กระปุกเนี่ยยังสะดุดเลยนะฮะออกตัวเข้าเกียร์ยังดับอยู่เลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ชินเท้าเลยนะพี่ไพศาลเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตกันฮะถ้าไม่เคยฝึกขับรถมาเนี่ยยากฮะที่จะเข้าเกียร์แล้วเพื่อให้รถมันพุ่งไปได้อย่างนี้พี่ไพศาล
0: คือถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็จะง่ายขึ้นนิด
1: จะว่าไปอย่างหนึ่งใช่ครับ
0: แต่รถรุ่นนี้อีซูซูใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมเข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นรุ่นที่เกียร์ออโต้นะ
1: ครับ
0: แล้วนี้เด็กก็แสดงว่าเด็กก็คงจะคือขับออกมาแล้วเหยียบด้วยความเร็วได้ขนาดนั้นเนี่ยนะผมก็จะเพิ่งขับครั้งแรกหรือว่าเพิ่งขับได้กี่ครั้งไม่น่าจะเป็นไปได
1: ้คือถ้าครั้งแรก
0: น่าจะพอขับเป็น
1: ถูกต้องฮะเพราะว่าเกียร์เนี่ยกว่าคุณจะขับไป1มา2มันต้องเหยียบคลัตช์ใส่เกียร์เหยียบคลัตช์ใส่เกียร์กว่าจะขึ้นไปเกียร์5ได้อ่ะพี่ไพศาล
0: ดูจากคลิปเนี่ยมาเร็วมากเลยนะ
1: ครับ
0: เหยียบว่าน่าจะเป็นหลัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: นะฮะแล้ว
0: เหยียบมาเร็วมาก
1: ไอ้ปัญหาเนี่ยเบรกเป็นไม่เป็นหรือว่าหักหลบเป็นไม่เป็นอันนี้อีกเรื่องนึงอารามตกใจตรงนั้นน่ะ
0: คือข้อมูลเนี่ยก็คือว่าผมว่ามันยังมีข้อเท็จจริงอะไรที่มันคงไม่ได้อย่างที่ผู้ปกครองเขาบอก
1: ครับ
0: ผู้ปกครองก็บอกเป็นเด็กพิเศษไม่เคยสอนขับรถเลยอะไรก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นไปได้ดีว่าเขาก็ต้องพยายามปกป้อง
1: ครับ
0: ตัวเขาเองนะเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดเหตุเป็นโศกนาฏกรรม
1: ครับ
0: ตัวเองก็ต้องรับมากทีนี้ก็ต้องพยายามทำยังไงให้มันดูเป็นเรื่องที่สุดพิสัยอย่ามาโทษเรามากนะอะไรเงี้ย
1: ครับครับ
0: อย่างนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าต้อง
1: รอ
0: ฟังข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนี
1: ้โอ้เดี๋ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านยังบอกเลยไม่เชื่อแล้วฮะว่าไม่เคยขับรถเลยนะ
0: ฮะก็ผมแม้กระทั่งเราบอกว่าเป็นเด็กพิเศษผมก็ยังไม่แน่ใจเป็นเด็กพิเศษสำหรับพ่อแม่หรือเปล่าดุว่าไม่ค่อยได้เอาจัดใจหรือเปล่
1: า
0: บางทีมันไม่ใช่เด็กพิเศษนะม
1: ัน
0: เด็กดื้อเด็กที่แบบเลี้ยงดูกันมาแล้วแบบ
1: สอนยาก
0: เ
1: พียง
0: ก็
1: ประมาณ
0: นี้สปอยกันจนกระทั่งเอากันไม่อยู่อ่ะใช่ไหมปู่ย่าตายายพ่อแม่เอาไม่อยู่เยอะไปเลี้ยงลูกแบบปล่อยตามใจจนกระทั่ง
1: ก็ลักษณะออกจากบ้านมาแล้วก็ล็อกกุญแจขังยายไว้ไม่ให้ยายวิ่งมาตามที่รถอ่ะเนี่ยฮะมันก็รู้สึกว่าคิดอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
0: อันนี้ไปพยายามจะบางทีก็บอกเด็กพิเศษเพื่อรู้สึกมันเป็นเรื่องที่แบบเด็กก็มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก่อเหตุอย่างนี้ก็เหมือนกับเราก็เดินแล้วถูกคนบ้า
1: ตีหัว
0: อารวาสมาทำร้ายเราอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: จะไปโทษใครได้เจอคนบ้าทำร้ายคนไทยก็ต้องคิดอย่างนั้น
1: ครับ
0: อันนี้ก็อาจจะพยายามอธิบายนะสักคล้ายๆอย่างนั้น
1: แฮร์รี
0: ่ต่าไม่รู
1: ้แฮร์รี่ไพวันฮะเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วนะครับโพสต์แล้วเรียบร้อยนะฮะสำหรับแฮร์รี่ไพวันนะครับออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นกับประเด็นดังกล่าวผ่านโซเชียลบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถอาวุธหรือของมีคมต่างๆผู้ปกครองต้องใส่ใจเป็นพิเศษในกรณีที่บ้านเรามีลูกเล็กหรือว่าเป็นเด็กพิเศษครับปัจจุบันมีเรื่องหนึ่งที่กำลังน่ากังวลมากก็คือผู้ปกครองมักฝึกสอนหรือว่าตามใจให้ลูกหลานขับรถตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ดูเป็นความเก๋ความเท่ไปผมก็เห็นมีอยู
1: ่ครับ
0: ลูกเล็กๆเนี่ยไปขับแท็กเตอร์แล้วก็โชว์ลงเป็นโครงคลิปให้ดูนะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเขายังไม่ได้อยู่ในวัยที่จะไป
1: ครับ
0: ที่จะไปแสดงความสามารถดังกล่าว
1: ครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆนะฮะสำหรับเหตุการณ์แบบนี้ผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกหลานให้ดีเพราะว่ามันจะมีช่วงวัยหนึ่งฮะที่เด็กบอกว่ายิ่งห้าเหมือนยิ่งยุตรงนี้ต้องให้เขาผ่านช่วงวัยนี้ไปให้ได้รู้จักแยกแยะวิเคราะห์หน่อยนะฮะว่า ไอ้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยผลที่ได้มันจะมีอะไรบ้างเนี่ยเด็กมันต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ไม่งั้นคิดไม่ออกอะพี่ภัยศาลคืออารามวัยรุ่นเลือดร้อนเลือดแรงพลังเยอะอะฮะเขาอยากจะทำอะไรเนี่ยอันเนี้ยมันหนักอกหนักใจผู้ปกครองอยู่เหมือนกันที่มีลูกหลานนะครับ
0: ครับเดี๋ยวพักสักครู่ไหมฮะ
1: ครับครับพักครู่หนึ่งครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ18:28 น.เรื่องนี้ครับพี่ไพศาลฮะเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชครับทรงปรุงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดแล้วนะครับกรณีโปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์1ช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุพูดถึงมรณภาพทุกรูปด้วยครับ
4: ก็มีนักร้องเจ้าของเพลงดังผมก็ไม่ใช่เป็นแฟนคลับเขานะ
3: ครับ
4: เนี่ยเขามีเพลงอาทิภาวะแทรกซ้อนเพลงชื่อเพลงขีดอันตรายเพลงจากไปอย่างสงบชื่อคุณออย
3: ครับ
4: แสงสินถิ่นอุบล นะ
3: ครับ
4: คุณออยแสงสินวันนี้ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวบอกว่าหนึ่งในพระที่เป็นข่าวคือคุณพ่อของผมเองครับท่านเสียชีวิตแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณพ่ออยู่ในคณะสงฆ์คณะพระธุดงค์เนี่ยแล้วก็เป็นหนึ่งใน8
3: ครับ
4: รูปที่มรณภาพไปนะ
3: ครับ
4: คุณชื่อคุณออยแสงสิงห์ที่อยู่บนเป็นนักร้อง
3: ครับ
4: เป็นนักร้องถ้าอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเป็นนักร้องเพลงของอีสานเท่านะ
3: ก็ถ้าเท่าที่พี่เบสารบอกชื่อมาเนี่ยเพลงก็ดังพอสมควรเลยนะครับภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ขีดอันตรายเนี่ยฮะดังครับพี่เบสารครับดังมากครับ
4: เราคุณจะลงเคยฟังอยู่
3: เคยฟังอยู่ครับเคยฟังอยู่ฮะ
4: ใช่เป็นเจ้าของเพลงภาวะแทรกซ้อนขีดอันตรายอะไร
3: ครับ
4: ครับ
3: ก็ขอแสดงความ
4: เป็นแนวเพลงอะไรเป็นแนวเพลงหมอลำหรือว่าเป็นแนวเพลง
3: คล้ายๆเพลงออกจากภาษาอีสานเล็กๆแต่พี่อีสานครับ
4: เป็นเพลงแบบประยุกต์ก็นะเป็นอีสานประยุกต์นะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: โอเค
3: ดังอยู่ครับดังอยู่ฮะ
4: เดี๋ยวคุณพ่อเขาเสีย
3: ครับ
4: ไปด้วยนะก็จะแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
3: ครับ
4: ก็จบเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะเร
3: ื่อง
4: ช่วงหน้ามันยังมีเรื่องร้อนๆอีกหลายเรื่อง
3: โอ้โห
4: ทั้งเรื่องปปส.ขยายผลเ
3: รื่อง
4: กรณีแอร์สาวก็ก็ต้องปรบมือผมปรบมือให้ตั้งแต่เขาทันทีแล้วเขาไปที่พักไปที
3: ่
4: บ้านแม่ที่พะเยาแล้วเดี๋ยวขยายผลได้ค่อนข้างจะ
3: ไวมากฮะ
4: จะไวมากนะ
3: ครับ
4: กับอีกอันนึงที่ไปอย่างช้าๆ วันนี้ก็นายก
3: ตั้ง
4: วงแถลงก็ดูอาจจะมีความคืบหน้าอะไรบ้างนะ
3: ร
4: เรื่องทุจริตสอบ
3: ครับ
4: เข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3: เดี๋ยว
4: เรามาคุยสองเรื่องนี้กันซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญในวันนี้นะฮะ
3: ได้ครับ
4: แต่ต้องพักสักครู่เดียว
3: ครับครับ
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโทรกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect
7: แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดตุลาการ32 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: ครับก็เอาเรื่องอะไรก่อนนะ
3: เรื่องทุจริตเลยที่พี่ไพศาลไปกล่าวหาว่ามันเดินไปอย่างคืบคลานช้าเหลือเกินแต่ที่เขาประชุมกันเนี่ยพี่ไพศาลเขาบอกว่าตามกรอบที่นายกสั่ง7 วันมันต้องเห็นหน้าเห็นหลังมันก็เห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะฮะว่ามีใครเกี่ยวข้องเป็นขบวนการอย่างไรบ้างนะครับ
4: ครับคืออันนี้ในส่วนของมหาดไทยเขาก็ตรวจสอบภายในของเขาว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
3: ครับ
4: แล้วความผิดของเขาก็เป็นเรื่องทางวินัย
3: ครับ
4: ส่วนคดีอาญาก็จะเป็นเรื่องปปช.กับทางตำรวจ
3: ครับ
4: สอบสวนกลางใช่ไหมสอบสวนตำรวจตำรวจเขาก็มอบให้ปปป.
3: ครับเอ๊ะออกหมายเรียกออกหมายจับใครหรือยังฮะเนี่ย
4: ก็ยังไม่มีการแถลง
3: ครับ
4: ยังไม่มีการแถลงความคืบหน้าว่ามีการออกหมายเรียกออกหมายจับยังไงเข้าใจว่ารองเลขาของปปช.ให้สัมภาษณ์ล่าสุด
3: ครับ
4: บอกว่าเรื่องนี้มันมีผู้เกี่ยวข้องเยอะข้อมูลมากเพราะฉะนั้นการรวบรวมพยานหลักฐานของเราเนี่ยต้องให้ครบถ้วนรัดกุม
3: ครับ
4: เพื่อที่จะสาวให้ถึงตัวการใหญ่ให้ได้
3: ปะซิวปะซ้อน
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา5-6 เดือนในการดำเนินการไอ้ท่านว่างั้นนะ
3: ครับ
4: ผมก็เลยเอาโอเคท่านว่าไปตามสะดวก5-6 เดือน
3: ท่านบอกแล้วปลาซิวปลาส้อยไม่เอาจะเอาตัวใหญ่ให้ได้อะ
4: เอาท่านว่างั้นเหรอ
3: ใช่ไหมฮะ
4: ไม่ทราบ
3: ถ้า5-6 เดือนเนี่ยเพราะว่าอะไรครับที่บอกว่ามีคนเขาร่วมขบวนการเยอะแล้วก็ถ้าเอาติดคุกเนี่ยอาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นนะฮะคนที่ทุจริตสอบมันก็หลักพันก็ไปแล้วไงพี่ไพศาลขบวนการคงไม่ได้ทำแค่ปีนี้อย่างเดียวเพราะว่าเขาทำเป็นขั้นเป็นตอนเหลือเกินถ้าไปรวมกับอีบันดาคลิปอะไรต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นว่าปีนี้สอบใช่ไหมคุณมีโควต้าเท่าไหร่ที่จะเอาเข้าให้ได้แล้วประมาณนี้นั่นมันเป็นขบวนการที่จะต้องไปสืบให้ได้นะมันเกี่ยวข้องอะไรกับใครแต่อย่างที่บอกครับพี่ไพศาลตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกออกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีกับอะไรใครเลยนะครับยกเว้นนูนฮะที่ภูเก็ตเท่านั้นเองใช่ไหมครับเพราะอะไรครับที่เข้าไปบุกจับกันที่นนทบุรีอ่ะแล้วก็กำลังหน้าดำค่ำเครียดกำลังแก้คะแนนกันในคอมพิวเตอร์นะฮะมีหลักฐานชัดเจนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็กันไว้เป็นพยานเอามาสอบปากคำว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงก็ยังไม่ได้ออกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีอะไรกับเขาเลยไม่ใช่เหรอ
4: ก็ยังไม่มีการแถลงข่าวว่ามีความคืบหน้ายังไง
3: ใช่ไหมครับส้มกับกิจออกมาเนี่ยอธิบายไม่รู้จักกี่คลิปเลยนะฮะฟัดคนโน้นโยงคนนี้ก็ไม่เห็นมีออกหมายจับหมายเรียก
4: ครับ
3: กรณีที่ไม่ถูกสอบฟ้องเนี่ยนะครับว่าบินประมาทเนี่ยอันนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกคดีหรือเปล่านะ
4: ครับคือคิดอย่างเราเนี่ยนะเอาพูดตรงๆนะคิดอย่างเราเนี่ยเราก็คิดว่าในขณะเนี้ยเขามีการประกาศผลผู้ที่สอบได้แล้วก็ทยอยเรียกมาบรรจุถูกไหม
3: ครับ
4: แล้วก็ไปอายัดกระดาษคำตอบมาแล้ว
3: ครับ
4: ที่ไปอายัดที่โรงพิมพ
3: ์ที่สมุทรปราการฮะ
4: ที่สมุทรปราการเนี่ย
3: ครับ
4: ปปช.กับตำรวจปปป.ไปอายัดหมดแล้ว
3: ครับ
4: นะครับผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะทำมากที่สุดเลยนะและทำได้ไม่ช้าด้วยก็คือมีหมายเรียกให้ทางมหาวิทยาลัยมศว.เขามาดำเนินการตรวจข้อสอบให้ดูอีกครั้งนึงสิ
3: ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าจะทำไม่ใช่เหรอฮะ
4: ก็นั่นน่ะ

0: ไปรอช้าทำไมดำเนินการเลยตรวจข้อสอบกันใหม่อีกครั้งแล้วดูซิว่ามันตรงกันไหม
1: ครับ
0: มันตรงกับที่ประกาศผลแล้วคะแนนมันตรงกันไหมที่ว่าได้เนี่ย
1: ครับ
0: ซึ่งมันวันนี้ที่มหาไทยเขาสอบเนี่ยเขาบอกเลยว่ามีการแก้คะแนน
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: คุณแก้ในสอบคุณแก้ในคอมพิวเตอร์คุณแก้ในระบบแต่ไอใบข้อสอบเนี่ยที่ตัวจริง
0: มันยังอยู่
1: มันยังอยู่ยังไม่ได้แก
0: ้แล้วปปช.เขาอายัดไปแล้ว
1: ครับ
0: นะผมก็คิดว่ามันน่าจะต้องทำตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับคุณก็จะรู้เลยว่าใครบ้างที่ทุจริตจ่ายเงินแล้วได้เข้ามาม
1: ันจะตะแกรงล่อนออกมาทันทีเลย
0: คนเหล่านั้นเนี่ยคุณจะพูดได้ง่ายว่าสามารถแจ้งการมีความผิดได้หมดเลย
1: ครับ
0: คราวนี้ในกฎหมายของปปช.เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยคุณกันเป็นพยานได้ถ้าเขาซัดทอดเพราะเจตนาของคุณจริงๆเนี่ยไอ้คนจ่ายเงินเนี่ยมันผิดอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าคนที่ควรลงโทษเนี่ยคือคนที่เรียกรับเงินทั้งหลาย
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: คุณก็เอาพวกนี้เลยสมมติว่าพันกว่าคนเนี่ยคุณเอามาสอบให้หมดเลยแล้วบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าคุณจะไม่ถูกดำเนินคดีถูกกันเป็นพยานนะ
1: ครับ
0: คุณต้องบอกว่าคุณจ่ายให้ใคร
1: ครับ
0: ถ้าคุณเปิดชื่อคนนั้นมาได้นะก็โอเคขยายมาอีกขั้นนึงฮะ
1: อ่า
0: ใช่ไหมมันก็จับได้ชั้นที่สองละ
1: ครับ
0: ไอ้ชั้นที่สองเนี่ยถูกจับมาก็ต้องสอบเค้นจนได้ว่ามันจ่ายไปถึงไหน
1: ครับ
0: เนี่ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยมันก็แล้วคุณจะไปทำอะไรอย่างอื่นยังไง
1: ไ
0: ปทำอะไรยังไง
1: มันไม่น่ายากใช่ไหม
0: ครับผมก็ดูมันก็คือมันตะแกรงขั้นแรกเลยเนี่ยแยกให้ชัดก่อนเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันทุจริตเนี่ย
1: ครับ
0: มันได้ยัดไส้คนที่ไม่ควรจะ
1: สอบได้อะ
0: สอบได้เนี่ยเข้าไปทั้งหมดแต่มีกี่คน
1: ตะแกรงนี่มันล่อนไม่ยากเลยเอาตัวจริงกับระบบมาดู
0: คนที่สอบได้เนี่ยเขาจะได้สบายใจ
1: ครับ
0: ตะแกรงตรงนี้ไปแล้วคนที่เขาสอบได้เองก็จะได้สบายใจไม่ต้องไปทุกร้อนตอนนี้ทุกคนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ
1: ก็วันนี้ฮะไปยื่นหนังสือร้องเรียนทั้งกระทรวงศึกษาทั้งรัฐมนตรีหลากหลายท่านเลยนะฮะฝ่ายค้านไปถึงก็ยังมีพี่ไพศาลเพราะอะไรฮะไอ้ที่เรียกกันอยู่เนี่ยเขาบอกรอบ4มันมีข่าวว่าจะชะลอไม่เรียกบรรจุอ่ะสิครับเขาก็ห่วงตรงนั้นเอ้าคุณกระบวนการคุณต้องทำให้มันเสร็จสิ้นไวๆก่อนสิเนี่ยนะจะประกาศ
0: ก็นายกเขายังยืนยันว่าเขาเป็นคนสั่งเองว่าให้ชะลอไปก่อน
1: ครับ
0: แต่ว่าพอสถ.เนี่ยเขามีคณะกรรมการกลางซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการของทางสถ.เองก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มาจากส่วนงานอื่น
1: ๆครับ
0: เขาลงมติกันว่าไม่ให้ชะล
1: อ
0: เพราะว่าเสียงจากข้าราชการส่วนอื่นเนี่ยเขาแย้งว่ามันจะไม่เป็นธรรมต่อคนที่มาสอบได
1: ้โอ้โหใช่ครับ
0: นายกก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็หมายถึงว่าถ้ามันมีการทุจริตสอบบรรจุคนทุจริตเนี่ยคณะกรรมการก็ต้องชุดนี้ก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยนะนายกก็ซัดกลับอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าโดยคำสั่งนายกเนี่ยจะให้ชะลอไป
1: ครับ
0: ถ้าชะลอไปมันก็เท่ากับเป็นการบีบผมคิดว่าก็แนวคิดนี้ก็ดีนะก็เป็นการบีบปปช.ว่า
1: ต้อง
0: รีบนะต้องรีบหาคือทุกหน่วยมันต้องรีบสรุปให้ได้ว่าตกลงเนี่ยไอ้ที่ประกาศผลเนี่ยตกลงมันไม่ถูกต้องกี่คน
1: ฮะเพราะว่าคนที่เขาสอบได้เนี่ยพอมีหนังสือมาแล้วเนี่ยเขาลาออกจากงานเขาไปหาที่พักใหม่เขาตัดชุดจะกลับไปทำงานได้ยังไงให้ลาออกไปแล้วเตรียมจะบรรจุรับราชการแล้วเนี่ยครับ
0: ครับก็ฟังดูน่าสงสารถ้าสมมติว่าคุณสอบมาได้เองนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าโกงขึ้นมาก็โอเคใช่ไหม
1: ครับ
0: อ้าวคุณไปจ่ายเงินจ่ายทองแล้วมันไอ้นี่ก็ช่วยไม่ได้
1: ฮะ
0: ผมถึงบอกว่าจุดที่ปปช.แล้วก็ตำรวจปปป.ควรจะทำเนี่ยมันต้องเรื่องนี้ก่อน
1: ครับ
0: นะครับส่วนสืบทางลับจะมีแหล่งข่าวพายกระซิบอะไรของคุณก็ว่าไป
1: ครับ
0: ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้อะไรก็ว่าไป
1: ครับ
0: แต่ว่าตรงเนี้ยผมคิดว่าคุณจะได้พยานที่แบบมันชัดเจนแน่นอนอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะเขาถ้าเขาโดนมาเงี้ยแล้วเขาต้องออกจากราชการนะ
1: uh-huh.
0: แล้วจะติดคุกเอาเงี้ย
1: มีอะไรก็เปิด
0: ถ้าคุณแม่การคุณก็ถูกดำเนินคดีอ่ะ
1: ครับ
0: มันผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะต้องให้การ
1: ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าจ่ายเงินให้ใครนะเขาคงไม่รู้สึกกลุ้มเกรงกลัวอะไรก็ทำให้เขาจ่ายแล้วไม่ได้โดนไม่ได้รับราชการด้วยอย่างเงี้ยนะ
1: ครับครับคุณสันติธรยิ้มละไมรองปลัดมหาดไทยแถลงถึงเชิงลึกทางเทคนิคบอกว่าคณะกรรมการครับ ได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานดิจิทัลและก็สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวมเกือบ15คนรวมถึงเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมตรวจสอบกระดาษคำตอบจากศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์ทั่วประเทศเบื้องต้นพบพฤติการทุจริตเด่นชัดโดยเอกชนผู้รับจ้างครับไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลถ่ายภาพกระดาษคำตอบที่ปรากฏคะแนนสอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในทันทีหลังตรวจเสร็จแต่เมื่อคณะกรรมการเข้าสุ่มตรวจแบบแฟลชไดรฟ์เนี่ยนะที่บันทึกข้อมูลถ่ายภาพกระดาษคำตอบเปรียบเทียบกับประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องทั้งหมด19คนพบข้อมูลด้านตกใจฮะก็คือมีผู้ข้อสอบ48คนหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งที่มีคะแนนในสำเนากระดาษคำตอบมันไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลพิเศษโดยมีการแก้ไขคะแนนทั้งภาคกอแล้วก็ภาคขอเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อผลักดันให้ผ่านเกณฑ์ภาคกอเกิน 60% แล้วก็ปัดคะแนนภาคขอเนี่ยให้สูงเป็นพิเศษถึง 90% นอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยระบุเพิ่มเติมนะครับว่าตนเองก็ได้เห็นหลักฐานกระดาษคำตอบดังกล่าวด้วยตนเองเช่นผู้เข้าสอบรายหนึ่งทำคะแนนจริงได้เพียง45ครับแต่ในประกาศบอกว่าคุณได้77คะแนนอีกรายหนึ่งคะแนนจริงๆได้33คะแนนแต่ประกาศผลจริงๆได้70คะแนนรายที่3คะแนนจริงได้52ฮะแต่ถูกปัดขึ้นมาเป็น74คะแนนเมื่อตรวจสอบกระดาษคำตอบที่พบความผิดปกติเหล่านี้ปรากฏว่ารอยฝนวงกลมเนี่ยไม่มีการกาดในช่องเลยแม้แต่น้อยครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าเป็นกระดาษคำตอบที่ถูกจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่จากระบบเพื่อสร้างหลักฐานเท็จครับอันนี้หรือเปล่าที่นนทบุรีที่เป็นคนวงคนกากันเนี่ยเพื่อให้ได้คะแนนตามข้อเท็จจริงครับพี่เบสาน
0: อืมใช่ก็กลัวจะตอนนั้นมันเริ่มคงจะระแคะระคายแล้วว่าจะมีการตรวจสอบก็พยายามที่จะไปแก้ทำไปแก้ไอ้ตัวต้นขั้วพูดง่าย
1: ๆครับ
0: ตัวต้นทางของไอ้คำตอบอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาใช้วิธีไปแก้คะแนนที่อยู่ในไฟล์เนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ประกาศผลใช่ไหม
1: ฮะแล้วก็ต้องแก้ให้ตัวเลขมันตรงกันถ้าเกิดว่าจะมาตรวจสอบต้นขั้วจริงๆมันจะได้มีหลักฐานอะไรที่ยืนยันได้ว่าที่ตัวเลขก็ตรงกันเห็นไหมล่ะทั้งไฟล์เองแล้วก็ทั้งกระดาษคำตอบตัวจริง
0: ก็ต้องไปทำไปเปลี่ยนกระดาษคำตอบเป็นใหม่เลย
1: ครับ
0: นี่ยังมีขั้นตอนอีกเดี๋ยวก็ไปแก้ในไฟล์เรียบร้อยแล้วต้องไปที่กระดาษตัวจริงแล้วต้องไปลบไปฝนกันใหม่นะ
1: ครับ
0: เห็นเป็นงานใหญ
1: ่แต่ถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าคงไม่มีใครไปร้องขอผลคะแนนตัวจริงจากคลังที่เขาเก็บไว้ที่สมุดปราการใช่ไหมพี่วิสารพอมาต้องสองหน่วยไปเปิดข้อมูลพร้อมกันก็ไปดูที่ระบบคอมระบบไฟล์ข้อมูลต่างๆว่าเขาได้คะแนนเท่าไหร่ก็จบกันแค่นั้น
0: อ
1: ันนี้สิ่งที่เขาคิดกันไว้นะฮะแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นเนื่องจากว่าคนที่เขาจ่ายเงินแจกทองไปมันมีบางส่วนที่เขาไม่ได้ตำแหน่งนี้เขาก็ไปร้องเรื่องมันก็เลยต้องแดงขึ้นเนี่ย
0: ครับแต่วันนี้แถลงก็สรุปว่าตรวจพบว่ามีข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการทุจริต5คน
1: ครับ
0: นักข่าวถามหลังจากเขาแถลงเสร็จโดยรองปลัดใช่ไหม
1: ครับ
0: ถามคุณอนุทินถามนายกว่าเป็นข้าราชการระดับใดกลัวจะเป็นแบบผอ.พิชิตแล้วก็อะไรรักษาการผอ.ที่เป็นภรรยา
1: ครับ
0: ที่อบต.อะไรเนี่ย
1: ครับ
0: ที่นนทบุรีเนี่ย
1: ฮะ
0: แล้วก็ลูกน้องอีก 3-4 คนด้วยป่ะที่ไปล้อมจับนะ
1: ครับ
0: เนี่ยจนผู้นักข่าวก็เลยกลัวจะเป็นกลุ่มนั้นก็เลยถามว่า5คนเนี่ยต
1: กคือใคร
0: 5คนเนี่ยเป็นระดับไหนข้าราชการของกรมสถ.ระดับไหน
1: ครับ
0: คุณลุทินบอกว่าก็เราปิดชื่อถือพฤติกรรมแต่หากผู้กระทำความผิดไม่ใหญ่จริงคงทำไม่ได้ในการเข้าถึงเอกสารและกระบวนการนี้ก็เร่งทำเพราะหลายคนบรรจุแล้วพร้อมบอกกับข้าราชการว่าขอแสดงความเสียใจด้วยหากมีการตรวจสอบออกมาว่าผิดที่มาผิดทุกอย่างก็ต้องเป็นโมฆะใครที่ทำอะไรไว้รู้แก่ใจดีตนคิดว่าไม่น่าจะหนีพ้นได้นะ
1: ก็
0: นี่นายกแถลงวันนี้นะ
1: ปิดชื่อถือพฤติกรรมส่วนผู้ร่วมขบวนการอื่นๆก็พบว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างและรับจ้างบริษัทเอกชนภายนอกและบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนคณะกรรมการสอบสวนส่วนกลางจะร่วมมือกับอีก6หน่วยงานภาคีนะฮะรวมถึงทางปปง จะตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบหลักฐานการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยก็จะดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินแล้วก็ยึดทรัพย์ทันทีนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทางมหาดไทยบอกว่าทางปปช.เองอายัดหลักฐานสำคัญแล้วนะฮะนั่นก็คือกระดาษคำตอบของผู้สอบทั้งหมด 800,000 แผ่นเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยกำหนดกรอบเวลาสืบสวนอย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยไม่ช้าไม่นานฮะ 3-6 เดือนนะพี่ไพศาลโอ้โหจริงๆเนี่ยถ้าหยิบขึ้นมาเลยนะฮะทางมสวกระดาษคำตอบเนี่ยไปขอทางปปช.เลยว่าเราเสียหายเหมือนกันเพราะเราเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแล้วมามีพฤติการมีปัญหาลักษณะนี้ขอได้ไหมเอามาตรวจให้เห็นเลยใช่ไหมพี่ไพศาลเอาไฟล์มานะฮะไฟล์เนี่ยคุณจะแก้ไม่แก้ไม่รู้อ่ะมันมีตัวเลขประมาณนี้นะฮะสำหรับผู้ข้อสอบกับกระดาษคำตอบตัวจริงลองมาเทียบเคียงกันดูแล้วจัดล่อนออกมาเลยนะฮะถ้าทุจริต 2,000 คนก็จะมี 2,000 คนที่มันเห็นชัดเจนว่าคุณไปแก้คะแนนตรงไหนยังไงอ่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักรอบนึงนะครับ
1: ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: คุณอิสระชนนะพี่ไพศาลคุยเข้ามาบอกว่าเนี่ยเห็นนายกมีข่าวว่าจะไปต่างประเทศอีกแล้วนะฮะล่าสุดจะไปไหนจะไปมาเลเซียใช่ไหมครับ
3: มาเลเซีย
2: ครับ
3: วันที่9นี้นะ
2: ครับใช่ครับ
3: วันที่9ก็คือวันพฤหัสหน้า
2: ก็มีหลายเรื่องนะฮะที่น่าจะ
3: ไปเยือนอยากเป็นก็คือเป็นนายก
2: ครับ
3: อีกรอบนึงก็ต้องไปเยือน
2: เดินทางเยือนประเทศอ๋ออาเซียนก่อน
3: ครับ
2: ครับ
3: รู้สึกไปสปลาวมาแล้ว
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: ไปสปลาว
2: แล้วก็ไปมาเลเซียเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่จะต้องไปเคลียร์ไปคุยไงพี่ไพศาลหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องกุ้งเนี่ยเมื่อวานนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปพบหาเรือกับรัฐมนตรีเกษตรของมาเลย์มาแล้วทำความเข้าใจเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอีก30วันเนี่ยเดือนเดียวนะฮะเขาน่าจะนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากเราได้ตามปกติฮะส่วนปลากระพงของมาเลย์เองเราก็ได้เคลียร์ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็การค้าการขายก็น่าจะกลับมาเป็นปกติภายใน30วันนี้ครับ
3: แล้วก็ต้องอนุโลมเรื่องปลากระพงแล้ว
2: ครับ
3: เขาก็เปิดทางเรื่อง
2: กุ้
3: งเรา
2: ครับ
3: ก็อย่างนี้แหละ
2: ฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไปคุยนะฮะกับผู้ที่อำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติสุขฮะนั่นก็คือมาเลเซียจะคุยกับทางคู่ก่อเหตุรุนแรงผู้เห็นต่างอย่างไรจะคุยกันได้เมื่อไหร่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะต้องมาหารือกันเนื่องจากช่วงหลังๆมาเนี่ยโอ้โหสถานการณ์ใต้ทุกวันพี่เบสันและล่าสุดที่เสียหายค่อนข้างหนักก็คือนักท่องเที่ยวมาเลเซียเจ็บไปที่2ราย
3: ที่วางระเบิดใช่ไหม
2: ใช่ครับกำลังวางระเบิดเส้นทางตรงตากใบฮะรถของเจ้าหน้าที่เป็นรถทุ่มเกราะฮะกำลังขับอยู่อ่ะปรากฏว่ามันจะผ่านท่อลอดจะเป็นท่อแล้วก็คนร้ายเนี่ยนะฮะ
3: เอาระบายน้ำใช่ไหม
2: ใช่ครับเอาถังแก๊สนะฮะจริงๆถังแก๊สเนี่ยเป็นเงื่อนไขห้ามในพื้นที่3จังหวัดเลยนะครับเขาใช้ถังคอมโพสิตกันนะฮะที่เป็นพลาสติกหนาๆพี่ไพศาล
3: มันก็ไปนำเข้าจากมาเล
2: ใช่ครับก็นำเข้ามาเลมายัดอยู่ใต้ท่อนะฮะตรงกลางถนนเลยพอรถเจ้าหน้าที่มาเนี่ยนะครับอสปรากฏว่ารถทั้งที่มาเลเซียเขาก็แซงไปฮะพอแซงไปมันกดตุ้มโอ้โหรถกระเด็นเลยนะฮะยับเยินเลยแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เจ็บสาหัสด้วยแต่ยังดีที่เราเนี่ยเข้าไปเยียวยาเข้าไปพูดคุยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ส่งตัวเขาไปรักษาที่มาฝั่งมาเลเซียแล้วและเขาก็บอกว่าไม่ได้จิตใจอะไรหายดีผมจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยต่อนะยังชื่นชอบเมืองไทยอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลอะไรต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไหมเพราะนัดมาเลเซียก็มาค่อนข้างเยอะในพื้นที่3จังหวัดนะครับเนี่ยนายกก็จะไปก็ประชันประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องคุยกันด้วยครับ
3: ครับฮะมีสื่ออย่างผู้จัดการเขารายงานนะ
2: ครับ
3: เขาบอกว่ารัชพงษ์ชูแก้วลาออกจากเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิพัฒน์รัชกิจประการโดยมีรายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่27มิถุนายน69รายเดือนที่แล้วเนี่ย
2: ครับ
3: นายรัชพงษ์ชูแก้วได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะซึ่งก็คือนายพิพัฒน์รัชกิจประการโดยตามประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่งมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นผู้ลงนามเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยในคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยให้มีผลตั้งแต่27มิถุนายน2569เลย
2: ครับ
3: ก็มีรายงานข่าวว่านายรัชพงษ์ชูแก้วเนี่ย เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.สงขลาเขต2พรรคภูมิใจไทยอดีตเป็นสมาชิกสภาจังหวัดหรือเป็นส.จ.สงขลาเขตหาดใหญ่แล้วก็มาเป็นเลขารัฐมนตรีคมนาคมตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1ละ
2: ครับ
3: นะแล้วก็ต่อเนื่องมาอนุทิน2ก็เป็นเลขาของโกเกียนี่แหละ
2: ครับ
3: พิพัฒน์ราชกิจประการก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นคนของโกเกียเขานี่แหละ
2: ครับ
3: เป็นคนสนิทของโกเกียเขาเนี่ยคราวนี้รายงานข่าวคาดว่าสาเหตุที่ทำให้นายรัชพงษ์ชูแก้วต้องมีหนังสือลาออกและคุณพิพัฒน์ก็เซ็นให้ลาออกไปเนี่ยอาจเป็นเพราะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเพราะว่าถ้าตรวจดูรายชื่อพบว่ามีญาติของคุณรัชพงษ์ชูแก้ว
2: ครับ
3: สอบได้ในรอบนี้ในอันดับต้นๆด้วยก็บรรจุลงแถวๆสงขลาด้วยนะ
2: ครับ
3: เขาไปดูรายชื่อผู้ที่ถูกที่สอบได้อะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่ามีคนที่นามสกุลชูแก้วซึ่งเป็นญาติคุณรัชพงษ์เนี่ยสอบได้ด้วย
2: ครับ
3: แล้วก็ตอนนี้เขาคงรู้แล้วล่ะว่าไอ้คนที่ใครที่สอบได้แล้วไม่ได้คะแนนไม่ได้สอบได้จริงอ่ะมีการเม
2: ค
3: คะแนนให้ช่วยให้ซึ่งก็น่าจะมาจากการถ้าไม่จ่ายเงินจ่ายทองก็คงจะใช้เส้นอะไรมาสักอย่างเนี่ยนะ
2: ครับ
3: อันนี้เขากำลังเขาตั้งข้อสังเกตกันนะว่าจะเกี่ยวข้องเพราะว่าเออว่าญาติสอบได้หรือเปล่า
2: ครับ
3: เดี๋ยวมันจะโยงไปถึงว่า
2: ถ้ามียังตำแหน่งแห่งที่ยังอยู่ใช่ไหม
3: จะเกี่ยวข้องกับคุณรัชพงษ์ไหมแล้วก
2: ็
3: เกี่ยวข้องถ้าถูกโยงไปก็จะโยงไปถึงคุณพิพัฒน์เขาได
2: ้ครับ
3: ก็เลยอาจจะตัดไฟซะแต่ต้นลมหรือเปล่าสื่อแล้วก็จับประเด็นนี้กันนะ
2: โยงกันไปโยงกันมาเลยนะ
3: ครับ
2: ครับก็วันนี้ประเด็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งมันก็ออกมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะพี่เผยสารสองนอนะมีปัญหาการนอกหลังจากนั้นมีพอเข้ามามีปัญหาเข้าไปด้วยเนี่ยนะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยคุณชัยชนกพี่เผยสารฟังไว้ที่เขาอธิบายโอ้โหหน้าตาขึงขังเลยฮะยอมรับนะว่าสองนอทะเลาะกันจริงแต่เป็น นอนกกับนอนเนฮะ ไม่ใช่หนูกับคุณเดวิดนะครับ มีนอทะเลาะกับพอด้วย
3: อ๋อมีอะไรนะมีนอนอะไรนะนอนนกกับนอนเอ
2: นอนนกกับนอนเอครับ
3: ทะเลาะกันทุกวันนอนเ
2: อครับนอกับพอก็ทะเลาะกันยอมรับว่าทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันทีฮะคือพอพันคือพี่พัดนอนหนูก็คือคุณนาทีฮะ
3: ผัวเมียกัน
2: ครับโอ้โหแล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบโอ้ชัดเจนเลยนะสำหรับคุณชัยชนกชิดชอบเมื่อวานนี้ที่สภาก่อนที่ร่างพรบ.งบจะผ่านเนี่ยครับ
3: ก็ทำให้เป็นเรื่องตลก
2: ใช่
3: ครับโผล่าไป
2: วันนี้ก็เลย
3: ปล่อยมุก
2: ปล่อยมุกไปนะฮะวันนี้ก็มาถามคุณเนวิคุณอนุทินอีกนะฮะเรื่องเนี่ยฮะสองนอในพรรคภูมิใจไทยทะเลาะกันเนี่ยนะฮะ
3: แล้วคุณคิดว่าไง
2: ก็บอกว่าโอ้ยเรื่องนี้เลขาธิการพรรคต่อไปแล้วเป็นเรื่องนกกับเนพ่อลูกกันนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วหนูกับเนเป็นยังไงนะฮะคุณอนุทินบอกว่าไม่ต้องห่วงทำไมต้องสงสัยล่ะผู้สื่อข่าวก็เลยบอกว่าต้องการให้นายกอธิบายให้ชัดก่อนที่นายกจะกล่าวว่าไม่เห็นต้องอธิบายอะไรเลยสมัยก่อนจะเปลี่ยนเป็นชื่อเนทินกับอนุวินอยู่แล้วอย่าใส่ใจเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะฮะสนิทกันหากทั้งที่วัตถุคอลหาเป็นเนทินกับอนุวินนะฮะเมื่อถามยกว่าแปลว่ายังเหนียวแน่นกันดีหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่ามันไม่ต้องแปลหรอกครับสองคนนี้ประมาณนี้ครับถามอีกระดับลูกน้องมีการขัดแย้งกันหรือไม่มันในเมื่อสองเดไม่ทะเลาะกันแล้วใช่ไหมแล้วลูกน้องล่ะทะเลาะกันหรือเปล่าโอ้นายกหัวเราะเลยครับพี่เบสานะเนี่ยข้างบนไม่ทะเลาะกันแล้วคราวนี้ก็หาและลูกน้องว่าทะเลาะกันลูกน้องใครในพรรคภูมิใจไทยหรือลองกล้าทะเลาะกันดูสิโดนกันมาไม่รู้กี่คนแล้วคุณอนุทินบอกอย่างนั้นนะฮะทั้งโดนดุโดนแซวโดนขายย่างถูกเผาไม่รู้กี่คนแล้วอันนี้นายกพยายามจะอธิบายว่ามันไม่มีหรอกนะเรื่องปัญหา
3: ไก่ย่างถูกเผานี่หมายถึงไง
2: คือนายกชอบ
3: เต้นไก่ย่าง
2: เต้นไก่ย่างนายก
3: แบบนักศึกษาเหรอ
2: ใช่ครับตอนรับน้องอ่ะพี่พิสาร
3: แต่โดนรับน้องอ
2: ่
3: ะ
2: ครับ
3: หมายถึงว่าอ๋อไอ้ทะเลาะกันเนี่ยโดนรับน้องไปเยอะแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับไม่รู้จะกี่คนแล้ว
3: เพราะว่าเด็กเข้ามหาวิทยาลัยเขารับน้องเขาจะให้เต้นไก่ย่างเนี่ย
2: ครับนายกเคยไปเต้นให้เด็กตูที่ศรีสะเกษไงการทารักตอนไปเยี่ยมแนวชายแดนก็สร้างความขึ้นเกรงโอ้นายกกล้าเต้นขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยนะก็เลยถูกแซวมาจนถึงวันนี้เนี่ยครับ
3: เออแล้วนายกไปดูยังไงลูกก็โตๆแล้วไปรู้ได้ไงว่าเด็กเขามีรับน้องเต้นไก่ยงไก่ย่างอะไร
2: ครับครับ
3: ผมยังไม่รู้เลย
2: นะฮะ
3: กว่าจะรู้นี่แก่แล้วถึงได้รู้ว่า
2: ท่านี่คือท่าไก่ย่าง
3: เพราะรุ่นเพราะรุ่นผมไม่มี
2: แล้วรับน้องยังไงล่ะพี่ไพศาล
3: ฮะตอนเอาสีเอาแป้งมาทาหน้า
2: เท่านั้นเองเหรอครับ
3: มันแล้วก็มีพวกวากเกอร์มาวากเวิร์กหน่อย
2: ครับ
3: มาขู่มาตะคอกหน่อยอะไรเงี้ยบ้างมีบ้าง
2: ครับ
3: แต่ว่าไม่หนักเท่าพวกที่เขามีโซตัส
2: อ
3: ๋อเพราะว่าผมเรียนมหาวิทยาลัยที่เขาเน้นมากว่าไม่มีน้องใหม่นะมีแต่เพื่อนใหม่ทุกคน
2: ม
3: ีเพื่อนใหม
2: ่ครับ
3: แต่ก็มีก็ต้องมีพอมีสีสัน
2: ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะพี่เบสัน
3: มีพวกวากเวิร์กอยู่บ้าง
2: ถ้าจะเอาเนื้อหาลึกๆของประเพณีรับน้องขึ้นมาจริงๆเนี่ยถ้าพี่ดูแลน้องเช่นส่งต่อหนังสือส่งต่อประสบการณ์ที่เคยเรียนมาก่อน2ปี3ปีพี่กำลังจะจบแล้วเนี่ยวิธีที่จะเดินตามรอยพี่เพื่อให้จบได้ตามกำหนดระยะเวลาผมเรียนมหาวิทยาลัยเปิดไงฮะมันอิสระเสรีมากไงพี่เบสานพอมาต่างถิ่นต่างที่เนี่ยบางคนมันเคว้งโอ้มาเจอแสงสีอันนี้ก็ไม่มีการบังคับไม่อยากจะเรียนก็ไม่ต้องเรียนแค่มาสอบอย่างเดียวก็ได้บางคน8ปีไปแล้ว16ปีไปแล้วก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงอ่ะคนต้องมีที่หลักยึดหลักอิงอ๋อรุ่นพี่เขาทำยังไงหนังสือผมจะไปเรียนจะ
3: เขาจะมีกลุ่มติวอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับจะลงจะลงเล่มไหนดีจะลงอะไรก่อนดีมันจะสอบผ่านได้ง่ายวิชาไหนที่อาจารย์เคี่ยวมากวิชาไหนอาจารย์ที่เขาสอนแล้วเข้าใจง่ายอันเนี้ย
3: ส่วนมากก็ไปสายไหนสายพื้นเพเป็นร่วมจังหวัดกันมาก่อนอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับ
3: ไอ้ของคุณก็เด็กพิษณุโลกเด็กกลุ่มพิษณุโลกอะไรเงี้ยมีไหม
2: ก็ต้องไปภาคเหนือตอนล่างไปอย่างนั้นแต่พอเรียนไปเรียนมาผมไปถูกคอกับเพื่อนที่อยู่ห้องพักใกล้ๆกันก็เลยมาเข้ากลุ่มกฎหมายเป็นกลุ่มเฉพาะเลยไม่เป็นสารก็คือโหเพื่อนๆทุกคนก็เป็นทนายความเป็นอะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไปหมดอะประมาณนั้นมันก็เป็นกลุ่มเฉพาะที่จะเน้นเรื่องของกฎหมายมาติวกันอะไรประมาณนี้นะถ้าในคิดในทางบวกทำในทางดีผมว่าเป็นไปที่สวยฮะประเพณีรับน้องเนี่ยครับ
3: ใช่มันก็จะดึงกันไปในทาง
2: ในทางที่ถูกต้องใช่ครับใช่ครับครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงครับ
3: ครับครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่สองของสองบูมข่าวครับ
3: ครับ
2: ก็
3: อีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่ามีความคืบหน้ามากนะครับก็คือปฏิบัติการปปส.
2: ครับ
3: หลังจากที่มีการประสานข้อมูลกับทางการตำรวจของออสเตรเลียนะ
2: ครับ
3: เรื่องตกลงเขาชื่อนินาใช่ไหม
2: นิฮะนิน
3: ินาไม่ใช่มีนาใช่ไหม
2: เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นฮะ
3: นินานะ
2: ครับ
3: อ
2: ายุ26 ปีเพิ่งเป็นแอร์ได้ประมาณสักเกือบ2ปีเองมั้งครับพี่ไพศาล
3: แอร์การบินไทยเพิ่งจะ2ปี
2: ครับ
3: แต่จริงๆแล้วเขาเคยเป็นแอร์ที่อื่นมาก่อน
2: อ๋อ
3: ฮะเคยเป็นแอร์ของสายการบินอื่นมาก่อน
2: ครับ
3: ก็แต่ว่าก็เป็นได้ไม่นานแล้วก็มาสอบเข้าแอร์การบินไทยได
2: ้โอ้โหแล้วที่เธอถูกจับได้ก่อนเนี่ยถ้าคิดอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่อุทาหรณ์บรรดาแอร์สจ๊วตสายการบินต่างๆเลยนะครับเพราะว่าทางปปส.ที่เขาพยายามออกมาอธิบายตอนนี้ที่เขาไปจับได้เพิ่มเติมอีกอ่ะพี่ไพศาลไอ้พวกแก๊งขบวนการขนเฮโรอีนเนี่ยใส่ในเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อกันหนาวใส่ในอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขากำลังจะทำตอนนี้นะก็คือหาคนหิ้วครับเป้าหมายหลักของคือสจ๊วตกับแอร์ของสายการบินต่างๆที่จะบินไปในเส้นทางที่เขาต้องการจะส่งยาพี่ไพศาลคิดดูสิ
3: ครับก็วันนี้พันตรวจตรีสุริยา
2: สิงหาคม
3: เลขาปปส.เลขาปปส.เนี่ยบอกว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปปส.อยู่ระหว่างการปฏิบัติติดตามเครือข่ายนี่แหละเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับน้องนินานี่แหละ
2: ครับ
3: นะครับก็พบว่ามีการส่งพัสดุเข้ามายังพื้นที่กรุงเทพบริเวณย่านบางเขนหลัก4จึงเข้าตรวจพิสูจน์ทราบและตรวจยึดของกลางเป็นเฮโรอีนน้ำหนักกว่า8กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในผ้าลักษณะเป็นกระเป๋าผ้าสำหรับแขวนผนังถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการขยายผลในคดีนี้คดีน้องนินาเนี่ยนะ
2: ครับ
3: รวมถึงภายหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนมาอย่างต่อเนื่องถึงรูปแบบการลำเลียงยาเสพติดของเครือข่ายนี้จนกระทั่งเมื่อคืนวันที่1กรกฎาคมได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดพร้อมกัน2จุดได้แก่พื้นที่ซอยรางน้ำและย่านรามคำแหงผลการตรวจค้นจุดแรกที่ซอยรางน้ำเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในเสื้อกันหนาว
2: เย็บอย่างดีเลยนะ
3: โดยมีปลายทางจะส่งไปยังประเทศออสเตรเลียก
2: ็
3: คือบุกแบบชั้นในอ
2: ่
3: ะกระจายอยู่ทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมได้เรื่อยๆนะ
2: ครับ
3: แล้วก็ปกแล้วก็อะไรใส่ไปในชั้นในของเสื้อแล้วก็มีไอ้ซับในทับไปทีไงไปเย็บอีกที
2: ใช่คือคนที่จะหิ้วให้เนี่ยตรวจอย่างกระเป๋าผ้าเนี่ยน้องเขาก็ตรวจหมดแล้วนะไอ้12ใบ
3: ก็เป็นเสื้อแบบเสื้อผ้าใหม่เงี้ย
2: ใช่ครับตรวจหมดแล้วไม่เจอไม่มีเอาไม่มีอันตรายอะไรเห็นไหมพอเจ้าหน้าที่เขาขอตรวจเนี่ยพร้อมไม่ยินดีให้ตรวจเลยหนูเป็นคนเอามาเองค่ะเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยมันซ่อนลักษณะเนี้ยครับ
3: ก็เนี่ยสามารถตรวจยึดของกลางได้10กิโลนะซอยรางน้ำส่วนจุดที่2ในพื้นที่รามคำแหงเจ้าหน้าที่ตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในเสื้อผ้าสีชมพูแบบผ้าไทย
2: ครับ
3: ซึ่งมีความแตกต่างจากจุดอื่นเนื่องจากปลายทางของการลำเลียงเนี่ยไม่ได้ส่งไปยังประเทศออสเตรเลียแต่เป็นปลายทางไปอยู่ที่ไต้หวัน
2: ครับ
3: ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำร่วมกับ DSI สอบปากคำผู้ต้องหานี่แหละพันตรีสุริยาจะบอกว่าจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวลำเลียงยาเสพติดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
2: ครับ
3: ขณะนี้เจ้าที่ทราบตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดแล้วและได้บูรณาการกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวผู้ที่ทำหน้าที่ส่งพัสดุจากพื้นที่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเข้าสู่กรุงเทพพร้อมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมนะส่วนปลายทางประเทศออสเตรเลียขณะนี้ปปส.ทราบตัวผู้ที่วางแผนและเตรียมรับพัสดุที่บรรจุเฮโรอีนแล้วและได้ประสานข้อมูลไปยังตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP เพื่อดำเนินการขณะที่ปลายทางที่ไต้หวันซึ่งเป็นเป้าหมายอีกจุดหนึ่งในการลำเลียงยาเสพติดปปส.ก็ได้ประสานกับหน่วยงานด้านการข่าวไต้หวันที่มีความร่วมมือใกล้ชิดกับไทยโดยทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างติดตามผู้เกี่ยวข้องนะ
2: ครับ
3: ส่วนกรณีนางสาวนินาเนี่ยพนักงานต้อนรับเครื่องบินชาวไทยอาจถูกหลอกให้นำพัสดุขึ้นเครื่องหรือไม่คุณสุริยาบอกว่าขณะนี้ปฏิบัติสุริยาบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มีโอกาสพูดคุยกับแอร์สาวและทนายความจึงต้องเปิดโอกาสให้ตำรวจออสเตรเลียดำเนินการตามกระบวนการสอบสวนอาจสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณนินาเนี่ยไม่มีเจตนาเกี่ยวข้องก็อาจจะมีผลต่อการพิจารณาไม่สั่งฟ้อง
2: อ
3: ย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าแอร์สาวมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด
2: โอ้โหถ้าไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ถูกหลอกให้หิ้วอ่ะพี่พิสารคิดดูสิครับโทษมันหนักมากเลยนะโดนไป2คดีคดีละอย่างต่ำ25ปีอ่ะครับ
3: ครับ
2: และนี่ฮะถ้าไม่มีเรื่องของน้องเกิดขึ้นก่อนไม่รู้อีกกี่คนที่จะรับจ้างหิ้วของไอ้บุญขบวนการเหล่านี้ครับแผนประทุษกรรมของเครือข่ายนี้นะฮะที่ปปส.เขาออกมาแจกแจงเนี่ยนะครับมันแบ่งเป็น3ขั้นตอนครับพี่ไพศาลฮะเริ่มจากผู้ผลิตเลยส่งยาจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านสามเหลี่ยมทองคำมีหัวหน้าขบวนการเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านครับจากนั้นส่งเข้ามาให้กับเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพักยาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ขั้นตอนที่3สุดท้ายเนี่ยจะมีแอดมินกลุ่มครับทำหน้าที่ติดต่อกลุ่มรับหิ้วนัดหมายวันเวลาการส่งพัสดุมาให้ก่อนวันเดินทางส่วนผู้รับปลายทางที่ออสเตรเลียตอนนี้อย่างที่พี่ไพศาลบอกเขาทราบตัวและเป็นคนไทยเขาชื่อเดียจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
3: ใช้ชื่อวเดีย
2: ใช้ชื่อวเดียครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ที่สำคัญก็คือจะมีแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ติดต่อคนรับหิ้วฮะที่มันมีกลุ่มแอร์ต่างๆที่เขาจะมีกรุ๊ปไลน์ของเขาเนี่ยมันจะมีพวกนี้มาแทรกอยู่ในเพจเฟซบุ๊กของกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะมีไอ้พวกนี้เข้าไปทักรับหิ้วไหมของสินค้าประเภทนั้นประเภทนี้นะฮะตรวจสอบได้รับหิ้วราคาเท่าไหร่มีคนไม่รับมีคนรับอย่างไรพี่ไพศาลแล้วก็น้องเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะร่วมรับในการจ้างขนจ้างหิ้วไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเมื่อวานเขาบอกราคามาแล้วว่าน้องหิ้วไปมันราคา 8,800 นะแต่ก็คิดว่ามันเป็นกระเป๋าผ้าปกติธรรมดาเป็นอะไรที่มันเป็นอัตลักษณ์เห็นแล้วก็โอ้นี่มัน Made in Thailand นี่อะไรประมาณนั้นนะฮะก็คงเป็นที่ต้องการอ่ะเราหิ้วให้ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่มันยัดมันแอบอิงสั้นแอบเนี่ยพี่ไพศาลบอกอ่ะเสื้อกันหนาวฟูๆนุ่มๆเนี่ยมันแอบไปเป็นช่องเล็กๆช่องเล็กๆอย่างเง
3: ี้
2: ยโอ้โหถ้ารับขนไปเนี่ยจะโดนอีกคดีนึงหรือเปล่าเนี่ยฮะก็เลยเตือนกันเลยนะครับว่ากลุ่มรับหิ้วนะฮะคุณระวังไว้เลยกลุ่มแอร์โฮสเตสกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ต่างๆที่มักจะถูกเชิญชวนว่าหิ้วให้เขาหน่อยสิเขาให้ค่าจ้างเท่านู้นเท่านี้ระวังจะถูกหลอกและตกเป็นเหยื่ออยู่ในกระบวนการขนยาด้วยนะครับ
3: ก็มีลายกลุ่มอะไรเขาเรียกขายน้ำหนักใช่ไหม
2: ครับ
3: ก็คือกระเป๋าเขาว่างพร้อมที่จะรับ
2: ครับขายน้ำหนักใช่ๆ
3: สินค้าต่างๆได้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ตีเป็นน้ำหนักไป
2: เท่าไหร่เท่าไหร่นะกิโลละเท่าไหร
3: ่กิโลละ400 300อะไรแบบน
2: ี้ถ้าเบามากขอเป็นลายชิ้นประมาณนี้ครับมันมีอีกนะพี่เพศานนะฮะที่เขาอธิบายไว้นะฮะที่ทางปปส.ไปเจอเนี่ยนอกจากเสื้อกันหนาวนอกจากไอ้อะไรที่มันสามารถยัดยาเสพติดตามเสื้อผงเสื้อผ้าได้แล้วเนี่ยนะครับไอ้ขบวนการเหล่านี้เนี่ยยังแอบซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ไว้ในแจกัน
3: กาแฟเห็นว่ากาแฟสำเร็จรูปก็มี
2: กาแฟ3 in 1ประมาณเนี้ยใส่เข้าไปเลยเนี่ยนะครับอ๋อมันรวมได้นี่ใช่ไหมเพราะมัน3 in 1มันจะมีทั้งกาแฟสีหนึ่งไอ้ผงขาวๆที่มันเป็นอะไรนะ
3: ใช่แล้วมันก็ไปแยกเอาที่

0: กอีกที
1: ครับ
0: แยกมาเหมือนกับที่เขาบอกว่ามันเคลือบไปในเสื้อไงก็คือเอาเฮโรอีนเนี่ยไปละลาย
1: ชุบน้ำยาอย่างนี้เลยเหรอฮะ
0: ไปละลายแล้วก็เอาเสื้อลงไปชุบเสร็จแล้วก็ไปตากรีดมันก็จะอยู่ในเนื้อผ้าเลยใช่ไหม
1: อ
0: ยู่ในเนื้อผ้าแล้วก็เอาผ้าเอาเสื้อนั้นพับใส่กระเป๋าไป
1: ครับ
0: นะไปถึงที่ก็เอาเสื้อตัวนั้นไปส่งเสร็จเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการไปย้อนกลับอ่ะไปเอา
1: สารสกัดของยา
0: ไปแช่น้ำแล้วก็อาจจะใส่สารอะไรที่ให้มันออกมาใช่ไหมแล้วก็น้ำไปกลั่นให้แห้งอีกทีนึงก็จะได้ตัวผงผงแป้งผงเฮโรอีนอีกทีนึง
1: ก็มัน
0: ก็จะมีกระบวนการเขาอ่ะ
1: มันมีเรื่องเล่าไงพี่พิสารตามราชทัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยที่ทางญาติก็จะส่งจดหมายมาให้กับผู้ต้องโทษอะฮะในเรือนจำเป็นซองกระดาษสีน้ำตาลอะไรแบบเนี้ยนะคนที่เขาออกมาเล่าเนี่ยนะเขาบอกว่าก็แปลกดีนะจดหมายไม่มีใครอ่านเลยนะหยิบซองฉีกกินกันใหญ่เลยฮะ
0: อ๋อมันเคลือบมาเลย
1: ฮะก็ไปแปลกๆดีนะครับพรุ่งนี้ฮะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีตั้งแต่อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วนะครับเดือดมากเลยพอรับทราบข่าวเนี่ยพรุ่งนี้จะคุยกันฮะนายกรัฐมนตรีนะฮะจะหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันเลยนะฮะเวลาบ่ายโมงครึ่งครับจะคุยกับใครบ้างคุยกับปปส.นะฮะแล้วก็คุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าพรุ่งนี้ครับจะมีการประชุมเรื่องของยาเสพติดเตรียมเรียกประชุมหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการท่าสถาบันการบินพลเรือนเอามาขันน็อตปิดซิลลูรั่วนะฮะการขนยาเสพติดใส่เครื่องบินไปแบบเนี้ยนายกบอกมันไม่ฉลาดเลยนะฮะเพราะออสเตรเลียเขาเข้มงวดมากๆเขาใช้สุนัขดมกลิ่นไม่มีทางรอดไปได้หรอกตนก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงคิดทำเช่นนั้นได้คิดสั้นมากๆนะฮะถ้าตั้งใจเนี่ยอันนี้ถือว่าคิดสั้นแต่ถ้าถูกหลอกเนี่ยผมต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าต้องช่วยเธอยังไงนะครับ
0: ก็นายกท่านก็แอคชั่นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะ
1: ครับ
0: ผมก็จำได้ว่าท่านก็เดือดดาลมากตอนที่ไอ้เครนมันถล่มใส
1: ่ถล่มรถไฟ
0: มีคนเสียชีวิตกันเยอะแยะแล้วก็ถัดจากนั้นมาอีกวันก็ถล่มที่พระรามสองนะ
1: ครับ
0: นายกก็เดือดดาลมากสื่อระบายเงี้ยนายกเดือดดาลสั่งเช็คบินผู้ว่าการรถไฟผู้ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องหน่วยงานอะไรต่างใช่ไหม
1: ครับ
0: ผู้รับมงผู้รับเหมาอะไรต่างๆจะยกเลิกสัญญาอะไรโอ้โหนายกขู่จะน่ากลัว
1: ครับ
0: เที่ยวนี้ก็แล้วก็มาอะไรนะเรื่องมาเฟียใช่ไหม
1: ครับมาเฟีย
0: โปรเกมมาเฟียเรื่องฝรั่งใช้นอมินีอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: นายกสั่งการเยอะดูเดือดเลือดพล่านอยู่อ่ะนะเที่ยวนี้ก็ท่านก็คล้ายๆกันนะ
1: เดือดอีก
0: เดือดอีก
1: ครับ
0: คราวนี้ไอ้สองอันที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สรุปว่าผู้รับมงรับเหมาอะไรก็รู้สึกก็ไม่ได้ยกเลิกอะไรนะ
1: ครับครับ
0: ท้ายที่สุดแล้วนะ
1: ก็อยากเห็นสมุดพกอ่ะพี่เวสารสมุดพก
0: อะไรเนี่ยก็ลืมๆกันหมดแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเขาก็เดินหน้าทำก็ไปต่อเข้าใจว่างั้นน่ะ
1: ก็อย่างโคราชเขาเหลือกี่เท่าไหร่กิโลเดียวมั้ยล่ะ
0: เขาไปสอบเสิร์ฟมาแล้วก็บอกว่าก็มีความผิดอ่ะนู่นนี่อะไรก็ชี้แจงมาแต่บอกเลิกไม่ได้ก็สัญญาไม่ได้บอกให้ยกเลิก
1: ครับ
0: ใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: ก็เสียดายไงนายกอุตส่าห์โกรธเกรี้ยวซะเยอะแยะเอาจริงแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าไม่ค่อยเป็นมรรคเป็นผล
1: ก็ภูเก็ตทางปลัดข้าราชการต่างๆก็กลับเข้าสู่ที่ตั้งกันหมดแล้วนะฮะ
0: ปราบมาเฟียก็ไม่ได้เห็นมีอะไรหรือว่านอมีดีอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอะไรนะ
1: ครับ
0: นะก็เพราะฉะนั้นก็หวังว่าเที่ยวนี้เนี่ยที่ว่าจะขันตรงขันน็อตนะโอเคนะ
1: ครับ
0: จะขันน็อตจะตอกตะปูอะไรก็โอเคยาให้เหมือนเดิม
1: เพราะว่าเราตั้งหมุดหมายไว้เราจะเป็นฮับของภูมิภาคนี้ไงพอมันมีข่าวลักษณะนี้มาว่าคุณจะเป็นได้ยังไงคุณยังละหลวมการขนยาออกนอกประเทศมันทำได้ง่ายได้สักขนาดนี้นะฮะแล้วมีคำพูดของรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์บอกว่าเราให้เกียรติกันทั้งนักบินทั้งแอร์สจ๊วตเนี่ยนะฮะเห็นหน้ากันอยู่เนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยไปตีความถึงเรื่องของมาตรฐานในการดูแลในการตรวจตราสัมภาระว่าคุณหย่อนไปหรือเปล่าสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้
0: เดี๋ยวนายกอุตส่าห์โกรธเกรี้ยวแล้วเดี๋ยวรอฟัง

0: พวกนี
1: ้ครับครับ
0: ว่าจะมีอะไรมีแนวทางมีอะไรยังไงนะ
1: ครับโอ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างพี่ไพศาลเดินทางต่างประเทศบ่อยเนี่ยถ้าไปประเภทเหล่านี้ก็คงจะถูกเรียกสอบนานพอสมควรนะเขาคงเพ่งเล็งพอสมควรเลยนะ
0: ออสเตรเลียนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
1: เหรอฮะ
0: ครับยิ่งเป็นคนเอเชียเป็นคนไทยอย่างเงี้ยนะก็ตรวจหนัก
1: เทียบกับเกาหลีอันไหนเข้มกว่ากันครับเนี่ย
0: เกาหลีเขาตรวจที่คนเพราะเขากลัวเรื่อง
1: หนีเข้า
0: เมืองน้อยรักรอบเรื่องของไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เรื่องของเรื่องอะไรไม่ค่อยมีอะไรเขาคงจะมีระบบตรวจเขาแต่ว่าไม่เข้มเหมือนกับออสเตรเลียออสเตรเลียนี่รับกระเป๋าเสร็จแล้วก็เขามีการเข้ามาสัมภาษณ์สอบถามอะไรต่างๆแต่ที่แอร์คนนี้ก็โดนนะ
1: ในกระเป๋าคุณเนี่ย
0: ในกระเป๋าคุณมีอะไรคุณรับฝากของมาไหม
1: ครับ
0: ไอ้เนี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีคำถามอยู่สามสี่คำถาม
1: ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะฮะบ่ายโมงครึ่งที่นายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมแล้วก็คุยเรื่องนี้กันนะฮะ
0: คือนายกเขาเป็นนักการเมืองเขาก็จับอารมณ์คนไทยอยู่ตลอดนะ
1: ครับ
0: เขารู้ว่าคนไทยหนักใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกอับอายขายหน้า นานาชาติเขาเนี่ยเขาก็จับอารมณ์ได
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นเขาแสดงอาการซึ่งคนไทยก็คงรู้สึกว่า
1: ถูกใจเลย
0: ระดับดีกรีมันก็เนี่ยแหละเนี่ยคืออารมณ์ที่คนไทยไม่พอใจนายกก็แสดงแทนซะแต่ผมก็ไม่อยากให้มันระดับนายกแล้วตอบสนองแค่ตรงนี้นะ อยากจะให้มันมีการดำเนินการอะไรที่จริงจังแล้วมันแก้ปัญหาได
1: ้ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: มันแก้ปัญหาได้แล้วมันเป็นมาตรการอะไรที่จะทำให้มันไม่เกิดซ้ำซากขึ้นมาอีก
1: ที่เขาบอกว่าเรื่องของเที่ยวบินขาออกจะตรวจเฉพาะอาวุธยาเสพติดหรือว่าอันตรายที่อาจจะไปทำกับอากาศยานที่จะขึ้นไปบนฟ้าพี่วิสารส่วนขาเข้าจะตรวจเข้มทุกอย่างเลยจำได้ไหมฮะนักบุญในคราบนักค้ายาเสพติดในคราบนักบุญที่ไปจับได้ที่สุขุมวิทฮะคนผิวสีพี่วิสารอยู่เมืองทำมาเป็น10ปีขนยานะฮะทำการค้าขายปลาอาหารทะเลเนี่ยนะส่งไปที่บ้านเกิดแต่ว่าเอากลับเข้ามาจริงๆเนี่ยมันคือยาเสพติดอ่ะเขาบอกว่าใช้วิธีกลืนลงท้องน่ะไอ้กลืนลงท้องมันก็มองเห็นไม่ใช่เหรอทำไมคนรอดมาได้ทุกรอบเลยฮะทำมาเป็น10ปีจนร่ำรวยอยู่ชนิดที่ว่าสุขสบายคือยี่ย่านเศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ยนะ
0: มันสแกนก็ไม่รู้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ก็จริงๆมันต้องเห็นไม่ใช่เหรอครับเพราะว่าตอนไม่แน่ใจว่าขาออกมันที่เราต้องยกมือแล้วก็หมุนไปหมุนมาแล้วก็มีเครื่องมันหมุนรอบตัวเราอยู่เนี่ย
0: ไม่รู้คนดูเราก็ไม่เคยไปดูเขาดูแล้ว
1: เขาดูเห็นอะไรใช่ไหมฮะ
0: เห็นอะไรแค่ไหนเราไม่รู้เหมือนก
1: ันครับ
0: อาจจะยืนอ่ะไปยืนมีที่ต้องไปยืนอยู่
1: ใช่ครับ
0: ยืนแล้วยกมืออะไรเนี่ยนะ
1: ครับไม่แน่ใจว่ากระตัวเฉพาะโลหะหรือเปล่าเพราะมันไม่มีโลหะอยู่แล้วเนี่ยตอนขาเข้าเครื่องเหล่านี้นะครับสแกนทั้งตัวเรามันน่าจะเห็นอะไรข้างในเราด้วยครับถ้าเรากลืนอะไรลงไปเป็นก้อนๆคุณก็ต้องเห็นความผิดปกตินะฮะมันต่างกันพอสมควรนะระหว่างที่จะออกมากับไอ้ที่มันเราเข้าไปอ่ะ
0: มันมีเครื่องเอ็กซเรย์ที่เอ็กซเรย์ได้เดินผ่านปั๊บมันเห็นเลย
1: แต่อันเนี้ยเขาบอกว่าโอ้โหมันทำมานานมากแล้วนะครับจนล่ำจนรวยอ่ะครับเช่นเดียวกันหรือเปล่าฮะที่เราจะยกระดับเนี่ยขอแบบเนี้ยนะฮะไม่ให้มันมีเกิดขึ้นอีกมันจะได้ไหมฮะมันต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอ่ะถ้าจะไปทำขายกันบินจริงๆครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงนะ
1: ครับครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาแอนคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาว

0: โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา22นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องอะไรกันต่อ
2: วันนี้มีปปช.พี่ไพศาลออกมาหลายประเด็นเลยนะครับประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือฟันอดีตผู้ว่าภูเก็ตผิดอาญาและวินัยร้ายแรงครับไปเซ็น
3: อดีต
2: พันผู้ว่าครับใช่คร
3: ับอดีตผู้ว่าภูเก็ต
2: ใช่ครับไปเซ็นใบอนุญาตก่อสร้างโรงแรมฮะแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่มันต้องวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอ่ะท่านไม่ได้ทำนะฮะสองแห่งด้วยกันนะฮะที่ท่านอดีตผู้ว่าภูเก็ตนะฮะก็คือไปออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่บริษัทเทวาเอสเตทจำกัดประกอบธุรกิจโรงแรมยูเซนมายาโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะฮะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งที่ท่านเซ็นก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะก็อีกโรงแรมหนึ่งนะครับก็คือโรงแรมเดี๋ยวนะฮะสองโรงแรมด้วยกันอ่ะพี่ไพศาลที่ท่านผู้ว่าเซ็นไปนะครับอ่ะโรงแรมเดียวมั้ยฮะโรงแรมยูเซนมายานะฮะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปในแผ่นดิน50เมตรพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชัน 35-50% แล้วก็อีกพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันระหว่าง 20-35% หลักเกณฑ์เนี่ยจะต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดพื้นที่นะครับว่าถ้าเกิดคุณทำลักษณะนี้ในพื้นที่ลาดชันแบบนี้คุณต้องวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปทำ EIA มาท่านไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ไปเซ็นคำสั่งนะครับแล้วก็วันที่เซ็นเนี่ยนะฮะพอเซ็นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่านครศรีธรรมราชนะฮะตอนย้ายไปเนี่ยนะฮะวันที่27กันยายนปี59เนี่ยนะครับได้สั่งเร่งรัดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอเรื่องที่ค้างอยู่ดำเนินการอยู่เนี่ยให้ตนเองพิจารณาด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้จับบันทึกเรื่องนี้นะฮะรายงานคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมเนี่ยนะครับที่ยังไม่มีหนังสือเห็นชอบเนี่ยผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเอามาดำเนินคดีกับท่านตามมาตรา157นะฮะพี่ไพศาลปปช.วันนี้พิจารณาแล้วนะฮะมีมติก็คือการกระทำของท่านอดีตผู้ว่าจำเริญเนี่ยนะฮะมีความผิดตามกฎหมายมาตรา157พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 123/1 นะครับแล้วก็มีมูลเห็นควรนะฮะที่จะเอาความผิดท่านเป็นผิดวินัยร้ายแรงฮะแล้วก็ส่งรายงานการไต่สวนข้อมูลและก็เอกสารทั้งหมดสำเนาอิเล็กทรอนิกส์คำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดครับเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแล้วก็ส่งรายงานสำนวนการเทศน์เอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการตามวินัยนะคือนอกเหนือจากอาญาแล้วท่านจะโดนวินัยไปด้วยเนี่ยครับโรงแรมเดียวครับก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะชื่อว่าโรงแรมยูเซนมายาครับของบริษัทเทวาเอสเตทจำกัดครับ
3: ครับคุณจำเริญนี่เกิดเมื่อวันที่4ตุลาคม2505นะเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงเป็นอดีตผู้ว่า4จังหวัด
2: ครับ
3: ปัจจุบันก็เนี่ยที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดร่ำรวยผิดปกติด้วยนะการศึกษาจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์จากรามคำแหงปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแล้วประหลัยลักษณ์ก่อนจะขึ้นเป็นผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตมาแล้วนะ
2: ครับ
3: แล้วไปขึ้นเป็นผู้ว่าที่พังงาแล้วก็ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจึงมาเป็นผู้

0: ว่าภูเก็ตนะครับแล้วสุดท้ายตำแหน่งสุดท้ายนี่ก็คือเป็นผู้ว่าจังหวัดสตูลนะก่อนที่จะยื่นขอลาออกจากราชการและมีผลตั้งแต่วันที่10เมษายน2566
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าเป็นผู้ว่าสมัยรัฐบาลเดชาลุงตู่แล้วนะ
1: ฮะ
0: ครับ
1: ครับอีกคดีหนึ่งนะฮะที่ปปช.ฟันวันนี้นะครับก็คือมีมติชี้มูลความผิดพันตำรวจเอกรุ่งโรจน์พุทธิยาวัฒน์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางรักษาราชการแทนผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ากับพวกครับพี่เวสานะกรณีดำเนินโครงการจัดซื้อทุเรียนพันหมอนทองเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ส่งออกต่างประเทศเมื่อปี63โดยมิชอบเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทวรรัตน์เฟรชฟรุตจำกัดเป็นเหตุให้องค์การคลังสินค้าได้รับความเสียหายครับข้อที่จริงการแต่สวนปรากฏว่านะฮะ14สิงหาคม63สำนักการขายและจัดจำหน่ายองค์การคลังสินค้าซึ่งเดิมเนี่ยมีหน้าที่และก็ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดได้เพิ่มหน้าที่รับผิดชอบให้รวมถึงการจัดซื้อสินค้ากรณีมีลูกค้ารองรับล่วงหน้าไว้แล้วนะฮะ24สิงหาคมปี63ครับองค์การคลังสินค้าได้รับหนังสือของบริษัทวรรัตน์เฟรชฟรุตจำกัดขอให้รับซื้อทุเรียนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นำมาจำหน่ายให้กับบริษัทของตนเนื่องจากต้องการส่งออกทุเรียนไปยังคู่ค้าในจีนจากนั้นครับพันตำรวจเอกรุ่งโรจน์เนี่ยนะฮะตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ารักษาราชการนะครับลงนามหนังสือเชิญชวนเสนอราคาพร้อมเอกสารคุณลักษณะของทุเรียนพันหมอนทองจำนวน250ตันส่งไปยังผู้มีอาชีพ3รายก็ได้แก่บริษัทซื่อหยวนพาณิชย์จำกัดบริษัทลีโรจน์นนท์เฟรชฟรุตจำกัดบริษัทโกลเด้นฟินิกซ์จำกัดตามที่หัวหน้างานตลาดดิจิตอลนะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการขายแล้วก็จัดจำหน่ายเสนอทั้งที่โครงการนี้มันไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการของปี63หรือขออนุมัติดำเนินโครงการระหว่างปี63ฉบับปรับปรุงแล้วก็ไม่มีกำหนดแผนการจัดซื้อด้วยแต่ว่าท่านไปทำก็เลยถูกปปช.ชี้มูลเลยเพราะว่ามันเสียหายไป27ล้านบาทครับพี่ไพศาลครับ
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวพักกันช่วงหน้าจะได้มาดูหุ้นกับคุณสุเชษฐ์สุดแท้กันนะครับ
1: ครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคจิต
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงมหานครรอบทิศอยู่กับ2จอค่ะดีเจกุ้ยกวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
4: ครับจามอนกิจสวภาคครับ
3: อีก10อันดับข่าวนะคะจนถึง2ทุ่ม
4: เดี๋ยวขอทักทายเฟซสักที่หนึ่งช่วงแรกไม่ได้คุยกันเลยนะครับพี่ๆ80ท่านช่วยแชร์ช่วยไลค์ให้เราหน่อยนะครับพี่โสพลพี่อเกนนะครับพี่ปุญญวัฒน์นี่มาตลอดเลยพี่โจรายองพูดถึงราคาน้ำมันเข้ามาใช่ไหมพี่นะครับราคาน้ำมัน
3: ตอนนี้ตกควบร่วมเลย
4: นะเติมทีละ300 500พอนะครับทักทายทุกท่านนะครับพี่กัลยาสวัสดียามเย็นเช่นกันครับ
3: คุณสุสีมาคุณสอนคุณวันเพ็ญคุณธนากรคุณจุ๊บแจงคุณณรงค์วิทย์นะฮะคุณลุงต่อยนะคุณประกิตนะคะบอกว่าสลดใจมากกับข่าวที่ว่านะกระบะซิ่งชนพระเราเป็นเด็กต้องแล้วยิ่งเป็นเด็ก11ปีด้วยอ่ะ
4: คือผมเชื่อว่าสื่อเดี๋ยวสื่อในทีวีเนี่ยเขาก็จะต้องฟีดภาพแบบเอาไว้นะแต่สื่อออนไลน
3: ์
4: แต่สื่อออนไลน์เนี่ยพุ่งแบบเต็มๆเลยอ่ะมันก็เลยภาพมันก็เลยวนๆให้เราดูอย่างนี้แต่ว่ามันก็เลยติดตามกันนะพี่นะ
3: พี่ไม่กล้าดูพี่ดูแบบว่าที่เขาตัดมาแล้วแบบแล้วเบลอดีกว่าบางคนบอกให้ดูอย่างขนาดข้ายัดถังพี่ก็โม้ไม่อยากดูว่าดูสิพี่มันตื่นสยองมากจำแล้วมันติดตาจริงนะ
4: พี่เรียกให้ไปดูที่ใจคอทำด้วยอะไร
3: เราเป็นสามหมอบบ้างเราพี่รับไม่ได้กับเพื่อนเลยแบบเอ็นเงี้ย
4: พี่กฤตชมนพี่รัชนีสวัสดีนะครับนะฮะพี่กฤตชมนนี่สาวมหาสารคามแล้วโอ้นะครับผมทักทายทุกท่านนะมาเริ่มกันครับฟังข่าวกันต่อ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: โอ้มีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าย
4: ังไงครับพี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
3: ไฟลุกอะสิ
4: เอา
3: ไฟลุกเลย
4: คนที่
3: ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าไรเดอร์ปกติเขาไม่ขี่มอเตอร์ไฟฟ้าเนาะเขาบอกไรเดอร์คนนี้เป็นคนที่ส่งอาหารอยู่ที่ลำปางนะคะแล้วปรากฏว่าขับไปขี่ไปเนี่ยมันมีไฟลุกไหม้ระหว่างขับไปรับออเดอร์เลยนะคะวันนี้เนี่ยเจ้าที่กู้ภัยสว่างลำปางเขาได้รับแจ้งบอกว่ามีเพลิงไหม้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะที่ถนนมนตรีตำบลศบตุ๋ยเขตเทศบาลนครลำปางก็เลยเอารถกู้ภัยอะไรไปปรากฏว่าออกไปถึงเนี่ยไหม้หมดทั้งคันและนะคะไม่หมดทั้งคันเลยแต่ว่ายังเห็นกลุ่มควันแล้วก็ยังมีความร้อนอยู่นะเพลิงก็สงบปรากฏว่าเสียหายไปทั้งคันเลยคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะบอกว่าได้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้เป็นรายวันนะตอนที่ขับไปรับออเดอร์เนี่ยอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังมาจากบริเวณแบตเตอรี่ก็เลยรีบจอดแล้วก็วิ่งออกมาห่างจากตัวรถเลยเพียงแค่ไม่แป๊บเดียวอ่ะเปลวไฟก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วลุกลามจนไม่สามารถดับเองได้จนให้เจ้าที่กู้ภัยมาช่วยคุมเพลิงนะคะเบื้องต้นก็เขาก็สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากระบบแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเราไม่เคยได้ยินเนาะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ย
4: มีพี่ก็เคยไปชาร์จรถของตัวเองก็เจอพี่เขามาชาร์จอยู่ข้างๆนะเขาบอกว่าวิ่งได้ประมาณ100-200โลกันนะ
3: พี่ว่ามอเตอร์ไฟฟ้าไม่ควรวิ่งนานขนาดนั้นเนอะ
4: ขนาดที่เขาประหยัดเขาเป็นไรเดอร์เขาทำให้เขาประหยัด
3: แต่ประหยัดเหรอโหแต่เนี่ย
4: คันนึง70,000นะไปซื้ออ่ะ
3: เวลาพี่กลับต่างจังหวัดกับเพชรบุรีเงี้ยพี่ก็ก็ขี่เฉพาะในตลาดนะเวลาจะขี่ไปอีกที่ป้ายอีกที่นึงอ่ะมันก็ประมาณ10กิโลนะป้ายังไม่ขี่ไปเลยบอกอุ้ยไปขนาดนั้นเลยมันไม่ได้หรอกพี่เพิ่งรู้ว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเป็น100กิโลเลยเหรอ
4: ทำได้
3: 100กิโลเหรอ
4: คร
3: ับ
4: ผม
5: ที
3: ่
5: ม
3: ัน
5: จักรยาน
4: พี่จักรยานไฟฟ้าเปล่า
3: อ๋อเหรอ
4: จักรยานไฟฟ้ากับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
3: หรือ
4: มอเตอร์ไซค
3: ์
4: แบบเสียบชาร์จแบตตามปั๊มเลย
3: โอเคมันเหมือนที่คุณลุงวันนั้นขับรถ
4: นั่นมันพ่นที่ห้าออกถนน
3: โอเค
4: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: วันนี้ที่ระยองมีเหตุสลดนะฮะหนุ่มเขมรพี่น้อยใจภรรยาแฟนก็คูอยู่นั่นแหละนะครับบอกว่าคือตัวหนุ่มเขมรคนนี้เขาตกงานมาเกือบปีแล้วตั้งแต่มีปัญหาที่ชายแดนแล้วเนาะเขาก็เครียดนะครับภรรยาก็บอกว่าถ้ายังไม่มีงานมีการทำน่ะฉันไม่คบแล้วนะฉันเลิก นะมาช่วยกันทำงานสิจะปีนึงแล้วเนี่ยนะก็กดดันนะกดดันแล้วก็เครียดจนในที่สุดเนี่ยนะฮะเขาตัดสินใจวันนี้ตัดสินใจลาโลกครับพี่เขียนจดหมายนะครับลาตายแล้วก็ผูกคอเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับตอนเที่ยงครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่ามีเหตุผู้เสียชีวิตนะในห้องเช่าเนี่ยเจอหนุ่มกัมพูชาอายุ33ปีนะครับคือสภาพก็น่าเวทนาแล้วก็สลดด้วยนะเอาเชือกผูกคอตัวเองนะครับห้อยอยู่ในห้องนะนะครับจากการสอบสวนนะฮะภรรยาของผู้ตายเล่าให้ฟังนะฮะเธอยังทำใจไม่ได้นะยังช็อกอยู่เพราะอะไรรู้ไหมคือสามีเนี่ยเขาวางแผนไว้หมดแล้วนอกจากเขาเขียนจดหมายลาตายบอกเหตุผลว่าเขาน้อยใจว่าเขาอึดอัดว่าเขาดูไร้ค่าใช่ไหมเขายังตั้งเวลาใน Facebook นะครับตั้งเวลาเพื่อบอกแฟนว่าลาก่อนพอแฟนเห็นเฟซแล้วว่าลาก่อนเนี่ยก็รีบกลับมาที่ห้อง
3: ไม่ทัน
4: เป็นห่วงไม่ทันกลับมาเนี่ยช้าไป3ชั่วโมงคือเขาคงตั้งใจแล้วแหละว่าเขาจะตั้งเวลาเผื่อไว้ว่ากลับมาเนี่ยไม่ต้องเจอกันแล้วเพราะเขาจะลาโลกนี้แล้วนะฮะแล้วเขาก็ไปจริงๆนะครับในจดหมายเนี่ยเนื้อหาก็อารมณ์ประมาณน้อยใจนะครับเขียนทิ้งไว้เป็นภาษากัมพูชานะตัดพ้อบอกว่าตัวเองก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะผมจำเป็นที่ต้องตัดสินใจทำแบบนี้นะครับแล้วก็ขอโทษทุกคนแล้วก็นั่นแหละก่อเหตุเลยครับโอ้โหนะนี่แหละคนเราก็มีปัญหาต่างกันอยู่ที่ว่าจะรับมือหรือว่าแก้ปัญหายังไงเนาะอันนี้เขาก็เกือบปีที่ไม่มีงานทำอ่ะมันก็เลยทำให้แบบเข้าใจนะคนเราก็เขาคงรู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นภาระครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: พูดถึงเรื่องของการทุจริตเนี่ยวันนี้นะก็มีปปช.เขามีมติออกมาหลายเรื่องเลยนะก็ทำให้นึกถึงว่าเออมันก็มีเรื่องราวที่คนเวลามีอำนาจเนี่ยก็มีการทำอะไรไม่ถูกต้องเยอะเหมือนกันเนาะ อย่างวันนี้ก็มี2หน่วยงานนะอย่างหน่วยงานก็เนี่ยมหาไทยเหมือนกันเป็นอดีตผู้ว่าภูเก็ตไปออกใบอนุญาตเอกชนประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ชอบค่ะวันนี้ปปช.เนี่ยเขาก็มีมติชี้มูลความผิดนายจำเดินทิพยพงษ์ธาดานะคะเมื่อครั้งที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะไปออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะปี59เนี่ยโอ้โหนี่เกษียณเป็นนายแล้วนะเป็น10ปีแล้วดงแต่กว่าจะเสร็จเขาก็เลยไปออกใบประกอบธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะให้กับบริษัทโดยมิชอบด้วยกฎหมายเมื่อมีการไต่สวนแล้วปรากฏว่าบริษัทนี้เนี่ยก็ได้ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่ออำเภอกระทู้ใช้ชื่อทางการอะไรก็ตื้อๆมานะแต่ปรากฏว่าบริษัทนี้ไม่ได้ยื่นเอกสารใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารแล้วก็ไม่มีการรายงานผล EIA เลยอะนะคะก็ถ้าบริษัทก็ได้ยื่นเพียงใบอนุญาตเท่านั้นแต่ปรากฏว่าอดีตผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยนะคะก่อนที่จะย้ายไปเป็นผู้ว่าที่นครศรีธรรมราชก็สั่งการเลยเร่งรัดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเสนอเรื่องที่ค้างไว้แล้วก็ดำเนินการอนุญาตให้หมดเลยนะก็อนุญาตโรงแรมนี้ด้วยอ่ะนี่แหละก็เลยวันนี้ปปช.ก็มีมติว่าการกระทำแบบนี้นะคะของอดีตผู้ว่าภูเก็ตคนนี้คุณจำเริญทิพยพงษ์ธาดาเนี่ยมีมูลความผิดว่าผิดมาตรา157อ่ะเราเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่อ่ะดงเวลาทำอะไรไปในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยแล้วมันจะมีการมาเช็คบินทีหลังนะขอให้ทำด้วยแบบบริสุทธิ์ใจดีกว่าด้วยทำอะไรอย่างตรงไปตรงมาดีกว่า
4: ครับผม
3: พี่เนี่ยพี่มีแหล่งข่าวที่มหาดไทยเยอะบางคนบอกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมสมัยหนึ่งเนี่ยมีข้าราชการไปรับใช้นักการเมืองนู่นนี่นั่นนะโอ้ตอนนี้โดนเช็คบินกันเพียบเลย
4: เหรอ
3: เนี่ยเนี่ยถึงบอกว่าต้องเป็นข้าราชการจะต้องแบบทำในทางที่ชอบใครจะมาบังคับอะไรให้เราแล้วให้เราทำอะไรที่ไม่ชอบเนี่ย อย่าไปทำ
4: ถูกต้องทำตามหน้าที่ใครทำใครก็ทำอะไรเราไม่ได้
3: ใช่ถูก
4: ครับผม
6: มหานครรอบทิศอันดับ7
4: วันนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับเขาจัดงานช่วยเหลือเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงกุ้ง
3: กุ้งกุ้ง
4: นะครับอันนี้จังหวัดสระแก้วเอ๊ะไม่รู้ที่อื่นมีไหมนะแต่ว่านี่ข่าว
3: ที่สงขลาก็มี
4: อ๋อน้องเป็นเหมือนนโยบายของกระทรวงเขาใช่ไหมจัดงานนะครับลดค่าครองชีพช่วยเหลือเกษตรกรนะฮะจัดโครงการนี่แหละไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตนะครับธงเขียวราคาประหยัดพลัสนี่นะฮะก็ไฮไลท์ของงานจริงๆก็มีสินค้าธงฟ้าเนี่ยมาขายเยอะแยะมากมายแต่เขาบอกไฮไลท์อยู่ที่โอ้นี่เลยฮะกุ้งแชร์บ๊วยขนาดใหญ่โลละ190
3: ถือว่าไม่แพงนะ
4: นะ
3: ปกติมัน200กว่านะ
4: เออไซส์ใหญ่ด้วยนะ
3: ไซส์ใหญ่ใน280เออพี่จำแม่นเลย
4: นี่แหละเอามาขายราคาต่ำกว่าท้องตลาด
3: เออ
4: โหคนก็เข้าคิวซื้อดิกุ้งแชร์บ๊วยโล190นะฮะกินได้นะหลายมื้อเลยนะครับเออเป็นกุ้งคุณภาพด้วยนะเขาบอกตัวใหญ่สดใหม่นะครับการันตีเลยว่าของดีแน่นะฮะประชาชนก็ขอบคุณนะครับภาครัฐนะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นนะว่าอยากให้มันก่อนเราอ่านที่ไหมอยากให้มีหลายๆเดือนแล้วก็เดือนละ 2,000 ไปเลย
3: นี่ผู้ว่าภูเก็ตผู้ว่าสงขลาผู้ว่าสงขลาบอกโอ้เนี่ยประชากรในจังหวัดสงขลามี1ล้านคนถ้ากินกุ้งคนละ1กิโลกรัมเนี่ยก็ช่วย
4: ใช่ใช่ใช
3: ่เออก็ช่วยช่วย
4: กันแต่โลเท่าไหร่อ่ะ
3: เออโลเท่าไหร่เออก็เขาก็จัดนี้เหมือนกันเป็นการพิพันธ์บางมงจังหวัดกับภายในจังหวัดมาร่วมกันจัด
4: เออ
6: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: คนฝรั่งเศสคนปารีสเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงของการเผชิญกับคลื่นความร้อนเลยเขาบอกว่าตอนนี้ผู้คนเนี่ยเผชิญกับคลื่นความร้อนอย่างหนักเลยอ่ะนะ
4: มีเสียชีวิตเลยใช่ไหมพี
3: ่มีเยอะมากเลย
4: ร้อนจน
3: วันนี้อย่างวันนี้พี่ดูข่าวเนี่ยรับข่าวต้นชั่วโมงก็เห็นมีสเปนก็ส่งมาวุ้ยตายไปต้องเป็นพันของคนแล้วนะ อย่างที่ฝรั่งเศสเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็คงจะเยอะอ่ะ
4: หรือว่าพวกนี้เขาไม่มีแอร์นะคือญาติผมเนี่ยเขาอยู่ลอนดอนแต่เขาบอกว่าไงตอนนี้เขาทำอะไรไปเปิดช่องฟรีซให้ความเย็นเข้ามาก่อนนอน
3: เขาไม่ติดแอร์ติดแต่ฮีเตอร์
4: ไม่มีใช่ประเทศเขาไม่ติดฮีเตอร
3: ์
4: ตามบ้านเนี่ยไม่มีแต่ฮีเตอร์เพราะเขาไม่มีแอร
3: ์น่าร้องก็มีแต่พัดลม
4: ก็ได้ขนาดเขาเลยเปิดตู้เย็นให้ไอเย็นมันออกมาอย่างเงี้ยนี่คือวิธีนะครับคนฝรั่งเขาไม่มีแอร์ก็ลำบากเหมือนกัน
3: ก็จะบอกว่าเราเขาแก้ปัญหาด้วยการหลบลมร้อนยังไงรู้ไหมผู้คนจำนวนมากเลยอ่ะนี่ดงดูภาพที่ไหน
4: อยู่ห้างเหรอ
3: ที่ไหนรู้เปล่าอีกีเขาไปหลบความร้อนในอีกี
4: คนไทยนะคนไทยที่ชอบไปห้างแล้วน่าร้อน
3: เราไปนั่งเป็นนอนในเฟอร์นิเจอร์อีกีมันขายพวกที่นอนที่นอนเฟอร์นิเจอร์อะไรในบ้านอ่ะ
4: เหมือนบ้านเลยอยู่โซฟาอยู่เตียง
3: แต่พี่ว่าตามห้างเนี่ยเขาคงแบบเออไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมันต้องถูกใจหยิบสินค้าซื้อสินค้าอะไรไปบ้างแหละ
4: กินข้าว
3: ใช่อย่างน้อยก็ต้องไปกินข้าวเนี่ยอูดูดิเขาหลบไปเข้าไปในอีเกียกันใหญ่เลยอ่ะ
4: วิธีแก้ร้อนของฝรั่งก็คือเข้าอีเกียหรือว่าเข้าห้าง
3: เขาพูดถึงเขาว่าอีเกียสาขาในกรุงปารีสกลายเป็นที่พักพิงชั่วคราวของคนที่ร้อนหลบอากาศร้อนจัดเนี่ยภายในโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนแทนการใช้เลือกซื้อสินค้าผู้คนบางคนเนี่ยเลือกนอนพักบนเตียงโซฟาเลยเนี่ยเราก็เห็น
4: อย่าหลับก็พ
3: อ
4: นอนเล่นๆได้จนถึงก็หลับ
3: เออบางคนก็แซวบอกว่าอีเกียกลายเป็นจุดหลบความร้อนยอดนิยมเลยนะบางคนก็ไปแสดงความเห็นบอกว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ร้านเฟอร์นิเจอร์ต่อไปแต่กลายเป็นที่ที่เย็นที่สุดและน่าอยู่ที่สุดในเมืองช่วงนี้เขาบอกว่าที่ที่ฝรั่งเศสก็เกินคนเสียชีวิตก็เกิน 1,000 แล้ว
4: โอ้เกิน 1,000
3: นะที่ที่สเปนก็ 1,000
4: เหมือนกันไม่เคยเจอเลยร้อนๆแบบนี้บางทีรับไม่ได
3: ้บางทีร่างกายแข็งแรงสู้ไม่ไหวอ่ะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
6: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
8: ว้าวว้าวว้าว
7: ม ว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ไทยทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าแซ่ทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้เร่งแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar
4: เฮ้

0: ของแมวตัวจริง
1: เวลากินของผิดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้
1: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโลกทิพย
7: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
8: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
9: มหานครรอบทิศอันดับ5
10: มาอันดับ5นะครับจำได้กันไหมฮะทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยานะสร้างปรากฏการณ์นะครับโอ้โหสนามแตกมาแล้วนะที่สนามสุพัชราไสยนะบอลนักเรียนนะครับล่าสุดที่จริงเขาเป็นทีมอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราเนาะ
11: ฉะเชิงเทรา
10: เออแต่ว่าล่าสุดเนี่ยประกาศตั้งนะครับหนุ่มอุทัยฮะป๋าชาดาไทยเศรษฐ์นะครับมานั่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมฟุตบอลนะฮะโรงเรียนหมอนทองวิทยาครับนี่นะมีโปสเตอร์ให้ด้วยนะนี่ครับป๋าชาดาใส่แว่นดำนี่นะครับ Welcome ชาดา to หมอนทองวิทยานี่นะครับก็เขาบอกว่าด้วยวิสัยทัศน์ประสบการณ์และการตั้งใจในการพัฒนาเยาวชนทางชมรมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการมารับตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของท่านอาชาดาไทยเศรษฐ์จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยานี่นะครับเออนะเดี๋ยวไว้นะคงมีเบื้องลึกเบื้องหลังออกมาว่าเอ๊ะทำไมแกไปรับตำแหน่งให้นะคือปกติเนี่ยนักการเมืองก็จะทำทีมในจังหวัดใช่ไหมพี่เพื่อที่จะแบบว่าเ
11: ขาก็มีทีมของเขานะทีมไทยลีกเพราะว่าอุทัยนะอุทัย
10: ใช่ไหมเนี่ยเมื่อก่อนเลยนกยักษ์อุทัยใช่ไหมอุทัยใช่เออขออภัยนั่นชัยนาทอุทัยนี่ยังไม่ได้ขึ้นไทยลีก
11: ค่ะ
10: นะครับก็เลยเอ๊ะทำไมฉะเชิงทำไมแกไปทำให้ฉะเชิงเซานะ
9: มหานครรอบทิศอันดับ4
11: เวลาเราดูข่าวเนี่ยเวลาเห็นนายกหมู่อนุทินใช่ไหมเราก็จะเห็นคุณอันสิทธิ์ปลัดป๊อปอันสิทธิ์สังมัทรัตปลัดมหาไทยเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเวลาเลยคุณบอกโอ้โหตัวติดกันเลยนะทำไมต้องไม่อยู่มหาไทยบ้างเหรออย่างนั้นโอ้มีคนพูดกันเยอะใช่ไหม วันนี้ปลัดป๊อปพูดนะที่มาวิจารณ์ว่าทำไมเห็นนายกหนูจะเห็นบางทีเรื่องบางเรื่องก็ไม่เห็นต้องมีปลัดทำไมมีปลัดทุกที่เลย
10: อ๋อแล้วยิ่งเป็นต่างจังหวัดนี่จะเดินเป็นวอลเปเปอร
11: ์นี่แหละนายปลัดป๊อปก็เลยบอกว่านายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องบริหารจัดการแล้วก็ดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติคนที่จะเชื่อมต่อนายกกับผู้ว่าคือผมในฐานะเป็นปลัดมหาดไทยถ้าปลัดมหาดไทยไม่มาหานายกเนี่ยไม่ไปรับคำสั่งนายกเพื่อไปถ่ายทอดต่อเนี่ยไม่ได้มาทำหนังสือสั่งการตามคำสั่งนายกก็อาจทำให้เกิดความเสียหายในทางราชการได้ก็ต้องไปดูว่าทุกครั้งที่ผมรับคำสั่งนายกเสร็จเนี่ยก็จะเข้าไปที่มหาไทยทุกวัน แต่มีบางสื่อเนี่ยพยายามบิดเบือนและบอกว่าปลัดมหาไทยเนี่ยเป็นร่างทรงของนายกมันตลกมากคิดแบบนี้ได้ยังไงดูระบบเรื่องการเป็นดินหรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะปลัดป๊อปปลัดอังสิทธิ์บอกว่าผมยืนยันว่าผมไม่รู้จักนายกมาก่อนเลยตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขหรือว่ารองนายกหรือรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขเนี่ยผมมารู้จักนักทำงานใกล้ชิดตอนที่ผมเป็นอธิบดีกรมการปกครองเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยไม่เคยอยู่มหาไทยมาก่อน

0: ตอนที่มามีเหตุการณ์กลาดยิงที่ห้างสรรพสินค้าบาร์พารากอนก็ได้เรียกหน่วยงานทั้งหมดมาประชุมกันเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาโดยไม่มีคำสั่งยกเลิกการพกปืนสำหรับบุคคลทั่วไปโดยไม่มีคำสั่งยกเลิกการพกปืนสำหรับบุคคลทั่วไปนะรวมถึงการปราบปรามยาเสพติดนะเมื่อมีการจับสถานบันเทิงนายนุ่นก็ลงพื้นที่ไปด้วยเพื่อดูหน้างานนะก็เป็นเรื่องนี้นะคะก็เลยบอกว่าผมเนี่ยติดตามนายกเนี่ยเพราะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานของมหาดไทยเดินหน้าไปอย่างราบรื่นคนที่พูดจะออกไปแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เชื่อต้องไตร่ตรองอย่างหนักก่อนนะพูดออกไปได้ยังไงหรือไปฟังใครมานะคะนะก็บอกว่าที่บอกว่าบางงานเนี่ยประหลัดมหาดไทยไม่เกี่ยวเนี่ยเช่นเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยผมขอยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องเพราะกระทรวงมหาดไทยทำเรื่องบ้านพี่เมืองน้องที่เห็นว่าไปไหนไปไหนเพราะจะเร็วไงก็เร็วนะวันที่เรื่องท้องถิ่นก็ออกคำสั่งก็เร็วนะ อยู่ใกล้ชิดก็ไม่ต้องแบบไปมาก็นายกเป็นควบอาหารไทยด้วยอ่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อันดับ3นะครับดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอยุธยากันหน่อยนะฮะเขาบอกว่ามีพวกแอบเอาลักลอบเอาขยะกองมะฮือมานะครับมาทิ้งกลางบ่อดินเก่าทีนี้ส่งผลนะครับให้กลิ่นเนี่ยเหม็นไปทั่วบริเวณเลยนะฮะฝ่ายปกครองของอำเภอบางปะอินนะครับตำรวจสภ.บางปะอินเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสร้างนะลงพื้นที่ไปนะครับบริเวณบ่อดินเก่าในตัวอำเภอบางปะอินเนี่ยนะครับชาวบ้านร้องเรียนมานะครับว่าตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นที่ทิ้งขยะแล้วนะครับทั้งที่ชุมชนเขาเนี่ยนะครับมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงมีทั้งเด็กเล็กมีทั้งผู้สูงอายุอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยมันเริ่มรุนแรงกระทบต่อการใช้ชีวิตนะครับของผู้คนในชุมชนแล้วนะก็ทางปลัดอำเภอบางปะอินนะครับท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะฮะได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งทรัพยากรธรรมชาตินะร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วไอ้กองขยะจำนวนมากขึ้นมาเนี่ยนะครับมีข้อมูลว่ามีการใช้รถบรรทุกพ่วงเลยนะพี่เอารถพ่วงลักลอบเอาขยะจากพื้นที่อื่นมาทิ้งไว้ตรงนี้ชาวบ้านเริ่มสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมรถบรรทุกมาบ่อยจังเข้ามาในถนนตรงนี้บ่อยจังนะจนกระทั่งกลิ่นเนี่ยมันรุนแรงเมื่อมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสงบสุขนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับทางเทศบาลเองทางเจ้าหน้าที่เองนะฮะกำลังตามหาคนที่เอาขยะมาทิ้งอยู
0: ่ค่ะ
1: นะครับก็เห็นบอกว่าเทศบาลบ้านสร้างในกำหนดแล้วให้คนที่เอาขยะมาทิ้งเนี่ยให้โอกาสมาย้ายขยะออกภายใน7วันนะครับภายใน7วันไม่งั้นเจอข้อหาหนักแน
0: ่ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: นี่เกิดเหตุลูกเลี้ยงยิงพ่อเลี้ยงเสียชีวิตตอนเช้าช่วง 9:00 นที่ 4Q นครราชสีมาแต่ก็ปรากฏว่าคือพ่อจริงๆเนี่ยเขาก็ไปเกลี้ยกล่อมลูกชายซึ่งเวลายิงพ่อเลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองก็หนีเข้าไปอยู่ในป่าก็พ่อแท้ๆของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยก็เลยแบบไปเกลี้ยกล่อมให้มามอบตัวนะคะลูกเลี้ยงออกมามอบตัวนะคะแล้วก็สารภาพบอกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับพ่อเลี้ยงมานานหลายเรื่องในครอบครัวอันที่เป็นชนวนล่าสุดตัดสินใจเนี่ยก็คือเรื่องการต่อเติมบ้านแล้วก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันท้าทายกันก่อนที่พ่อเลี้ยงเนี่ยหยิบไม้หน้าสามวิ่งเข้ามาจะทำร้ายตัวเองก่อนตัวก็เลยไปหยิบปืนมาเพื่อยิงป้องกันตัว อีกฝ่ายก็เลยเสียชีวิตเลยตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานำตัวส่งฟ้องศาลต่อไปค่ะแล้วตัวพ่อแท้ๆบอกว่าลูกชายเนี่ยลงมือยิงเพื่อป้องกันตัวเพราะว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยถือไม้หน้าสามกำลังวิ่งเข้ามาเพื่อจะทำร้ายเดี๋ยวทางพนักสอบสวนนั้นเขาก็คงจะรู้เองแหละว่ามันจริงแค่ไหนแล้วมันมีอะไรไหมหมายถึงว่ามีอะไรมีพยานรู้เห็นไหมมีวงจรปิดให้เห็นไหมอะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: อันดับ1นะครับวันนี้พาไปดูเรื่องราวของคุณหมอที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับในยุคที่คุณทักษิณไป
0: ชั้น14
1: รักษาตัวนะครับอยู่ที่ชั้น14เนี่ยนะฮะนี่แหละก็เป็นยุคของพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิทานนะครับนะแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะก็ก่อนหน้านี้เรื่องราวชั้น14ก็ว่ากันไปนะครับตัวคุณหมอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในการประชุมกตรนะในการประชุมกตรของวาระเดือนที่แล้วเนี่ยจะต้องมีวาระแต่งตั้งตัวคุณหมอขึ้นใช่ขึ้นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับปรากฏว่าท่านนายกเนี่ยสั่งชะลอ
0: มีเสียงร้อยนิ่งมาไม่พอมันมีสังคมบอกเอ้ยทำไมผิดวินัยเรื่องมันยังตั้งเขา
1: ที่นึกดูว่าสื่อต้องพาดหัวได้ดีเพราะชั้น14เอาไม่รู้นะมันก็ต้องอารมณ์ประมาณนี้
0: คนดำเนินรายการหลายรายการคนพูดเลยแหละว่าเออทำอย่างเงี้ยเขารับไม่ได้เขาผิดหวังมากพูดคำว่าผิดหวังเลยนะ
1: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามวาระนะครับวาระโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งต้องได้ขึ้น
0: จะเกษียณอยู่กันยานี้แล้วไม่ใช่หรือ
1: ก็โดยตำแหน่งก็จริงๆเขาต้องได้ขึ้นแล้วคนที่มาเป็นแพทย์ใหญ่แล้วก็เออนะแต่งตั้งขึ้นผู้ช่วยเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอโดนชะลอล่าสุดวันนี้ตัวคุณหมอเองเนี่ยนะครับมายื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยกับทางผบ.ตร.นะฮะท่านมีสีหน้าเรียบเฉยนะครับไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนนะฮะมีรายงานว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณหมอเนี่ยแต่งตั้งคุณธนกิจจิตอารีรัตน์เนี่ยนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นทนายความนะเตรียมจะฟ้องแพ่งฟ้องอาญานะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ครับที่ขัดขวางนะไม่ให้เขาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนะตามระเบียบนะครับก็น่าจะต้องไปจบที่ที่ไหนล่ะศาลปกครองไหมแบบนี
0: ้ใช่
1: นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วการสำหรับคดีนี
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: จบครบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ
1: วันศุกร์แล้วนะครับเจอกันแล้วครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: เล
0: ือดหัด
1: ไม่บอกว่าพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วเจอกันสวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: หลัง20นาฬิกา
10: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาข้าราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่1บริษัทโฮริเทสแน็คแอนด์ฟู้ดจำกัดครอบครัวโชติกะเสถียรบริษัทสทวีทรัพย์เคมีเกษตรจำกัดและเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดแก้วแจ่มฟ้าวัดสนามเหนือกรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีและวัดวสันตารามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรเวลา 14:30 นบริษัท BEC World จำกัดมหาชนหรือสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD บริษัทพัฒนาดีโฮมมาร์ทจำกัดหอการค้าบริการในประเทศไทยบริษัทไตรรัตน์369จำกัดและบริษัทลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชพภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดธรรมมงคลเถาบุญดลทวิหารสวดมาติกาและสดับประกรเวลา 17:00 นธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัทห้าตะขาบสิมเทียนฮอสจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำนักนักบริหารระดับสูงหรือวสบรุ่นที่14 และบริษัทซานเคนเซตสุบิโคเกียวจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดปิตุลงทิราชสังสฤทธิ์วัดบางสมัครวัดบึงน้ำรักวัดปลงธรรมโชติการามวัดตะพังคีจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทวินเอ็ดดูเคชั่นจำกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยบริษัทณัฐมนเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดมูลนิธิสวนหลวงและบริษัท ENG Entertrade จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปตลอดทั้งวันมีตัวแทนจากหน่วยงานมูลนิธิและประชาชนทั่วไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนากาชะและองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลฉีบนจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามมูลนิธิสิทธิ์วัดวีระโชติธรรมารามและคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: เราดูแลข่าววันนี้กับทิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษทิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
15: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
15: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
16: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงนะคะโทรมาในฐานะอะไรจากการเกษตรค่ะชู้ทางกายจากปอปริชาติและเมื่อไหร่จะพอจากคุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรนะคะ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: ต้องขอขอบคุณกันด้วยกับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครตามรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่เอ็มคาร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเจอกันช่วงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะคะวันนี้หลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะ SMS ที่เบอร์4689400และทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะมากันได้เลยรายงานตัวเตรียมตัวกันเอาไว้ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกครู่หนึ่งพิมดาจะพาคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้พิมดาขับรถมาโอ้โหมาท่ามกลางสายฝนชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกแหละว่าช่วงวันนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยจะมีพายุเนาะจะมีมรสุมนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็วางแผนเรื่องการเดินทางกันดีๆนะคะวางแผนเรื่องการซักผ้าตักผ้ากันเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะเวลาจะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมพกร่มนะคะหรือว่าพกเสื้อกันฝนกันไปด้วยนะคะดูเรื่องการเดินทางกันดีๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะมาช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะมีใครอยากขึ้นรถไฟกันบ้างนะคะมาได้เลยรายงานตัวกันได้เลยเพราะว่าตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะทักทายน้องไบซ์สเลเดอร์นะคะพี่สุรยุทธ์ค่ะและพี่ปุญญวัฒน์นะคะพี่สุรยุทธ์เขาถามว่าถึงตีสองไหวเปล่าไหวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะไปกินเวลาคนอื่นเขาเนี่ยสินะคะพี่บ่าวทูลด้วยพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะแล้วก็พี่วิจิตรสุวรรณโรจน์ด้วยนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะมีพี่สมหมายสุภาษีด้วยนะคะพี่ทิพย์พรค่ะนะคะมีพี่ชีวิตต้องทนมีออสสามย่านนะคะมาแล้วเรียบร้อยนะคะพี่รณชัยนะคะบอกว่าคลื่น FM 95เขตดุสิตสัญญา

ณซ่าๆครับผมนะคะอู้น่าจะฝนตกหรือเปล่านะสัญญาณไม่ดีนะเดี๋ยวแจ้งช่างให้นะคะแล้วก็ยังมีพี่ฮักพอกำกานะคะจุดอิ่มตัวของคนคือตุยมั้งครับอะไรเนี่ยวันนี้พี่ฮักพอกำกาที่มาถึงเขาพูดถึงสัจธรรมชีวิตกันแล้วหรอนะคะแล้วก็ยังมีพี่นงรักด้วยนะคะพี่กับแก้วพี่จุ๊บแจงนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพี่หญิงสีค่ะนะคะพี่ไวไม่ใช่มาม่าบอกไปด้วยนะคะพี่นรินตาเขาบอกขึ้นด้วยครับนะคะอุ้ยพี่นรินไม่พักไม่ผ่อนนะพี่นรินก็ทำงานทั้งวันเลยวันนี้นะคะแล้วก็พอถึงตอนช่วงค่ำๆแบบนี้ไม่นอนด้วยนะคะมารอขึ้นรถไฟเนาะแล้วก็ยังมีพี่ทวิชพงษ์ใช่ไหมบอกขึ้นรถไฟด้วยครับเพิ่งเลิกงานครับคนสวยพี่อ้วนวรรณสานะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่เรดมี่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิ่มค่ะบอกว่าฉะเชิงเทราฝนตกค่ะฟ้าแรงด้วยค่ะใช่ไหมวันนี้ฝนตกกันทั่วพื้นที่เลยนะคะพี่มาลัยนะคะจ้าเอ๋หนูพิมพ์รายงานตัวสวัสดีพี่มาลัยด้วยนะคะพี่นิสาค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนีดูด้วยนะคะพี่หนีดูมาเลยนะคะมาขึ้นรถไฟกันนี่มีหลายคนแซวพี่ต๋าไปแล้วนะคะพี่ต๋าคือเป็นพี่ช่างของเรานี่แหละกลางวันเขาก็อยู่เข้าเวรนะคะกลางคืนเขาก็กลับบ้านแต่ว่าเขาก็ยังรักนะรักที่ทำงานนะคะไอเลิฟไมจ็อบรักลูกทุ่งมหานครนะคะต้องติดตามฟังตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะพี่เรินนะคะเราบอกว่าน้องพิมครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเป็นห่วงครับประตูน้ำฝนตกครับผมนี่นะคะกรุงเทพนี้ฝนตกทั่วเลยเนาะพี่มานะด้วยนะคะอยู่ลำปางใช่ไหมนะคะพี่ณลำปางเนาะสวัสดีด้วยนะคะเอาละค่ะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังรถไฟไปก่อนนะมีพี่วิไลน้อยพรมด้วยนะคะค่อยๆทยอยทักทายกันมาเนาะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะแป้งกกคนสวยรอรับสายอยู่นะคะอุ้ยไม่ทันหลายคนเลยนะเนี่ยมีพี่สมชายแช่มอุบลบอกไปด้วยครับพี่จรูนหน้าแก้วก็เพิ่งมานะคะแล้วก็มีพี่ทวิชพงศ์นะคะน้องพิมดาน้องพิมดานี่อยู่เป็นดีเจถึงสว่างเลยได้มั้ยหูกะจะไม่ให้พิมดาหลับนอนเลยนะพี่ทวิชพงศ์นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากลองดูเหมือนกันเนาะอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะเอาล่ะเดี๋ยวหลังจบเพลงนี้นะคะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยใครยังไม่เคยคุยกันนะคะ022481366โทรมาจองสายกับแป้งโกะได้เลยค่ะ

0: สวมเขาจากพี่อีทโปงลางสะอ่อนนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวผิวใจ
0: สนับสนุนโดยไม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: จำนงครับจากหนองคายครับ
0: นี่พี่จำนงจากหนองคายนะคะรายงานตัวมาแบบครบถ้วนเลยนะ
2: จำได้ไหม
0: จำได้สิพี่จำนง พี่จำนงทำบ่อ กุ้งป่ะ
2: ไม่ทำครับพี่หนองคายไม่ได้ทำ
0: มั่วนะเห็นไหมจำได้แบบมั่วๆนะแล้วพี่จำนงทำอะไรอยู่หนองคายอ่ะ
2: เออก็ทำนาทำไรธรรมดานี่แหละ
0: อ๋อทำนาทำไรใช่ไหมคะฝนตกไหมที่หนองคาย
2: ตกยังไม่หายเขาบอกว่าวันที่สามจะออกไปมันจะออกไปไหมเนี่ย
0: แล้วอยากให้ตกหรือไม่อยากให้ตกล่ะ
2: ผมก็อยากให้ตกอยู่
0: อ้าวก็ดีแล้วไง
2: เออตัดยาง
0: แต่ตัดยางมันจะลำบากใช่ไหมล่ะถ้าฝนตกอะ
2: ลำบาก
0: เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทำนาอะไรพวกนี้ก็จะดีหน่อยใช่ไหมคะ
2: ขอโทษหน่อยเม
0: ื่
2: อไรจะพิมดาจะมาหนองคายสักทีวะ
0: โอ้ไปทำอะไรล่ะหนองคายอ่ะมีอะไรให้ไปทำบ้าง
2: อะไรมาเปิดคอนเสิร์ตให้ดูหน่อย
0: ได้สิถ้าเกิดมีใครจ้างนี่ไปเลยนะ
2: อ
0: ยากไปอ่ะหนองคายอีสานไม่เคยไปเล่นคอนเสิร์ตเลย
2: ไม่มาดูบั้งไฟพญานาคเลยสักทีเลย
0: มีบั้งไฟได้ไหมอยากไปอ่ะ
2: ออกพรรษาวันออกพรรษาล่ะมาเลยนี่
0: อ๋อเขาจะมีบั้งไฟพญานาคกันช่วงออกพรรษาใช่ไหมเนาะได้
2: ทุกปีมันขึ้นทุกปี
0: ได้เลยถ้าเกิดมีเวลาเนาะแล้วถ้าพิมดาไปแล้วใครจะจัดรายการอย่างเงี้ย ลำบากเลยนะพี่น้ำลงเนาะ
2: อยากดูคอนเสิร์ตจริง
0: ๆนะไม่มีใครจ้างสิร้องหมอลำไม่เป็นก็จะมาเน
2: า
0: ะ
2: ข่าวมาด้วยเด
0: ้
2: อ
0: ได้
2: จะไปดู
0: ได้เลยถ้าไปแถวนู้นนะคะเดี๋ยวจะส่งข่าวนะพี่ดำรงนะ
2: เคยมาหนองคายสักทีไหม
0: ไม่เคยสักทีเลย
2: จำได้หรือเปล่าเนี่ยจะมาถูกไหมวะ
0: ถูกสิเราก็เดี๋ยวนี้เขามีแผนที่แล้วนะ วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่ดำรง
2: อยากฟังเพลงสาวบางกรวย
0: ฮะ
2: กวนวลดี
0: สาวบางกรวยร้องยังไงนะถ่านะเมืองนนท์เหรอหรือว่าไปไม่กลับมาเลยบ้างกล้วยเอาเพลงไหนมันมีสองเพลง
2: สาวสาวเมืองนนท์
0: สาวเมืองนนท์คือท่าน้ำเมืองนนท์นะใช่ไหม
2: ครับ
0: อันนี้ใช่ไหมคะ
2: เน
0: ี่ยเขามีสองเพลงมันคล้ายๆกันสาวบางกล้วยก็มีสาวเมืองนนท์ก็มีเอาอันไหน
2: สาวเมืองนนท์ดีกว่า
0: สาวเมืองนนท์นะได้นะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะสาวเมืองนนท์นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: โอ้ยจะมอบให้95เนี่ยทุกคนเลย
0: ได้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่ดำรงนะฝนตกนะคะ
2: พิมดาพุ่มมันตัดนะครับ
0: เช่นเดียวกันคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
2: ครับมาจัดรายการไปนาน
0: ๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
2: ครับ
0: ขอบพระคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์โทรมาบ่อยๆนะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สายชิวผิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลอง

เมืองนอนจากน้องออนอรดีนะคะเขามี2เพลงจริงๆนะน้องออนเนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับเมืองนอนบางกรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือน้องออนเขาอาจจะเป็นคนแถวๆเมืองนอนหรือว่าอาจจะเป็นคนแถวบางกรวยก็ได้เนาะเขาก็เลยมี2เพลงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนก็พูดชื่อเพลงให้ถูกนะเดี๋ยวเปิดผิดเพลงนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะคะมีสินเชื่อดีๆมาแนะนำกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะนะคะผ่อนบ้านอยู่เนี่ยแล้วก็อยากจะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินนะคะฟังทางนี้ค่ะสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส 2/2569 ดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีกระตุ้นโค้งสุดท้ายกันค่ะสำหรับใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินค่ะดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ

0: รีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านนะคะจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะคะแล้วก็ผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นเนี่ยแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะคะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกค่ะเริ่มต้นที่ 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกนะคะล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนโอ้ถูกมากเลยนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีค่ะ 2.75% ต่อปีโอ้ก็ยังถูกอยู่นะคะพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะคะอันนี้สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะคะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะหรือว่า www.gsb.or.th นะคะหรือจะไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยก็ได้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: เรามาตั้งชมรมผู้หญิงอกหักด้วยกันถึงแม้อกหักไม่มีแฟนไม่เป็นไรเราก็อยู่แบบสวยๆไปนะคะอ่ะเชิญรับฟังกับผลงานเพลงผู้หญิงอกหักค่ะเชิญค่ะ

0: หญิงอกหักกับเพลงนี้นะคะจากพี่กุหลาบร้อยรัศมีวันนี้ให้เป็นพี่หนึ่งวันมองว่าก็น้องมองก็พี่แล้วแต่อารมณ์นะคะหยิบมาฝากกันจากคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะจัดขึ้นวันที่1พฤษภาคมปี2567นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 12ผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบกันนะสำหรับคนที่ตอนนี้กำลังเชียร์ฟุตบอลโลกกันอยู่นะคะเชียร์เฉยๆมันไม่สนุกคุณผู้ฟังมันต้องเชียร์ไปด้วยแล้วมันต้องได้รุ้นรับของรางวัลด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมสนุกค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบง่ายๆเลยแล้วก็เข้าไปซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเท่านี้เลยนะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะโหวตแล้วเรียบร้อยนะคะรอลุ้นรับของรางวัลได้เลยค่ะรางวัลที่1 นะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ Farizon MPV EV Superแหวนจำนวน1รางวัลนะคะรางวัลต่อไปเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะและรางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะและยังมีรางวัล Go Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมๆแล้วเนี่ยกว่า2,600,000 บาทเลยทีเดียวค่ะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะพิมพ์ไปcheer.mcot.net นะคะแล้วก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา1:45 นะคะหรือว่า1:45 นนี่แหละของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: โดยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ไปซื้อกันเลยค่ะเจ็บจนช้ำ

0: จริง
1: เทสเกาหลีไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตผัดใหม่ยำยำฮอตผัดโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์

0: จริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
2: ์ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเครื่องไฟฟ้า

0: ียวตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องหมอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงาน

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีกหนึ่งเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพลงนี้มีคนขอมาทาง Facebook Live นะคะเขาพิมพ์เข้ามาใหญ่เลยรัวมาเลยอาจัดให้เขาสักหน่อยกันละกันนะคะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะสำหรับคนที่อยากคุยหน้าใหม่นะโทรมานะคะจองสายกับแป้งกกไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะปลาไหลจากพี่ธันวาค่ะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าไม้นะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: 11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยในการแถลงข่าวเรื่องการปราบปรามทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีช่วงหนึ่งนายอันศิษย์สัมพันธ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดใจถึงการทำงานร่วมกับนายอนุทินที่ถูกหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องบริหารจัดการและดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติคนที่จะเชื่อมต่อนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดคือตนในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยหากปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่มาหานายกรัฐมนตรีไม่มารับคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อไปถ่ายทอดต่อไม่ได้ทำหนังสือสั่งการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีก็อาจทำให้เกิดความเสียหายในทางราชการได้ต้องไปดูว่าทุกครั้งที่ตนรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีเสร็จก็เข้ากระทรวงมหาดไทยทุกวันแต่มีบางสื่อพยายามบิดเบือนและบอกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นร่างทรงนายกรัฐมนตรีมันตลกมากคิดแบบนี้ได้อย่างไรรู้ระบบราชการแผ่นดินหรือไม่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนายอันศิษย์ยืนยันว่าไม่รู้จักนายกรัฐมนตรีมาก่อนเลยตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมารู้จักและทำงานใกล้ชิดตอนที่เป็นอธิบดีกรมการปกครองเพราะนายอนุทินไม่เคยอยู่กระทรวงมหาดไทยมาก่อนตอนที่มามีเหตุการณ์กระดยิงที่ห้างสรรพสินค้าพารากอนซึ่งได้เรียกหน่วยงานทั้งหมดมาประชุมกันเพื่อหามาตรการแก้ปัญหาโดยไม่มีคำสั่งยกเลิกการพกปืนสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดเมื่อมีการจับสถานบันเทิงนายอนุทินก็จะลงพื้นที่ไปด้วยเพื่อดูหน้างานและยังไปลงพื้นที่สถานที่พัทยาและลงพื้นที่บริเวณชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจุดที่มีการนำยาเสพติดเข้ามานายอนุทินก็ได้เห็นคนที่กำลังขนยาเสพติดถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังประทุษร้ายทำให้ได้เห็นทั้งกระบวนการนี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำงานหนักมาโดยตลอดใน

0: การเป็นรัฐมนตรีซึ่งตนได้ติดตามมาตลอดไม่ได้ติดตามเพื่อมาเดินเล่นแต่ติดตามเพราะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานของกระทรวงมหาดไทยเดินไปอย่างราบรื่นคนที่พูดจากออกไปแล้วผู้สื่อข่าวก็เชื่อต้องไตร่ตรองอย่างหนักว่าพูดออกมาได้อย่างไรกฟน.พร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองจัดทีมดูแล24ชั่วโมงนายทัตเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรเปิดเผยว่าจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงในฐานะหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้บูรณาการความพร้อมอย่างเต็มกำลังและการเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำจุดสำคัญเพื่อให้สามารถแก้เหตุฉุกเฉินและรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงทีการไฟฟ้านครหลวงแนะร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัยหากพบว่าปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำที่น้ำอาจจะท่วมถึงควรย้ายขึ้นไปอยู่บนที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำทันทีเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วนอกจากนี้ในขณะที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงห้ามสัมผัสเสาไฟหรือโครงสร้างเหล็กใดๆในที่สาธารณะเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณหอกทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยหอกทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยหอกน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยาระ
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์

0: ดยพิมดามหานครสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้ามอยเขาก็มารอแล้วเช่นเดียวกันทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเจ๊คนสวย
0: สวัสดีค่ะใครกันเนี่ย
1: เมืองบุรีรัมย
0: ์พี่เมืองเหรอ
1: ครับ
0: ชื่อพี่เมืองใช่ไหม
1: ครับ
0: เออคนอะไรชื่อเมืองเนี่ยชื่อนี้คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้เหรอ
1: ตั้งแต่ชื่อเดียวแค่นี้แหละ
0: เหรอชื่อเมืองเลยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ไม่เคยได้ยินเลยนะเนี่ยแปลกจังเลยโทรจากบุรีรัมย์เหรอคะ
1: ครับ
0: ที่บุรีรัมย์ฝนตกไหมตอนนี
1: ้ไม่ตกตกเมื่อวันก่อน
0: ก็ยังดีเนาะวันนี้ยังฟ้าใส
1: ตกกันเป็นสองชั่วโมง
0: เหรอตกหนักไหม
1: ตกหนักจนรถกบร้องเสียงสั่น
0: เหรอคะนี่อยู่อำเภออะไรคะเนี่ย
1: อยู่อำเภอราช
0: อำเภอราชเหรอคะ
1: ห้วยราช
0: อ๋อห้วยราชใช่ไหม
1: ครับ
0: นะคะอันนี้เราอยู่ติดชายแดนหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่มาจิตหรอกอยู่ติดกับจังหวัดนี่แหละมีดัง
0: อ๋ออยู่ติดกับตัวจังหวัดเลยอำเภอเมืองติดกับอำเภอเมืองใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เลยชื่อพี่เมืองเลยเกี่ยวกันไหมเนี่ย
1: นะแต่ก่อนขึ้นอำเภอเมืองแต่นี่ก็ย้ายมีอำเภอเวลาเลยก็ย้ายแยกมา
0: อ๋อแยกอำเภอออกมาเพราะว่าน่าจะคนอยู่อาศัยเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: อำเภอราชจากจังหวัดก็ห่างกันประมาณ8กิโลนี่แหละ
0: อ๋อห่างกัน8กิโลใช่ไหมคะ
1: อำเภอราชไปวีรัมประมาณ
0: อยู่มาทางอำเภอเมืองเนาะ
1: ครับ
0: กลางวันพี่เมืองทำอะไรทำงานอะไรคะ
1: ไม่ได้ทำอะไรหรอกทำผู้รับเหมาก็สร้าง
0: เลยโอ้นี่คือไม่ได้ทำอะไรเหรอนี่ผู้รับเหมาก็คืองานแล้วนะ
1: เมื่อไม่ได้ทำอะไรแต่ลูกเขยอ่ะเป็นลูกสาวลูกเขยน่ะก็ทำ
0: อ๋อดีจังเลยเนาะก็คือคุณพ่อก็อยู่บ้านเฉยๆพักผ่อนอย่างนี้ใช่ไหม
1: อยู่มากแล้วลูกอยู่มากแล้วก็อยู่บ้านลูกเคยลูกสาวก็ทำ
0: ดีจังเลยเนาะครอบครัวอบอุ่นค่ะนะขอให้ลูกๆนี่เจริญรุ่งเรืองเนาะคุณพ่อคุณแม่จะได้สบายเนาะ
1: เจริญแล้วทุกวันนี้เจริญขึ้นแล้ว
0: เนาะให้เขาเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะ
1: คุณไม่มีน้าแล้วดำแต่งานเลยยังเจริญขึ้นไปเรื่อย
0: เนาะดีจังเลยนะคะคุณพ่ออยากฟังเพลงอะไรคุณพ่อเมือง
1: ก็เพลงโจทย์พุทธิ์มันเนาะ
0: เนอะให้ใครคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้คุณต่อยเมืองโพ
0: ค่ะ
1: แล้วก็นามัยเฉยๆด้วยแล้วทุกท่านที่ฟังอยู่คลื่น35ทุกท่านแล้ว
0: ได้เลยนะคะขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะ
1: แข็งแรงอยู่แล้วทุกวันเนี่ย
0: ในเยี่ยมเลยนะคะดูแลสุขภาพ
1: ไม่เคยมีใครจะเป็นใครอะไร
0: เนาะคุณพ่อขอโทษนะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: 76
0: คุณพ่อ76ยังแข็งแรงอยู่ไม่มีโรคประจำตัวไม่เจ็บป่วยไข้อะไรเลยหรอ
1: โรคประจำตัวก็มีบ้างมี
0: นิดหน่อยเล็กๆน้อยๆเน
1: า
0: ะ
1: แล้วมันช่วงกับไขมันสองอย่างนี่แหละ
0: อะไรไงก็ควบคุมอาหาร
1: เลือดรับยาครั้งครับเลือด
0: นะควบคุมอาหารเนาะดูแลสุขภาพ
1: นี่เพิ่งได้ยินวันนี้คนใหม่บอกแต่ก่อนได้ยินนาเดชอะไรทั้งนั้น
0: นาเดชไม่อยู่แล้วตอนนี้นะคะณเดชไปทำกิจการส่วนตัวแล้วเจริญรุ่งเรืองแล้วเหมือนกันคนนั้นน่ะ
1: คนนึงชื่ออะไรเนาะพี่ชายคนนึง
0: น้องบอสเหรอน้องบอส
1: ใช่ๆๆแล้วก็ต่อไปน้องลูกตาอะไรเนี่ย
0: ใช่พิมดาจะอยู่กลางวันค่ะพี่เมือง
1: น้องเมย์อะไรต่อไปอีกน้องเมย
0: ์น้องเมย์อยู่ดึกแปลว่าพี่เมืองฟังช่วงดึกหน่อยใช่มั้ยล่ะ
1: บางคืนครั้งก็ฟังจนถึงตีสาม
0: โอ้พิมดาปกติจะอยู่ช่วงกลางวัน
1: น้องเมย์จุกนุ่นบางคืน
0: ดีจังเลยอยู่เป็นเพื่อนน้องเมย์ด้วย
1: ฝากมานานแล้ว
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะพี่เมืองนะ
1: แบบนี้คือดีเจอะไรเนี่ยยังจำไม่ได้เลย
0: ดีเจพิมดาค่ะ
1: โอ้พิมดาเพิ่งได้ยินวันนี้อะไรมาเคยเปิด
0: เลยเหรอจริงป่ะพิมดาปกติจัดกลางวันไงสิบโมง
1: จัดกลางวันตอนไหนอะ
0: สิบโมงถึงบ่าย

0: ่ายโมงค่ะทุกวันพฤหัสศุกร
1: ์โ
0: อ้
1: กันเฉพาะวันพฤหัสกับศุกร์ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แล้วก็เนี่ยแหละช่วงนี้ก็มาวันพุธพฤหัสกลางคืนบ้างอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวจำไว้วันพฤหัสกับวันศุกร์เนาะ
0: เนาะเปิดไปฟังกันด้วยนะ
1: กี่โมงนะ
0: สิบโมงค่ะ
1: เออสิบโมงมีบ่อน้อยไม่เคย
0: ไม่เคยฟังกลางวันแหละเพราะว่ากลางวันอาจจะคลื่นมันอาจจะส่งไปไม่ถึงเนาะ
1: นี่เจ๊อื่นอะไรกับสิบโมงเป็นใคร

0: งค่ะ
1: โอ้ยาวเน
0: า
1: ะโอ
0: ้ยาวเลย
1: โมงลูก
0: ใช่นะคะ
1: จำไว้จดไว้
0: จบไปเลยนะ
1: 10โมง
0: ไม่เดี๋ยวมาฟังกันเวลานี้ก็ได้พุธพฤหัส2ทุ่มอะไรเงี้ยพิมดาก็สลับมาบ้างเออฟังเวลานี้ก็ได้สลับกันมา
1: บ้างแต่กลางวันก็อยากฟังวันด้วยเนาะ
0: น่ารักจังเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพ่อเมืองพูดตามพิมดาก่อนได้ไหม
1: ได้
0: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: โอ้จะไม่ได้แล
0: ้
1: ว
0: เอาไม่ได้เอาช้า
1: ๆเลือกคำดิ
0: เอาช้าๆก่อนเผ็ดเต็มขวด
1: เต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี
1: ้น้ำจิ้มสุกี
0: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: สบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: ผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ของอาการคัน
0: นี่เก่งมากเลยค่ะคุณพ่อเมืองดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้อายุยืนยาวแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะคะคุณพ่อ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีโสดมาเลยนะคะวันนี้นะพาเรทชุดนี้นะคะเป็นไงคะแดนเลยใช่ไหมเปิดผับกันหน่อยนะคะโสดนะคะจากหนิงปฐมานะคะตามมาด้วยโสดผัวทิ้งค่ะจากกล้วยคลองหอยโข่งนะคะโสดอยู่รู้ยังจากสโมสรชิมิและปิดท้ายกันด้วยโสดได้เรื่องค่ะจากพี่ดาวมายุรีนั่นเองนะคะแหมใครที่กำลังทำงานอยู่หรือว่ากำลังขับรถกลับบ้านอยู่รถติดนี่ลุกขึ้นมาโยกแล้วนะใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบค

0: พิเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรียกขึ้นรถไฟกันหน่อยดีกว่าหลังไมค์วันนี้มีใครบ้างเอ่ยนะคะเดี๋ยวดูหลังไมค์กันก่อนนะให้น้องวันโกคนสวยเปิดหลังไมค์ให้ดูก่อนนะคะรถไฟกำลังมาแล้วนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง Facebook Live ได้เลยนะคะอ้าวราคาตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะทักทายกันหน่อยเนาะเป็นแบบว่าชาวแรปกันนิดนึงนะคะเริ่มต้นกันที่พี่วอนจังหวัดการพี่วอนวิสาสุโขทัยพี่กู๊ดชลบุรีเยแสงบางนาพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนพี่หนึ่งโรงก๊อกจักรวรรณภูมิพี่ลุง935ลุง935ยังไงดีวะลุง935แท็กซี่พี่บรรดาศนครศรีพี่สมบูรณ์นครศรีพี่หลินจือนครพนมพี่คนลำปางและพี่จินตนาจากสุราษฎร์นั่นเองแฮ่เอ้ยนะคะได้ยินเสียงอะไรตุ้มตามมั้ยได้ยินนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะโทรศัพท์นี่ล้มกระจายเลยของหล่นกันกระจายโอ๊ยได้ละได้ที่ตั้งใหม่ละตอนนี้ไม่ล้มแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคะมาเลยค่ะทาง Facebook Live นะคะดูซิว่าวันนี้ทางFacebook Live เนี่ยนะคะมีใครกันบ้างเอ่ยนะคะทักทายกันก่อนพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่ณัฐพงศ์บอกอสมทฝนตกหรือเปล่าตกสินะคะเพราะว่าที่บางกรวยนนทบุรีฝนตกกำลังตกเลยครับนี่นะคะน้องณัฐพงศ์บอกมานะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะพี่นิสุไลมานใช่ไหมคะจากปัตตานีสวัสดีด้วยนะคะพี่นารีพรมรายน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็พี่เอฟฟาสเหรอพี่ฟาสเหรอคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สายทองพี่ลำพึงมณีเขียวนะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่สมบูรณ์จากป่าพยอมใช่ไหมสวัสดีด้วยนะคะมีใครอยากให้เรียกขึ้นรถไฟกันบ้างนะคะมีพี่หนูเพียรประกากุลนะคะแล้วก็หมดแล้วอ่ะแค่นี้นะคะอยู่กันแบบอบอุ่นนะคะขบวนสั้นๆเนาะงั้นรถไฟไปก่อนนะยังมีอีกพี่เอสุดหล่อพี่นิสานะคะอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็มีพี่วิจิตสุวรรณโรจน์ด้วยพี่แก้มบุ๋มด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะพี่บัญชาสิมมาก็เพิ่งมานะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากน้องธัญญามาฝากกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะชื่อเพลงเพราะๆเลยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นยังไงนะไปฟังพร้อมกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงเพราะๆเลยนะคะจากน้องธัญญาชัชยาค่ะสังกัดอิสระนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ค่ะคำร้องทำนองเนี่ยนะคะได้พี่กันการกันจากการปรีชาวุฒิคุณนะคะหรือว่าพี่กันการวันเกยตื้นนั่นเองนะคะมาเขียนคำร้องทำนองให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ปาริวัตรสุวรรณชัยนะคะสำหรับใครที่ชอบเพลงเพราะๆแบบนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตน้องธัญญาก็ขอเข้ามาได้เหมือนกันนะคะทุกๆช่วงดีเจค่ะจอคิวที่ต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้ติดชาร์ตเลือก2เพลงนี้มาฝากกันนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกันเลือกมาด้วยนะคะ

0: พลงนี้จากลำเพลินวงศ์กรบ่ได้จับสลากเป็นแฟนนะคะเข้ามาใหม่นะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่13ก่อนหน้านั้นฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยนะคะสัปดาห์นี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะคะ2เพลงค่ะที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะคะเพลงที่ติดชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
0: พักสั้นๆครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามละครช่วงไทยๆชั่วโมงมีนิทานมาเล่าค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท.

แถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะนิทานก่อนนอนวันนี้เป็นเรื่องชื่อเรื่องว่าทำนายดูสิทำนายอะไรเกี่ยวกับอะไรฝนพบรักอยู่กินกับชายหนุ่มรูปงามนามว่าช่วงช่วงเนี่ยเป็นคนขี้หึงหูเบาและก็มักจะเชื่อคำทำนายค่ะวันหนึ่งฝนและช่วงเนี่ยเกิดทะเลาะกันอย่างหนักเลยค่ะจนแม่ยายมาห้ามปรามแล้วก็เรียกทั้งสองมาคุยแม่ยายถามว่าช่วงถามจริงๆเหอะฝนมันทำผิดอะไรนะช่วงนี้ถึงได้ทะเลาะกันรุนแรงขนาดนี้นายช่วงก็เลยตอบว่าก็ผมได้ข่าวไม่ดีของฝนมาตลอดเลยอ่ะแล้วเมื่อเช้านี้นะขนาดกรมอุตุยังทำนายเลยว่าอีก7วันฝนก็จะทิ้งช่วงแล้วนี่แหละค่ะนิทานก่อนนอนคืนนี้นะคะชื่อว่าทำนายโอ้ยหูเบานะฟังอะไรก็ฟังให้มันรู้เรื่องหน่อยนะถ้าหูเบาแบบนี้ทะเลาะกันตายเลยนะคนในบ้านนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะ2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะแล้วเจอกับพิมดานะวันพรุ่งนี้นะคะ10โมงตรงมานั่งเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดกันเหมือนเดิมนะคะ
1: สนับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณด้วยกับทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะคืนนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงหวานๆจากพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะคะทุกวินาทีคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะรักนะคะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar.

0: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsar
2: สวัสดีค่ะวันนี้มากับสายฝนอีกแล้วคุณผู้ฟังสวัสดีทักทายนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะมาแล้วมาแล้วเจอกันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะอ่ะวันนี้นะคะสายฝนพรำลงมาโอ้โหนี่ข้างนอกยังไม่หยุดเลยนะคะที่อสมทนะคะยังแบบว่าปล่อยๆฝนอ่อยอยู่เลยนะแต่มันไม่ใช่อ่อยแล้วมันยิ่งกว่าอ่อยมันไม่ใช่ฝนอ่อยแล้วมันคือยังไม่หยุดอ่ะเบาลงแล้วซาฝนซาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หยุดซะทีเดียวนะคะก็อ่ะวันนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งคืนที่นอนหลับสบายเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะอ่ะทักทายกันด้วยงานเพลงก่อนเนาะนะคะฮิตมาราธอนของเราวันนี้3งานเพลงนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานอินดี้เนาะนะคะเริ่มต้นมากับสิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอโอ้โหเพลงนี้นะคิดถึงศิลปินเขามากเจ้าของเพลงคุณ X นะคุณ X อาสยามนะคะแล้วก็ต่อด้วยสเตตัสถึกถิ่มบอยพนมไพรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รับจบความเจ็บท็อปพาสุพัฒน์นะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนทักทายคุณผู้ฟังช่วงต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็สำหรับฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทุกช่องทางเลยตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีถูกต้องนะคะมีคนแบบแอบพูดตามอยู่ไงแน่นอนค่ะครอบคลุมนะคะทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะเอ๊ะเชื่อมโยงทั่วไทยและเชื่อมใจทั่วโลกยังไงฟังได้ทางออนไลน์ด้วยนะคะทั่วโลกเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรับฟังรับชมได้ด้วยนะคะ www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันฝากไว้ด้วยใหม่ล่าสุดของเรานะคะมีเพิ่งมีปีนี้แหละนะคะยังใหม่อยู่จนกว่าจะจะครบปีก็ยังใหม่เหมือนดีเจไงยังเป็นดีเจหน้าใหม่อยู่จนกว่าจะครบ10ปีนะแอปของเรานะคะกับ Mcord Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากด้วยแล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถนะคะรับชมใบหน้าของดีเจได้ด้วยเข้ามาทักทายกันได้นะคะที่ Facebook Live นะคะที่เพจ LTMFM 95นั่นเองเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะส่งสติ๊กเกอร์ส่งหัวใจอะไรก็ได้นะคุณผู้ฟังกดติดตามเพจเอาไว้ด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะมีเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมยังไงก็ฝากเข้ามาได้เลยทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังคะเอาฝากเบอร์ก่อนเลยละกันนะคะตอนนี้สายกำลังทยอยโทรเข้ามาแล้วนะคะ022481366นะคะ022481366นะคะฝากเพลงเข้ามาได้ฝากชื่อเอาไว้ด้วยแล้วก็อีกสักครู่

1สายชิลฮีลใจใครอยากจะคุยสายหน้าไมค์กับดีเจวันนี้อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับใครที่ถนัดพิมพ์ข้อความแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังนะส่ง SMS นะคะข้อความเข้ามาได้เลยนะคะ4689400นะคะในมือถือของเราพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความกันก่อนเลยก็แล้วกันนะจ๊ะโอ้ข้อความแรกของเราในช่วง4 ทุ่มนะบอกว่าขอเพลงพบรักปากน้ำโพของพี่ดุมิเตอร์หน่อยครับเนี่ยต้องครับด้วยนะเพราะเขาเขียนมาแบบนี้นะคะพิมพ์มาแบบนี้นะนะขนาดหน่อยครับพี่ตาลนะแล้วก็บอกว่าจากน้องหนูดีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวติดไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดมาเจอพอดีเนาะนะคะอ่ะแล้วก็อีกหลายช่องทางด้วยนะคะทางเพจของเราสวัสดีทักทายพี่วิจิตนะคะพี่นารีน้องไบนะอ่ะแล้วก็พี่กฤษมนพี่กฤษมนนะคะน้องสินชัยนะคะคุณแม่ท่านณัชพรด้วยพี่นักรบพี่สมบูรณ์พี่ณรงค์นะคะขอเพลงคนกล่อมโลกนะคะรับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะอันนี้ก็เป็นแฟนรายการประจำเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่ฤทธิ์อินอักษรนะคะทักทายสวัสดีครับน้องดีเจลูกตาลฟังจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีพี่ไตรรัตน์ค่ะคุณแม่ทันพิชาจากทางลาดพร้าวนี่เองแล้วก็มีพี่คนไม่สวยพี่ชำนาญ นะคะมีใครอีกใครอีกพี่เมตตานะคะพี่สุภาพนะคะเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนเนอะอ้าวป้อนานมองนะบอกทักทายนะคะลูกตาลด้วยนะคะพี่สุวิตาพี่กฤษมนจากมหาสารคามนะคะพี่นงรักด้วยนะคะแล้วก็พี่หญิงสีเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆข้อความเลยนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะเดี๋ยวสักครู่มาเพิ่มเติมเนาะข้อความใครที่หนูยังไม่ได้อ่านถ้าเกิดว่าหายไปขึ้นไปด้านบนแล้วฝากนะพิมพ์เข้ามาอีกทีถ้าเกิดว่ายังไม่ไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเนาะวันนี้2ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังค่ะอยู่กันยาวๆจนถึงเที่ยงคืนนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงสายชิลฮีลใจเนาะ1งานเพลงแล้วกันเมื่อสักครู่นี้เป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้ที่เป็นหนุ่มๆเป็นหนุ่มๆเป็นศิลปินชายนะคะ3เพลงเลยอ่ะทางนี้มาฝ่ายทางศิลปินหญิงบ้างละกันโอ้เพลงนี้เนี่ยชอบมากเลยจริงๆเป็นเพลงสากลนะคะสากลนคร

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารอแล้วจากจันทบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่ก้อยนะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสองลูกผ่านเสียงปอดจัง
0: ขอบพระคุณมากๆเลยพี่ก้อยค่ะตอนนี้เสียงมันขุกขักนิดหน่อยคือพี่ก้อยไม่สบายหรือว่าเสียงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหมายถึงว่าสัญญาณ
1: ค่ะโอ้เสียงบอกได้ยินไหมคะ
0: เสียงแหบนิดนึงใช่ไหมคะนิดนึงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหนูถามเพราะว่าหนูกลัวว่าทางหนูสัญญาณทางหนูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไร
1: สัญญาณชัดตรงเลยค่ะ
0: โอเคค่ะพี่ก้อยไม่สบายหลายวันเรื่องคะเนี่ย
1: ก็ฟังดึกจนถึงเที่ยงคืนทุกคืนนะคะ
0: ผิดที่ดีเจนะเนี่ยนะผิดที่ดีเจนะ
1: ตั้งแต่ลูกน้องลูกตาแล้วก็พี่เมย์ยุทธิชาแล้วก็พี่บอสธีรพงษ์อะไรอ่ะ
0: เออขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้จันทบุรีฝนตกกับเขาไหมเนี่ย
1: ก็ตกนิดหน่อยก็ไม่เยอะค่ะ
0: ตกนิดหน่อยพอให้นอนหลับสบายเน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะโอ้ถ้าฟังถึงน้องเมย์เลยตีสองเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอนดึกนอนดึกเน
1: าะค่ะดึกถึงป่วยค่ะเกียดวังวันนี้ฟังปวดท้องฮะปวดจัดการดีมาก
0: โอ้โห
1: แซ่บมากเลยชมดีทุกคนเลย
0: ขอบคุณมากมากแต่ฟังทางวิทยุอยู่ใช่ไหมคะตอนนี
1: ้อ๋อฟังวิทยุทางโทรศัพท์อ่ะ
0: อ๋อแต่ว่าสัญญาณชัดเจนเนาะ
1: ชัดเจนมาก
0: โอเคได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: โอ้วันนี้เมื่อกี้ทัวร์ของน้องเป็นกุหลาบของน้องน้องตุ้งทองหรือการตองตุ้งเงินนะคะ
0: ค่ะค่ะค่ะการตองพี่การตองค่ะโอเคได้เลยอยากมอบดอกกุหลาบนี้ให้ใครคะ
1: มอบเพลงนี้นะคะ
0: จ้า
1: ให้ทุกคนเลยค่ะที่บังรายการแล้วก็ขอเป็นสมาชิกใหม่ด้วยคนนะคะ
0: ยินดีมากมากเลยโอเค
1: จ้าแล้วพี่ติ๊กให้คุณเปิดแล้วก็น้องตาแล้วก็ให้พี่คุณที่รับสายเมื่อกี้น้องคุณรับสายเมื่อกี้น้องแป้งมาก
0: ใช่ค่ะน้องแป้งแป้งหลาย
1: น้องเลยค่ะ
0: ได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากๆแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะเสีย

0: เนาะจะได้หายไวๆแล้วก็นะจะได้แบบแฮปปี้เดี๋ยวแบบไม่สบายก็ไม่มันไม่ค่อยโอเคเนาะร่างกายเรานะคะต้องรักษาให้ดี
1: จ้าจ้าฟังอะวันไหนไม่ฟังไม่ได้เลย
0: เอ้ยปากหวาน
1: ขอบคุณอย่าง
0: โอเคพี่ต้อยจ้าพักผ่อนเยอะๆนะ
1: จริงคือที่นี่อะที่ว่าเขาให้ผู้ตามตามอะ
0: วัน
1: นี้อยากจะไออาฮ่า
0: โอเคโอเค
1: ดีมากเลยค่ะ
0: ดีดีดีฝากด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดเพลงให้ฟังเลยขอบคุณพี่ก้อยนะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะอ้าวนะเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยนะอยู่นอนไม่หลับนี่คิดถึงดีเจนะคะอ่ะสายชิวฮิวใจจัดให้เลยนะคะกับกุหลาบนะคะงานจากพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ฟีเจอริ่งกับก้านต่องทุ่งเงินค่ะ

ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ก้อยจากจันทบุรีนะคะแนะนำงานเพลงที่เชื่อว่าหลายคนนะคะชอบเพลงนี้มากแล้วก็ฟังได้บ่อยๆจริงๆแล้วก็อยู่ช่วงหนึ่งที่กุหลาบก็คืออยู่ในชาร์ตของเรายาวนานหลายสัปดาห์มากๆนะคุณผู้ฟังใช่ว่าหลายเดือนเลยดีกว่าหลายเดือนเลยจริงๆนะคะสำหรับเพลงของพี่ก้านตองนะเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักร้องแห่งปีอะนะโอ้กลับมาดังแล้วแบบปุ้งปุ้งปุ้งเริ่มปังปังปังต่อเนื่องกันหลายเพลงเลยนะคะอ่ะพูดถึงสายหน้าไมค์นิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยนะคะเหมือนพี่ก้อยเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ตลอดทางชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราเนี่ยแป้งๆรอรับสายอยู่นะบอกจองสายหน้าไมค์ฝากเบอร์เอาไว้รบกวนนี้นิดเดียวผู้ฟังนะเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูนิดนึงเพราะว่าอะไรบางครั้งบางทีเนาะเราแบบว่าอาจจะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้โทรหากันอาจจะเป็นไลน์เป็นอะไรอย่างงี้ไปแล้วลืมไงลืมโทรศัพท์นะลืมเบอร์บางทีทีมงานเราโทรกลับไปปุ๊บนะร้านหมูกระทะบ้างอ่ะร้านแก๊สบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้คุยกันนะคะฝากด้วยนะคุณฟังเอาล่ะตอนนี้เพลงหลังใหม่เข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วก็รวมถึงสมาชิกใหม่ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95เดี๋ยวมาทักทายกันเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้เรามาพูดถึงกิจกรรมนะคะแล้วก็บอกเลยว่าใครที่นะเป็นแฟนบอลคอลูกหนังอันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะกิจกรรมนี้นะคะกับทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเรานะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะผ่านเว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะกติกานะคะไม่ยากเลยนะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร mcot super fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลค่ะรางวัลมีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV super van นะคะจำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ค่ะภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็ยังมี Go Gift Voucher อีก5รางวัลด้วยนะคะมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะคะใครที่สนใจนะคะแฟนบอลเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569นี้ค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะอดตาหลับขับตานอนเป็นแพนด้าช่วงนี้กันเยอะดูบอลเนี่ยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบอะไรรักอะไรเราก็ต้องทำสิ่งนั้นนะเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขนะคะขับเคลื่อนขับเคลื่อนชีวิตอ่ะนะคะทักทายสมาชิกกันหน่อยดีกว่านะคะมีสมาชิกใหม่เข้ามาด้วยนะพี่คำสอนไหมท่านหนูอ่านผิดขออภัยนะคะบอกว่าสมาชิกใหม่ครับสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะสวัสดีพี่วัชพลนะเขาบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลคนสวยและน่ารักฟังทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆนะจ๊ะพี่พานุนะคะพี่เบเบ้ด้วยนะคะทักทายมานะจ๊ะพี่บรรพบพี่ศักดิ์ชัยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยพี่เล็กยินดีด้วยนะคะนี่นี่สติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆพี่เออินทิราพี่รักแล้วรักแล้วนี่แล้วก็มีพี่สารช่างไฟบอกว่ารับฟังจากอุทัยธานีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ลักนะกาญจนวรรณบอกขอเพลงกำลังใจของพี่หนูเล็กกากาเข้ามาด้วยแล้วก็มีทิชเชอร์เบนทิชเชอร์เบนน่าจะเป็นคุณครูนะคุณครูเบนบอกว่าสวัสดีค่ะน้องลูกตาลนะคะ Hello teacher thank you teacher sit down นะพี่หนูเพียรพี่นักรบนะคะพ่อเจด้วยนะคะทักทายนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนกันละกันนะคะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยส่งข้อความเข้ามานะนะคะที่เพจของเราค่ะยังไม่ได้กดติดตามหนูฝากด้วยกันละกันนะตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาทาง022481366นะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์สุราษฎร์ธานีขอเพลงใต้เข้ามาด้วยจัดให้เลยนะคะ

0: อนไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากสัญญาดอกยางแก้วฟ้าสหเพชรนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะลองฟังแลของโตเหนือนะคะเรามีบันทึกการแสดงสดอยู่ด้วยนะคะก็จัดให้เลยนะคะพี่หนึ่งรงก็สุวรรณภูมิจ้าฝากเข้ามาทางหลังใหม่

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้

0: 爆炸 Hypermax Pulsar。
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
6: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะกับใบตองรองน้ำตานะคะพี่อ้วนจากจังหวัดตากเนี่ยฝากเพลงนี้เข้ามานะคะแล้วก็พี่ยักษ์จากจังหวัดตากเนี่ยก็บอกว่าขอเพลงนี้แล้วก็มอบให้พี่อ้วนอีกทีนี่คือฝากดีเจเลยนะเนี่ยวันหลังมึงต้องเก็บตังค์นะเนี่ยแบบส่งให้กันอ่ะนะคะจัดให้แล้วนะทั้งพี่อ้วนแล้วก็พี่ยักษ์เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: ฝากเพลงเข้ามาน่ารักอ่ะชอบชอบอยากฝากให้ใครอยากมอบให้ใครบอกได้เดี๋ยวหนูเป็นสื่อกลางให้เองนะคะเขินแทนเอาล่ะนะคะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับแสงจันทร์นะคะในเวอร์ชั่น reproduce นะคะที่นำมาทำใหม่นะคะอาจารย์ไข่มาริโฮน่าและน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชลิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03 นะคะคุณผู้ฟังค่ะเริ่มต้นกับชั่วโมงที่2ค่ะนะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเราจะรับสายหน้าใหม่นะคะโอ้โหสายเมอร์รออยู่แล้วจากเมืองเหนือเมืองรถม้าสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีครับลูกตาลครับ
2: สวัสดีไอ้หนานดีบเนอ
3: ครับผม
2: สบายดีก็เจ้าเป็นจะได้พ้อง
3: สบายดีครับ
2: ครับฝนตกก็อ้ายแต่กี้เห็นบอกลำปางฝนตกอีน่า
3: ตกมันตกมันรอบถึงครับตกข้ามดงข้ามจางเนี่ย
2: ข้ามดงข้ามจางข้ามดงข้ามยงข้ามอย่างอีน่อ
3: ข้ามจงข้ามจงข้ามจางตกฝุ่นตกเฟ
2: เจ้าโอ้ลำปางเปิ้นว่าข้ามจงข้ามจางนี่เจียงใหม่เปิ้นว่าข้ามยงข้ามอย่างอีเน่อ
3: ตกพื้นนักอยู่ครับตกพื้นนักอยู
2: ่กาตกนักอยู่เนาะบ้านไอ้หนานดิบเดี๋ยวนึง

0: เดนเนอร์อยู่แม่หม้อก็หา
1: ครับผมแม่หม้อครับ
0: กาเออน้องจำได้ละเนาะก็ปกติแล้วถ้าฮ้อนนี่คือฮ้อนสุดๆเลยเนอแม่หม้อนี่นะ
1: โอ้ฮ้อนกับฮ้อนจะโอ้อยากแรงฮ้อนมาก
0: เนาะเนี่ยนี่ไงความแตกต่างนะมีคุณผู้ฟังนะคะบอกเอ๊ะทำไมลำปางกับเชียงใหม่เนี่ยมีมันฟังแล้วรู้สึกสำเนียงบางคำนี่ก็จะมีฟังดูแตกต่างกันมากนี่ไงเมื่อกี้ชัดเลยฮ้อนก
1: ็
0: อย่าคำว่าฮ้อนนี่นะคะว่าฮ้อนก็เจ้านี่สำเนียงเชียงใหม่เนาะแต่ถ้าเป็นลำปางจะต้องว่าได้ไ
1: อฮ้อนคร
0: ับฮ้อนเนี่ยมีการออก
1: สั้นจับจะสั้นกว่าม
0: ันจะสั้นกว่ามันจะก้อมกว่าแล้วก็มีการสเตรทเสียงขึ้นไปด้วยนิดนึงฮ้อน
1: เนาะดอกมะพร้าวไอ้จ๋า
0: เจ้ามะเป้าม
1: ะเป้าเป็นเป้าสองกว่าสามเป้า
0: เป้ามะเป้าไอ้หนอ
1: เชียงใหม่เป็นอุ้มวันนะ
0: เจ้า
1: เชียงใหม่หม่อนครับเชียงใหม่ลำพูนหนอ
0: ยินดีเจ้าจะบอกว่าอีไอ้หนาดิบอกว่าจะฟังเพลงละครชีวิตของพี่ไม้พี่รมพรอีมันก่อ
1: ครับผม
0: ตะกี้นี่นะรวมพลังนะถ้าเห็นอันการ์ตูนแต่ก่อนนี่คือ Power Ranger เลยนะทั้งดีเจทั้งแป้งๆหลังไมค์ทั้งโหช่างเทคนิคคุณช้างมาช่วยกันเสาะหาเพลงละครชีวิตพี่ไม้หายไปตั้งใดนี่มาโอ้จ้ะคือคุณผู้ฟังคือเพลงละครชีวิตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงอมตะเป็นเพลงในตำนานเป็นเพลงดังแล้วก็มีศิลปินหลายท่านเนี่ยนำมาร้องเยอะมากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเสิร์ชหาละครชีวิตเจอหมดเลยสิริพรว่าพวกไผ่บ่ฮู้เยอะแยะเลยแต่บ่เจอเจ้าของเพลงคือไม้พี่รมพรเอ้ยเสียดายเนาะอีนอกก็อุ๊ยตายแล้วตายแล้วจะเข้ารายการแล้วจะซ่อมมาหามาเจอเอาไปเอามาดีเจหาเจอแล้วนะคะนี่ฉันชนะนะคะเมื่อกี้นี่ม่วนกันขนาดนะไม่ได้เป็นความเครียดแต่เป็นความแบบว่าเอ๊ะเอาไปไว้ที่ไหนคือคลังเพลงของเราเนี่ยเยอะมากๆนักขนาดไอ้หนานเจ้าเนาะแต่ว่าเจอแล้วเจอแล้วโอเควันนี้ละครชีวิตอยากจะมอบให้ใครบ้างเชิญได้เลยค่ะ
1: ก็มอบให้กับสาวคิวลมและแม่น้องก้อนตีลำปางและกับดีเจพี่สาวต้อยบรรยายต้องของขึ้นซีอาร์เลโอเดเลโอเดเบมร้อยตีลำปางครับแล้วก็พี่วันพิสารสุโขทัยพี่เขียวชุมพรแล้วก็น้องลูกจันและกับน้องหลังไม้ท่านจึงช่างเครื่องด้วยครับ
0: ว้าวทุกคนเลยเนาะที่ช่วยกันมาโตยซ่อมเพลงละครชีวิตนี่นะ
1: ที่ร่วมแรงร่วมพลังกันหาจนได
0: ้หาจนได้ป่าละเจ้าป่าละจ้าโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนนะเพ
1: ื่อ
0: นเปล
1: ี่
0: ยน
1: เนาะ
0: เพื่อนเปลี่ยนใหม่แล้วไอ้หนานดิบได้จดไว้ก็หาม
1: าต้องจดครับผมเนื่องในมดครับ
0: โอ้โหสุดยอดแต่เจอได้เลยเจ้า
1: ขอขอบคุณเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดที่เกลียงจ้าพันได้น้อยสิงอร่อยเขาลดจบในขวดเดียวและยาน้ำแก้ไอใจยาดา
0: บัจใจบัจใจบัจใจ
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและแก้ลาสาเหตุของอาการคัน
0: สุดยอดสุดยอดจะเป็นอย่างสมัยง่อย
1: ไปแล้ว
0: สมัยง่อย
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: น้องจ้าสบู่ไมด้าเนอะกับน้ำจิ้มสุกี้วันนี้ขอบคุณจนาเจ้า
1: ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนทุกอย่างทุกสายไปค่ะขอบคุณดีๆเลยแต่น้องหลังไมค์ไปค่ะสวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้าอ่ะนะเดอุกับเมืองเนาะเป็นม่วนนะเจ้าอ่ะช่วงนี้ค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะแบบต่อเนื่องกันเลยเนาะเป็นเมดเล่เพลงช้าๆก็แล้วกันในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงพาเรดเพลงฮิต4ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเริ่มต้นขบวนพาเรดของเรานะคะด้วยละครชีวิตไม้พิรมพรนะคะจากสายละไมนะไอ้หนำดิบจากลำปางนะเจ้าแล้วต่อด้วยคำสัญญาของหนุ่มบ้านนอกไผ่พงษ์สะท้อนจากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะคะจากกำแพงแสนมากันที่ลพบุรีดอกนิ้วบานที่บ้านหมี่นะคะสิทธิพรสุนทรพจน์นะคะจากพี่เฉลิมพลลพบุรีนี่แหละนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะคะมนแคนแก่นคูนจากผู้ใดอ้าวจากพี่บ่าวสุราธานีนะคะสี่งานเพลงเพราะๆกับพาเรทของเราจะจัดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะทักทายเพิ่มเติมสมาชิกทางเพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีเสียเปี๊ยกคนเดิมไงจะใครล่ะจ๊ะนะจ๊ะฮะฮะเอสักดุ้งกุ้งกิ้งปะดุงดิงดุงกะดุงกีเฮ้สวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะพี่เสรีบอกว่าสวัสดีครับเปิดวิทยุฟังอยู่ครับคลอง2คลองหลวงปทุมธานีฝนเพิ่งจะหยุดตกไปเองว้าวนะคะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้วก็สวัสดีพี่อรุณนะคะขอบคุณพี่ประเดิมนะคะส่งดาวมาให้เต็มเลยโหเป็นร้อยวังเนี่ยนะคะขอบคุณนะคะพี่ประหยัดด้วยนะคะจากบางสะพานใหญ่นะคะแล้วก็มีใครอีกพี่พี่ไตรรัตน์บอกยังอยู่นะจ๊ะพี่ประเดิมบอกได้ยินเสียงเขียดด้วยเหรอว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมีใครพี่เรดมีบอกสวัสดีครับสุราษฎร์ธานีฝนโปรยทั้งวันเลยนะจ๊ะพี่สรพงษ์ด้วยอ่ะขอบคุณมากๆทุกๆข้อความเลยนะคะนี่แล้วก็ SMS มีเพิ่มเติมด้วยนะนะคะอ่านก่อนเลยสวัสดีค่ะดีเจน้องลูกตาลคนเสียงสวยวันไหนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างจะปิดไฟขึ้นนอนก็ต้องรอฟังจัดรายการให้จบก่อนถึงจะนอนได้นะคะอยากโทรคุยแต่พูดไม่เก่งเลยได้แต่ขอมาทาง SMS แทนนะคะคืนนี้พี่ขอเพลงสัญญาก่อนนอนของพี่หนูมิเตอร์นะคะขอมอบให้กับเพื่อนๆคนนอนดึกทุกท่านเลยโอ้โหเมื่อต้นชั่วโมงก็มีพี่หนูมิเตอร์มาเหมือนกันพบรักปากน้ำโพนะขออนุญาตนะคะพี่สาวนะที่ส่ง SMS มาเดี๋ยวขออนุญาตจัดให้กับน้องหนูดีจากปทุม

ธานีก่อนก็แล้วกันนะคะเขาส่งมาตอน4ทุ่มเนาะเดี๋ยวแปะไว้ก่อน เขียนเอาไว้ก่อนเขาเรียกว่าติดไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนนะคุณพี่ได้ไหมอ่ะเซ็นก่อนเก่ามากปีลึกเขาเรียกปีลึกสมัยนี้เขาต้องเรียกปีลึกมากอะนะพูดก็พูดว่าแล้วแวร์แวร์ is แวร์แวร์ไหนๆก็ไหนๆจัดให้เลยแล้วกันนะคะเลือกได้แค่หนึ่งอะงานของพี่หนูมิเตอร์พบรักที่ปากน้ำโพจัดให้เลย

0: ชูวิทย์สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมครีมไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่จอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับเพียงเธอหลับตานะคะของอานัทแหมฟังนะคะอานัทจากมิวสิกกรูมนะคะนะหรือว่าอานัทสันลักยานี่แหละนะคนเดียวกันนะคะคำร้องทำนองโดยบังเฟกท่าเขาเกาะยาวแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณปริทัศน์รักขัง

0: าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ไปกันต่อค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงค่ะในช่วงนี้กับพาเรตไม่ใช่สิพาเรตแล้ว คุณจะแบบจะรายการกี่ชั่วโมงเอาจริง8ชั่วโมงนะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอะเพลงฮิตติดชาร์ตสองงานเพลงค่ะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะแค่ฝุ่นงานจากวงแอลกอฮอล์นะคะจากสังกัด TMG Record นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากานะคะฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะเพลงนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาฝากมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงตั้งแต่ช่วง4ทุ่มแล้วนะคะไม่รู้ว่ายังรอฟังอยู่หรือเปล่าแต่ว่าจัดให้นะคะสำหรับขอกำลังใจได้อยู่ในฮิตที่5คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะเพลงนี้แล้วก็สำหรับพี่หนุ่มเล็กเนี่ยก็เพลงใหม่ก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตด้วยน้องอย่าใจกระจอกนะคะมาแรงต่อเนื่อง2เพลงนะคะช่วงนี้จัดให้เลยกับเพลง

0: ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

ยลูกตาลชนทิชาเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึก

0: านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีๆใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

สาวบางกรวยนะคะจัดให้เลยนะคะกับหลังไมค์ฝากมาเนาะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้ส่งท้ายกันกับงานเพลงที่มีน้องๆ นะคะแนะนำเข้ามานะคะงานของพี่พลพล พลพลนะคะกับยังยิ้มได้ก็คงจะเป็นหนึ่งงานเพลงที่เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็สมาชิกของเราที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะติดค้างเพลงไหนเอาไว้วันนี้ขออภัยด้วยจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเนาะนะคะมาทวงได้นะนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น. จนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่า
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
5: เผาหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: บอลโลกสตอรี
13: ่ฟองตวนกริสมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมฟองตวนกริสมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆกริสมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
14: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลดีแหลมสิงและ

0: ที่ยงคืน8นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99 Live บอลโลกอยู่กับผมเจมส์ธนพิชิตแล้วก็น้องเบนพีรพัชชมดวงครับ
1: ครับก็เราจะอยู่กันจนถึงเวลาเที่ยงคืน30นาทีเนาะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมได้รับข่าวว่าเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญพิเศษมานะ
1: ครับ
0: จัดรายการในช่วงเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยพอเบ่งไปดิวใหม่อีกแล้วเป็นบิ๊กดิวอีกแต่ว่าจะเป็นใครก็รอติดตามกันแล้วกัน
1: ใช่ก็สามารถอยู่ร่วมฟังบรรยายสดกันได้ตั้งแต่ช่วงมืดเนี่ยจนถึงลากยาวยันเช้าได้เลย
0: ครับผม
1: ก็ก่อนจะไปพูดถึงรีวิว3คู่นะครับพี่เจมส
0: ์ครับ
1: เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับผม
1: เชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับโดยพิมพ์สามารถพิมพ์สะกดตามนี้ครับผม cheer.mcord.net นะครับ cheer.mcord.net แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร M-Cord Superfan ที่คุณ

0: ชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร Import Superfan เนี่ยถูกสุดจะราคาเพียง20บาทเท่านั้นก
1: ็
0: จะรับไป10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านน่ะของรางวัลเนี่ยจัดเต็มพอสมควรโดยอันดับ1จะเป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์ครับFarizon MPV EV Supervan ครับผมจำนวน1รางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 ครับจำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศครับผมจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่าเนี่ยต้องสูงถึง 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี
1: ้ครับผมมาเป็นกิจกรรมดีๆของทั้งอสมทแล้วก็ SM99 นะ
0: ครับ
1: ผมเนี่ยย้ำอีกทีว่าผมอยากได้รถไฟฟ้ามากเลยคือทุกวันนี้ผมขับรถน้ำมันมาทำงานเนี่ยก็หลายบาทอยู่นะถ้าใครได้รถไฟฟ้าไปนี่บอกว่าคุ้มมากแล้วก็
0: คนในนี่โหวตไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ยบใช่ก็เสียดายอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็อยากให้แฟนๆเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเนาะ
0: ครับ
1: เป็นกิจกรรมดีๆ4ปีมีครั้งหนึ่งในฟุตบอลโลก
0: ใช่
1: แต่หลังจากนี้อาจจะมีกิจกรรมแบบนี้เยอะขึ้นนะก็รอติดตามประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ FM 99รวมถึงแฟนเพจ Facebook และ YouTube รวมถึงช่องทางอื่นๆด้วย TikTok X เนี่ยมีหมดเลยและเดี๋ยวเราก็จะพยายามจะลงคอนเทนต์ใน IG ด้วย
0: ครับ
1: เพราะว่า IG หลักเมื่อวันก่อนเนี่ยก็ทางฝ่ายไปสัมพันธ์ก็ฝากมาก็หากันวุ่นเลยล็อกอินไว้ไหนนะก็เดี๋ยวติดตามกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียกิจกรรมอย่างนี้ก็มีดีๆเรื่อยๆนะ
0: ครับตลอด
1: รับผม
0: ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
1: รวมถึงหลังจากนี้ด้วย
0: ครับ
1: ครับพูดถึงเพลงเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้เราเปิดเพลงเนี่ยเป็นชื่อเพลงว่าวินดาโลใช่ไห
0: ม
1: เป็นเพลงเชียร์ของชาติกินนะ
0: ครับ
1: ร้องโดยวงถ้าผมอ่านชื่อวงผิดต้องขออภัยด้วยนะวงแฟตเลสนะปล่อยเมื่อปี1998ก็เป็นเพลงเชียร์ของกินในฟุตบอลโลกที่ฟอง98ทันไหม
0: ไม่ทัน
1: ถ้าเป็นวิเจ๋งก็จะชอบถามว่าทันไหมทันไหมอะไร
0: ไม่ทัน
1: เจ้าไอ้แกแซงแล้วแกได้ฟังแกอาจจะหลับวันนี้พี่เจ๋งมีบรรยายไหม
0: มีช่วงเช้า
1: อ๋อแต่ว่ายังหลับอยู่อาจารย์ช่วงนี้ก็ยังแซวได้อยู
0: ่ใช
1: ่ครับผมก็เป็นเพลงเชียร์ของอังกฤษชื่อวินดาโลปล่อยเมื่อปี98ก็ใช่ในฟอง98นั่นแหละแต่ว่าคนถ้าเป็นพูดถึงเพลงเชียร์อังกฤษเนี่ยคนก็จะไปคุ้นหูเพลง It's Coming Home ใช่ไห
0: ม
1: เพลงที่เราคุ้นกันบ่อย
0: ๆ
1: จริงๆผมเนี่ยอยากเปิดอีกเพลงหนึ่งผมจำชื่อเพลงไม่ได้เพลงนี้เคยมีในบ้านแดงช่วงบอลโลกปี2008จะเป็นเพลงเชียร์อังกฤษเนี่ยแล้วก็จะร้องเป็นแบบชื่อนักบอลในทีมตอนนั้นอย่างบิ๊กฟอร์ดอะไรเงี้ยแฮร์รี่เคนผมจำไม่ได้แล้วชื่อเพลงอะไรเดี๋ยวถ้าเปิดถ้าจำได้เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้
0: 2000เลยนะพี
1: ่
0: เ
1: จ๋
0: ง2018
1: บนโลกผมจำชื่อเพลงไม่ได้จริงเดี๋ยวผมจะกลับไปหาก่อนแล้วก็อีกเพลงนึงถ้าพูดถึงเรื่องเพลงฟุตบอลเนี่ยมีหลายเพลงที่ผมชอบนะเคยฟังเพลงของชัตเบลไหมตอนที่เขาไปเล่นยูโรอ่ะที่เขาเอานักบอลไปร่วมร้องด้วยนะ
0: โอ้ปีไหนพี่เจ๋ง2016
1: ใช่ใช่
0: คุณ
1: ปีที่เวลไปเล่นยูโรตอนนั้นมีแกเรตเบลมีอารอนแรมซี่สมัยนั้นนะ
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราไปไล่โปรแกรมฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้อีกสักรอบแล้วกันเบนก็จะเตะ3คู่นะเริ่มจากตี2เนี่ยสเปนครับจะเจอกับออสเตรเลียครับที่โซฟาสเตเดียมโมนาลัสแคลิฟอร์เนียตอนตี2
0: ครับ
1: ส่วนคู่ที่2เนี่ยเป็นโปรตุเกสเจอโครเอเชียครับตอน 6:00 น.ที่ BMO Field นะที่แวนคูเวอร์ที่แคนาดาแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยตอน10โมงเช้าเลยสวิตเซอร์แลนด์ครับเจอแอลจีเรียที่แวนคูเวอร์สเตเดียมตอน10โมงเช้าเนาะว
0: ัน
1: นี้เตะที่อเมริกา2ไอ้ที่แคนาดา2คู่เลยนะ
0: คู่แรกคู่สเปนกับออสเตรียเนี่ยให้เสียงภาษาไทยโดยพี่อู๋ดมศักดิ์นะครับแล้วก็พี่บอลศรีนันส่วนคู่โปรตุเกสกับโครเอเชียเนี่ยก็เป็นพี่จิ๋งทรงศักดิ์ไง
1: ครับ
0: กับพี่โอสิงพงครับส่วนคู่สายๆเวลา10โมงสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียจะเป็นพี่พยองเดชสุภโชคครับแล้วก็พี่ปูสมชาย
1: พี่หยองพี่ปูนะ
0: ครับ
1: 10โมงซึ่งดูแล้วคู่นี้น่าจะจบช้าหน่อยนะอาจจะบ่ายโมงครับผม
0: ต้องรอดู
1: ก็ BMO Field นี่สนามที่โตรอนโตนะที่แคนาดาวันนี้จะเตะที่แคนาดา2คู่เลยก็คือสวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรียที่แวนคูเวอร์แต่ว่าอีกคู่หนึ่งโปรตุเกสโครเอเชียจะเตะที่โตรอนโต
0: ครับ
1: แต่ว่าอเมริกาแคนาดานี่เมืองหลวงเขาเลยออตตาวาใช่ไ
0: หมเมืองหลวงเหรออ
1: ัตตาอัต

0: ตาว่าใช่ป่ะแต่ว่าไม่มีเตะที่ออตต
1: า
0: ว่านะม
1: ี
0: เตะที่โตรอนโตกับที่แวนคูเวอร์ครับ
1: อ่
0: ะไปว่าที่คู่แรกดีกว่าสเปนเจอออสเตรียคู่นี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยโหเจอกันครั้งสุดท้ายปี2009ออสเตรียเนี่ยแพ้สเปนไป1-5นะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยย้อนกลับไปอีกครั้งนึงก็คือช่วงบอลโลกรอบคัดเลือกปี2001สเปนชนะออสเตรีย4-0
1: อืม
0: อ่ะแล้วก็โห

0: เจอกันคู่นี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะส่วนสเปนเนี่ยผลงานในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเสมอเคปบวดชนะซาอุ 4-0
1: ครับ
0: แล้วก็ชนะอุรุกวัย 1-0 ส่วนออสเตรียเนี่ยชนะเกมนัดเปิดสนามในชนะจอร์แดน 3-1 แล้วก็มาแพ้เจนีวา 0-2 ก่อนที่เกมนัดสุดท้ายเนี่ยจะเล่นแบบสุดมันเลยกับออสเตรีย 3-3 วันนั้น
1: นั้นนั้นคุณพลาดด้วยเนี่ย
0: ใช่ผมนี่โอ้โหสนุกสนานแล้วนะ ก็ความพร้อมของสเปนวันนี้ยังไม่มีนิโก้วิลเลียนะที่มีการเจ็บที่กล้ามเนื้อขาครับแล้วก็เยเรมี่ปีโน่เนี่ยก็เจ็บไหปลานะ อาจจะไม่ได้ลงสนามในเกมนี้ทั้งคู่ส่วนวิกเตอร์มูนอสเนี่ยนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะมีโอกาสกลับมามีชื่อในเกมนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงตัวจริง
1: คือหลุยเดลาฟอนเต้เขาบอกว่าพร้อมใช้งานแต่ไม่รู้ว่าใช้เนี่ยคือใช้เต็มที่มากแค่ไหน
0: ครับก็หลายๆคนอยากเห็นฟอร์มนะปีหน้าจะมาอยู่ไม่ใช่ปีหน้าสิดูการใหม่แล้วจะอยู่ลิเวอร์พูลแล้ว
1: ครับ
0: ส่วนทางฝั่งออสเตรียครับความพร้อมก็จะต้องเช็คความฟิตของ2ตัวหลักอย่างดาวิดอัลบาแล้วก็มาโกอันโนโตวิชนะแต่ว่าเจ็บในช่วงทดสอบความฟิตเนี่ยมีอาการเจ็บแน่แต่ว่าไม่ได้รุนแรงอาจจะมีชื่อลงสนามส่วนแกนหลักนี้เนี่ยทั้งนิโคลสไซวาลเนี่ยแล้วก็มาเซลทาบิเซอร
1: ์
0: พร้อมลงสนามหมดฟิลิปลินฮาร์ดแล้วก็ฟิลิปเอ็มเวเนอร์เนี่ยก็พร้อมจะลงสนามทั้งหมดส
1: ่
0: วนสเปนเนี่ยรายชื่อก็ชุดหลักเดิมๆนะบารูกูบาซี่ราปอสแล้วก็มีดานิโอโมมีโรดี้ครับ
1: ม
0: ีเฟรดี้แนวลุกมีลามินยาเมาแล้วก็โอยาซาบาลเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิม
1: ครับ
0: อันนี้เป็นแล้วคาดการณ์นะ
1: คาดการณ
0: ์ก่อนเกมเนี่ยสเปนโดนมองเป็นต่ออยู่พอสมควรแล้วนะในเกมนี้เบนว่าไงคู่นี
1: ้โอ้ก็อาจจะด้วยที่เขามองถึงเรื่องเกมรับแม้ของออสเตรียแต่ว่าก็เห็นแล้วว่าในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยยังดูมีปัญหาสำหรับเกมรับนะสำหรับออสเตรียแม้ว่าก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยพวกเขาไม่ค่อยเสียประตูนักนะเท่าที่ผมเช็คเนี่ยแต่กลายเป็นว่าพอเจอผลงานในรอบแบ่งกลุ่มของออสเตรียเนี่ยเสียประตูแทบทุกนัดสองนัดได้นะครับแล้วมาเจอสเปนเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าแข็งพอสมควร
0: ครับ
1: เพราะว่าสเปนโอเคนัดเจอกับอุรุกวัยเนี่ยยังดูแบบมีเฟื่องๆนิดนึงเนาะแต่ว่าผู้เล่นของสเปนเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งหลายคนเลย
0: ครับ
1: ครับก็ยังเอียงไปทางสเปนมากกว่า
0: ผมก็มองเหมือนเบนว่าสเปนน่าจะผ่านได้ดูจากขุมกำลังเนี่ยดูเหนือกว่าเยอะนะโดยเฉพาะแนวรุกวันนี้ยามาว่าน่าจะพร้อมเต็มสูบผมคิดว่าสเปนน่าจะชนะไม่ยากเกมนี้อาจจะสัก 2-0 แล้วกันก็มั่นใจว่าสเปนน่าจะช้าออสเตรีย 2-0 เนาะผ่านได
1: ้
0: ครับผมไปต่อที่คู่ที่2ดีกว่าโปรต
1: ุ
0: เกสพบคู่เอเชียครับที่โตรอนโตสเตเดียมตอน 6:00 น.คู่นี้เคยเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยเจอกันเมื่อปี2024ช่วงปลายปีนะเสมอกัน 1-1 และก่อนหน้านั้นเนี่ยสถิติโดยรวมต้องบอกว่าโปรตุเกสก็ดูดีกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆก็สลับกันแพ้กันชนะนะ5เกมหลังสุดเนี่ยโปรตุเกสชนะ3เสมอ1แล้วก็โครเอเชียชนะ1เกมแต่เกมสุดท้ายที่โครเอเชียชนะก็คือปี2024แล้วนะ
1: ล่าสุดเนี่ยเขาเจอกันในแชมเปี้ยนลีก
0: ก็3เกมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยโปรตุเกสเสมอโคลอมเบีย 0-0 ชนะอุซเบกิสถาน 5-0 ครับแล้วก็เสมอยาโคโก 1-1 ส่วนโครเอเชียเนี่ยแพ้กินในนัดเปิดสนาม 2-4 แต่หลังจากนั้นเนี่ยชนะปานามากับชนะกาน่ามาได้ครับ
1: ครับ
0: ความพร้อมของโปรตุเกสลูกทีมรูโตมาตินเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บเลยนะวันนี
1: ้
0: แกนหลังเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดครับแนวรับเนี่ยมีดูเบนิอาสนูโนเมนเดสครับกองกลางมีวิตินยาชอลเนเวสแล้วก็บูโนเฟนันเดสส่วนกองหน้าเนี่ยมีคริสเตียโนโรนัลโดแต่ว่าต้องดูว่าริมเส้นจะใช้ใครนะอาจจะเป็นชอเฟลิกกับเปโดเนโตหรือราเฟลเรอัลก็อาจจะลงเหมือนกัน
1: ใช่ใช
0: ่ส่วนโครเอเชียครับก็แกนหลักเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บนะน้องแล้วก็จะได้ยอร์สโกกวาดิอาเนี่ยกลับมาลงสนามด้วยตัวหลักชุดนี้ก็ประตูเนี่ยเป็นลิวาโควิดที่เหนียวมากต
1: ั
0: ้งแต่บอลโลกคราวที่แล้วและกองหลังก็มีโยซิปซูตาโร่นะมียอร์สโกกวาดิอาที่จะกลับลงสนามกองกลางมีลูก้าโมดิชครับมาเตโอคัวสิตแล้วก็แนวรุกเป็นอีวานเปเรซิกับอันเต้บูดิเมียกองหน้าจากออซาซูน่าให้บูดิเมียนะ
1: บูดิเมียรู้สึกจะอยู่ออซาซูน่าเนาะครับ
0: ก็คู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงคุณภาพนักเตะโปรตุเกสยังไงก็ดูเหนือกว่าแต่ฟอร์มเนี่ยยังดูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะ โดยเฉพาะในรอบแรกเนี่ยเสมอมา2เก

0: มเกมที่ชนะอุซเบย์ 5-0 ก็ต้องบอกว่าคาร์ดบอลเนี่ยอุซเบย์เป็นรองเยอะ
1: ใช่
0: แล้ววันนั้นน่ะฟาบิโอคานาวาโรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะเปิดเกมแรกในช่วงนึงเลยโดนโปรตุเกสเลยแต่ว่าพอโปรตุเกสไปเจอเกมเที่ยวเจอโคลอมเบียเนี่ยกับคองโกเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกัน
1: ครับ
0: ส่วนโครเอเชียเนี่ยเกมแรกเจออังกฤษก็ทำได้ดีแต่ว่าแพ้ไปโดน2ประตูช่วงครึ่งหลังหลังจากที่ครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหตามตีเสมอ2รอบส่วน2เกมที่ผ่านมาเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มก็ชนะปานามา 1-0 แล้วก็ชนะกานา 2-1 ดูแล้วคู่เนี้ยผมว่าไม่จบใน90นาทีนะน่าจะสู้กันจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอาจจะไปถึงจุดโทษด้วย
1: ครับ
0: ก็แต่ถ้าให้เลือกผู้ชนะสักทีมเนี่ยผมยังมองไปทางโปรตุเกสแล้วกันแต่อาจจะไม่จบใน90นาทีเอาเป็นว่าไงคู่นี
1: ้คือโปรตุเกสก็น่าจะยังใช้แผนเดิมเนาะ 4-2-3-1 เพราะว่าแผนมิดฟิลด์เขาค่อนข้างอาจจะลงตัวแล้วแหละ
0: ครับ
1: อาจจะมีในส่วนของริมเส้นที่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ใครหลักๆเนี่ยต้องบอกว่าเปโดเนโตเนี่ยสตาร์ทตัวจริง3นัดแล้ว
0: ครับ
1: ในขณะที่อย่างราฟาเอลเลอาเนี่ยเป็นตัวสำรองแล้วรวมถึงเบอร์นาร์โดซิวาด้วยก็เป็นตัวสำรองใช่ก็กลายเป็นว่า2นัดหลังสุดเนี่ยให้เป็นจัวเฟลิกยืนซ้ายออกสตาร์ทตัวจริง2นัด
0: ครับ
1: ก็ยังมองเรื่องของการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายของโปรตุเกสมากกว่าเพราะว่าแม้ว่ามิดฟิลด์เขาจะแข็งแกร่งเนาะแต่สุดท้ายพื้นที่การเข้าจังหวะการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายเนี่ย
0: ครับ
1: มิติมันยังน้อยไปมิติมันยังน้อยไปนิดนึงแต่ว่าเกมรับไม่ค่อยห่วงเห็นในเกมที่เจอโคลอมเบียแล้วโหโดนหลุยส์ดีอาร์ตเผาเนี่ยแต่ว่ายังประคองได้นะ
0: ครับผม
1: เกมรับของโปรตุเกสยังไม่ค่อยน่าห่วงสักเท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าของโครเอเชียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่ด้วยชื่อชั้นยังดูเป็นรองด้วยรวมถึงหลายๆคนเนี่ยก็มีอายุพอสมควรละก็ยังมองไปที่โปรตุเกสอาจจะจบใน90นาทีมองต่างพี่เตรียมนิดนึง
0: ก็มีโอกาสเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ครับผมส่วนคู่เช้า10โมงเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียที่แวนคูเวอร์ก็คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะเป็นการเจอกันระหว่างทีมจากยุโรปแล้วก็แอฟริกาครับสถิติของแอฟริกาของสวิตเซอร์แลนด์ใน3เกมแรกเนี่ยนัดแรกเสมอกาตาร์ 1-1 อีก2นัดเนี่ยชนะบอสเนีย 4-1 แล้วก็ชนะเจ้าภาพแคนาดา 2-1 ส่วนแอลจีเรียในเกมแรกแพ้อาร์เจนตินา 0-3 ครับแล้วก็ชนะจอร์แดน 2-1 เกมสุดท้ายก็เสมอกอตเรีย 3-3 นะก็คู่นี้เนี่ยทางฝั่งของลูกทีมมูรัตยาคินเนี่ยของสวิตเซอร์แลนด์ก็จะไม่มีปัญหานักเตะนะจะมีรอเช็คความฟิตแค่ซินวาวิทเมอร
1: ์
0: คนเดียวเท่านั้นแล้วก็นอกนั้นเนี่ยแกนหลักอย่างอาคันยี่กันชาก้าเนี่ยรูเบนวากัสรวมถึงวิสเอมโบโลนแนวรุกเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดก็เรียกว่าจัดเต็มเลยส่วนตัวของแอลจีเรียครับลูกทีมของวาลาดิเมียร์เพคโควิดเนี่ยจะขาดแค่โมเมตอามูล่านะกองหน้าตัวเก่งที่มีอาการเจ็บแล้วอาจจะไม่ลงในเกมนี
1: ้ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยก็ชุดใหญ่เลยทั้งลูก้าซีดานมีทั้ง
1: เอ
0: ซ่ามอนดี้นะแล้วก็มีรายันเอลนูรีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไง
1: ครับ
0: มีนาบิลเบนฮาเลฟครับอิยานมาเลสอิบราฮิมมาซาแล้วก็อามินกุยรีอิบราฮิมมาซานี่เป็นนักเตะเชื้อสายเวียดนามนะคุณแม่เนี่ยเป็นคนเวียดนามแล้วหน้าตาหล่อนะแต่ยังเป็นรองพอเจ๋งเรา
1: อ้าวหรอผมนึกว่าเป็นรองพี
0: ่โอ้ต้องให้พอเจ๋งก่อน
1: ครับผม
0: ครับผมก็ก่อนเกมผมมองว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ได้ดุเหนื่อยว่าแอลจีเรียเท่าไหร
1: ่
0: ด้วยผลงานที่ผ่านมานะแล้วก็ดูแล้วเกมนี้น่าจะยาว
1: ครับ
0: เอาผมว่าเกมนี้ไม่จบใน90นาทีแต่ถ้าให้เลือกทีมที่จะผ่านเข้ารอบเนี่ยผมยังมองพี่สวิตเซอร์แลนด์มากกว่า
1: อ
0: าจจะต้องไปลุ้นต่อเวลาหรือจุดโทษแต่ว่าใน90นาทีนะอาจจะไม่จบนะเบนว่าไงคู่นี
1: ้คือไอผลงานในรอบแบ่งกลุ่มทั้งสองทีมเนี่ยต้องบอกว่าเฉียดฉิวพอสมควรเนาะอย่างแอลจีเรียเนี่ยก็เฉียดฉิวออสเตรียไง
0: ครับ
1: แต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ผลงานโอเคการเล่นเป็นทีมหรือแบบผลงานโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้แบบดีขนาดที่ว่าจะเบียดแอลจีเรียแบบขาดลอย
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามองถึงประสบการณ์เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์กับประสบการณ์ฟุตบอลโลกถือว่ามากกว่าแอลจีเรียพอสมควรนะ
0: ครับผม
1: ก็เลยยังมองว่าสวิตเซอร์แลนด์น่าจะเอาชนะได้และอาจจะจบใน90นาที
0: ครับประมาณนั้นแล้วกันสำหรับการวิเคราะห์รีวิวฟุตบอลโลก3คู่นะครับคืนนี้เดี๋ยวให้เป็นไล่โปรแกรมอีกสักรอบพร้อมกับผู้บรรยายแต่ละคู่หน่อยแล้วกัน
1: ได้ครับก็คู่ตี2ครับเวลาตี2เป็นคู่ระหว่างสเปนพบกับออสเตรียบรรยายสดโดยพี่อูดมศักดิ์ครับแล้วก็พี่บอลสิรินัน
0: พี่บอลสิรินัน
1: ครับผมแล้วก็เวลา 18:00 นครับเช้าบ้านเราเลย

0: ก็เป็นคู่ระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชีย
1: ครับ
0: บรรยายสดโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์ครับแล้วก็พี่โอสินพงษ์และคู่สุดท้ายเวลา 10:00 นของวันพรุ่งนี้ครับสวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรียบรรยายสดโดยพี่ประหยองเดชสุภโชค
1: ครับผม
0: และก็พี่ปูสมชายครับ
1: ครับผมก็ติดตามรับฟังกันได้นะตั้งแต่ 2:00 จนถึงช่วง 10:00 เช้าเลยเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงแล้วกันช่วงท้ายถามมีคนขอผลดิวิชั่น1นอร์เวย์มาครับเป็นคู่ลินแล้วก็คู่ของลีกไอซ์แลนด์นะ KR เรยาวิกก็เดี๋ยวผมเช็คแล้วลินเนี่ยนำคู่แข่งอาซาเน่อยู่60นะนาที70แล
0: ้
1: วน่าจะสบายๆนะเกมนี้ส่วนอีกคู่เนี่ยเรยาวิกเนี่ยตามหลังคู่ต่อสู้อย่างทออากูเลลี่นะ 3-0 เกมผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยอันนี้เป็นลีกไอซ์แลนด์นะ
0: ไอซ์แลนด
1: ์ก็ลีกพวกนี้นี่ไม่สนเลยนะบอลโลกเตะก็ทีมแถวสแกนดิเนเวียจะประมาณนี้แหละก็สวีเดนแล้วพวกนี้ก็พวกนอร์เวย์อะไรพวกนี้เขาจะเตะกันช่วงต้นปีจนจบปลายปีเพราะว่าเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วย
0: ครับ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวดูช่องทาง YouTube นิดนึงข้อความบอกว่าทีมงาน99อสมทคู่ไทยไม่แน่ใจนะอันนี้ข้อความอาจจะตกหล่นหรือเปล่าแล้วก็คุณลาเมศบอกว่าเกาหลีกินไข่ดิบแทนสมแล้วครับ
0: คร
1: ับก็น่าเสียใจนะแต่ด้วยผลงานได้แหละเห็นเขาบอกมีการสอบสวนด้วยนะเพราะว่าเป็นการทำเงินภาษีไม่ได้ชมชัยนะ
0: อา
1: จจะมีการสอบสวนด้วยเรื่องผลงานแล้วก็ล่าสุดกุนซืออย่างฮองเวนโบก็ออกไปแล้ว
0: ใช่
1: ครับแล้วก็บอกว่ารอบ8 ทีมเนี่ยมีทวีปไหนบ้างครับตอนนี้ยังแข่งรอบ16 ทีมอยู่นะรอบ32 ทีม
0: ใช่รอบ32
1: ยังไม่ไปถึงรอบ8 ทีมนะ
0: ซึ่งรอบ8 ทีมก็น่าจะเริ่มสัปดาห์หน้าครับ
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผมฟังทุกคืนบ้านอยู่วัดถ้ำเขาแดงจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีครับคุณนายที่คำแก้วนะก็ผมจัดรายการมาหลายๆคืนเนี่ยก็มีแฟนจากทางนครศรีมาเยอะบางคนกำลังกรีดยางอยู่อย่างเงี้ยฟังเราได
0: ้
1: ผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect แล้วก็ทางด้านของ YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะฟังกันได้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าคนที่บอกว่าดูไลฟ์แล้วเห็นน้องเจมเนี่ยแล้วมีอารมณ์เนี่ยนี่อารมณ์อะไรครับอีน่าจะอารมณ์ขำนะพี่น่าจะขำเนาะปาร์ตี้เฮฮาวันนี
0: ้ก็ถ้ามีความสุขก็โอเคครับ
1: ก็ถ้าอยากเข้ามาดูเราสองคนก็เข้ามาดูได้นะทาง YouTube กับ Facebook
0: ครับ
1: เห็นหน้าตาหล่อๆของน้องเบน
0: ฮะ
1: แต่ผมบอกแล้วไงคุณยังเป็นรองผอผมอยู
0: ่อ๋อผอ
1: พี่เจ๋งน่าจะหลับอยู่ตอนนี
0: ้
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าถ้าบางเบ่งกับพี่ต่อน้อยจมน้ำน้องเบนจะเลือกช่วยใครครับเอ้าตอบดีๆนะคำถามนี้ระหว่างพี่ต่อน้อยกับพี่เบ่งตกน้ำน้องเบนจะช่วยใครก่อนเขาถามมา
0: ผมก่อนช่วยตัวเองก่อนได้ไหม
1: ไม่ได้เขาบอกช่วยพี่ต่อกับพี่เจ๋งก่อน
0: โอ้ช่วยใครอ่ะ
1: เอาตอบดีๆนะหน้าที่การงานนะได้
0: คร
1: ับ
0: ผมยังจะเอาตัวเองยังไม่รอด
1: โอเคครับเอาไม่ตอบนะ
0: ขออนุญาตไม่ตอบครับ
1: โอเคครับผมกักเนี่ยโอเคครับผมแล้วก็บอกว่าพี่ขอผลเบอร์กาเน่ฟาลาบักลายาคาซาบังกาลีกโมร็อกโกครับเดี๋ยวผมดูให้ในการลีกโมร็อกโกตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้เบนดูข้อความทางช่องทางอื่นนิดนึงเดี๋ยวผมหาผลบอลลีกโมร็อกโกก่อน
0: ครับทาง Facebook เนี่ยมีเข้ามาครับพี่เจม
1: ก็
0: เป็นคุณพาวาลิสไห
1: ม
0: ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับก
1: ็
0: ถ
1: ึ
0: งตอนนี้คิดว่าใครจะเป็นแชมป
1: ์ครับ
0: อะไรนะถึงตอนนี้คิดว่าใครจะเป็นแชมป
1: ์คำถามจากชั่วโมงที่แล้วผมอ่ะต้องบอกว่าผมออกตัวก่อนผมเชียร์สเปน
0: ครับ
1: แต่ถ้าอยากให้ใครได้แชมป์เนี่ยผมมองว่าถ้ามองตามฟอร์มตัวเนี้ยก็มีโอกาสที่อาร์เจนติน่ากับฝรั่งเศสจะเข้าชิงกัน
0: อีกแล้ว
1: อีกแล้วเหมือนกันนะแต่ถ้าอยากให้ถ้าถามผมว่าอยากให้ได้แชมป์ผมเชียร์สเปนแล้วกันผมเชียร์สเปน
0: ครับ
1: ส่วนผลบอลผมเช็คแค่นั้นนะก็ปาการเน่เนี่ยตอนนี้เสมอกับวีดัตคาซาบังกาอยู่0-0เกมผ่านครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ฟาลาบักเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงอีกคู่โหฟาลาบักนี่หาไม่เจอเลยนะเดี๋ยวให้เบนอ่านข้อความไปก่อนแล้วกัน
0: ก็ถัดมาจะก็ยังเป็นคุณพาวาลิสอยู่ก็บอกว่าพี่หยองแบกพี่ปูอีกแล้วเหรอครับ
1: อ้าวเขาก็ช่วยกัน
0: ช่วยกัน
1: ครับ
0: ก็รับประกันความฮาไป
1: ใช
0: ่แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มา
1: ครับผมมีอีกไหมข้อความ
0: ครับก็ประมาณนี้สำหรับช่องทาง Facebook ครับผม
1: ครับ
0: ส่วน YouTube คู่โปรตุเกสใครบรรยายเกมนะก็จะเป็นพี่เจ๋งทรงศักดิ์ครับแล้วก็พี่โอสินพงษ์ครับผมเป็นคู่

0: ระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชียครับ
1: ครับผมผลบอลคู่ตาจัสซาคาบังอาคาซาบังกานี่ก็เสมอกับฮาซาเนียอยู่0-0นะเกมผ่านครึ่งชั่วโมงเหมือนกันส่วนคู่นี้ผมยังหาไม่เจอนะฟาราบักเนี่ยเดี๋ยวอาจจะฝากช่วงหน้าแล้วกันเพราะว่าเราหมดเวลาแล้ว
0: ครับ
1: ก็เราอยู่ถึงแค่ครึ่งใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็เดี๋ยวเราต้องออกแล้วเดี๋ยวคู่ต่อไปเดี๋ยวน่าจะเป็นแขกรับเชิญพิเศษที่พี่เจ๋งเชิญมา
0: ครับ
1: ก็รอติดตามได้ว่าใครจะมาจัดรายการนะ
0: ครับ
1: ส่วนวันนี้ผมกับเบนซ์เดี๋ยวต้องลากันไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าครับในที่ไหนไลฟ์ฟุตบอลโลกครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ในที่ไหนไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเป็กทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
3: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media Bracket ภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโทรกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
7: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @

0: 99.99
1: Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืนกับอีก38นาทีนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาง FM 99 Active Radio คลื่นแรงแข็งแรงนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงของรายการ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันครับก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับในรอบ32ทีมสุดท้าย3คู่ที่จะแข่งเนี่ยจะออกสตาร์ทกันในแมตช์ของวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับก็อยู่กับผมนะครับนิกกีธวัชการวิทิพย์แล้วก็พี่แมนโกศินอัตโนรักษ์นะครับสวัสดีครับพี่แมนครับผม
1: สวัสดีนิกครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ไม่ได้จัดวิทยุมานานมาก
0: ต้องเรียกว่ามาเป็นครั้งแรกเลยหรือครับที่คลื่นนี้ถ้าไม่นับวันที่วันนั้นเคยมาเป็นเกสตอน
1: ก็ตอนเที่ยงถ้าจัดที่คลื่นเนี่ยครั้งแรก
0: ครับ
1: แต่ก่อนก็เคยเข้ามาแบบเป็นแขกช่วงที่มีแบบอินฟลูเอนเซอร์ทอล์ก
0: ครับ
1: ช่วงหนึ่ง
0: คือเนี่ยชื่อแมนโกศินอัตโนรักษ์เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยคนน่าจะรู้จักแหละครับถ้าเป็นคนที่ติดตามกีฬา
1: เขาจะถามว่าใครวะ
0: ใช่ไหมฮะเอาตามแค่ตามเพจวันแมนโชว์ก็ส่วนหนึ่งก็เยอะแล้ว
1: ค
0: ือขึ้นเก้าเนี่ยพี่แมนจริงผมก็เรียกว่าไม่ใช่ขาประจำเลยหรอกก็อาจจะเป็นพวกสแปร์ไว้มาแทนบ้างอะไรบ้างอย่างวันนี้ก็แทนนะครับก็เรียกได้ว่าแทนในหลายรายการที่เวลาผอ.เขาจะเรียกใช้แต่ว่าสมัยที่ยังไม่เคยมาจัดเนี่ยก็พี่ๆหลายคนที่ทำงานได้เลยเขามักจะพูดกันว่าถ้า

0: เป็นผู้สื่อข่าวกีฬาเนี่ยถ้าเป็นงานด้านวิทยุสักครั้งนึงเนี่ยต้องได้มาจัดที่นี่มันถือว่าเป็นเสน่ห
1: ์ครับ
0: เป็นถือว่าเป็นเสน่ห์ของวิทยุคลื่นกีฬาคลื่นทอล์กอ่ะ
1: คือเหมือนจะเกือบแต่ก็คลาดมาตลอดก็ไปทุกคลื่นแล้วเนี่ยคือ ครั้งแรกนะครับก็อาจจะเติมเต็มชีวิตแล
0: ้
1: ว
0: ในอดีตก็จัดมาหลายคลื่นแล้วเกี่ยวกับกีฬาเนี่ย
1: ครับ
0: วันนี้ก็ต้องรบกวนตอนดึกๆหน่อยนะครับก็มีโอกาสได้มาร่วมงานกันหน้าปัดวิทยุนะ
1: คุ
0: ณผู้ชมพี่แมนนะฮะแล้วก็SMS ส่งมาได้นะครับเราอยู่กันประมาณ1ชั่วโมงกับ30นาทีจนถึงประมาณตี2ก่อนที่เกมฟุตบอลโลกคู่แรกคู่ระหว่างสเปนกับออสเตรียจะเริ่มนะพี่แมนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็6โมงเช้าเนี่ยโปรตุเกสกับโครเอเชียรวมไปถึง10โมงเช้าสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียอันตี2ก็จะมีทีมผู้บรรยายเขาเข้ามาดูแลคุณผู้ชมต่อแต่เราอยู่กันแสดงว่าเราจะได้อยู่กันจนถึงอย่างน้อยเนี่ยชื่อออกนะพี่แมน
1: ก็จะออกก่อนแข่งชั่วโมง
0: นะครับ
1: มาตี1นะก็ออกแล้ว
0: ครับก็ใครมีอะไรอยากคุยกับเราก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วกันหรือว่าทาง Facebook YouTube ได้หมดคุยเล่นคุยอะไรกันได้อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะครับ
1: อันนี้ขายของได้ไหม
0: ได้ครับเชิญ
1: ก็บอกคุณผู้ชมได้เลยว่าคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยม
0: ี
1: ออนไลน์ด้วยครับเชียร์ฟรีที่ Monomax Sport TV
0: คู่ไหน
1: ครบทุกคู่ที่แอป Monomax
0: อือ
1: ครับที่ทำงาน
0: ฟุตบอลโลกใช่ไหมฮะ
1: ฟุตบอลโลกอาจจะรวมถึงวอลเลย์บอล VNL ด้วย
0: ได้ครับได้ครับแม
1: ่ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ด้วย
0: ครับผมถือว่ามาไทยอินกันนะ
1: หนึ่ง
0: นะครับผมก็ในส่วนของฟุตบอลโลกเผื่อแว็บเดียวนี่ก็อีก2อาทิตย์จบแล้วพี่แมน
1: ก็ถ้าเอาเวลาแบบข้ามวันก็คือวันที่20กรกฎาคมตี2จริงๆก็คือตี2วันที่19แหละ
0: ครับ
1: นะครับแต่ถือว่าข้ามวันแล้ว
0: จะไปปิดกันที่ไหนฮะสนามสุดท้ายวันจริงๆเลือกที่อเมริกา
1: เนี่ย
0: เมดไลฟ์สเตเดียมรอบชิงที่3ที่ฮาร์ดร็อก
1: จริงรอบลึกๆเนี่ยก็อเมริกา
0: หมดเลย
1: ใช่คือตอนนี้เจ้าภาพอย่างแคนาดาเม็กซิโกไม่ได้แข่งที่ประเทศตัวเองนะครับ
0: แข่
1: งที่อเมริกาหมดเลย
0: สนามที่จะใช้นอกเหนือจากอเมริกาเป็นเกมสุดท้ายก็คือจะเป็นรอบ16อ่ะที่แวนคูเวอร
1: ์ก็แคนาดาก
0: ับเม็กซิโกก็พอรอบควอเตอร์ต้นไปนี้ก็มาที่สหรัฐที่เดียวละ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เอลมี่ฟ็อกโบโรอิงเกิลวูดนี่นะแฮนิงตัน
0: ทีนี้ถามพี่แมนก่อนแล้วกันในไหนก็เป็นหนึ่งในบอสแคทถือว่าทำงานกับบอสแคทที่ถ่ายทอดสดแล้วกันปีนี้
1: ครับ
0: กระแสเป็นไง
1: กระแสหมายถึงคนดูหรือ
0: ในแง่ของความนิยมอาจจะสมาชิกด้วยก็ได้แล้วก็การพูดถึงฟุตบอลโลกในปีนี้เนี่ยด้วยเวลาที่มันแข่งกันแบบนี้เนี่ยมันสู้ไทม์โซนยุโรปกับไทม์โซนเอเชียได้ไหม
1: คือถ้าเวลามันจะขาดเรื่องอีเวนต์ไปนะมันจะมีแคมเปญที่เขาจะจัดแบบดูบอลโลกกับแคมเปญต่างแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วคนที่ดูบนหน้าจอเนี่ยพอฟุตบอลโลกมาก็ยังมีคนดูเยอะอยู่ดีโดยเฉพาะถ้าเป็นทีมใหญ่ลงแข่ง อย่างเมื่อวานก่อนเนี่ยที่อังกฤษนะครับลงเล่นก็คนดูเยอะมากโดยเฉพาะคู่บราซิลญี่ปุ่น
0: โอ้โห
1: คือบอกเลยว่าคนยอดวิวเอาแบบที่ถูกลิขสิทธิ์นะ
0: ครับ
1: เยอะมาก
0: ต้นอย่างนั้นแหละครับ
1: ครับเพราะไปเห็นเหมือนกันว่ามีแบบช่องทางที่แบบอาจจะทางพวกแบบที่ผิดลิขสิทธิ์อ่ะเขาทุกคนดูเขาก็เยอะเหลือเกินจนคนซื้อลิขสิทธิ์เห็นแล้วท
0: ้อเห็นแล้วปวดใจธรรมดาก็วันนั้นบราซิลกับญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆตีสองนะพี่แมนถ้าพี่แมนคิดเอาว่าถ้ามันเป็น8โมงหรือ9โมงเช้ามันจะขนาดไหน
1: ครับ
0: ถูกไหมแต่ตีสองวันนั้นยังถือว่าคือกลายเป็นตอนนี้ญี่ปุ่นลงสนามเมื่อไหร่นี่แฟนบอลชาวไทย
1: คือ
0: จับตามองอีกนะ
1: เวลาที่มันเร็วสุดมันคือ5ทุ่มนะฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยไม่มีเร็วกว่า5 ทุ่ม5 ทุ่มนี่คือเร็วสุดแล้ว
0: ไม่เคยมี4 ทุ่มใช่ไหม
1: ไม่มี
0: 5 ทุ่ม
1: 5 ทุ่ม
0: ตี2อ่ะ
1: ก็ไปมีคู่8โมงเช้
0: า
1: ก็จะเรียกว่าแทบทุกวันเลยล่ะ
0: สายสุดที่เคยเจอรู้สึกจะเป็น10โมง
1: มี10โมงด้วย
0: มีอยู่วันนึง
1: ช่วงรอบแบ่งกลุ่มไง
0: เพราะว่าวอลเลย์บอลในชั้น4กับฟุตบอลโลกก็ผู้บรรยายก็เดินชนกันไปกันมาครับ
1: แต่พูดถึงว่าอีเวนต์ก็มีนะเพราะว่าเดี๋ยวรอบชิงก็จะมีอีเวนต์ที่โมโนแหละ
0: กี่โมงครับกี่โมง
1: ผู้ชิงตี2ครับผมทำแบบเป็นวอชปาร์ตี้ฮะ
0: โอ้แต่ผมมั่นใจว่ามีคนมาดูเยอะแหละยังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องมี
1: ครับ
0: นะฮะก็จริงๆด้วยเวลาด้วยอะไรต่างๆมันก็ทำให้ก็ไม่รู้แหละว่าเป็นยังไงแต่ว่าคนที่เป็นพอฟุตบอลมาแบบยาวนานยังไงเขาก็รอ4ปีมีครั้งนึงอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: แล้วพี่แมนนะทีนี้ไหนตัวแทนของบอสแคสแถวสดมาเองสักทีนึงสั้นๆได้ไหมฮะเรื่องของกว่าจะปิดลิขสิทธิ์ได้พอจะเล่าอะไรให้แฟนๆฟังคร่าวๆได้ไหม
1: เอาได้นะ
0: จริงก็เท่าไหร่ที่ไม่กระทบใครอ่ะ
1: ถือว่าเป็นใช้คำว่าเป็นตัวแทนก็ไม่อยากเอาเป็นว่า
0: จริงๆแล้วเนี่ย
1: ไอ้ตัวเลขที่เป็นข่าวนะฮะว่าบอกว่า700กว่าล้านเนี่ยไม่ใช่เลยนะไม่เคยมีด้วย
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกมาจากทางที่เป็นแบบสื่อของ official ของทางโมโนหรือแจ๊สเลย
0: ครับ
1: นะครับก็เป็นกระแสที่ไปล่ำลือกัน

0: เพราะตัวเลขจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้น
1: ครับ
0: นะฮะตัวเลขจริงมันคือ70 ล้านเหรียญนะฮะซึ่งมันจะพ่วงไปถึงทุกรายการที่ฟีฟ่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ
1: ์
0: ฟ
1: ุ
0: ตบอลทุกรายการของฟีฟ่ายาวไปถึงฟุตบอลโลก2030
1: ครับ
0: นะครับซื้อ2ครั้งเลย
1: อ๋อฟุตบอลโลกเนี่ยดู2030ไม่ต้องรู้แล้ว
0: ก็ได้ไปแล้ว
1: ได้ไปแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้แค่เป็นเรื่องของการแบบรับลิขสิทธิ์มาถ่ายเพราะว่าเป็นความร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์กันกับฟีฟ่านะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เราจะไม่ได้แค่แบบรับเป็นแบบไลท์โฮลเดอร์แล้วก็ถ่ายทอดอย่างเดียวมันจะไปถึงเรื่องของการพัฒนาเยาวชนด้วยจะทำอะไรที่มันเป็นการแบบเพื่อจะสร้างโครงสร้างร่วมกับสมาคมฟุตบอลด้วย
1: โอ้ใช่
0: อันนี้มองไปถึงการเป็นพาร์ทเนอร์กันระหว่างฟีฟ่าสมาคมฟุตบอลแล้วก็การเป็นเจ้าของสิทธิ
1: ์ครับ
0: นะครับจะมีแบบจะมีแบบหาเด็กไทยผู้โชคดีอะไรต่างๆเพื่อจะไปคัดเข้ากับอะคาเดมี่อะไรต่าง
1: ๆ
0: ฟีฟ่าเขาก็มีงบประมาณกับสมาคมฟุตบอลแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้เขามองไปแค่ไม่ใช่แค่เรื่องของการถ่ายทอด
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของการร่วมมือ เป็นพาร์ทเนอร์กัน
1: แล้วนอกจากฟุตบอลโลกเนี่ยหลังจากนี้อีก4ปีจนถึง2030เนี่ย
0: ครับ
1: ระหว่างนี้4ปีจะมีรายการอะไรให้ดูบ้างครับที่อยู่ในแพ็คเนี่ยในแพ็คของฟุตบอลโลกเน
0: ี่ยอาจจะพูดได้เท่าที่ได้ออฟฟิเชียลออกไปแล้ว
1: ได้ๆ
0: นะเพราะว่าบางรายการเขาก็อาจจะต้องรอประกาศ
1: เ
0: นี่ยก็เอาเป็นว่าถ้าพูดแบบให้เห็นภาพเลยก็ทุกรายการที่ FIFA เป็นคนจัดอยู่กับแจ๊สอยู่กับ
1: ควอลิฟายบอลโลกเกี่ยวไหม
0: รอบคัดเลือกมันจะเป็นแต่ละไอ้เนี่ยแต่ละภูมิภาค
1: ดูแลโดยโซนตัวเอง
0: เอฟซียูฟ่า
1: แอฟริกัน
0: แอฟริกัน
1: อัฟคอน
0: คอนคาเคฟอะไรเขาก็มีของเขาไป
1: อันนี้ไม่ได้ถือว่าฟีฟ่าถือลิขสิทธ
0: ิ์ไม่ฟีฟ่าก็จะถือลิขสิทธิ์อะไรก็คือรอบถ่าย
1: รอบมหกรรม
0: ใช่แล้วก็อาจจะรวมถึงพวกเกมอุ่นเครื่อง
1: เฟรนด์ลี่แมชแล้วอย่างนี้ในส่วนของฟุตบอลโลกเยาวชนอย่างเงี้ยล่ะพี่แมน
0: ก็มี
1: ใช่ไหมฮะ
0: มีทุกรุ่น
1: โอ้โอเคโอเคเพราะฉะนั้น
0: มียันไปถึงฟุตซอลด้วย
1: จริงถ้างี้จริงเทียบชิงแชมป์สโมสรโลกมีแน่นอนเพราะไทยมาแล้ว
0: แน่นอน
1: ชิงแชมป์สโมสรโลกมีแน่นอน
0: แล้วก็เดี๋ยวจะมีอันนี้ด้วยนะที่เป็นคอนเฟเดเรชันเขาจะเปลี่ยนเป็นรายการแล้วนะ
1: ผมลืมไปแล้วรายการ
0: เขาจะเป็นอีกรายการหนึ่งมันจะมีชิงแชมป์สโมสรโลกใช่ไหมแล้วก็เดิมทีมันจะมีคอนเฟเดเรชันครับ
1: ก่อนบอลโลกปีหนึ่งเมื่อก่อน
0: มันจะมีรายการเนี้ยที่ยังจัดแต่ว่าน่าจะเป็นของสโมสรใช่ป่ะที่บอกว่ามีโอกาสที่ทีมจากไทยจะมีโอกาสได้ไปเล่น
1: อ่ะนี่ๆเขาถามว่าเนี่ยแล้ว FIFA อาเซียนครับมีด้วยไหมครับคุณนันทพงษ
0: ์ FIFA
1: อาเซียนครับนั่นแหละอาเซียนครับนั่นแหละรายการที่ไทยจะไปเล่นนั่นแหละ
0: อันนี้ไม่สิอันนี้มันเป็นของ AFC
1: ของหรืออาจจะของ
0: มีเจ้าของลิขสิทธิ์ไปแล้วก็เขาก็ออกข่าวไปแล้วด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: ครับที่สมาคมประกาศว่าร่วมมือนั่นแหละ
1: ครับครับครับอันนี้คือคร่าวๆนะดีนะมีโอกาสได้มาฟังแบบคนจากพนักงานช่องเองอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราเข้าสู่เนื้อหาของเราก็ได้พี่แมนตอนนี้มันถึงรอบสาย2ทีมเป็นรอบน็อกเอาท์เมื่อก่อนสาย2ทีมคือรอบแบ่งกลุ่มนะ
0: ใช่ตอนนี้ทีมมันเพิ่มไม่แน่นะเดี๋ยวครั้งหน้าเพิ่มมาอีกครับ
1: มันก็ต้องเป็นทีละสเต็ปอะ3 2 4 8 6 4
0: ครับตอนนี้48เนี่ย
1: หรือครั้งที่64ถ้าเพิ่มอีกครับ64เราจะได้ไปไหมฮะ
0: เริ่มมีการพูดถึงว่าแบบต่อไปแชมป์อาเซียนอาจจะได้โควต้าอะไรเงี้ยซึ่งก็ผมว่าวันหนึ่งมันจะเป็นแบบนั้นนะ
1: เป็นไปได้ถ้ามันไปถึง64ก็อาจจะอาเซียนไปเลยทีมหนึ่งแชมป์ไอ้นั่นแหละอาเซียนครับอะ
0: ครับ
1: ไม่เปลี่ยนชื่อบ่อยแล้วเกินหุ้นใดปีนี้เป็น
0: คือได้เพิ่มมานะสมมติมีอาเซียนมันจะต้องมีแชมป์เอเชียใต้แชมป์เอเชียกลางอะไรมาอีกไงไม่งั้นมันก็จะไม่ทั่วถึง
1: เดี๋ยวยุโรปก็หาว่าอันนี้เป็นยุโรปตอนบนสแกนดิเนเวียอะไรอีกหรือเปล่า
0: โอ้ยทุกวันนี้ยุโรปก็เยอะสุดแล้วอเมริกาใต้นี่เข้ามาเกือบหมดนะ
1: อเมริกาใต้ปีนี้มาเยอะจริงนะมาเยอะจริงนะแต่ว่าก็เริ่มมีกลับบ้านกันไปบ้างแล้วนะพี่แมนนะ
0: ครับ
1: นะฮะมันเหลืออีก6 คู่นะครับในรอบสายสองทีก็คือวันนี้3แล้วก็คือเป็นแมตช์ของจริงๆวันนี้มันต้องนับว่าเป็นแมตช์ของคืนวันพฤหัสถูกไหมแล้วก็จะปิดท้ายกันก็คือในแมตช์ของคืนวันศุกร์แต่เวลาด้วยความที่มันเป็นทางฝั่งของนอร์เซกานะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันห่างกันเยอะนิดนึง12 ชั่วโมงก็เลยกลายเป็นมันก็เป็นเช้าของเราซึ่งของเรามันเป็นวันใหม่แล้วแต่เขายังอยู่วันที่เป็นวันก่อนเราอยู่นะฮะ
0: อันนี้มันเหมือนฟุตบอลโลกย้อนไปเมื่อ1994
1: ไม่ได้ทันหรอก
0: แบบเดิมเลย
1: ขวบเดียว
0: อันนั้นบอลโลกครั้งแรกที่ผมดูเป็นนะก็เนี่ยแหละเวลาแบบนี้เลยตอนนั้นคือแข่งที่อเมริกาไง
1: ตอนนั้นที่เดียวเลยใช่ไหมฮะ
0: ที่เดียวเลยคือความเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยเอาจริงๆทุกวันนี้ผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะค
1: ือ
0: เต็มที่เจ้าภาพคู่อ่ะ
1: หัว3เยอะไป
0: แล้วต่อไปอาจจะมี4ด้วย
1: เหรอเยอะไปนะฮะ2เนี่ยกำลังสวยให้มันได้มีโอกาสเคลื่อนย้ายบ้างได้มูฟกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็นี่ไงในอนาคตก็จะมีพวกที่เป็นแบบแอฟริกาเหนือเขาร่วมกับฝรั่งเศสอะไรเงี้ย
1: มันก็เป็นเรื่องของการ
0: โปรตุเกสร่วมกันอย่างเงี้ย
1: กระจายรายได้อ่ะกระจายเศรษฐกิจอ่ะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเขายื่นทีเขายื่นมาเป็นแพ็คแค่แบบว่า มันความพร้อมมันได้ดูแบบนะดูเยอะหน่อยมีทางเลือกให้ฟีฟ่าเขาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยที่ถ้าสมมติอย่างสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาไปแยกกันยื่นอย่างเงี้ยเอ้าสู้ยากเหมือนกันนะส
0: ู้
1: ยากเหมือนกัน
0: บอลโลก2030อ่ะมันเป็นครบรอบ100ปี
1: ที
0: ่ของฟีฟ่าด้วยที่จะจัดก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกพิเศษเลย
1: ครับ
0: เป็นครบรอบด้วย
1: พิเศษตลอดเลยครับรอบนี้ก็พิเศษครับรอบนี้ก็48ก็พิเศษ
0: ใส่ไข
1: ่โอ้โมร็อกโกเหรอฮะ
0: ใช่ก็เนี่ยเขาไปร่วมกับ
1: ที่โมร็อกโกเอาอยู่ทีมเดียวอ๋อมี3ทีมมีโปรตุเกสด้วยเหรอ
0: โปรตุเกสก็คือแอฟริกาเหนือพวกโมร็อกโกไงไปจับกับโปรตุเกสซึ่งก็เขาก็ติดกับโซนแค่ข้ามทะเลมาก็ถึงแอฟริกาเหนือแล้ว
1: อันนี้หนักเลยว่ะโมร็อกโกโปรตุเกสสเปนแล้วก็มีบางแมตช์ไปอาร์เจนต์ด้วยเหรอ
0: ก็ครบรอบไว้ปีก็ถึงหน่อย
1: ปารากวัยอุรุกวัยโอ้
0: แต่ถ้าพูดถึงสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกเขาไม่ไกลกัน
1: อ๋อเหรอเอ้าแต่มันโซนแอฟคอนนะพี่แมน
0: โมร็อกโกนี่คือแอฟริกาเหนืออ
1: ๋อครับ
0: ก็คือพวกตูนิเซียอียิปต์โมร็อกโกแอลจีเรีย
1: อ
0: ันนี้ก็อยู่ตูนิเซียอย่างเงี้ยเขาอยู่เหนือติดขึ้นบนขึ้นมาก็สเปนละ
1: ครับ
0: ก็เลยเห็นนักบอลพวกนี้ไปเล่นโปรตุเกสไปเล่นสเปนไปเล่นเนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยเยอะไง
1: นะครับก็โอเคก็มันก็ดูวุ่นวายดีแค่ครั้งนี้ผมก็ว่าวุ่นวายตายแล้วผมชอบโมเดล32ที่สุด
0: มันก็เป็นแบบแพทเทิร์นที่เราคุ้นเคยมา
1: เพราะว่าเราโตกับมันมาไง
0: ใช่
1: แต่ถ้าเราเพิ่งมาดูครั้งนี้เราสักอายุ15 16เราเรื่องเราก็อาจจะชินกับแพทเทิร์นนี้เดี๋ยวในอนาคตปรับลงเป็น32เราก็จะบอกว่า48ดีกว่าม
0: ันมีเสน่ห์แบบนึงนะนี่คือตอนเนี้ยทีมที่เข้ามาเล่นบอลโลกมันง่ายขึ้นใช่มั้ยมันเพิ่ม48แต่ทีมที่เข้ารอบลึกมันยากขึ้นเพราะโปรแกรมมันจะมากกว่าเดิม
1: นี่ขนาดเข้าที่48ทีมดีๆยังหลุดไปเพียบไม่ได้มาเนี่ย
0: ก็เริ่มที่จะมีพวกบิ๊กทีมร่วงไปแล้วก็ยังเสียดายนะที่เยอรมนีเนเธอร์แลนด์ร่วงอ่ะ
1: ผมหมายถึงไม่ใช่ว่าหมายถ
0: ึ
1: ง
0: แต่รอบ
1: ตั้งแต่ยังไม่ได้มาเลย
0: เขาเลือกเลย
1: ตกคอลี่
0: ไป
1: อ
0: ิ
1: ตาลีกับตามโปแลนด์กับตามทีมชาติไทยอย่างเงี้ย
0: อุ้ยน่าเสียดายนะ
1: ไม่เกี่ยวเซอร์เบียอย่างนั้นก็ทีมดีๆอย่างนั้นแหละแต่ก็แบบมากันไม่ได้กรีซอะไรต่างกันนะพวกเนี้ยมันกลายเป็นชื่อท
0: ี
1: ม
0: เดนมาร์กเนี่ยนะ
1: เดนมาร์กช่วยมันกลายเป็นชื่อทีมแปลกๆอย่างแคปเวิร์ดอย่างลาเซาเนี่ยมาจากไหนอะไรเงี้ย
0: แต่มันก็ทำให้อย่างแอฟริกาที่เราคิดว่าต้องมาแน่ๆพวกแคเมรูนไนจีเรียก็ร่วงนะ
1: นะมันก็หมายความว่าทีมดีๆแบบจากการที่แบบรอบสายสองคุณเป็นขาประจำแต่พอเพิ่มทีมคุณร่วงก็
0: ม
1: ีอิตาลีคือเกินไปจริงวะ
0: จะได้เห็นมาตรฐานว่าเดี๋ยวฟุตบอลโลกสมัยนี้มันค่อนข้างจะไม่ห่างกันเหมือนสมัยก่อนอาจจะมีแบบทีมจากเอเชียที่อย่างกาตาร์ที่จอร์แดนไปก็ยังดูเป็นรองเยอะแต่จะเห็นว่าแอฟริกาสู้ใครก็ได้เลยนะทุกทีมเลยนะ
1: แล้วเป็นบอลถ้าเป็นพวกผิวสีนี่คือเล่นเหมือนกันหมดเลยนะแข็งแรงสปีดของหน้าปีกไวๆเมื่อคืนก็นั่งดูเดียร์คองโก้กับอังกฤษ
0: โอ้โห
1: เล่นสนุกมากเลยอะ
0: เดียร์คองโก้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้แค่พละกำลังเขาแกะเพรสนะต่อบอลหน้าประตูแกะเพรสอังกฤษอะ
1: แล้วเกมเป็นไปตามที่เขาต้องการหมดเลยคือเขานำเร็วแล้วเขาเล่นเกมรับได้ 100% เลยอะกว่าจะเจาะได้อะพี่แมน
0: ค
1: ิดดูแล้วกันลูกแรกไม่มาไม่หายเครียดอะถ้าลูกแรกมาสัก85 90ก็เต็มที่ก็ได้แค่ต่อเวลาถ้าลูกแรกไม่มาเลยก็ตกรอบแล้วเจอเกมรับรถบัสแบบนั้นไปไม่เป็นเหมือนกันคิดนั่งดูกันเมื่อคืนโอ้โหสายรอด
0: แต่ก็ได้เทพเจ้าแฮร์รี่เคนช่วยไว
1: ้แต่เมื่อคืนนี้อังกฤษตกรอบไปนี่คนเดือดร้อนเยอะนะ
0: จะกล่อยนะ
1: โอ้โหตามทั้งเยอรมันตามทั้งเนเธอร์แลนด์ไปนี่ปวดหัวเหมือนกันนะฮะวีฟ่าปวดหัวกับแมชเดตติ้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่เข้าไปนี่เป็นปารากวัยเราไม่ได้ว่าด้อยค่าใครนะฮะแต่ว่ามันในเรื่องของมูลค่าทางความนิยมมันมีอยู่แหละทีมที่เข้าไปเป็นปารากวัยเป็นโมร็อกโกเป็นคองโกเนี่ยแทนอังกฤษเยอรมันเนเธอร์แลนด์มันคนละเรื่องนะฮะมันคนละเรื่อง
0: แต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังหรือนิกคิดเหมือนพี่ป่ะนะคืออยากเห็นแชมป์โลกหน้าใหม่บ้าง
1: มันยากครับแชมป์โลกหน้าใหม
0: ่มันก็มีก็เคยเกือบนะเกียร์โครเอเชียก็เคยเกือบได้แชมป์ได้ไปชิงเข้ารอบชิงได้รองแชมป์ครั้งหนึ่งได้ที่3ครั้งหนึ่งคืออยากเห็นแบบเป็นเหมือนแบบเป็นปรากฏการณ์อ่ะ
1: คือ
0: เหมือนเดนมาร์กได้แชมป์ฟุตบอลยูโรใช่ไหมมันก็เป็นแค่นี้
1: ไ
0: อเดน
1: ได้แชมป์ยูโรมันโอ้โหมันต้องผีจริงว่ะมันทุกอย่างมันต้องปูทางว่ะมันเก่งอย่างเดียวไม่พอว่ะโชคชะตาราศีมันต้องมาว่ะพี่แมน
0: แต่พอการเพิ่มมาเป็นเนี่ย48ทีมเนี่ยพอมันต้องเข้ารอบ32ก่อนค่อยมา16ผมว่ามีโอกาสที่ทีมใหญ่อาจจะเป๋ได้เพราะว่ามันจะเรื่องของจำนวนแมตช์ที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นบางนัดเนี่ยถ้ายื้อไปจนถึงต่อเวลาโดนจุดโทษอะไรก็ขึ้นได
1: ้มัน
0: จะเหนื่อยด้วย
1: ก็คงโกเมื่อคืนก็จะเอาอย่างนั้นแหละแล้วกลายเป็นไอ้รอบสายสองทีมเนี่ยหลายทีมเนี่ยชัดเจนมากเลยนะว่าเสมอแล้วไปลบไปวัดเอาดีกว่าปารากวัยอย่างเงี้ยพี่แมนถ
0: ู
1: กไหมฮะหรือว่าจะเป็นไอ้ที่เคลียฮอนแลนด์ตกรอบไปอ่ะใครอ่ะ
0: โมร็อกโก
1: นั่นแหละเหมือนกัน
0: แต่โมร็อกโกเล่นดีจัดเลยนะต ่อบอลสู้กับเนเธอร์แลนด์แบบไม่เป็นรองเลยนะ
1: คือโมร็อกโกเขาครั้งที่แล้วเขามาตรฐานเขาสูงไงเขาก็ทำไว้แล้วตัวเขาก็ยังถือว่ามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้มีใครหายไป
0: โมร็อกโกกับเนเธอร์แลนด์อ่ะโมร็อกโกต่อบอล 70% นะ

0: อืมหมายถึง possession เหรอ
1: possession ต่อบอลเนี่ยเยอะกว่าโอกาสยิงก็เยอะกว่าเนเธอร์แลนด์นะคือเดี๋ยวนี้โมร็อกโกไม่เหมือน4ปีที่แล้ว
0: แต่ด้วยชื่อพูดขึ้นมายังไงฮอลแลนด์แฟนชาวไทยก็ยังไงก็ต้องคมแต่การเป็นเล่นจริงไม่คม
1: คือไอ้คู่ที่ผ่านมาถ้าคู่ย้อนกลับไปนะครับอย่างโมร็อกโกเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นกิมมิกนิดนึงเป็นสตอรี่นิดนึงว่านักบอลทีมชาติโมร็อกโกบางคนหลายคนเคยเล่นเยาวชนทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาก่อน
0: อ๋อเหรออ
1: ่าแล้วพอขึ้นชุดใหญ่เนเธอร์แลนด์ไม่ได้มาเล่นโมร็อกโกเพราะว่าประเทศนักบอลของโมร็อกโกเนี่ยก็จะไปค้าแข่งต่างแดนในยุโรปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์กับสเปนหรือไม่ก็เบลเยียมแล้วก็จะถูกดันไปเล่นเยาวชนทีมชาติของเนเธอร์แลนด์ก็มีหลายคนที่มีเชื้อสายโมร็อกโกมาก่อน
0: โอ้แต่ยุโรปก็จะเชื้อสายกันเยอะดีเลย
1: ใช่ตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โมร็อกโกเล่นดีกว่าเนเธอร์แลนด์แล้ว
0: คือแหมก็ได้ไม่เต็มปากแล้วพี่แมนชนะลูกโทษนะแต่ว่าจริงๆวันนั้น
1: ยิงไม่เข้า
0: คือผมว่าตัวลูกโทษนั้นก็หลอนกันทั้งคู่เหมือนกันนะ
1: ยิงชนเสาอยู่นั่น
0: แหละแล้วแบบโรนัลด์คูมันท่าเนี้ยสองทีอ่ะแล้วใครดูในทางเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยท่าเนี้ยแบบมันก็ไม่รู้จักมันไม่ใช่เรื่องของเขาแล้วว่าคือเรื่องการยิงลูกโทษมันก็จะถ้าจะผิดก็คือเขาเป็นคนคัดเลือกคนยิงไงแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ไปควบคุมอะไรได้กับการยิงลูกโทษของนักเตะ
1: คือยิงจุดโทษอ่ะเราเคยมีความเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของดวงใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เรื่องดวงนะมันเป็นเรื่องของความนิ่งความกล้าความมั่นใจ
0: ใช่มึงคุณซ้อมมายังไงคุณก็ยิงเข้าอยู่แล้วแหละถูกไหมแต่สนามจริงเป็นยังไงแฟนบอลเต็มเลยเกมยิงเพื่อไปต่อยิงเพื่อเซฟทีมยิงเพื่อชนะเลยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งอัชชาพาคิมีอ่ะตัวชัวร์ไหมยังหลุดเลยอ่ะ
1: ก็อาจจะกดดันมากๆอย่างเยอรมันเห็นไหมที่เขามีออกมาแฉว่ามีนักบอลในทีม 4-5 คนขอไม่ยอมยิงอ่ะคือไม่ยอมยิง
0: ไม่อยากรู้ชื่อเลยก็คือพวกที่มันไม่ยิง
1: อ่ะ
0: พูดว่ามันไม่ยิงก็เลย
1: ถ้าเป็นนิกอ่ะสมมติว่าจะต้องยิงจุดโทษไม่ต้องแบบแมตช์ระดับฟุตบอลโลกหรอกถ้าแบบตัดสินแบบบอลสื่อก็ได้อ่ะแล้วก็ต้องตัดสินแบบยิงคือเข้ารอบเคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วนะ
0: อันนี้ยากเลย
1: ก็ไม่ได้อยากยิงนะ
0: เพราะบอลสื่อเราไม่ได้ซ้อมด้วยกันอ่ะส่วนใหญ่มันก็เป็นจับเจอกันรวมกันมาแล้วแข่งไง
1: คือถ้าเล่นแบบหุ่นเครื่องกระชับมีสนุกอ่ะอยากยิงอยากยิงสนุกแต่พอถ้าแบบต้องเข้ารอบมีแบบความคาดหวังของคนอื่น
0: ๆครับ
1: มันก็เกรงเหมือนกันแล้วยิงระดับฟุตบอลโลกจะขนาดไหนยิงเข้าก็ปกติถือว่าเสมอตัวไม่เข้ามานี่คือโอ้โหโดนถล่มยับ
0: ลูกโทษใครยิงไม่เข้าบ้างพูดอย่างงี้ใครยิงไม่เข้าบ้างลูกโทษเนี่ยยิงให้ยิงไม่เข้ายากกว่ายิงให้เข้าอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็พลาดเมสซี่ยังพลาดเลยครับปีนี้
1: ก็มีช่วงนึงเมสซี่ไม่ยอมจุดโทษเลยนะ
0: ช่วงที่ยิงพลาดบ่อยๆใช่มั้ย
1: ขอไม่ยิงเลยนะครับ
0: เออแต่จริงถ้าพูดถึงลูกโทษตัวชัวร์สุดพี่แมนนึกถึงใครออกผมมีแต่ผมจะรู้ว่าตรงกันมั้ย
1: โทษเหรอตลอดกาลเลย
0: เอาสักคนนึงอ่ะในชื่อที่นึกออกแล้วว่าลูกโทษแม่งได้ตลอดขออภัยครับลูกโทษได้ตลอดลูกโทษยิงแล้วหายตลอด
1: ถ้าแบบสรุปนี้ปัจจุบันจะมีอีวานโทนี่อ่ะอีวานโทนี่คือยิงจุดโทษก็เพราะว่าจุดโทษ
0: แต่เขายิงแรง
1: ถ้าเป็นรุ่นก่อนอาจจะนึกถึงอารันเชลเลอร
0: ์ถูกต้องคนเดียวกันเชลเลอร์โรนัลดิโญ่อย่างเงี้ยตัวยิงเข้ามุมทางซ้ายคริสเตียโนโรนัลโดอย่างเงี้ยคนนี้ก็ยิงชัวร์นะ
1: แต่จะมีคนนึงอ่ะที่เป็นดาวซันโวโดยไม่ยิงจุดโทษ
0: ใครฮะ
1: ฮาแลนด
0: ์โอ
1: ้คือถ้ายิงจุดโทษอีกขนาดไหนเกินขนาดไม่ยิงจุดโทษ
0: เกินไปเกินไปเกินไปนะฮะอาที่ตกรอบไปแล้วเสียดายใครบ้างพี่แมน
1: เสียดายหมายถึงทีมหรือ
0: ทีมดีครับทีมดีครับ
1: เสียดายเสียดายเยอรมัน
0: ครับเต็งระดับเต็งท็อป4อ่ะก่อนต้นเปิ่มอ่ะ
1: ถ้าไม่ใช่ทีมท็อปนะผมเสียดายอิหร่านอ่ะเพราะว่าโอ้โหน่าเข้ามากๆแล้วคือทั้งที่แบบยิงแล้วโดน VR จับลำหน้าทดเจ็บชนคานนะฮะเกือบเข้าแล้วไปอีกสนามนึงอ่ะเหมือนเข้ารอบแล้วตกรอบในนัดเดียวกันหลายจังหวะ
0: อ๋อเรียลไทม
1: ์ออสเตรียกับแอลจีเรีย
0: ครับ
1: คือฝั่งพอทีมนึงยิงนำเฮแล้วอิหร่านเฮเข้ารอบแล้วสักพักมันเสมอ
0: ครับ
1: ไปสักพักยิงนำอีกเฮอีกรอบ1เท่า2เท่าจนอะไรนะของแอลจีเรีย
0: ครับ
1: ดิชื่อไม่ออกเฉยเลย
0: มาเลสเหรอ
1: เลสมาเลสไปยิงทดเจ็บนะฮะทดเจ็บแบบจะหมดเวลาอยู่แล้วแล้วถ้าแอลจีเรียชนะวันนั้นอิหร่านเข้าก็ฝั่งอิหร่านก็เฮกันลั่นแล้วนะพอยิงเข้าออสเตรียมานั่งสำรองกับแอลจีเรียเข้าไปปะทะไปวยกันใหญ่เลย
0: คร
1: ับสักพักเปลี่ยนตัวสำรองลงมาทดเจ็บเกินไปแล้วนะเกินจาก5นาทีมันเกินไปประมาณ8นาทียิง 3-3 อิหร่านตกรอบอีก
0: โอ้ดูนาทีบ้า
1: คือมีความน่าเสียดายของอิหร่านอ่ะโอ้แบบโอ้คือจะเข้าแล้วจะเข้าอีกจะเข้าแล้วจะอีกตกรอบอยู่ดี
0: คือเสมอมันทุกนัดเลยนะอิหร่านเนี่ยถูกไหมเน
1: ี่ยอิหร่านเหรอ
0: เสมอใช่ปะเสมอทุกนัดเลยพี่แมนแข่ง3เสมอ3ไม่แพ้ใครเลย
1: โอ้เหมือนกีลาซา
0: ไม่เข้ารอบ
1: แต่ไปตกรอบเหมือนเคปวอร์ดเหมือนเคปวอร์ด
0: เ
1: คปวอร์ดนี่อย่าเรียกว่าไม่ชนะใครต้องเรียกว่าไม่แพ้ใครทีมไรพ่าย
0: แต่เข้าที่สองเลยอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะกลุ่มนั้นมันไม่ชนะกันเลยอ่ะมีสเปนชนะอยู่ทีมเดียว
1: มีสเปน

0: ชนะอุรุกวัยที่เหลือเสมอกันหมด
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็อิหร่านนี่เข้าที่9นะในฐานะทีมอันดับที่3ที่จัดว่าดีที่สุดเนี่ยก็สถานะดีดีกว่าเกาหลีใต้นิดนึง
0: เกาหลีใต้ต้องแพ้ไทยตัวเอง
1: ถึงบ้านกันหรือยังไม่รู้เนี่ย
0: ถึงแล้วคือแฟนบอลนี่คือไปรุมโห่ของเมลโบ
1: นะโหจริงต้องแยกกันแล้วของเมลโบเนี่ยเป็นเป้าหลักไง
0: นี่ยังไม่เห็นภาพใช่
1: ไ
0: ห
1: มไม่เห็น
0: นักบอลเดินก้มหน้าเดินแบบไม่ทักทายไม่หยุดเลย
1: ส่งเพิงบินเหรอ
0: ส่งเพิงก็เดินก้มหน้าไปเลยคือนักบอลน่ะคนที่โดนแฟนบอลเกาหลีใต้โทษก็คือประตูโดนว่าเยอะโดนห้ามเข้าร้านค้าร้านอาหารเลยแต่ของเมลโบนี่คือโดนแบนเลยนะไปซื้อของตามร้านอาหารไม่ได้ร้านขายของไม่ได้เลย
1: เห็นต้องใส่แมสจะจ
0: ำได้แต่ว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้นะ
1: ไม่มีใครเห็นด้วยหรอกกีฬามันก็มีแพ้มีชนะ
0: คือครั้งนึงก็เป็นฮีโร่ฮอมเมลโบก็คืออยู่ในชุดที่ได้ที่4
1: 2022
0: แล้วก็คุมเกาหลีใต้มานานนะก็มีช่วงที่อาจจะมีโค้ชเจอร์เก้นคลินส์มันมาคุมอยู่ช่วงนึงแล้วก็ฮอมเมลโบมาทำตอนนี้กลายเป็นผู้ร้ายไปแล
1: ้
0: วแต่ก็ต้องบอกว่ามันเกิดจากสิ่งที่เขาทำการตัดสินใจที่อาจจะประมาทเพราะว่าในเกมที่แค่เสมอได้กับแอฟริกาใต้อะไปดรอปไม่เอาซอฮอมินลงแล้วก็ไปเปลี่ยนคิมเจออกคิมเจทะเลาะกับมานาสำรองกับสตาฟเลยว่าเปลี่ยนทำไม
1: กุดกินใช่
0: ไห
1: ม
0: แล้วเปลี่ยนทรงไปสำรองแล้วเหมือนเขาไม่ได้คุยกับแอฟริกาใต้เพราะแอฟริกาใต้ไม่เอาด้วยเขาไม่ได้เอาเสมอด้วยไงก็ทำแบบยิงก็หลุดไปหลุดมา
1: แล้วไปโดน
0: แอฟริกาใต้ยิงตุ้มเข้าเลย
1: ไปโดนแล้วจบเลย
0: ตกรอบเลย
1: น่าเสียดายตรงที่มันอุตส่าห์เปิดมานัดแรกได้แล้วไง3คะแนนแล้วไงชนะเช็กแล้วมันควรจะแบบไม่น่ายากแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นฮงเมนโบออกแล้วเขาโปรโมททางอาจารย์ปาร์คขึ้นมาเลยเหรอฮะปาร์คทางโซ
0: อาจารย์ปาร์คก็มาคุมอยู่เมืองการพลังการ
1: ก็ยังไงได้สองจ็อบเหรอฮะ
0: คือปาร์คทางโซเขาไปตอนที่บินกลับเขามาด้วยนะที่เกาหลีใต้อะ
1: ต้องมาครับต้องมาทีมอะมาพร้อมกัน
0: ก็เขาไปสตาฟอยู่นะ
1: ค
0: ือป้าฮังซอเขาน่าจะเซ็นแล้วก็มีโปรเจกต์ระยะยาวกับทางพลังการยูไนเต็ดไปแล้วครับเพื่อจะขึ้นชั้นแล้วก็ทุ่มเงินเต็มที่เนาะกับพลังการที่จะขึ้นชั้นให้ได้ในปีเดียว
1: ที่ตกชั้นมาจากไทยลีก1ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็เปลี่ยนเยอะเลยพลังการทีมงานผู้ฝึกสอนต่างๆโครงสร้างต่าง
0: ๆก็ได้สตาร์ทเกาหลีก็เซ็นจอร์บาโจมาเพิ่มอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มีน้องออโต้กลับไปทำงานที่เมืองการ
0: ออโต้พันาราย
1: ใช่มีพี่ใหม่พานุพงศ์กลับไปทำงานที่เมืองการ
0: ครับก็เป็นสตาร์ทแบบดูใช้เรียกว่าพลังอาจจะเกินกว่าที2ด้วยซ้ำนะ
1: ครับ
0: เพื่อจะเอาขึ้นมาให้ได
1: ้นะฮะข้อความเดี๋ยวรอช่วงหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาถึงตอบข้อความกันเดี๋ยวพรีวิวก็สักเบรกสุดท้ายกันเลยนะพี่แมนนะสั้นๆไม่ต้องยาวมากเราคุยกันไปเรื่อยเดี๋ยวช่วงนี้เราตีหนึ่งกับอีก3นาทีเราพักกันก่อนสักครู่แล้วครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิโกกลมสีทอง
15: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรดก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24 ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: 1:08 น.นะครับเรากลับเข้ามาสู่ในเบรกที่2นะครับของไลฟ์ที่9ไลฟ์บอลโลกนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึง2:00 น.นะฮะเราก็อยู่กันไปประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่เกมฟุตบอลโลกรอบสาย2ทีมในคู่2:00 น.วันนี้จะลงทำการแข่งขันนะครับก็อยู่กับผมนิกแล้วก็พี่แมนนะคร
6: ับ
5: ครับผมก็คุยกันต่อพี่แมน
6: รายชื่อมาแล้วนะ
5: เอาก่อนเลยมั้ยรายชื่อของเกมคู่ระหว่างทางสเปนกับออสเตรีย
6: ใช่คร
5: ับเชิญเลยขอดูสำเนียงคุณหน่อย
6: ครับก็11ตัวจริงฝั่งสเปนนะครับมีอูไนซิมอนเป็นประตูนะครับก็จะเล่นในระบบ4-2-3-1นะสเปนแบ็คซ้ายก็จะเป็นทางมาร์กูกูเรย่านะครับแบ็คขวาเป็นทางเปโดปอโลคู่เซ็นเตอร์ก็อเมริกลับบ็อกกับเพาคูบาซี่นะฮะคู่กลางใช้เปดรี่กับโรดี้แล้วก็แนวรุก3คนก็จะเป็นทางอเล็กซ์ปาเอน่าดานิโอโมแล้วก็ลามินยามาลส่วนหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับมิเกลโอยาซาบาลส่วนออสเตรียวันนี้เซอร์ไพรส์ครับไม่ส่งมาโกอานาโตวิชลงตัวจริง
5: ครับ
6: ตำแหน่งกองหน้าซึ่งอานาโตวิชนี่ถือว่าเป็นกองหน้าความหวังของพวกเขา
5: ตัวเก่าใช่ไหม
6: มีชื่อสำรองอยู่ตัวเก่าเลยก็ตอนที่พีคสุดน่าจะกับเวสต์แฮม
5: ใช่ใช่ใช่
6: จอมมง
5: แล้วก็ไปอยู่จีนอยู่ด้วยพักหนึ่งบ้างทั้งหมดจอมไม่ผิดนะฮะอ
6: ีกจีนก็ยิงถล่มทลายเลย
5: ธรรมดา
6: น่าจะเคยเจอทีมสโมสรจากไทยด้วยแหละ
5: มันคุ้นเพราะมันเคยเจอสโมสรไทยแล
6: ้วอันนี้เขาไปเลือกนี่ครับไปใช้ไมเคิลเกโกริชนะครับก็อาจจะเป็นสายบูเดสลีกาเพราะว่าโค้ชรับลังนิกไงก็ศูนย์หน้าคนนี้มาจากออสบวกจริงๆก็ถือว่าสูงนะ 1.92 แต่ว่าไม่ใช่กองหน้าแบบสไตล์หน้าเป้าจ๋าๆเพราะว่าเขาเคยเล่นปีกด้วยนะสำหรับเนี่ยที่พูดไปเกโกริชนะครับส่วนคนอื่น
5: ๆชาวเกโกริช
6: ใช่ครับก็ประตูก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์ชาราเจอร์เหมือนเดิมนะครับแบ็คขวาใช้สเตฟานพอชคู่เซ็นเตอร์ก็เป็นคิวินดานโซอันนี้ของสเปอร์เล่นกับเดวิดอาราบ้า
5: อาราบ้าเล่นได้สมัยเหรอเนี่ย
6: อาราบ้าเล่นเซนเตอร์อยู่นะช่วงหลังๆตอนนี้เขาได้สังกัดแล้วนะหมดสัญญากับมาดริดแล้วแล้วก็คอลัดไลเมอร์ของไบเยิร์นก็แบ็คซ้าย
5: ครับ
6: กลางคู่เป็นคู่เดิมเป็นคู่หูจากอาเบลไลซิก
5: ครับ
6: อันนี้ก็เป็นห้องเครื่องของไลซิกอยู่แล้วนะครับก็คือทางนิโคลัสเซวอลกับทาง ซาเวอร์ช

0: เจอร
1: ์ครับ
0: แล้วก็
1: ไม่ใช่เป็นประตูเลยฮะนามสกุลเป็นประตูเลย
0: ไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะ
1: อ๋อเหรอ
0: คนชลาเจอร์ออสเตรียชื่อนี้เยอะ
1: ครับ
0: นะอดีตแชมป์โลกปิงปองก็ชื่อเวอร์เนอร์ชลาเจอร
1: ์อ๋อชลาเจอร์
0: นักปิงปองก
1: ันไม่ได้เป็นอะไรกัน
0: ชื่อนามสกุลนี้เขามีคนออสเตรียใช้เยอะ
1: ครับ
0: ก็เล่น 4-2-3-1 เหมือนกันนะครับ3แดนบนก็จะเป็นทางโรมาโน่ชมิดไม่ได้เป็นอะไรกับพอริโซโรมาโน่นะ
1: เออแต่อันนี้เขาเป็นชื่อไงมิสเตอร์โรมาโน่อันนั้นมันมิสเตอร์ฟาบิซิโอไง
0: แล้วก็หน้าต่ำเนี่ยใช้พอลแวนเนอร์พอลแวนเนอร์นี่เล่นเยาวชนทีมชาติเยอรมันทุกชุดเลยนะ
1: น่าจะเด็กเล่นอยู่20ปี
0: เล่นชุดเยาวชนของเยอรมันทุกชุดแต่ว่าชุดใหญ่เรียกมาเล่นออสเตรียแล้วก็มาเซลซาบิเซอร์อดีตเด็กเก่าแมนยูกับดอร์ทมุนด
1: ์อยู่6เดือนยังจะโอเค
0: ก็ถือว่าอยู่มา
1: เขาไม่อยู่ดอทบุญ3ปีแล้วเนี่ยคือเขาออกจากแมนยูข่าวเงียบหายเหมือนกันนะถ้าไม่ได้ตามบุญเดือน
0: ใน 2-3 ปี
1: เออนะมาอยู่แมนยูอยู่6เดือนแล้วไปอยู่ดอทบุญ3ฤดูกาลแล้วก็เหมือนกัน
0: เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คงเป็นการดรอปอานาโตวิชส่วนทางสเปนนี่จริงๆก็ถือว่าไม่พลิกโผเลยตามคาดหมดเลย
1: นี่อนาโตวิชนี่ดีไม่ดีจะเป็นตัวระดับ Hall of Fame ของฟุตบอลทีมชาติออสเตรียได้เหมือนกันนะเนี่ยตัวดีที่สุดคนหนึ่งตลอดกาลได้เหมือนกันเนี่ยรับใช้ทีมชาติ136นัดยิงไป49เนี่ย
0: โอ้นะตำนานแล้วแหละ
1: เออนี่ครับอาจจะดีที่สุดตลอดกาลด้วยมั้งเนี่ย
0: คือนี่ถ้าถามแบบถ้านึกถึงตำนานนักเตะออสเตรียขึ้นมากระทันหันเลยนึกถึงใคร
1: ตอนนี้ก็ต้องอนาโตวิชนะครับนะนึกให้ลึกจริงๆมันก็จะมี
0: ถ้ารุ่นที่พี่ดูมาจะมีโทนี่โพสเตอร์อันนี้ศูนย์หน้าแบบตัวดาวดังลูกหนึ่ง
1: เดี๋ยวก่อนอย่าว่าแต่ตำนานเลยแค่ชื่อกีฬาอย่างนึงเอาตอนที่แบบ
0: โอ้ยช่วงที่ดังสุดกับเอฟซีโคโลน
1: ก็จะมีเจเกนมาโชว์ประตูแต่ก็ไม่ได้เด่นอะไรมีปีโปกาเตสเอ็มมานูเอลโปกาเตสอดีตกองหลังของเลเวอร์กับมิดเดิลสเบิร์กเนี่ยนึกออกแค่นี้ละตอนนี้ที่แบบไม่ต้องเปิดอ่ะแต่เดี๋ยวเปิดมันจะคุ้นขึ้นมาอีกเยอะแหละแต่ว่าถ้าท่านนึกออกไม่เปิดก็เท่านี้ครับตอนนี
0: ้
1: ประมาณนี
0: ้ออสเตรียจะไม่ใช่ทีมที่เข้ามาบอลโลกเป็นประจำมาเลย
1: แต่ว่ายูโรเขาก็มาได้เรื่อยๆนะแต่ว่าแหมลุงลาบนี่ก็ไม่แย่แหละอย่างน้อยพาทีมเข้าน็อกเอาท์ได้คือตอนนี้ฟุตบอลโลกสำหรับทีมพอมันเป็น48ทีมสำหรับทีมระดับกลางๆกับทีมเล็กเนี่ยโอ้พอมันเข้าน็อกเอาท์ได้ก็โอเคแล้วเนาะนะฮะสเปนมีการปรับอะไรเยอะไหมฮะจากในรอบแรกก็ดูชุดใหญ่ของเขาก็น่าจะชุดนี้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ก็ได้ตัวหลักมาครบพอสมควรแล้วมียามาก็ลงต่อเนื่องมาแล้วนะครับหลังจากที่นัดแรกไม่ได้ใช้เนาะตอนที่เป็นรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
1: เดียร์ลาเน
0: า
1: ะ
0: ก็ขนาดอย่างมาตินทางซูบิเมนดี้อ
1: ่
0: ะกับอาร์เซนอลคือเก่งๆเนี่ยเล่นกับสเปนยังไม่ได้ลงเลย
1: โอ้คือตัวข้างบนของสเปนมันต้องเป็นสไตล์ที่โค้ชชอบนะ
0: ครับจริงๆนะถ้าขัดใจนิดนึงอ่ะแต่ว่าอาจจะลงตัวสำหรับทางสเปนสำหรับโค้ชลาฟูเอนเต้ละก็คือประตูจริงๆผมชอบเดบิดลายาของอาร์เซนอลเจ้าของรางวัลถุงมือทองคำของพรีเมียร์ลีกนะฮะจังหวะเซฟเยอะมากๆเก็บคลีนชีทเยอะสุดในพรีเมียร์ลีก
1: เข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีก
0: อ๋อใช่แล้วก็ยังคงเป็นมือสองรองจากอูไนซิมอน
1: คือซิมอนนี่ก็ยืนมือหนึ่งมาหลายปีแล้วนะฮะ
0: ก็เขาใช้ว่าเพราะว่าซิมอนเล่นกับชุดนี้มานานแต่รุ่นเยาวชนโตมาด้วยกันอะไรอย่างนั้นซึ่งอูไนซิมอนก็ไม่ได้ผ่านประสบการณ์เป็นแชมป์นะ
1: เออก็บินเบาเขาอย
0: ู่ทีมที่ลุ้นแชมป์ยากอ
1: ่ะก็เป็นผู้สาวประตูที่มาถ่ายคงเส้นคงวางไงพลาดก็ไม่ได้พลาดชัดมากอะไรเงี้ยลูกไม่ยากจนเกินไปก็ได้หมดยกเว้นว่าลูกยากจริงๆก็คือผู้สาวประตูเปลี่ยนยากอ่ะถ้ามันไม่ได้พลาดกันจริงๆแล้วมันอยู่ในโค้ชชอบจริงๆนะอย่างตอนดาวิดลาย่าย้ายมาช่วงแรกนี่ก็ไม่ได้วับมาแล้วได้ยืนเลยนะก็ต้องมาเป็นสำรองของแรมสเดลก่อน
0: ลาย่าเป็นประตูสเปนที่ไม่เคยขาดแข้งในสเปนแปลกไหม
1: แต่ดัง
0: ก็โตมากับบอลอังกฤษ
1: ใช่ๆ
0: ครับแต่ขึ้นมาเป็นประตูที่ใช้เท้าได้ใช้ได้
1: ก็ในอนาคตก็คงจะได้กลับบ้านแหละนะฮะแต่ไหนชื่อมาแล้วพี่แมนก็เอาสักหน่อยดิฮะดูรูปการแล้วจะออกมาไงคู่นี้น่าจะสนุกนะผมว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งที่สองเนี่ยผมว่าสนุกนะคู่นี
0: ้คือด้วยความเป็นทีมยุโรปด้วยกันอ่ะเขารู้สไตล์เป็นอย่างดีมันอาจจะเป็นอะไรที่สเปนอาจจะต้องระวังเยอะกว่าทีมจากต่างทวีปด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: นะเพราะเราก็เคยเห็นแบบสเปนฟุตบอลโลกครั้งก่อนนัดแรกอะไรเงี้ยเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ก็เคยมาแล้วอันนี้มันเป็นรอบล็อกเอาท์ผมว่าความละเอียดจะมากขึ้นมันนัดเดียวจบอ่ะนะครับก็ออสเตรียอาวุธที่จะไปสร้างปัญหาให้กับสเปนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร
1: ่ออสเตรียรอบแรกนี่ก็4แต้มนะชนะนัดนึง
0: ประตูเยอะ
1: เสมอ1แล้วก็แพ้1โอ้เสียไป6ลูก
0: ครับ
1: โดนหลักๆแล้วก็คือโดนอาเจนกับโดนแอลจีเรียจะยิงไป3ที
0: ก็โดนอาเจนไป 3-0 เมสซี่เดินมายิง
1: ครับโอ้โห
0: เดินยิงแฮตทริกไปเลย
1: เล่นสนุกเลย

0: ซิลนะเล่นเพลินเลยนะ
1: โอ้โหเล่นเป็นเหมือนแบบสวนหลังบ้านโผล่มายิงโผล่มายิง
0: ครับ
1: คนอื่นวิ่งไล่แต่เมสซี่เขาไม่ได้แบบยืนดูไม่เล่นเกมรับนะก็เขาวิเคราะห์กันว่าการยืนการเดินของเมสซี่มันเป็นการขวางลายในการจ่าย
0: อุ้ยช่วงหลังตั้งแต่เขาสัก3-4เขาไม่ได้วิ่งเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
1: เขา
0: เคลื่อนตัวน้อยแต่ทุกคนนะพร้อมจะเคลื่อนเพื่อเขานะ
1: ครับแล้วเมสซี่นี่คือความแปลกอย่างนึงนะคือฟุตบอลครั้งก่อนๆนั้นน่ะเขาไม่ประสบความสำเร็จเขามาประสบ

0: ั้งนี้ผมว่าถ้าเขาจบด้วยการเป็นแชมป์อีกนะมันก็แฮปปี้เอนดิ้งสุดๆแล้ว
1: มันต้องเลิกแหละครั้งที่แล้วแล้วพี่แมนคนบ้าอะไรได้แชมป์ที่รอมานานแล้วยังไม่เลิกโหว่าแกคือแกเล่นด้วยความรักจริงๆนะฟุตบอลน่ะคือแกลงครั้งที่แล้วประกาศเลิกหลังจากที่จบเกมนัดชิงชนะเลิศที่ชนะฝรั่งเศสอ่ะประกาศลงที่กาตาร์นั้นใส่เสื้อจักรพรรดิใส่เสื้อของเอ้าโคตรเท่เลย
0: ตอนนั้นยังลงอยู่ในเพจยังลงอยู่ว่านี่คือการแบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งของเมสซี่ที่สุดแล้ว
1: ไม่เลิก
0: อ้าวเล่นต่อแต่คนหนึ่งที่ไม่เคยพูดว่าจะเลิกก็คือคริสเตียโนโรนัลโด50ก็อาจจะเล่น
1: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วคริสเตียโนโรนัลโดตอนนี
0: ้41
1: 41รอบหน้า45แล้วทำเป็นเล่นไปนะแล้วถ้าเขายังเล่นต่อมันก็ไม่มีเหตุผลที่โค้ชคนไหนก็ตามจะไม่เรียกเลยนะถูกไหม
0: แต่ถ้าตอนนี้
1: กล้าเหรอ
0: ก็ถือว่ายัง
1: กล้าเหรอ
0: ก็ยังเก่งมากๆอ่ะนะ
1: เออกล้าเหรอเออนะครับเอาพี่แมนมีข้อความฮันส์แครงเกิลตำนานออสเตรีย
0: โอ้น่าจะเกิดไม่ทันนะ
1: เออ
0: ใช่อ่ะ
1: น่าจะนะไปดูข้อความเข้ามาร
0: ุ่นประมาณเจนรุ่นไหนนะฮะ
1: อืมนะฮะ
0: ชื่ออะไรนะ
1: ฮันส์แครงเกิลมาเป็นภาษาไทยด้วยแครงด้วย
0: อ๋อเจอแล้วคือเซิร์ชในวิกิพีเดีย
1: ขึ้นเลยเหรอขึ้นเลย
0: 1973ถึง1985
1: โอ้โห
0: 1985พี่อายุเพิ่ง4ขวบ
1: 73นี่หลังได้20ปีผม
0: ไม่รู้ว่าได้เป็น
1: ตอนที่เขาเล่นทีมชาติครั้งแรกอ่ะเขาเล่นตรงไหนฮะ
0: ตอนนี้73แล้วนะ
1: เขาเล่นตรงไหนฮะ
0: ดูนี่ข้อมูลเนี่ยเขาบอกเป็นกองหน้าครับผม
1: ยิงเยอะมั้ยล่ะถ้าดูแค่นั้นก็ยิงเยอะ
0: เลยก็เล่นทีมชาติ69นัดยิง34ลูก
1: ก็2นัดลูกนึง
0: แต่เล่นในลีกในออสเตรียหมดเลยนะอ๋อมีบาร์เซโลนาด้วยอ๋อตอนนั้นบาร์เซโลนาคนนึงนะเล่น16นัดยิง34ลูกเป็นช่วงยุค80น่ะ
1: 16นัด34ลูก
0: 46นัด34ลูก
1: โอ้ก็ใช้ได้จัดจ้าแหละถ้าตัวเลขแบบเนี้ยนะเออ
0: ถ้าแบบว่าคุณพี่เขาต้องแบบเป็นยุค80ที่เขาดูบอล
1: ที
0: ่ SS มา
1: ใช่แต่ว่าคุณพี่เขาอายุไม่น้อยหรอก
0: แต่เขาน่าจะทานโทนี่โพสเตอร์แบบ
1: 1125โทนี่โพสเตอร
0: ์โทนี่โพสเตอร์ดังมากนะ
1: ไม่ทัน
0: กับโคโลนี่คือเทพเลยสุดหน้าที่ดีสุดคนนึงตลอดกลางของออสเตรีย
1: ครับนะฮะแล้วก็ส่วนที่ขอผลบอลเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวพี่แมนเขาฟันธงสเปนกับออสเตรียก่อน
0: โอ้
1: พี่แมนเอาอย่างนี้ดีกว่า90นาทีจบไหมแล้วสเปนยังไม่เสียประตูเลยนะคือผมว่าสเปนอะหนึ่งคือแพ้ยากคอยรู้ว่าบอลอยู
0: ่บอลอยู่ข้างเดียว
1: ใช่มันเขาคือเขาไม่ให้คู่แข่งครองบอลไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้คู่แข่งครองบอลเนี่ยโอกาสแพ้มันก็น้อย
0: คือทีมที่จะชนะสเปนได้นะต้องย้อนกลับอย่าง4ปีก่อนที่เจอโมร็อกโกอ่ะคือเรียกว่าเคาน์เตอร์เพรสซิ่งเก่งใช่ไหมคือสามารถจะเปลี่ยนจากรับเป็นรูปแบบทรานซิชันได้แล้วก็โอกาสขึ้นมาจบสกอร์ได้แล้วมีทีเด็ดซึ่ง
1: ต้องคม
0: ออสเตรียเนี่ยนารุกเป็นพวกส่วนใหญ่เป็นพวกตัวเก่าพวกที่ทำประตูก็คือพวกอย่างเกโกลิชอานาโตวิชซาบิเซอร์เป็น30อ้าหมดแล้วนะฮะก็อาจจะไม่ได้มีความเร็วที่จะไปแบบสวนกลับก
1: ็
0: คงต้องไปหวังพวกการโยนลูกบอมหรือลูกเซตพีต่างๆ
1: ลูกผีจับยัดเลยก็ว่าตามใช่ไหม
0: คือถ้าไปบุกแรกกับสเปนมีสิทธิ์โดนมากอ่ะโดนหลายลูก
1: เขาต่อบอลปึ๊กปั๊กปึ๊กปั๊กถึงหน้าประตูนะ
0: มาดูกลางดูปีกดูสเปนแต่ละคนเป็นพวกอินดิวิดวลจริงๆนะ
1: ไบเอน่าเนี่ยไม่ได้ตามดีๆนะ
0: ไบเอน่าคนยิงอุรุกวัยนะที่สุดนัดล่าสุดยังไง
1: แอดมาติดเหรอก็
0: ถ
1: ือ
0: ว
1: ่าก
0: ำลังมาแรงเลยแหละนะครับก็จริงๆตำแหน่งนี้มันของนิโคลวิลเลียม
1: เนี่ยนี่ก็สเปนก็ยังเล่นโดยที่ไม่มีสไตรเกอร์เหมือนเดิมเนี่ย
0: โอยาซาบาลนี่ถือว่าดีสุดของชุดนี้แล
1: ้
0: วที่โอยาซาบาล
1: ถ้าจะหาเบอร์เก้าอะนะ
0: ครับก็ถือว่าเบียดเฟรนตอเรสได้นะก็เป็นกองหน้าใช้ว่าเป็นตัวเป้าแล้วแหละที่มีอยู
1: ่คือคุณต้องนึกถึงบรรดานักกีฬากองหน้าที่เป็นพวกโป้งสไตรเกอร์ให้ออกอะมีย่าเฟอร์นันโดเลสเฟอร์นันโดมาเรียนเตสลาอูเนี่ยนี่คือกองหน้าไงแต่เนี่ยมันคือกึ่งอ่ะ AMC ไปเล่นเป็นข้างหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าปีกมาเล่นเป็นข้างหน้าอะไรเงี้ยคือสเปนเป็นอย่างนี้มานานแล้ว
0: ก็เหมือนขาดกองหน้าสไตรเกอร์มานานนะ
1: ก็ถูกตั้งแต่หมดบิยากับตอเลสนี่ก็แทบจะหมดเลยมั้งคือมันมีให้ใช้แหละแต่ว่าไม่ใช้ไง
0: ครับ
1: มันอาจจะดูโค้ชมองแล้วไม่ถึงอะไรเงี้ย
0: ก็อาจจะมีแต่ไม่ใช่แบบตัวระดับที่เป็นท็อปคลาสเหมือนสมัยก่อน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ผมว่าคู่นี้
0: ก็พลิกยากอยู่พลิกยาก
1: ว่าออสเตรียก็คงมีวิธีการที่จะมาทำให้สเปนลำบากใจในระดับหนึ่งนะก็คงจะไม่โดนง่ายคืออย่าไปโดนง่ายแล้วกันเพราะว่าโดนแล้วเอาคืนยากแล้วดูเกมรับเขา3รอบ3นัดเขายังไม่เสียประตูแล้วว่าเขามีดีในระดับหนึ่งแหละสำหรับทางกระทิงดุเนี่ย
0: ก็ถ้าอีกมุมหนึ่งนะก็คือกองหลังอย่างอาร์บ้าก็คุ้นเคยกับบอลสเปน
1: เล็กอะแล้วทำไมเขาต้องมาเล่นข้างในด้วยอาร์บ้าเนี่ย
0: อาร์บ้าเล่นสเตอร์มานานแล้วนะช่วงหลังๆเนี่ย
1: ต้องเหมาะกับการยืนหลัง3มากกว่าไห
0: ม
1: ผมไม่ค่อยได้ตามเหมือนกันแล้วยืนหลัง4แบบนี้เนี่ยมันต้องยืนบากาหลังตัวกลาง2คนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนเขาโด่งดังในการเล่นเกมบุกไม่ใช่
0: ดันโซแหละที่เล่นลูกกากาดีอ่ะสเปอร์นะก็แต่ก่อนเขาตัวฟรีคิกเลยอาราบ้าแบบจอมเลื้อยจอมลากจอมบุกแล้วก็อายุมากขึ้นก็ขยับมาเล่นเซ็นเตอร์แล้วนะครับเป็นสต็อปฝั่งซ้าย
1: คือสเปนก็ระวังเกมสวนกลับแหละระวังจังหวะผิดพลาดส่วนบุคคลเนี่ย

0: ่าที่มันก็ผมก็ดูออสเซียเขาก็ลุงลาเพราะว่าคงมีทีเด็ดแหละ
1: โอ้ลุงลาบนี่แฟนแมนยูน่าจะจำได้ดี
0: คือหรือไม่เคยจำไม่เคยจำแล้วลืมไปหมดแล้ว
1: เป็นโค้ชที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องของแท็กติกที่อาจจะกับบอลเยอรมันอ่ะดีนะกับสโมสรเขาทำอเบเลซิกใช่ไหมตอนนั้นก็ดีมากๆนะครับแต่พอมาอยู่อังกฤษคือโหคือเสียคนไปเลย
0: ครับไม่มันก็ว่าพูดยางแมนงานขัดตาทับงานมาไม่ได้มีที
1: มชาติคือผมไม่ได้มาเป็นโค้ชตอนแรกเขามาเป็นสปอร์ตดีเรคเตอร์ใช่ไหม
0: แล้วก็ลงมาช่วยอ่ะก
1: ็
0: ยังไงฮะก็ผมคิดว่าอาจจะ
1: คือคนนี้คือคนที่คิดคนเกเกนเพสซิ่งนะรับเรื่องนี้
0: ครับแต่ว่ากลายเป็นว่าคนอื่นเอาไปใช้ดังกว่าตัวเองหมดแล้ว
1: เพราะว่าลูกศิษย์เขาทั้งหลายเจเกนคอฟนะเกลสมันโทมัสทูเคิลหรือว่ากราสเนอร์เนี่ยคือลูกศิษย์ของรับเรื่องน
0: ี้อ๋อเหรอ
1: ใช่ก็
0: เป็นไปได้เน
1: าะได้อิทธิพลมาจากรับเรื่องนี้นี่แหละ
0: ครับ
1: เพราะเป็นอาจารย์ของคนเหล่านี้หมดเลย
0: อ๋อครับผมลุงลาปัจจุบันก็ทำทีมชาติอย่างเดียวก
1: ็
0: เลย
1: พูดถึงเจเกนคอฟเขาจะกลับมาคุมทีมชาติเยอรมัน
0: อ๋อดูได้นะมันออกใช่ไหม
1: ออกแล้วก็เนี่ยมีกระแสอยู่ว่าเจเกนคล็อปเขาจะรีเทิร์นหลังจากหายไป2ปี
0: มันก็ต้องเขาแล้วนะเขาแล
1: ้วแต่ตอนนี้บทบาทของเจเกนคล็อปเขาไปไกลกว่าการเป็นโค้ชไปแล้วเขาเป็นแบบผู้บริหารโครงการให้กับสโมสรในเครือของเรดบูลไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ที่ล่าสุดอาบีโอมิยะอาดิจาที่สุพนัทเหมือนตาไปเล่น
0: ครับ
1: ก็เป็นหนึ่งในเครือหนึ่งในทีมในเครือ
0: ต้องรอ
1: ใช่
0: ก็ต้องดูแต่ว่ามันผมว่ามันก็ได้แล้วทำทีมชาติงานไม่เยอะขนาดนั้นไงอ
1: าจจะท้าทายเพราะเป็นงานที่เขายังไม่เคยนะ
0: คือโค้ชทุกคนที่ประสบความสำเร็จในระดับสโมสรสุดท้ายมันต้องจับงานทีมชาติบ้างมันจะได้ครบไง
1: มันอาจจะสุดนะชีวิตนึง
0: ใช่อาเชลติอย่างเงี้ยยังมาจับทีมชาติเลยเป็นยูดีข้ามสายพันธุ์ไปคุมบราซิลไงพี่แมนเอาคู่นี้เอาให้มันจบพี่แมนผมว่าประตูไม่เยอะแล้วกันคู่นี้มันน่าจะเป็นเกมที่ทางออสเซียเขาตึงใส่อ่ะถ้าสเปนยิงไม่ได้ก็ยิ่งเครียดไปออสเซียไม่เครียดหรอกออสเซียเขาพร้อมต่อเวลา
1: ก็มองว่าเป็นมุมที่ถ้าใน90นาทีผมว่าน่าจะมี2หน้านะคาดการณ์ก็คือถ้าไม่เสมอกันสเปนน่าจะชนะเพราะว่าอยู่ที่สเปนยิงได้ไหม
0: คือนั่นแหละถ้าจะไปโดนลูกแรกไวแบบอังกฤษเมื่อคืนนะเกมจะเป็นทรงนั้นเลยอ่ะทรงต้องบุกถล่มอย่างนั้นแล้วก็ต่อบอลมันก็จะตันไปหมดอ่ะพื้นที่มันก็จะเต็มไปหมดข้างหน้า
1: ครับ
0: ก
1: ็ดูอาวุธของออสเตรียยังไม่ค่อยหลากหลายนะในการเขาทำอ่ะที่ผ่านมาคืออันโตวิสก็คือแบบเก็บบอลได้ค้ำได้ยิงได้เข้าฮอสได้อยู่ที่ว่าส่วนใหญ่บอลมันจะขึ้นมาจากคอลัดไลเมอร
0: ์ครับ
1: เพราะที่เหลือก็อาจจะไม่ได้มีบทบาทเกมรุกมีมาเซลซาบิเซอร์อีกคนที่เด่น
0: ก็ยังเป็นตัวโฮลดิ้งมากกว่าไหมสมิธเซอร์เนี่ยหรือว่าบุกละเป็นตัวบุก
1: ก็บุกนะเป็นกลางที่ยิงประตูได้เยอะ
0: ครับ
1: แต่สโมสรก็ถ้าจะมีชื่อคนทำประตูก็อาจจะเป็นซาบิเซอร์เลยแหละ
0: มองซาบิเซอร์มากกว่าเกโกลิชใช่ไหม
1: เกโกลิชผมว่าเขาเอาไว้ค้ำอะด้วยความสูง
0: แต่เดี๋ยวอาราโตวิชก็มาข้างหลัง
1: ต้องใช้ยังไงต้องลง
0: บอกอาจจะเรื่องของพละกำลังก็แหละเพราะเล่นกับสเปนคุณต้องไล่นะ
1: คือถ้าไม่อาจจะมีแบบ
0: คุณไม่ได้บอลนะเล่นกับสเปนอะ
1: ความฟิตเต็มร้อยไหมคือใช่ที่พี่พูดถูกก็คือช่วงของการไล่บอลเนี่ยไล่เพรสเนี่ยมันน่าจะใช้พลังเยอะ
0: ใช่ก็เอามาเล่นสักครึ่งหลังผมว่าต้นครึ่งหลังอาจจะลงเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับหรือไม่ถ้าเกิดสกอร์ถูกนำไปก่อนอาจจะต้องเปลี่ยนเร็วไม่งั้นอาจจะช้าเกินไปเพราะถ้าตัวลูกแรกไปปั๊บลูกแรกผมอาจเกมอาจจะไม่ถึงเปลี่ยนแบบต้องไปบุกสู้แต่ถ้าตัวสองขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนก็ช้าแล้วนะ
0: ครับ
1: จะไล่ก็ไล่ยากแล้ว
0: โอเคก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าก็ยังเชื่อว่าสเปนไม่พลาดหรอกไม่น่าจะตามเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์หรอกกลับไปหรอกแล้วตอนนี้จะไปตามก็ไม่เจอที่สนามบินแล้วด้วยนะเพราะเขาน่าจะกลับถึงบ้านกันหมดแล้วแหละ
1: มันจะกล่อยเอาเนี่ย
0: ก็ให้ไปต่อแล้วกันสเปนแต่ว่าลุ้นลูกสองกันก็เหนื่อยหน่อยนะคุณผู้ชมนะสำหรับคนที่แบบว่าจะแบบว่ามุ่งมั่นสมบูรณ์ตรงเพราะว่ารับตำแหน่งก็คงเล่นเกมรับเป็นอ่ะเนาะนะฮะอีกสองคู่
1: โปรตุเกส
0: 5ทีไปดูโปรตุเกสกับโครเอเชียอะไรพี่แมน 6:00 น.อ๋อครับ
1: ก็เป็นศึกของทีมที่แบบอาวุโสอ่ะผู้เล่นอาวุโสเยอะนะโปรตุเกสจริงๆโปรตุเกสผมว่าเป็นทีมที่มีกองกลางดีสุดทีมนึงของบอลโลกครั้งนี้เลยนะ
0: ข
1: ุมกำลังกองกลางเขาดีมากเลยนะ
0: ขอดูหน่อยขอดูหน่อย
1: โอ้โหคือวิตินยาลูเนเวสโรนัลโดนี่กองหน้าเนาะ
0: โรนัลโดกองหน้าวิตินยาเนเวสบูโน่ฟานันเดส
1: บูโน่ฟานันส
0: ์บูโน่ฟานันส
1: ์ครับ
0: หมดยัง
1: เนี่ยนึกชื่อไม่ออกเฉยเลย
0: ของเ
1: นี่ยของเป้ใช่อ่ะเอ้ยลืมปิดที่ปาก
0: เอ้ยเดี๋ยว
1: นี้
0: เรามาแล้วตะเยินอินเทอร์เน็ตมาแล้ว
1: เออ
0: เบรนดอนซินวาชูอัลเนเวสชูอัลเนเวส

0: เนี่ยปาลิสเนี่ยลูเบน
1: ลาโ
0: ร
1: วิ
0: ญญา
1: ชาเนเวส
0: ใช่แมรุสมามาติอัสนูนเยสของซิตี้
1: ชาเนเวสอีกคนเอาไปมาติอัสนูนเยสของแมนซิตี้ด้วยครับแล้วก็ศูนย์หน้าก็โรนัลโดต้องลงก่อนแหละจริงๆอีกคนที่เด่นนะดาวรุ่งขึ้นมาคือลูกชายของซาโจคอนเซซาที่อยู่ยูเอ็น
0: ฟรานซิสโกคอนเซซา23ปี
1: แต่ยังไม่ค่อยได้โอกาสเท่าไหร
0: ่นี่แหล่งรวมปีกระดับเทพทั้งนั้นเลยนะพี่แมนเฟลิกเรอาลเนโต้กูเอเดส
1: ไอ้อย่างตินเกานี่ก็เทพบอลเด็กสมัยก่อนนะ
0: ฮ
1: ะเล่นในสเปนไม่เต็มไม่ลุ้งเต็มที่ยังไงก็กลับไปเล่นในลีกโปรตุเกสสปอร์ติ้งลิสบอน
0: ครับ
1: ตอนที่มาอยู่บาร์เซโลนาตอนนั้นคือฮานะแต่ว่าเล่นไม่ออกเท่าไหร่
0: ตินเกาเหรอ
1: ตินเกาตินเกานี่เล่นเยาวชนอยู่21ของลีกโปรตุเกส
0: ครับ
1: เจอกับชยาพิพัฒน์สุพรรณเพศัตของเรา
0: อ๋อเหรอต้อง
1: เจอเล่นเอสโตริลเจ็ดเล่าให้ฟังก็ต้องดวลกันมาตั้งแต่รุ่นเยาวชน18ปี21ปีเจอกันมาตลอด
0: คร
1: ับ แต่ตินเกาก็คือขึ้นไประดับไปสู่ระดับแบบทีมท็อปๆเลยไปแล้วนะ
0: ตอนอยู่ลิสบอนใช่มั้ยฮะ
1: ก็รุ่นเจนเดียวกันกับเจ้าเจนนั่นแหละ
0: คือกลายเป็นดูชื่อโปรตุเกสแล้วเนี่ยมันดีแค่กลางกับหน้านะหลังก็ธรรมดานะพี่แมนนะก็ไม่ได้ดูหวาน
1: ก็ดีไม่ได้เปเป้มาเล่นอ่ะ
0: ครับคราวที่แล้วคราวที่แล้วยังเจอยูโรป่ะ
1: คุณลืมคนนี้ได้ไง
0: ใครฮะ
1: ดีโก้ดาโลท็อปคลาสจะตายเก่งนะ
0: เดี๋ยวที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งในช่วงที่ชัวร์คอนเซโลมันเริ่มโรยเนี่ยผมว่ามีดีอาร์ตคนเดียวเลยที่ดูดีเนี
1: ่
0: ยแล้วก็ถ้าดีอาร์ตช่วงหลังก็ไม่ดีมากด้วยนะฮะก็เป็นไงอ่ะโปรตุเกสรอบแรกดูแล้วโอเคไหมล่ะชนะใครมาบ้างชนะอุซเบย์50เสมอเสมอเริ่มจากการเสมอเฮ้ยคองโกมันก็สู้กับ ทีมท็อปยุโรปได้2ทีมเลยนะ
1: ครับไอ้นั้นเสมอโคลอมเบียนี่คือกวาดคอเข้ารอบอ่ะนะ
0: แล้วก็สำรองแล้วมั้งดูทรงเนี่ยแต่ไม่ได้ดูนะแต่ดูแล้วน่าจะแนวนั้นแหละนัดสุดท้ายถูกมั้ยฮะแต่ชนะอุซเบย์50ก็โปรตุเกสจริงก็ไม่ได้ดูดีมากนะคือเข้าคือชนะทีมที่มันควรจะต้องชนะอยู่แล้วแค่นั้นเองนะรอบแรกอ่ะถูกมั้ยพี่แมน
1: ครับ
0: อย่างคองโกคุณก็ต้องเหนือกว่าเค้าเยอะอ่ะแต่คุณก็ปิดเค้าไม่ได้อย่างโคลอมเบียอย่างเงี้ยคือก็ควรจะต้องชนะให้ได้แต่ก็ชนะไม่ได้แต่ว่าก็โอเคเข้ารอบมาได
1: ้
0: ไม
1: ่
0: มีปัญหา
1: โปรตุเกสก็โค้ชเป็นโรเบโต้มาร์ติเนสก็เคยทำเบลเยียมตอนบอลโลกครั้งก่อนนะบอลโลกตอนที่ชนะญี่ปุ่นที
0: ่
1: โยนใส่เฟลให้เฟลานี่มง
0: สิบแปดสิบแปดสิบแปดญี่ปุ่นนำ 2-0
1: ใช่
0: นะฮะ
1: แล้วก็แต่ฝั่งของโครเอเชียเนี่ยคือโค้ชที่เก่งมากๆในการทำทีมชาตินะ
0: ซัตโกดาลิช
1: ซัตโกดาลิชคือคนที่ทำให้โครเอเชียได้รองแชมป์โลกกับอันดับ3ติดต่อกัน2ฟุตบอลโลก
0: โอ้ปีนี้คุมทีมครบ10ปีแล้วนะซัตโกดาลิช
1: ใช่ก็เขาได้เป็นแบบพลเมืองกิตติประสาทของโครเอเชียด้วยนะฮะคือเป็นโค้ชที่ดีสุดในประวัติศาสตร์ของโครเอเชีย
0: ครับ
1: ก็จริงโครเอเชียก็เป็นทีมอายุเยอะ
0: จริงๆเมื่อก่อนคิดว่าซาเวนบิลิสนี่อาจจะดีมากๆแล้วแต่ดาริชมายังดูอยู่ได้ยาวนานกว่าเนาะ
1: ครับกับทีมชาติซาเวนบิลิสคุมไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะ
0: ครับไม่เป็นรูปธรรมไง
1: ใช
0: ่นะ
1: ดู
0: คู่นี้น่าดูกว่า
1: คู่
0: แรกนะกว่าคู่แรกนะเนี่ย
1: โรนัลโดดวลกับลูก้าโมดิช
0: อายุเท่ากันไหมฮะโมดิชโมดิช40โรนัลโด40ก็พอๆกันอ่ะเพื่อนกันเล่นทีมมาดริดมาด้วยกัน
1: รอบไอ้คัดเลือกโซนยุโรปเพิ่งจะฉลองวันเกิดโมดิชไปเองใช่ไหมก็40
0: นี่โครเอเชียนี่จบฟุตบอลโลกครั้งนี้เลิกกี่คนครับเนี่ยเป็นอีกสิทธิ์หนึ่งแหละไอ้คาร์มาลิตอีกคนแหละโมดิตอีกคนแหละ
1: ปาสลิตนะ
0: โอ้โหนี่เป็นนักกีฬาที่ดังมากเลยนะพี่แมนแต่ว่าคนไทยรู้จักกันแต่ชื่อไม่เคยเห็นฟอร์ม
1: มี2คนนะปาสลิตอ
0: ่ะจริงเหรอมีใครกัน
1: มีปาสลิตอยู่2ชื่ออ่ะ
0: อันนี้เขามี2ชื่อเลยเหรอม
1: ี
0: ก็เราก็รู้จักมาริโอเนี่ยอยู่คนเดียวแหละอีกคนใครวะมาโก้ปาสลิต
1: ปาสลิตมาริโอปาสลิตกับมาโก้ปาสลิต
0: อันนี้ไม่รู้จัก
1: แต่เราไปอ่านปาสลิชไงมันจึงปาสลิชใช่ไหม
0: ปาสลิชคนไทยก็มาแซวกันไงนะฮะ
1: ก็ผมมองว่าโครเอเชียกองหลังดูจะไม่ดีเหมือนยุคก่อนๆแล้วนะ
0: อย่างยอสโคกวาร์ดิโอก็ยังฟอร์มไม่ดีเลยในช่วง
1: สมบูรณ์กับแมนซิตี้ก็เจ็บไปนานนะคร
0: ับ
1: อ
0: ย่างไออันนี้มันอ่านว่า
1: เขาจะใช้ชูดาโ
0: ร่ดูเย่เซราชาเหรอเบอร์ห้าเลย
1: ดูเย่ชาเลต้าชาน
0: ะฮะก็เห็นยืนมาช่วงหลัง
1: ลงรอบคัดเลือกแต่ตัวหลักเขาจะใช้โจซิฟซูตาโร่เล่นกับไอชาเลต้าซาเนี่ย
0: ครับ
1: ครับเพราะกาดิโอก็เจ็บไปนาน
0: ตรงกลางก็โควาซิตโมดิต
1: ครับริมเส้นก็โจซิฟสตานิซิชใช่ไหม
0: ก็ตัวโครเอเชียผมว่าดูก็ไอรอบสักครั้งก่อนนั้นนี้น่าจะดูสดกว่าเนาะรอบนี้มันดูแบบอายุม
1: ันก็ดูกองหน้าดิ37 35 34
0: รอบนี้มันดูแบบว่ามันกลายเป็นจะโอ้อายุมันเยอะกันไปหลายคนแล้วอะแต่ก็อย่างที่ผมบอกแหละเนี่ยโควาสิตก็อาจจะครั้งสุดท้ายเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: โควาสิตก็32แล้ว
0: นะฮะ สนุกกูเนี่ยสนุก

0: ผมว่าม
1: ันน่าจะทันกันนะ
0: บอลทันกันเจอกันบอลแทบไม่ขี่กันมาก
1: เป็นบอลกับเทคนิคของคู่ด้วย
0: แล้วโครเอเชียเป็นทีมที่เล่นรอบน็อกเอาท์ทัวร์นาเมนต์เก่งอ่ะ
1: ใช
0: ่มีวิธีการ
1: เป็นทีมที่เขาเล่นแล้วเขาแพ้ยาก
0: อืมใช่เจาะยากด้วยแล้วก็แบบมีความเฉียบคมในการเล่นนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ถึงรอบชิงอะไรอย่างงี้หรอกนะแต่ว่าเอ้ยเขาก็ถึงรอบชิงมาทีนี่ฟุตบอลโลก
1: ครองแชมป์มาที
0: นี้นะก
1: ็มีความคล้ายกันนี่คือ2ทีมเนี้ยเวลาเจอทีมไหนมักจะเป็นฝั่งครองบอลได้มากกว่า
0: อืม
1: ทีนี้มาเจอกันก็น่าสนใจว่าแล้วใครจะครองบอลมากกว่าแล้วรูปเกมมันจะเป็นยังไงมันจะเปิดแรกกันเลยมั้ยเพราะดูแล้วก็เป็นสตาร์แบบบุกทั้งคู่เลยไม่ใช่เป็นพวกดูทรงรักษาแบบเชฟอะไรเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่อาจจะต้องดูตรงที่เรื่องของแบบเรียกว่าเป็นยูนิตี้ของทีมด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: ความสามัคคีหรือว่าการที่จะรวมพลังให้เป็น11คนสู้กันว่าโปรตุเกสอาจจะมีเสียงวิจารณ์บ้างนะฮะจากทั่วโลกนะไม่ใช่จากเรานะจากทั่วโลกอาจจะมองว่าที่ศูนย์กลางไปอยู่ที่โรนัลโดแล้วอาจจะต่างจากความเป็นอย่างที่อาร์เจนติน่าเป็นกับเมสซี
0: ่เออมันต่างกันจริงๆ
1: เพราะว่านักเตะของอาร์เจนติน่าเหมือนเล่นถวายหัวให้เมสซี
0: ่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้เมสซี่ได้แชมป์
1: เป็นบอดี้การ์ดเป็นแบบพร้อมที่จะแบบให้เมสซี่เป็นคนยิงอ่ะ
0: พี่ไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวผมวิ่งให้พี่รอไปเอออะไรอย่างเงี้ย
1: แต่กับโรนัลโดในมุมมองส่วนตัวนะเหมือนกับ
0: เกรงใจป่ะ
1: เหมือนเกรงใจเหมือนเกรงบารมีไปอีกแบบนึง
0: ครับ
1: เขาก็ยอมรับในความสามารถยอมรับในความเก่งอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าพอมันรวมกันแล้วมันเหมือนแบบมันไม่ใช่ all for one อย่างที่อาเจน่าเป็นมันก็จะกลายเป็น one for all
0: ทุกคนต้องเพื่อคุณ
1: ใช่ไหมไม่ใช่
0: ไม่ใช่คุณเพื่อทุกคนส่วนโครเอเชียรอบแรกนี่ก็แพ้อังกฤษนัดเดียวแล้วก็ที่เหลือเก็บทางปานามากับกาตาร์ได้แต่เหนื่อยทั้งสองนัด
1: นะเจออังกฤษต้องยอมแฮร์รี่เคนโอ้วันนั้นโหดจริง
0: ๆแฮร์รี่เคนนี่ถ้าอังกฤษรอบนี้แฮร์รี่เคนไปจงไปเจ็บไม่มีชื่อที่จะมาถึงตรงนี้ไหมเนี่ย
1: ถ้าเนี่ยอยากจะชวนนี้คุยด้วยว่าดาวซันโวเนี่ยอ่ะตอนเนี้ยคือแน่นอนว่าเลโอนีเมสซี่กับเอ็มบัปเป้เขาขึ้นนำอยู่ใช่ไห
0: ม
1: แต่ก็จะมีแฮร์รี่เคนกับฮาแลนด์ที่ตามมา
0: อืมครับ
1: อาจจะรวมถึงว่าซ่าอะไรนะอุสมานดิเบเล่ที่ยิงไป4นะก็ยังพอมีลุ้นถ้าฝรั่งเศสเข้าไปลึกๆก
0: ันมีซูสอ่ะมีซูส
1: มีซูส
0: อิสมาอัลซาไปแล้วใช่มั้ยเมื่อคืนกลับบ้าน
1: กลับไปแล้ว
0: นำ 2-0 เหมือนกัน
1: ใช่
0: เบลเยียมนี่มันได้อย่างงี้2ทีนะญี่ปุ่น
1: ได้
0: ทีเด
1: ีย
0: ว
1: 2
0: แล้วนาทีบาปอีกแล้วอ่ะไอ้พวก3นี่น่าจะยากก็แหละผมว่านะพี่แมนเนาะน่าจะได้แค่ได้แค่6 5 4แหละตอนเนี้ย
1: ก็น่าจะเอ็มบัปเป้เมสซี่แฮร์รี่เคนฮาแลนด์อ่ะถ้าฮาแลนด์ถ้านอร์เวย์ยังเข้าอยู่นะแต่ว่ารอบหน้าก็นอร์เวย์ก็หนักแล้วนะ
0: ฮาแลนด์นี่เขาของจริงจริงนะเขาเล่นอยู่กับทีมที่เป็นทีมเมทแบบไหนมันก็อย่างนี้จริงๆนะมันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเขาเองจะ
1: นอร์เวย์เจอบราซิลไง
0: กลายเป็นว่าอยู่ซิตี้แล้วแบบว่าเพื่อนร่วมทีมดีๆตัวจ่ายบอลดีๆอันนี้อาจจะมองกันยากนะเพราะว่านี่ฟุตบอลโลกเวทีที่ใหญ่สุดโลกก็แสดงให้เห็นนะว่าผ่านมาสี่นัดเขาก็ซัดห้าลูกอ่ะเราไม่ได้ลงนัดตัวด้วยมั้งใช่ไหม
1: ได้พักไปนัดที่เจอฝรั่งเศส
0: เดี๋ยวก็เราสามนัดห้าลูกอ่ะ
1: ครับ
0: เขาก็โชว์เขาอีกแล้วนะนะฮะ
1: คือนอร์เวย์รุ่นเนี้ยเขาโตมาด้วยกันมันเป็นโกลเด้นเจเนเรชั่นของนอร์เวย
0: ์ก็เหมือนเบลเยียมในยุคที่ผ่านมา
1: ใช่
0: แต่เบลเยียมมันไม่ได้อะไรเลย
1: รุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยเขาเล่นยูยี่สิบเอ็ดหลายคนอ่ะเล่นรุ่นเดียวกับนิโคลัสเมเชลสันตอนที่เล่นเยาวชนทีมชาตินอร์เวย
0: ์ครับครับ
1: มาร์ตินโอเดกาดอะไรพวกเนี้ยนะไอเลเยอร์สันของดอร์ทมุนด์เนี่ยโตมาด้วยกันกับนิโคลัสนี่แหละฮาแลนด์ด้วยเล่นรุ่นเดียวกันมาเลยอายุอาจจะต่างกันปี2ปีแต่เล่นรุ่นเดียวกันมา
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็นั่นแหละเมสซี่
1: มันเป็นยุคทองของแต่ละทีมเนาะมันจะมีช่วงที่แบบเป็นช่วงโกลเด้นเจนขึ้นมาแหละ
0: แล้วตอนนี้เบลเยียมก็ไม่ทองกันนะ
1: ก็ต้อง
0: งอมกันหมดแล้ว
1: หาตัวตายตัวแทนใช่ม
0: ั้ยเพราะช่วงยุคทองจริงคุณไม่ได้เลยอ่ะน่าเสียดายมากคุณไม่มีโค้ชเก่งๆที่จะนำพาอย่างน้อยๆคุณต้องเข้าชิงได้สักรายการเนี่ยทั้งยูโรทั้งบอลโลกอ่ะแต่ไปไม่ถึงเลยอ่ะ
1: อันนี้เราต้องเบรกมั้ยนี่
0: ก็ต้องเบรกไหมครับพี่ยาวไปจนจบเลยครับ
1: ยาวได้เลยใช่ไหม
0: โอเคคร
1: ับ ก่อนนะก่อนเพื่อนเลี้ยงมาเลี้ยง
0: นะฮะ
1: คือเบลเยียมอ่ะไอ้ยุคที่เป็นโกลเด้นเจนอ่ะไม่แน่ใจว่านี่หรือคุณผู้ฟังเคยรู้ที่มาป่ะผมไม่จำชื่ออะไรเขาไม่ได้ที่เป็นประธานเทคนิคคือเขาเข้ามาตอนแรกอ่ะ
0: วิวหมดนะครับ
1: ไม่ใช่ที่มิเชลซาบงมิเชลซาบงเนี่ยเป็นประธานเทคนิคของเบลเยียมที่เขามาปรับแบบเรียกว่าเป็นทฤษฎีเป็นอะไรอ่ะเป็นฟิสโซโลฟีของฟุตบอลเบลเยียมเลยเขามาวางโปรเจกต์ใหม่คือตั้งแต่รุ่นเด็กคือคนที่เป็นเชื้อสายเบลเยียมไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมแท้หรือไม่อ่ะนะอาจจะเป็นประเทศอื่นที่มาฝึกฟุตบอลตั้งแต่เด็กเขาจะได้สัญชาติในตอนหลังใช่ไหม
0: ครับ
1: เขามาเล่นแล้วก็สร้างเรียกว่าเป็นแนวความคิดว่าทุกคนต้องสามารถเล่น1วิน

0: ็ได้กองหลังกองกลางกองหน้าสามารถจะเอาชนะในการดวล1ต่อ1ได้ทั้งหมดเป็นพื้นฐานเลยว่าทุกคนต้องมีสกิลนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็สร้างเด็กรุ่นนี้ขึ้นมาตอนแรกไม่ได้รับความร่วมมือ คือเขาให้ทุกสโมสรเล่นแบบนี้เยาวชนทุกทีมต้องเล่นแบบนี้ตอนแรกไม่ได้รับความร่วมมือไม่เกิดความเชื
1: ่
0: อว่ามันจะถูกต้องแต่เขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเด็กชุดนี้รุ่นมาที่แบบโรเมลูลูกากูอะไรขึ้นมาเป็นทีมจนเห็นความสำเร็จว่าทีมแบบนี้วิธีการแบบนี้มันถูกต้องทุกทีมทุกสโมสรในระดับตั้งแต่เยาวชนขึ้นมาจนสโมสรใหญ่ๆเนี่ยของเบลเยียมเขาทำแบบเดียวกันหมด
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชันมิเชลซาโบงเนี่ยเคยเกือบจะเป็นประธานเทคนิคของทีมชาติไทย
1: ก็จริง
0: ใช่ก็คือได้รับการเสนอมานะครับแต่ตอนนั้นทางสมาคมฟุตบอลก็ไปเลือกใช้กาเลสลามาโกซาใช้หลักสูตรของนี่ไงเอโคโน
1: ที่ออกไปแล้วนะ
0: เพราะว่าเอโคโนก็ไปโด่งดังว่าทำกับปารีสแซงต์แชร์แมงกับทางของสเปนใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับซาโบงก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะตอนนั้นอ่ะกับประธานเทคนิค
1: แล้วคุณว่าไงถ้าเกิดว่าได้รับการโปรโมตตอนนั้นคุณจะมอง
0: ก็ผมว่าก็ยาก ยากเลยไหมที่จะทำให้ทุกคนอ่ะทำแล้วเชื่อแบบว่าต้องทำแบบนี้เหมือนกันหมดทั้งประเทศอ่ะคนที่จะมาทำให้ทุกคนต้องทำตามอ่ะแบบเห็นแบบเดียวกันหมดนี่คิดว่าเป็นไปได้ไหมล่ะในบ้านเราย
1: าก
0: เออตอนนี้ยังต่างคนต่างทำอยู่เลย
1: บ้านเรานี่ขนาด
0: ในระดับเยาวชนแต่ละทีมก็มีวิธีการของตัวเอง
1: นี่ทุกวันนี้มือหนึ่งตำนานกองหน้าตลอดกาลทีมชาติไทยยังโดนเลยทุ
0: กก็มีไทยแลนด์เวย์ใช่ไหมไทยแลนด์เวย์ทุกวันนี้คืออะไรก่อนมันก็ยังไม่ได้เกิดเป็นแบบเป็นรูปธรรมใช่ไหมคือเขาสร้างนะฟุตบอลเนี่ยเขาไม่ได้สร้างเพื่อปัจจุบันอย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: เขาสร้างเพื่ออะไรเขาสร้างเพื่ออนาคตระยะกลางระยะสั้นระยะยาวใช่ไหมแล้วระยะยาวจะเกิดขึ้นได้มันก็คือต้องมีปริมาณและคุณภาพนักบอลเรามีช้างเผือกแต่ละรุ่นเรามีชนาธิปเรามีธีรศิลป์เรามีธีรธรมีพิซิโก้มีพิทุกปิยพงศ์อะไรก็ตามอ่ะดูสิเฉลิมแสนอ่ะแต่เรามีรุ่นละกี่คนเอง
1: ก็ใช่ไง
0: ที่เป็นระดับที่แบบเล่นระดับเอเชียได้
1: ใช่ไงอันนี้คือถ้าคนที่แบบเป็นพวกสายที่เป็นอดีตหน่อยหรือว่าสายที่เป็นวิชาการก็จะพูดลักษณะนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ
0: คืออ
1: าจารย์หลังเขาก็จะพูดอย่างนี้แหละทำไมเนี่ยเขายังไม่มาเป็นประธานอีกเลย
0: แต่พูดเฉยๆมันพูดได
1: ้คนเฮงก็พูดอย่างนี้จริงๆโทรไปคุยกัน
0: ถูกต้องเลยพูดก็ถูกต้องแต่ว่าทำยังไงล่ะเพราะมันสร้างคุณภาพได้แต่มันต้องสร้างคุณภาพคู่กับปริมาณญี่ปุ่นอ่ะเราพูดถึงญี่ปุ่นแหละไม่ต้องญี่ปุ่นก็ได้ทุกประเทศที่เป็นประสบความสำเร็จฟุตบอลเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กประเทศใหญ่ที่เขาประสบความสำเร็จฟุตบอลเขามีทั้งคุณภาพและปริมาณเราไม่มีไม่เรามีอาจจะมีนักบอลที่เล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กสักหลักแสนก็ได้ได้เป็นนักบอลอาชีพสักหลักร้อยจากแสนคนแล้วก็ขึ้นมาเล่นระดับลีกสูงสุดได้สักกี่คนติดทีมชาติได้สักกี่คนแต่ละรุ่นมันจะเหลืออยู่แค่ประมาณ 1-2%
1: ใช่
0: ที่ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได
1: ้แต่คนให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชอบแล้วเล่นก็คือนั่นแหละอย่างที่แมนบอกแล้วหลักแสนทุกคนเล่นได้แต่ว่าเกรดที่จะไปถึงไหนถึงไหนมันก็จะถูกซอยออกไปเรื่อย
0: ๆแต่ชาติใหญ่ๆเนี่ยเขาสามารถที่จะผลิตนักบอลขึ้นมาที่แบบมีคุณภาพใกล้เคียงกันนะ
1: เนี่ยพอคุณพูดญี่ปุ่น
0: เยอะด้วยปริมาณเยอะด้วย
1: เหมือนกันวอลเลย์บอลก็เหมือนกันเลยถ้าเอามาอิงอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ทุกก
1: ี
0: ฬา
1: เหมือนกันคือแต่ญี่ปุ่นมันเป็นชาติที่มันถูกพูดขึ้นมาแล้วไม่เห็นภาพชัดสุดอ่ะ
0: เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเขาทำแล้วเขาต่อเนื่องคือไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรก็ตามเขาจะไม่โอเวอร์ฮอลจะไม่ยกเครื่อง
1: คืออย่างวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยคุณไม่สามารถพูดถึงชาติอื่นได้เลยนอกจากญี่ปุ่นในแง่ของพัฒนาการในแง่ของความใจสู้ในแง่ของสรีระร่างกายที
0: ่
1: ไม่ได้เหนือกว่าชาวบ้านเขาแต่อยู่ในคลาสของท็อปคลาสได้ฟุตบอลก็เหมือนกันใครจะไปคิดพูดกับผม10ปีที่แล้ว20ปีแล้วเดี๋ยวคุณรอดูต่อไปอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าญี่ปุ่นจะชนะอังกฤษชนะบราซิลชนะเยอรมันไม่มีหรอกครับมันเป็นคนบ้างั้นแหละครับนี่เขาทำให้เห็นหมดเลยว่าเขาชนะได้หมดเลยต่อให้มันเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตาม
0: เวลาคนบอกว่าเราจะไปฟุตบอลโลกอ่ะทีมชาติจะไปฟุตบอลโลกอ่ะต้องถามเราจะไปยังไงแต่ว่าอย่างถ้าญี่ปุ่นเขาบอกว่าเราจะได้แชมป์โลกภายในปี2050ใช่ไหม
1: นี่ก็ยังยาก
0: เขาพูดเนี่ยแต่เราเห็นว่าเฮ้ยมันมีแนวทางนะ
1: โหมัน
0: บอลหญิงก็ได้แชมป์โลกไปแล้วญี่ปุ่นได้แชมป์โลกไปแล้วนาดิชิโกะไงได้แชมป์โลกเป็นทีมหญิงที่เก่งที่สุดทีมหนึ่งที่เคยมีมาเลยแหละแล้วก็ฟุตบอลชายเราก็เห็นแล้วเขาอุ่นเครื่องดีนะชนะญี่ปุ่นชนะไอ้ชนะอังกฤษชนะบราซิล
1: ชนะหมดทุกทีม
0: ชนะทุกทีม
1: สเปนยิงที3 4ลูกด้วยเยอรมัน
0: แต่เขายังไม่สำเร็จในการที่จะไปไกลกว่ารอบ16ทีม
1: ผมว่ามีความหลอนมากขึ้นเรื่อยๆนะฟุตบอลโลก

0: ญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ไอ้รอบเนี่ยมานานเกินไปแล้วนะตั้งแต่2002นะ
1: แต่มันพอจะเห็นว่าเขามีพัฒนาการมีคุณภาพนักเตะที่ไปเล่นต่างแดน
0: มันเป็นพัฒนาการในเรื่องของวิธีการแล้วก็พัฒนาการในเรื่องของคุณภาพนักเตะแต่ว่าพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมคือคุณอยู่ที่เดิมนะพี่แมนเพราะคุณต้องไปถึงรอบ8ดิเพราะคุณอยู่ไอ้รอบนี้มากี่ครั้งแล้วเนี่ยถูกไหมอันนี้คือพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมที่เป็นรูปธรรม
1: ยังทลายกำแพงนี้ไม่ได้
0: ใช่
1: ไม่ผ่าน
0: แต่ก็เป็นความโชคร้ายเหมือนกันนะบางทีมันเข้ามารอบนี้ญี่ปุ่นเขาก็ต้องมาเจอคู่แข่งที่หนักตลอดแล้วก็บางครั้งมันควรจะเข้าแต่มันก็ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: แต่ถ้าจะถึงไปเอาแชมป์โลกได้อ่ะการเจอบราซิลวันนั้นต้องไม่ใช่รูปเกมแบบนั้นรูปเกมแบบที่ว่าคือก็รับเยอะมากนะรับแทบจะครั้งเดียวเลยหลังจากขึ้นนำนะครับแต่ก็ผมก็ว่าเขาก็มีวิธีการเราดูญี่ปุ่นที่เข้าบอลโลกครั้งแรกปีไหนปี98ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วทุกวันนี้เขาเก่งขึ้นนะนักบอลเขาไปเล่นยุโรปยกทีมเลยมีอยู่3คนที่ไม่ไปเล่นยุโรปก็ประตูไปซะ2
0: ถึงบอกไงว่าต้องถามว่าเวลาญี่ปุ่นประกาศชื่อแต่ละทีอ่ะสโมสรเจลีกที่มีนักกีฬาทีมชาติเรียกได้ว่าแทบจะแอคได้เลยอ่ะ
1: ก็ถ้าวันนึงเราฟุตบอลเราจะพัฒนาไประดับที่ไปแบบฟุตบอลโลกได้เราก็ต้องมีนักบอลไปเล่นต่างประเทศเยอะ
0: ก็เข้าใจได้แหละถึงนี่ขนาดคือญี่ปุ่นคือลีกอันดับ1ของเอเชียนะถูกมั้ยฮะอยู่เล่นแค่ลีกญี่ปุ่นก็ไม่ได้แย่แล้วอ่ะแต่นี่คือทุกคนต้องไปยุโรปแต่เราตอนเนี้ยเป้าหมายของเราขั้นแรกหรือเป้าหมายสูงสุดของแต่ละคนในไทยลีกคือไปญี่ปุ่น
1: ครับ
0: คือไปอยู่ในลีกที่ชาติของเขาก็ไม่ได้มองลีกตัวเองแล้วอ่ะสำหรับพวกตัวท็อปเขาอ่ะ
1: ครับ
0: ก็มองไปที่ยุโรปมองไปที่อิตาลีสกอตติชหรือว่าในเยอรมันหมดแล้วอ่ะมันก็เป็นวิธีการวิธีคิดหรือมุมมองอ่ะ
1: แต่มันก็เป็นสเต็ปที่ดีสำหรับนักบอลไทยเพราะว่าถ้าก้าวไปเกินไปมันจะกลายเป็นบิ๊กสเต็ปเนาะเราอาจจะยากเพราะว่าเราก็อาจจะต้องเริ่มจากระดับหนึ่งไปก่อน
0: คือสรุปแล้วเนี่ยมีนักบอลไทยที่เล่นในลีกยุโรปเป็นจริงเป็นจังออฟฟิเชียลแมตช์บ้างหรือยังนอกจากธีรศิลป์ตอนนั้น
1: ก็นิกเนี่ยนิโคลัสนิโคลสัน
0: นิโคลัสนิโคลสันจริงๆก็พูดยากอีกก็แบบเป็นลูกครึ่งก็โตที่นู่น
1: วันโอเว
0: ย์ที่ส่งออกจากไทยลีกเนี่ยมันมีหรือยังที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยอสุพนัท
1: นับอาชิพลนะจะเล่นลีก4เนาะลีก4เยอรมัน
0: พี่แมนต้องเข้าใจมันไม่ได้ถูกส่งออกจากไทยลีกอะเอาที่ถูกส่งออกจากไทยลีกแล้วไปอยู่ในยุโรปแล้วได้เล่นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยมีไหมสุพนัทนับได้ไหมล่ะ
1: ก็ไปกับโอเอสลูเวนก็ไม่ค่อยได้ลงแต่ก็ถ้าถือว่าได้ลงอาชีพจริงๆแล้วก็นี่แหละคือเสียดายตอนธนวัฒน์สุนทรถาวรถ้าไม่เจ็บเลสเตอร์ก็คงได้ลงไปแล้วล่ะ
0: อาจจะได้เคาะบ้างในเกมทางการของ FA Cup หรือว่าพรีเมียร์ลีกอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แต่เขาก็ไม่ได้โตมาจากฟุตบอลไทย
0: ผมเสียดายพวกนี้มากกว่าพี่แมนตอนนั้นมีใครบ้างวะสุรีธีรศิลป์แล้วก็อีกคนจำไม่ได้ละที่ไป
1: เกมบู
0: ธเกมบูธอันเนี้ยมันตอนนั้นใกล้เคียงสุดคือสุรีนะที่เขาประโคมข่าวนะจะมีโอกาสมีชื่อในเกมพรีเมียร์ลีกของสเวนโกลันเอริกสันก็ไม่ได้อะไรเงี้ย
1: ก็ไม่มีว่าพอมิด
0: ว่าเพราะว่าในเวลา3คนสุรีจะมีโอกาสมากที่สุดตอนนั้น
1: ครับก็ด้วยความเล่นริมเส้นเล่นแบ็คมันก็โอกาสลงง่ายกว่า
0: ง่ายกว่ากองหน้ากับเซนเตอร์นะก็โอ้ยคุยเรื่องนี้แล้วอยาก
1: รู้แม่นะบอลโลกยังไหนคู่ไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้ฟันธง
0: ก็
1: โปรตุเกสโครเอเชีย
0: ก็ยังต่อเวลาครับ
1: คนที่สูสีมากแต่ผมว่าความเขี้ยวของโครเอเชียอาจจะมีมากกว่า
0: เลยแล้วก็ไม่อยากใครตกกันนะพูดตรงนะควรจะเข้าไปคู่อ่ะควรจะไปตกกันสักรอบ8รอบอะไรค่อยๆตกกันนะทีมดีๆพวกนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: หรือว่าวันนี้ใครชนะจะเข้าไปเจอสเปนออสเตรียเนี่ย
0: อ๋อนี่เขาจะไปรอก่อนโอ้ยสัญญาณภาพที่เกมพูดระหว่างออสเตรียกับสเปนนี่ตอนนี้เราก็ดูอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: อู่สนามเขาสวยมากเลยพี่แมนแล้วเขาแดงทั้งคู่มันทำให้แดงทั้งสนามเลยไงทั้งสเปนแล้วก็ออสเตรียที่โซฟีสเตเดียมในอิงเกิลวูด
1: ออสเตรียนี่ก็สีแดงใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่วันนี้ต้องมีใส่สีขาวทีมนึงน่าจะเป็นออสเตรียเพราะสเปนมันขึ้นเป็นเจ้าบ้านไง
1: ครับ
0: นะฮะก็
1: เสื้อขาวเกงเขียวอ่ะ
0: คือผมว่าโครเอเชียก็มีมุมที่จะเข้ารอบได้นะก็ไม่ได้ถือว่าพลิกมากนะถ้าโครเอเชียจะเข้าเนี่ยก็กลางๆอ
1: ่ะถ้าจริงความสำเร็จในฟุตบอลโลกเยอะกว่านะโครเอเชียในช่วงหลัง
0: แต่ถ้าให้เลือกอันนี้เอาอยากก่อนก็คงอยากให้โปรตุเกสไปต่อแหละอยากให้ทีมที่มันมีซุปตาไปเข้าไปเยอะๆหน่อยอ่ะพอเราเห็นเยอรมันเห็นเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ตกรอบ
1: แล้วโมดิตไม่ซุปตาเหรอ
0: มันแล้วโมดิตมันฝั่งนี้มันมีโรนโดมีบูโน่ไง
1: มีสายแมนยูแล้วแหละ
0: สายแมนย
1: ู
0: แล้ว
1: ไม่ใ
0: ช่สายแมนยูครับ
1: มีดาโร่ดาโร่อีกคนนะไหนๆก็พูดให้ครบเลย
0: ดาโร่ลงหรือเปล่าวันนี้ลงหรือเปล่าดาโร่วันนี้เนี่ย
1: มีเขาแบ็คขวาระดับชั้นนำ
0: นะครับก็คิดว่าคงจะยืดเยื้อนะฮะแล้วก็แต่คิดว่าคงไม่ถึงลูกโทษคิดว่าจะมีทีมที่ชนะได้ในสัก120นาที
1: ก็น่าจะเป็นคู่ที่มันมากๆสนุกเลยล่ะ
0: ก็เกมมันเกรดบอลเท่ากันไงมันอาจจะห่างมันก็อาจจะแตกต่างจากสเปนกับออสเตรียตรงที่อันนั้นมันข่มอยู่

0: ค่อนข้างชัด
1: มันจะเป็นเกมที่ดูแล้วกดดันนะคือทั้งสองฝั่ง
0: คือใครเข้าก็บัวไม่ช้ำน้ำไม่คุณหรอกแต่ถามใจก็คงขอให้โปรตุเกสเข้าแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกัน
1: เดี๋ยวรอกัน
0: ไปเหมือนก
1: ันก็จริงๆได้ทั้งสองทีมนะไม่ได้แบบเอาใจช่วยใครเป็นพิเศษนะ
0: คือใครเข้าก็อย่างน้อยก็ถือว่ามีนักกีฬานักบอลที่เราชื่นชอบให้ได้เราได้ดูต่อนะอย่างถ้าโครเอเชียเข้าก็ยังมีโมดิชอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: แต่ถ้าเข้าไปอ่ะมันจะมีแมตช์ในฝันได้เนี่ยถ้าเกิดจากสายเนาะถ้าเกิดโปรตุเกสไปถึงเจออาร์เจนต์อ่ะแต่ต้องผ่านสเปนก่อนนะสเปนออสเตรียก่อน
0: โอ้เออแต่ว่าเดี๋ยวไอ้รอบ16นี่บิ๊กแมตช์แต่เยอะนะพี่แมนเ
1: ข
0: าที่ดูเลยเพราะว่า
1: แต่ว่าอาร์เจนตินากับสายเนี้ยเขาอยู่บนล่างเขาจะไม่เจอกันเจอกันนู่นเลยถ้าเจอก็คือรอบชิง
0: ฮะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอังกฤษที่เข้าไปเล่นในรอบ16เจอเม็กซิโกเนี่ยยังไงรอบ8ถ้าตามนัดจะเจอบราซิลในน่าดูมากเลย
1: ทำไม่ผิดนัดนะ
0: น่าดูมากเลยนะเนี่ยโอ้มันจะเป็นการ
1: เม็กซิโกกำลังดีเลยนะ
0: คือพอผมเห็นสายเนี่ยมันทำให้ลูกยิงของโรนัลดินโญ่มันย้อนมาในสมองกันทีเดียวมันผ่านมา
1: ที่ยิงซีแมน
0: 24ปีแล้วอ่ะพี่แมน
1: ที่ยิงซีแมนนะ
0: เออนี่ผมอยู่ป.4 ป.5เองอ่ะกลับมาบ้านตอนนั้นน่ะมาดูเออแล้วแบบดูพี่ชายตอนนั้นเขาก็เชียร์อังกฤษแบบเข้มข้นอะไรเงี้ยนั่งเศร้าอยู่ผมจำได้แม่นเลย
1: ตอนนั้นบราซิลกับตอนนี้ภาพคนละแบบเลย
0: แล้วผมนั่งดูไอ้แมตช์นี้อยู่ในโรงยิมพลศึกษาของโรงเรียนตอนเรียนประถมตอนนั้นน่ะเพราะว่าครูบอกว่าให้เนี่ยดูคู่เนี้ย
1: ไปที่ฟรีคิกแล้วย้อยข้าม
0: ใช่แต่ไม่ดูทั้งเกมหรอกเพราะว่าคาบเรียนมันก็ชั่วโมงเดียวกันแต่ดูลูกที่โรนัลดิโญ่ซัดข้ามหัวซีแมนไปคาตาเลย
1: อุ้ยที่ซีแมนบราซิลสุดยอดอ่ะ 4R ไม่ใช่แค่ 3R ใช่ไหมคาร์ลอสโรนัลโดโรนัลดิโญ่ลิวาโด
0: ใช่ใช่แล้วก็สองประตูก็มีกาก้าเข้ามาอีกคนนึงต่อมาก็กลายเป็นพวกลิวาโดอะไรเขาก็จะง่อมไปละคาร์ลอสคาฟูก็จะง่อมไปละนะฮะก็นี่แหละเป็นคู่ในฝันเลย
1: แต่ว่าหวังว่าเนมาร์จะกลับมาแล้วนะ
0: นี่ลงมั้งอย่างนั้นเนี่ย
1: ยังนาทีเจอญี่ปุ่นมาวอร์มอยู
0: ่แล้วไปเอา
1: แต่เขายังไม่เต็มร้อย
0: ไปเอาโคต้าของเจ้าเปโดมาแล้วก็ไม่ลงเลยอ่ะ
1: แต่นะถ้ามีอยู่อาจจะทำให้ในทีมเขามีนี่ไงหันไปมองแล้วก็อุ่นใจแล้วเหมือนมีเรียกว่าศูนย์รวมจิตใจ
0: ตายแล้วเนมาร์ที่ศูนย์รวมได้จริงไหม
1: ใช่ก็ถือว่ารุ่นพี่ของนักบอล
0: หลายคนวายหรือเปล่าครับ
1: นักบอลของบราซิลเขานับถือเนมาร์มากนะ
0: นี
1: ่ที่เมืองริโอเดจาเนโรเขาทำถนนเนมาร์เลย
0: ครับแต่ภาพลักษณ์เขาตอนอยู่สโมสรช่วงหลังมันก็อาจจะแบบนี่ไงเออนะฮะไอ้อีกคู่หนึ่งอะไรครับพี่แมนอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวผมดูกันหายไปแล้วเนี่ย
1: อีกคู
0: ่สวิตกับแอลจีเรียบิ๊กแมช
1: สวิตเซอร์แลนด
0: ์แอลจีเรียสุดยอดเลยพี่แมน
1: บิ๊กแมชเลยใช่ไหม
0: คู่นี้ออกโทรทัศน์ไหมฮะคุณจำได้ไหม
1: จำไม่ได้
0: เออเพราะ
1: ไอ้จริงๆผมเป็นคนเลือกคู่นะผมจำไม่ได้
0: อ๋อเราคุณจำไม่ได้เหรอ
1: เลือกอย่างวอลเลย์บอลเลยอันนี้พี่ดอน
0: เลยวอลเลย์บอลผมรู้แล้วว่าคุณเลือกอยู่แล้วแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยคุณเลือกด้วยใช่ไหม
1: มันลงผังแล้วก็มีผู้ใหญ่ผู้บริหาร
0: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเจอตัวแล้วคุณผู้ชม
1: ไม่แต่มันมีการเปลี่ยนแปลง
0: ก็ทักไปได้นะฮะเฟซบุ๊กเขาครับนั่นแหละเจอตัวใหญ่เขาทัก
1: ก็ไม่ได้จบที่ผมก็ต้องมีผู้บริหารท่านนั่นอื่นใหญ่
0: นะครับผมเป็นไงอะสวิตที่บ้านถ่ายเขาสูงตลอดนะ
1: เขาชอบมากเลยสเตฟานชาบูชา
0: เขาดำกุญชาบูชาเหรอ
1: เลิกไปนาน
0: แล้วอ๋อเหรออ๋อ
1: นั่น
0: ใน
1: อดีต
0: อะไรเก่า
1: ๆเนี่ยชอบอะไรนะตำนานเนี่ย
0: โอ้ตายแล้วเอออ
1: ่ะสวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรีย
0: ก็
1: แอลจีเรียนี่ผมก็มองว่าเป็นทีมบุกแหลกแล้วก็หลังบ้านก็พร้อมโดนเหมือนกัน
0: ตอน2014เล่นมันอยู่ดีอะตอนนี้มันแก่กันหมดละ
1: หมายถึง
0: แอลจีเรีย
1: แอลจีเรีย2014
0: 2014ที่ดิยัตมาเลสกำลังสดๆอะไรทั้งนั้นเล่นดีตอนนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นทีมธรรมดาทีมหนึ่งจากโซนแอฟคอนเนาะไม่ได้มีตัวผู้เล่นที่แบบว่าดูแล้วเป็นประกายหรือว่าเป็นตัวที่ว้าวซ่าได้เลยเนาะสำหรับทางแอลจีเรียนะฮะ
1: คร
0: ับ รอบแรกเป็นไงอ่ะก็เกือบแย่ใช่ไหม
1: ที่แรก
0: ก็โดนอา
1: ร์เจนเนี่ย 3-0
0: แล้วเข้าที่3มานี
1: ่ชนะจอร์แดน 2-1 เสมอออสเตรีย 3-3 ก็เสียประตูทุกนัด
0: ก็รั่วเนี่ยโดนไป7ลูกเนี่ยรั่วอยู่นะพี่แมนนะฮะ
1: เกมรับโดนเยอะมาก
0: โดนเยอะโดนเยอะ
1: ช่วงอุ่นเครื่องเขาไม่เสียประตูให้ใครเลยนะก่อนจะมาบอลโลกอ่ะเจอเนเธอร์แลนด์ชนะเนเธอร์แลนด์เลยนะฮะชนะเนเธอร์แลนด์มา 1-0 อย่างเงี้ยก็จริงๆผลงานดีอุ่นเครื่องแต่ว่าพอมาแข่งจริงก็อย่างว่าเขาอาจจะขาดซุปเปอร์สตาร์นะครับ
0: ก็คือดังสุดก็คือริยาดมาเลสแต่มัน35แล้วไงที่เหลือก็จะเป็นพวกนาบิลเป็นทาเล็บเป็นตัวเกมรับไปละตัวตรงกลางและที่เหลือผมก็จะไม่ค่อยคุ้นแล้วแหละเพราะว่าเขาก็ดูตัวสังกัด
1: ลูกชายซีดานไงลูก้าซีดานประตูอ่ะ
0: ลูกชายซีดานนี่ไม่ใช่โมฮัมเหม็ดซีดานเหรอฮะแหมที่แกชอบ
1: ลูก้าซีดาน
0: เอ็มเอ็มไงโมฮัมเหม็ดซีดานไงตัวบัคไงตัวราคาถูกไง
1: อียิปต์เนี่ย
0: เออใช่ไงมันนำสกุลเหมือนสีนะจะไม่เข่งหลายอย่างนะแต่ว่าชอบไปอัมกันอะไรเงี้ยเป็นลูกเป็นอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะเอามีไอซ์ตูรีสอีกคนนึงเนี่ยฮะแบ็กจอมบุกของแมนซิตี้

0: แต่ก็เป็นกองหลังไงมันไม่ใช่ตัวที่อยู่ข้างหน้าไงนะฮะก็เจอสวิตนี่ยุคนี้ใครอ่ะพี่แมน
1: วิสเซอร์แลนด
0: ์ก็แต่จริงๆเป็นทีมที่มาตรฐานสูงอ่ะก็คือไม่ค่อยตกรอบแรกอ่ะในฟุตบอลโลกอ่ะ
1: ก็มาบอลโลกประจำเลย
0: แล้วก็มักจะสู้ให้ทุกทีมอ่ะแต่ชนะบอกไม่รู้อ่ะมักจะแบบ
1: ชุดนี้กองหน้ายังไงบิลเอมโบโล
0: บอลระบบอ่ะ
1: โอกาฟอร์ของลีส
0: โนอาโอกาฟอร์บิลเอมโบโล
1: บิลเอมโบโลนี่ก็สูหน้าดีสุดในยุคนี้ละของสวิตเซอร์แลนด
0: ์ครับแล้วก็
1: แกนิชาก้า
0: เซกิอัมดูนี่ก็มีนะอยู่ของเบอร์ซีเนี่ยลูเบนบากาสของเซบีย่าเอ้ยของหน้าเขาก็ไม่แย่นะฮะ
1: ครับตรงกลางใช้ได้เลย
0: ซากาเลีย
1: ซากาเลีย
0: เดโมฟอยเลอร์คาริชาก้า
1: ครับ
0: ชิบิลโซก็ตัวคุ้นๆนะในขณะเอาเป็นว่าคือผมมันก็สายฟุตบอลมาก่อนแต่ช่วงหลังเฟดออกไปเยอะก็คือแบบถ้าตัวไหนที่ผมยังคุ้นๆได้ว่าเขาก็ถือว่ามีชื่อเสียงในรอบหลายปีที่ผ่านมา
1: ครับอ
0: ย่างนี้คาโดโรดิเกสเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้33แล้วนะ
1: แบ็คซ้าย
0: อาคันจีอย่างงี้เห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้30แล้วนะ
1: โรดิเกสตอนนี้ไร้สังกัดด้วยนะ
0: อ๋อหรอ
1: ไม่ต่อสัญญาแล้ว
0: เขาไปอยู่กับใครมาเขาอยู่กับเบซิสมา
1: ใช่
0: ชีวิตเขานี่กราฟชีวิตเขาค่อยๆตกลงเรื่อยๆนะวบบวกขึ้นมาอยู่มิลานแล้วก็ตกลงมาเลยเนี่ยลงมายืม PSV โตริโน่แล้วก็เบติสเนี่ยโอ้แต่ว่าเขาเป็นตำนานทีมชาติไปแล้วพี่แมนเขาจะ150นัดแล้วเนี่ย
1: ครับจริงๆเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่มีเชื้อสวิตเซอร์แลนด์เลย
0: อ๋อเหรอ
1: ครับเป็นชิลีกับสเปน
0: ครับ
1: ลูกครึ่งชิลีสเปนแต่ก็มาเล่นที่สวิตเซอร์แลนด์นานนะ
0: ครับก็เอาแบบรวดเร็วเลยก็คือผมว่าคู่นี้ไม่น่ามีปัญหาหรอกสวิตน่าจะไม่ยากเลยถ้าลูกแรกมาไวนี่ก็จบ2ลูกได้3ลูกได
1: ้กลับมองว่าคู่นี้มีโอกาส
0: เฮ้ยคิดเยอะคุณเวลาคุณทำนายผลบอลคุณต้องอย่าคิดเยอะ
1: คืออัลจีเรียเนี่ยเขาเป็นประเภทเขาไม่รับกับใครเขาบุกสู้หมดเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสแพ้ชนะได้เลยเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เองก็ไม่ใช่ทีมที่เกมรุกดีอะไรมากมายเลย
0: ครับ
1: นะฮะแล้วถ้าท้าดวลแบบบุกแรกกันน่ะผมว่าอาวุธของอัลจีเรียก็ยังมีมาเลสนะ
0: มาเลสอาจจะไม่ได้วิ่งหรือว่ากระชากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแต่ก็ยืนขู่ได้นะถูกไหมล่ะนะครับคู่นี้เดี๋ยวดูเส้นทางเขาหน่อยว่าเขาไปแล้วเขาจะไปเจอใครเนี่ยต้องดูหน่อยนะฮะ
1: เส้นทางถ้าเขาไปเจอผู้ชนะโคลอมเบียกันน่ะ
0: เฮ้ยมันก็น่าโอ้ตาลูกบอลทั้งคู่อ่ะดูว่า
1: จริงๆอ่ะสายล่างเนี่ยมันจะมีหนักก็คืออาร์เจนติน่าแล้วก็บราซิลอังกฤษนะที่เหลือไม่ค่อยหนักละ
0: นี่หมายความว่ามีโอกาสเกิดไอ้ดับบี้แมตช์ของฝั่งเซาท์อเมริกาในรอบรองได้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อ
1: ใช่ครับบราซิลกับอาร์เจนติน่าเข้าไปเจอนะมันจะไม่เจอรอบชิงต้องเจอรอบรอง
0: รอบแปดเจอไหมรอบแปดไม่เจอรอบรอง
1: ใช่
0: เจอกันใครก็ได้แหละโอ้อังกฤษบราซิลจะโอ้มากระจุกอยู่ตรงนี้หมดเลยอ่ะเนาะ
1: ครับคือสายบน
0: คือข้างบน
1: สายบนมันจะมีฝรั่งเศสกับสเปนอ่ะที่ยังแข็งอยู
0: ่แล้วแบบควรจะมีซุปเปอร์บิ๊กแมตช์เยอรมันกับฝรั่งเศสในรอบ16ก็ไม่มีไงถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วกลายเป็นพอเยอรมันกับฮอลแลนด์ตกไปอ่ะดูเบาเลยนะสายบนนะ
1: ก็จะมีโปรตุเกสกับเอเชียที่อาจจะสอดแทรก
0: แล้ววันนี้โปรตุเกสไปอีกดูเบาไปอีกเนี่ยแล้วถ้าพี่แมนกลายเป็นสหรัฐเนี่ยโหดมากนะรายการนี้เราไม่ได้พูดถึงในสหรัฐอเมริกามาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ย
1: แคนาดาก็ดี
0: แคนาดาแต่ก็ชนะรวดเหมือนกันใช่ไหมแต่รายการจะชัดมากเลยเฮ้ยส่วนที่อิงเกิลวูดนี่เขาลบเพลงชาติกันแล้วนะฮะนักกีฬาเดินลงสนามมาแล้วเราก็อยู่กันไปอีกแป๊บนึงเดี๋ยวพอเกมเริ่มเราก็จะส่ง
1: ภาพสัญญาณชัดมาก
0: ไปต่อให้ทีมผู้ใหญ่อันนี้เป็นสัญญาณตรงจากโมโนแม็กซ์เลยนะ
1: จะบอกว่าบางนัดแต่เขาส่งมา 8K เลยนะจากต้นทาง
0: ครับ
1: แต่ว่า 8K เราเอามาออกอากาศไม่ได้คือคนดูก็ต้องดูตามลงมาใช่ไหมแ
0: ต่
1: เข
0: าส่งมาคุณภาพโทรทัศน์ตัวเอง
1: อ
0: ่ะพี่บอลซีนันมารอละจำนนท์สวัสดีครับน่าจะรอบรรยายเกมคู่ต่อไปนะฮะก็พี่แมนผมเอาสวิตเข้าไม่ยากอ่ะสบายๆอ่ะคุณจะเอาสวิตลำบากหรือว่าสวิตตก
1: แอลจีเรียแล้วกันนะ
0: แอลจีเรียเข้าเลยเหรอ
1: แล้วมีแอฟริกาเข้าไปบ้าง
0: ก็นี่ไงกาน่านี่ไง
1: ไม่เอาแบบว่ากาน่าเจอแอลจีเรียเหรอรอบต่อไปอ่ะ
0: ไอ้รอบต่อไปเนี่ยไอ้สวิตแอลจีเรียเนี่ยโคลอมเบียกาน่าเนี่ยเรตติ้งมันต่ำสุดในบรรดาทุกคู่เลยนะ
1: โอ้ดีก็หมดแหละตรงนี้คนเชียร์ทุกทีม
0: ไม่จริงหรอกเออนะฮะเออน่าจะประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือการคาดดาวของเราสองคนใน3คู่นะพี่แมนนะเราไม่ได้ตอบข้อความเลยอ่ะซึ่งมันเยอะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมดูให้นิดนึงแล้วกันนะฮะครอปมาคุมเยอรมันเป๊ปมาคุมสเปนซีดานมาคุมฝรั่งเศส
1: อ
0: ื
1: ม
0: โหดีมั้ยพี่แมน
1: เป๊ปหรอเป๊ปเขาน่าจะพักช่วงนึงเลยนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเขาก็อยากจะพักกับฟุตบอลให้กับเวลาครอบครัวไงแต่ครอปเนี่ยก็ข่าวมาแรงมากส่วนซีดานคุมฝรั่งเศสก็ไม่แน่นะถ้าวันหนึ่งเดชองอาจจะหมดไฟอะไรเงี้ยถ้าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกอีก
0: มันไม่มีคนที่เหมาะสมเท่าเขาแล้วพี
1: ่เดชองนี่คือคนที่สามารถจะเอานักเตะที่แบบคุณภาพเนี่ยมารวมกันแล้วใช้งานได้นะรีสักแกพาออกมาได
0: ้แต่ผมก็มองว่าถ้าเดชองออกกับคนที่มาคุมฝรั่งเศสมันไม่มีใครเหมาะสมเท่าเขาแล้ว

0: ซีดาน
1: คือเขาคนเดียวแล้วพี่มันจะเป็นใครกันคือคุณมาแทนเดชองนี่เขาสุดยอดคุณต้องหาที่มันใกล้เคียงหรือแบบที่แบบไม่เลื่อมล้ำกันมากอ่ะโอ้โหถ้าคุณไม่ตั้งซีดานขึ้นมาคุณตั้งใครขึ้นมานี่โอ้โหแฟนบอลด่าตายเลย
0: คือในเจนรุ่นของซีดานคนอื่นก็อาจจะไม่ได้แบบ
1: ที่เป็นสัญชาติฝรั่งเศสอวิลิซายอแล้วก็ไม่ได้
0: วิลิซายอไปถูกจอร์เจีย
1: เออก็ไม่ได้แล้ว
0: มาฟองก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่กับเป็นโค้ช
1: แล้วก็ไม่ได้โค้ชเยอะด้วยฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้โค้ชดังเยอะด้วยไงก็ต้องเขาอ่ะที่บารมีทุกอย่างมันครบทุกอย่างอะไรเงี้ยองลีก็ไม่รับงานโค้ชเนี่ย
0: ใช่
1: เออกูรับแล้วก็รับไม่ได้โหนี่ผมก็พูดถึงตำนานนักเตะเดซายี่เขารับไม่ได้
0: วิเอร่าไงก็ทำงานโค้ช
1: ไงมันดันผลงานมันชัดไปหน่อยกับวิเอร่าไงชัดไปหน่อยมันก็ไม่ได้ถือว่ายิ่งใหญ่อะไรไง
0: ก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าครั้งนี้สมมุติว่านะถ้าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกคืออาจจะหมดไฟแล้วนะครับเพราะว่าประสบความสำเร็จเต็มที่ละ
1: ครับ
0: สำหรับลีเดชอง
1: เดี๋ยวอ่ะโอเคคุณฝากพี่แมนดูข้อความทาง YouTube หน่อยก็ได้ผมจะอันหา
0: ทาง YouTube ใช่ไหม
1: เหลือ4นาทีเนี่ยเอาให้มันจบไปตรงนี
0: ้พอดีเปิดในเฟซอยู
1: ่
0: ในเฟซก็มีสวัสดีทักทายกันนะครับสวัสดีทักทายด้วยครับถือว่าวันนี้ผมมาครั้งแรกนะ
1: เดี๋ยวชวนมาบ่อยนะฮะนะฮะ
0: ต้องเปิดก่อนเนาะเราต้องไม่ได้แอร์สินิก
1: ผมหาผลบอลให้เขาแล้วหาไม่เจอเนี่ยเราจะไม่หาให้เราด้วยเนี่ยนะฮะ
0: โอ้ยังขอผลบอลกันอยู่เลยใช่ไหม
1: เคอาร์เรย์วิกไอซ์แลนด์เหรอเอาเจอแล้วนะครับคุณผู้ช
0: ม
1: ก็บุกไปเสมอกับทออาคูเลรี่ 3-3 ครึ่งแรกโดน 3-1 โอ้นี่ใจ
0: ใส่ลึกเน
1: า
0: ะ
1: นี่ใจนี่เขาใจร้อนนะฮะเนี่ยบอลโลกมีให้รอ3คู่ไม่รอครับรอบเที่ยงคืนก่อนไงพี่แมนเดี๋ยวเขาเรียกว่าเดี๋ยวไม่ได้มีอะไรมาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจ
0: นักท่องเที่ยวเนาะ
1: แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเพียงพอหรือเปล่านะเคอาร์เรย์วิกเสมอ 3-3 เนี่ยก็ไม่รู้นะลองดูเอาแล้วกันนะครับส่วนเบอร์กาโน่เนี่ยฟาราโห
0: ลีกสวิต
1: ลีกโมร็อกโก
0: โมร็อกโกเบอร์กาโน
1: ่แล้วนู้สวิตโมร็อกโกอาจจะเจอแล้วมันคือมันต้องเช็คเว็บเฉพาะจริงนะมันถึงเจอนะ
0: ราชาคาสบังกา
1: เ
0: ง
1: ี้ยซาบาลังกาลีกโมร็อกโกเนี่ยจบยังไงนี่ครึ่งแรก0-0นะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยตอนนี้กำลังจะจบนะครับทดเจ็บราชาซาบาลังกานำทางฮัสเนียอากาเดียอยู่ 1-0 เนาะนะครับประมาณนี้
0: นี่คนดูคอมเมนต์ใน YouTube เยอะนะ
1: เยอะคือ YouTube มันชัดเจนตรงที่ว่าคนดูเนี่ยเขาตั้งใจกดเข้ามาดูกันพี่แมนแต่ Facebook อ่ะเราต้องยอมรับว่ามันปัดไปปัดมาอ่ะเบื่อแบบแต่ YouTube เนี่ยคือคุณต้องอยู่กับเราตลอด
0: อัลกอริทึมมันคนละแบบ
1: ใช่ๆเพราะฉะนั้น YouTube จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาสนใจคอนเทนต์เราจริงหรือเปล่านี่แล้วก็ผู้ใหญ่ท่านมานะครับพี่อู๋รวมศักดิ์พัทโลภาคภูม
0: ิสวัสดีพี่อู๋ด้วยครับ
1: สวัสดีจากด้านนอกนะฮะ
0: คร
1: ับ ก็ประมาณนี้นะแล้วก็โปรตุเกสโครเอเชียสวิสแอลจีเรียถ่ายทอดสดด้วยครับเดี๋ยว99มีบรรยายทุกคู่นะใครที่สะดวกดูทางโมโนแม็กก็เรียนเชิญฟรีทีวีคู่อะไรอ่ะพี่แมนวันนี
0: ้
1: เดี๋ยวดูให้แป๊บนึง
0: เปิดดูนะเพราะว่าในตารางก็มีอยู
1: ่นะฮะ
0: ครับแต่อาจจะ
1: วันละคู่ใช่ไหมตรงเนี้ย
0: ต้องมีทุกวันวันละคู่ครับมันเป็นข้อตกลงกับฟีฟ่าอยู่แล้ว
1: นะฮะ
0: ใช่
1: ตอนแรกก็มีไทยรัฐไปช่วยถ่ายมานี่เออ
0: ก็ต้องมีจำนวนออกฟรีทีวีให้ครบก็ได้พาร์ทเนอร์ม
1: า
0: ดังนั้นมันจะไม่ได้จำนวนคู่
1: นี่คุณลืมนะเนี่ยว่าคุณจัดคู่ไหนออกโทรทัศน์ไปเนี่ย
0: จำไม่ได้หรอกครับนี่เอาแค่วอลเลย์บอลนะ232แมตช์ไม่รวม ABC นะเอาแค่ BNL
1: มี
0: ระหว่างโลกอีก104
1: มีระหว่างมึนหัวบ้างไหม
0: มึนดิใครมาถามวันนี้ใครมาพากย์จำไม่ได้หรอก
1: วอลเลย์บอลเนี่ยแล้วนี่ผมเป็นคนจัดแท้ๆแต่ผมจำไม่ได้นะ
0: ฮะผมไม่ได้จัดผมมีทีมอย่าบอกว่าผมจัดเราจัดกันเป็นทีมนะฮะ
1: โปรแกรม
0: วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
1: วันนี้มันเป็นวัน
0: สเปนออสเตรียเป็นโมโนแมสออทีวีจะเป็นโปรตุเกสโครเอเชียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรียออกทีวีโมโนแมสสปอร์ตทีวีทั้ง2คู่นะครับ
1: เอาวันนี้ถ่าย2คู่เหรอ
0: ใช่6โมงเช้ากับ10โมง
1: โอเคก็เตรียมตัววอร์มอัพกันได้ส่วนที่อิงกันวูดเนี่ยเขาจะแข่งกันแล้วเราส่งต่อให้ทีมผู้ใหญ่เลยด้วยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะในส่วนของวันนี้ในที่นายไลฟ์บอลโลกก็ขอบคุณพี่แมนด้วยนะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็โอกาสหน้าเดี๋ยวมาว่ากันใหม่วันนี้ผมนิกธีธวัฒน์นะครับกับพี่แมนโกศินอัมลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันต่อกับทางพี่อู๋กับทางพี่บอลในช่วงรายการสดสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทินสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: Pulsar
3: ใหม่ยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
4: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบค

0: ทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่าย
3: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
8: สถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
9: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเป็นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้ก็เราจะไปตามคู่ของสเปนนะครับวันนี้ที่เจอกับออสเตรียนะครับวันนี้อยู่กับจันอูแล้วก็จันบอลสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับ
12: สวัสดีคุณอูสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็เป็นรอบน็อกเอาท์32ทีมระหว่างสเปนกับออสเตรียนะครับที่สนามลอสแอนเจลิสสเตเดียมเกมเริ่มมา3นาทีเสร็จแล้วนะครับยังไม่มีประตูนะครับวันนี้ทีมออสเตรียก็มาในชุดขาวล้วนเลยนะครับมาดูลูกทุ่มไกลครับออสเตรีย
11: เราไปเช็คชื่อสักหน่อยนะนะจันวันนะ
12: ไปดู
11: กันว่ามีใครกันบ้างนะครับ
12: ฝั่งของสเปนนะครับแชมป์โลกปี2010นะครับวันนี้ผู้รักษาประตูก็เป็นอูไนซิมอนนะครับกองหลังก็มีมาร์คุกูเรย่านะครับไอมาริกลาป็อกเปากูบาซี่เปโดปอโลนะครับมิดฟิลด์ก็มีเปดรี่จับคู่กับโรดี้นะครับกองกลางตัวลุกนะครับมีทางด้านอเล็กซ์ไบเอน่าดานี่โอโมแล้วก็ลามินยามาลนะครับกองหน้าตัวเป้าก็เป็นมิเกลโอยาซาบาลนะครับส่วนทางฝั่งออสเตรียนะครับลาฟลังนิกนะครับโอ้ที่เกือบไม่ได้เข้ารอบมาดูจังหวะนี้สเปนนิดนึงครับ
11: ดูครับจังหวะอเล็กซ์ไบเอน่าพยายามจะยัดใดเข้ามายังติดด่านโซ่อยู่พยายามจัดไถเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วแทงทะลุมาล็อกคัตแบ็กอยู่แต่เลือกจะยิงลูกนี้ครับจะมาไปติดด่านโซ่ได้ลุ้นจากเตะมุมเลยครับ
12: ฟังว่าลามินยามาพยายามพุ่งเอาจุดโทษนะครับส่วนทั้งฝั่งออสเตรียนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูก็เป็นอเล็กซานเดอร์สลักเกอร์นะครับกองหลังก็มีคอนราดไลเมอร์นะครับสเตฟานฟอสดาบิดอาราบ้ากับทันทีนะครับเควินดานโซกองกลางนะครับซาวเวอร์สลักเกอร์นิโคลัสไซวาลแล้วก็กลางตัวรุกนะครับมีมาเซลซาบิเซอร์พอลวานเนอร์โรมาโนชมิดหน้าเป้าก็วันนี้ใช้มิเชลเกรกอริชนะครับ
11: วันนี้อาจจะเน้นลูกเปิดเยอะหน่อยดูจังหวะตะวัดเปิดเข้ามาโอ้สเปนมาลุกดุเดือดเลยครับพยายามจะสวนคืนให้ได้แล้วอ้าวไปได้เหมือนกันครับแม่ต้องหักกลับมาแล้วก็ผูกกระดิ่งวางยาวทิ้งโอ้โหทิ้งทุ่นมาก่อนต่างฝ่ายต่างลุยมาครับซาบิเซอร์เลาะซ้ายมาแล้วครับแม่โอโม่ลงมาประคองไปได้ครับโรเบิร์ตชมิดจะคอยแอบเติมขึ้นมาครับซาบิเซอร์ชาราเกอร์ครับก็เล่นกับสเปนก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ครับ

0: คือวันนี้รูปเกมมันคงต้องเป็นของสเปนอยู่แล้วครับแต่ว่าเกมสวนกลับนะครับแต่เลือกใช้หน้าเป้าที่มีลูกอากาศที่ดีครับมิเชลเกโกริชจังหวะเก็บของซาบิเซอร์ให้ทะลุมาแต่ว่าเกโกริชโอ้โหมันล้ำหน้าเยอะด้วยครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับ
1: เกมผ่านมา5นาทีเศษนะครับโอกาสยิงยังมีไม่เยอะนะครับ
0: มาดูครั้งก่อนนั้นที่ได้ลุ้นกันจากเกมสวนกลับของสเปนนะครับในช่วงที่จันบอลกำลังจะเช็คชื่อโอ้โหโมโหกับแม่เช็คครับโอ้โหจะมาได้ยิงเดี๋ยวจังหวะมันไม่เต็มเท้านะครับโอ้ยโดนอัดล่วงไปโอโมให้บอลมาจามาเจอเข้าคู่เลยครับคอนลาดไลเมอร์นี่ก็เป็นตัวเนกประสงค์ครับวันนี้มาเล่นเป็นแบ็คซ้ายนะครับ
1: คู่นี้เคยเจอกันครั้งเดียวในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเป็นออสเตรียนะครับที่เป็นฝ่ายชนะได้2-1นะครับ
0: ก็เหลือเชื่อนะสองคู่นี้นี่มันในรายการใหญ่วันนี้ได้เจอแค่ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวเลยนะครับก็เป็นครั้งที่ออสเตรียเคยไปได้ไกลสุดด้วยนะครับรอบควอเตอร์ไฟนอล
0: ส่วนใหญ่ออสเตรียจะขอลาไปก่อน
1: รอบแบ่งกลุ่มก็ไปแล้ว
0: ไม่ค่อยเจอกันครับ
1: นี่ก็ถือว่ากลับมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบเกือบ28ปี
0: ใช่ครับหลายปีเลยครับนาราฟแกก็พามาได้ดุ้นเหมือนกันนะครับในรอบนี้นะครับผ่านมา6นาทีครับก็ไม่ได้มารับจ๋าๆเหมือนกันนะครับออสเตรียก็มาแบบมาเน้นแนวสวนกลับครับดูจังหวะเก็บตกบางครับปอโร่ให้มาทางขวาครับลุยมาครับลาบินยามาลปาดเข้ามาแล้วโอโม่ได้ซัดโอ้โหติดตัวบล็อกพอดีครับยังเก็บตกได้ครับโรดี้โอ้โหยิงไปเต็มๆมาติดตัวยืนขวางเอาไว้อยู่นะครับตั้งลำกันใหม่ครับออกทางซ้ายมาครับใบหน้าเลี้ยงเข้าหาแล้วแทงทะลุตามช่องคุคุระยะจักคัดแบ็กแล้วลูกนี้ออกหลังไปก่อนได้เป็นเตะมุมเลยครับ
1: แต่มุมครั้งที่2แล้วนะครับของสเปนเดี๋ยวก็ดูภาพช้านะครับลูกยิงวอลเล่ของดานี่โอโม่แล้วไปติดบล็อกใคร
0: ยังไม่มีโอกาสให้เห็นภาพช้านะครับแต่ว่าได้ลุ้นนะครับจังหวะที่ได้วอลเล่ครับ
1: แล้วมีญามาลนะเปิดเข้ามาแล้ววอลเล่เต็มเท้าเลยนะมาดูใบหน้าครับเปิดเตะมุม
0: เตะมุมทางกราบซ้ายครับเล็กซ์ใบหน้าเปิดหยอดมาตรงกลางพยายามจะเสยลูกนี้เข้ามาได้เตะมุมอีกทีครับโอ้โหอเมริกาปอส
1: น่าจะฉับไปฉลับนิดนึงนะครับเนี่ยแหละครับไปแย่งหม่งกันนะครับกับทางด้านดานโซ่ก็จะดูมุมนี้ไม่น่าจะได้เตะมุม
0: เพราะเหมือนออสเตรียพยายามฟ้องว่ามันเหมือนหม่งออกไปเองนะครับ
1: เนี่ยแหละครับ
0: VAR
1: ช่วยนะครับ
0: ก็ถือว่ายังฟังคำเตือนนะพระอาจารย์บอลเตือนกรรมการแล้วครับอาจารย์ก็ได้ยินเพราะว่าดูจากภาพช้าไม่โดนดันโซ่นะครับ
1: ผู้ตัดสินวันนี้เป็นเกนไนเบิร์กจากสวีเดนโอ้โหตำนานสเปน
0: โยเอโรซาคาโดนะซาคาโดนี่มาดีกับเพื่อนนะ
1: ดูแล้วหล่อเลย
0: ยังนิ่งอยู่เลยนะครับแล้วมียามาลครับเจอไล่ตันอยู่ครับคู่นี้เจอกันมันแน่นอนเพราะว่าเขาหลังไนเบิร์กแกก็สายแบบตามติดเหมือนกันครับความเร็วอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าโอ้โหแกบี้ติดเตะทิ้งไม่ได้นะครับ
1: มาเยินนะครับ
0: ช่วงหลังนี้ก็เหมือนยึดตำแหน่งจากมาร์กอสยูเรนเต้ได้นะครับแล้วก็ปอโร่มาเล่นเป็นแบ็คขวาครับ9นาทีผ่านยังเจาะกันไม่เข้าหรือว่าดูมีเหนือกว่าเล็กๆนะครับลูกทุ่มไกลครับเปโดปอโร่เอาเฟือดไม่มาทุ่มสั้นซะเลยดีกว่าครับย้อนหลังมาแล้วก็เตะบอมยาวๆขึ้นมาแบบนี้ก็สบายเอาชาลาเกอร์ต้องชกทิ้งไปโมงเสยมาแล้วนะต้องยอมเตะทิ้งครับสเตฟานพอส
1: ออกมาชกไม่ดีนะลุงสกูลพยายามจะฟ้องเอาชุดฟรีคิกด้วยนะครับ
0: จริงๆลูกนี้แกน่าจะออกมารับได้อยู่นะ
1: ใช่เพราะลูกมันลอย
0: ใจเลือดชกทิ้งครับตอนนี้ก็บอลลูนมาตุ้มอยู่ที่สเปนเนี่ยแหละครับอเล็กซ์ไบน่าครับต้องย้อนหลังกลับมาก่อนเลยครับมาตั้งรำกันใหม่เลยครับฟาคูบาซี่สวิตเปลี่ยนไปเลยครับปอโร่ทางขวาแต่ว่ามาออสเตรียแกก็ไล่ได้ดีนะครับกูกูเรย่าจ่ายทางซ้ายมาอีกทีโอ้โหเพื่อนทะลุตรงกลางมาได้โอโม่จะลุยไปต่อแล้วก็ได้ฟาวครับเจอสกัดล่วงไปก่อนครับโอ้โหชาลาเกอร์
1: ค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับลูกฟรีคิกของ

0: สเปนแต่10นาทีผ่านมาต้องบอกครองสเปนนี่ครองบอลเหนือกว่าเยอะเลยนะ
1: จะ3ส่งนะฮะอยู่ที่ว่าออสเตรียจะทนได้เมื่อไหร่เอาไลเมอร์เจอตัดในไว้แล้วแล้วโอ้โหตามมาเบียดคืนได้ครับพลไลเมอร์โอ้ยามาจะไปโอ้แต่ว่าจ่ายคืนกลับมาไม่ดีไปบล็อกเอากลับมาได้ครับสเปนเปดรี่มาพักเลยครับลาปอสไปเสียบอลง่ายเกินครับคูเรย่ามาตอนนี้ขึงไว้แล้วนะครับใบหน้าโอ้โหเจอปิด2เลยครับคูเรย่าใบหน้ามาใหม่พยายามจะกระชากอยู่นะครับกระชากไปทีสุดเส้นแล้วจะปาดคัตแบ็คเข้ามาชันแลบเซฟันพอสครับ
0: โอ้แต่มงครั้งที่3แล้วนะครับของสเปนนะครับแล้วมียามาเนี่ยความเร็วเหนือกว่าแน่ๆนะครับดูแล้วเหนื่อยนะครับไลเมอร์ในการตามโอ้โหนี่ทั้งใช้หัวมงใช้ตัวชนก็แล้วนะครับฟองจะเอาจุดโทษนะครับมียามาก
1: ัดฟันไถบะบังลามยามาก่อนนะครับโอ้ดิเตะมุมอีกแล้วนะครับเพิ่งจะเตะมุมตะกี้ครับบอลยังไม่เกินครึ่งสนามเลยครับสเปนเอากลับมาได้เร็วมากนะครับเตะมุมเจ้าเดิมครับอเล็กซ์ไบน่าเลือกเสาแรกครับโดนมงทิ้งเข้ามาก่อนไลเมอร์บอลตกมาหาไม่เจอแต่ว่าตะวัดมาแบบนี้ซาบิเซอร์ยอดข้ามฝั่งมาไบน่ามงตั้งเข้าไปด้านในครับโอ้คืนมาใหม่ครับไบน่าโอ้ตอนนี้บอลสเปนมันอยู่แต่ในฝั่งออสเตรียฝั่งเดียวเลยครับดูไปดูมานี่นึกว่าสตรีทบอลนะครับเล่นก็อยู่ฝั่งเดียวครับจะเหมือนนารับก็ชัดเจนนะครับว่าลงไปตั้งรับกันหมดนะครับ
0: แต่ปัญหาสเปนคือการจบสกอร์จริงๆนะครับตั้งแต่นัดเปิดสนามที่เสมอแคบบวด 0-0 นะ
1: ณตอนนี้12นาทีเนี่ยเริ่มจะคล้ายๆกับเกมแรกแล้วนะครับจันบอลคือโอยาซาบาวไม่เจอบอลเกมแรกไม่เจอ30นาทีนี่12นาทีไม่ถึงโอยาซาบาวเลยนะครับ
0: แล้วสเปนเนี่ยมีอาถรรพ์ในฟุตบอลโลกรอบน็อคเอาท์ตลอดตั้งแต่พวกเขาได้แชมป์โลกปี2010เนี่ยยังไม่เคยผ่านรอบน็อคเอาท์อีกเลยนะครับ2014ก็ตกรอบแบ่งกลุ่ม2018ก็ไปแพ้ดวลจุดโทษรัสเซียเจ้าภาพแล้วก็ครั้งที่แล้วนี่ที่กาตาร์ก็แพ้ในรอบน็อคเอาท์เหมือนกันนะ
1: เล่นไปเล่นมาจากเต็ง1ใช่เป็นเต็ง3ร่วมมาอังกฤษไปแล้วนะครับเต็ง1เป็นฝรั่งเศสแล้วก็เต็ง2เป็นอาร์เจนแทนไปแล้วคร
0: ับ แต่คุณนักวิเคราะห์ก็มองกันว่าสายบนเนี่ยสเปนกับฝรั่งเศสควรจะต้องไปเจอกันในรอบตัดเชือก
1: เจอกันก็คือถ้าเป็นไปตามสายในฝันเนี่ยบนก็เป็นสเปนฝรั่งเศสล่างก็เป็นบาสติลอาร์เจน
0: หรืออาร์เจนกับอังกฤษไหม
1: นะครับก็มีตัวแปรอยู่3ทีมเนี่ยครับถ้ามาตามล็อกนะครับเกิดไม่มาตามล็อกด้วยก็มีเฮกันเหมือนกันนะครับ
0: แต่หลายคนมองเหมือนกันคืออาร์เจนเนี่ยสบายสุดเบาสุดเลย
1: ใช่งานดูแล้วไม่ยากอะไรบราซิลเองก็ต้องเจออังกฤษที่ยังมีกระดูกของแข็งอยู่นะครับก็พยายามดึงช้าลงมาบ้างนะครับเพราะว่าโอ้โหตรงด้านของออสเตรียกับไม่เอาด้วยครับเอาจังหวะเตะอัดกันเกลิสเกมีจุกอยู่ครับทุ่มเร็วเลยครับทุ่มย้อมกลับหลังมาเลยครับมาเล่นกันที่อูไรซิมอนครับ
0: ไม่ค่อยเห็นนะครับอูไรซิมอนนี่งานเบาสุดแล้วครับของสเปน
1: แทบจะไม่ได้เซฟอะไรตกเกมเลยนะครับเพราะสายที่ผ่านมาแกก็ไม่ค่อยโดนอะไรเท่าไหร่ครับบอลแทงทะลุตรงกลางมาชิงเบาไปแล้วชลาเกอร์แมตจะจิ้มเกเกลิสบีบกดดันมาก็คืนหลังกลับมาได้ครับกับเปากูบาซี่ในรายการนี้นี่โอ้โหโดนได้รับคำชมเยอะเลยครับกูบาซี่โอ้หวังไม่ถึงโอยาซาบาวยิงเนี่ยพยายามยกมือบอกเพื่อนๆเปิดมาให้หน่อยครับโอ้แต่ออสเตรียแกอยู่ตรงกลางเยอะอ้าวซาบาวโยนอัดร่วงไปแล้วได้ฟาวครับจังหวะจะวิ่งจะเจอดักขวางเอาไว้นะครับ
0: ดาบินอาราบ้านะครับกับซันทีมออสเตรียก็โดนผู้ตัดสินเรียกมาอาจจะแค่ตักเตือนนะครับเนี่ยชนกันอาราบ้านี่ตอนนี้ก็ยังไม่มีสังกัดนะเพิ่งแยกทางกับเรอัลมาดริด
1: หลายคนก็เหมือนกันนะครับอย่างชลาเกอร์นี่ก็ใช่นะครับก็ลาไลซิกแล้วเหมือนกันนะครับ
0: ก็ยังเตือนเฉยๆนะคร
1: ับ ยังถือว่าใจดีนะครับจังหวะไปยืนขวางแล้วเหมือนศีรษะไปอัดกันโหนกแก้มของโอยาซาบาวครับผู้สินก็ให้เล่นจากเป็นลูกฟรีคิกหมุนไปหมุนมาครับปอโรเปดรี่ให้มาแล้วโอโมจับบิดลูกนี้ไลเมอร์แต่คัดทิ้งไปก่อนเกเกลิตให้เร็วมาเดี๋ยวโอ้โห

0: จอเบียดแซงไปได้แล้วก็ไปอัดลูกนี้ฟาวล์แล้วแม่
1: โดปอลโลนะครับวันนี้ลงเป็นแบ็คขวาตัวจริง
0: น่าจะเป็นแฟนสเปนครับต้องจับมาที่กึ่มนะครับ15นาทีตีจะล่วงอยู่แล้วครับคูคูเรย่าแกไปกุ๊กแก๊กอยู่ครับ

0: เปิดสเปนแกก็บีบเข้าเร็วนะครับเนี่ยยังแกะไม่ออกครับคือหลังมาอาราบ้าต้องบอมไหมครับโอ้โหยังไม่บอมนะอาราบ้ามาใหม่ทีนึงไม่ไหวเลยครับง้างไปง้างมาเอาคืนกลับไปดีกว่าครับชลาเกอร์ก็ไม่กล้าจะบอมทิ้งนะครับเนี่ยพยายามจะเรียกเพื่อนมาแล้วครับดานโซ่บอกโอ้โหให้ลงมาช่วยเอาบอลกันหน่อยครับเนี่ยมันแกะไม่ออกเพราะว่าสเปนข้างหน้าไล่บี้อยู่อ่ะแกะมาได้ครับลานโซ่โอ้โหจ่ายซะแรงเลยยกเข้าไปอีกทีนึงตีเข่าทิ้งออกมาครับอูบาซี่ลักเกอร์คืนย้อนหลังกลับไปครับเอากลับหลังไปตั้งกันใหม่ดีกว่าครับดาวิดอาราบ้า
1: ก็เหมือนโดนเกลือชิ้นเกลือนะเพราะสไตล์ของรับลังหยิบจริงๆคือเป็นสไตล์เพสซิ่งนะครับวันนี้สเปนก็เอามาใช้บ้าง
0: เจ้าของฉายาเก็กเก้นเพสนะครับวันนี้เจอเพสเร็วดูโอ้ไปไม่เป็นเหมือนกันเอาบอลเข้าทางชัมเมดครับฝากมาซ้ายมีเติมมาแล้วครับซาเบเซอร์หน้ากรอบเป็นโซ่ซาเบเซอร์หยอดเข้าไปต้องระวังโอ้โหเกเกอริชเกือบได้โมงนะครับแม่บอลมันสูงไปหน่อยเดียวครับ
1: โอ้น่าเสียดายครับเป็นโอกาสของออสเตรียเหมือนกันนะครับจังหวะที่ซาเบเซอร์ตักเข้ามาเนี่ยบอลมันปั่นหนีหัวทางด้านเกเกอริชไปนะครับไม่ถึงคืบนะ
0: ถ้าได้สบัดเนี่ยมีโอกาสได้ประตูเหมือนกันเพราะคูบาซี่ขึ้นไม่ถึงแล้ว
1: ตัวเตี้ยกว่า
0: เกเกอริชแกเป็นจอมโมงเดวุนเดสอยู่แล้วนะครับต้องระวังครับสายมีว่างแต่เลือกขวาครับเปดี้ให้มาปอโร่ทะลุไปทางขวายามาแทงมาปอโร่กระชากหนีมาแล้วปอโร่ไปต่อปาดเข้าในมาหลุดเลยไปหมดไปเสาไกลนู่นเลยครับยังมีใบหน้ามาเก็บตกได้ครับโอยาซาบาลก็รออยู่ครับโอโม่ออกซ้ายมาครับคุคุระย่าโอ้ต้องตั้งกันใหม่แล้วครับโอ้กลับมาเกมรับได้เร็วมากครับเปตรีวันนี้พับสนามกลับมาพับสนามอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผ่อนไปแป๊บนึงครับเปตรีทะลุทางขวามาใหม่ครับยามาลเจอ2ต่อ1ครับยามาลดีดคืนกลับมาให้ปอโร่ด้วยสายยอดมาแล้วเลือกเกินไปครับชาลาเกอร์มาคว้ามับเลยครับ
1: มีเป้าหมายเพื่อนอยู่2คนนะครับไปโดปอโร่เปิดด้วยซ้ายแต่บอลมันลึกนะครับแล้วลูกเนี่ยพุ่งก็หามือของชาลาเกอร์รับสบายครับลูกนี้
0: แกกับกาบต่อบอลบิ้วจริงๆครับเนี่ยสเปน3คนนะครับรอดักบอลจากออสเตรียเนี่ยแกก็กล้าบิ้วไปบิ้วมาเนี่ยครับอาราบาทะลุมาแล้วก็ไม่ดีครับโดนฉกได้ยามาลดีดเข้ามาด้านไหนขอคืนมัดยามาโดนบังกอดต้องเตะทิ้งครับดาราบาดีดทิ้งมาก่อนซาเบเซอร์โดนผลักซะแล้วฟาวครับเปโดปอร์โร
1: ยังดีนะได้พอวันเนอร์วิ่งลงมาช่วยเกมรับนะครับนี่ครับจ่ายบอลพลาดแล้วจังหวะนี้ซาบิสเตอร์โดนผักล้มไปผู้สินให้ฟรีคิกนะครับ
0: กลายเป็นไม่ได้เล่นเกมรุกเลยครับปอวานเนอร์วันนี้มายืนเป็นเหมือนคล้ายๆหน้าต่ำต่อจากเกกาลิชนะครับ
1: ก็รูปเกมคงเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆตราบใดที่ยังไม่มีประตูครับลอสเตียก็พยายามเล่นแบบรัดกุมนะครับ
0: พยายามบิ้วกับการเล่นเวลาไปด้วยนะครับเพราะไปเข้ามาก่อนครับดานโซ่โอ้เพื่อนก็ไม่มาหาเลยครับแทงทะลุตามช่องไปครับเนี่ยต้องวนกลับหลังมาครับไม่ไหวครับเจฟานพอร์ตคิดเข็นท่าไม่ดีเนี่ยจะไปไม่ได้แกกลับหลังเดียวเลยนะครับบอลออสเตรียวันนี้มาแบบรัดกุมเลยครับแต่วันนี้ข้างหน้ามันขึ้นโด่งขึ้นสูงไปหน่อยนะครับพอดานโซ่ได้บอลเนี่ยโอ้เพื่อนไปกองกันอยู่ข้างหน้าหมดแล้วครับทิ้งแค่เซวัสลาเกอร์เอาไว้แค่คนเดียวครับคอยตัดเกมนอกนั้นนี่โอ้โหไปยืนสูงมากครับกลับหลังมาก็ไม่มีอะไรครับบอลมาถึงอูนายซิมอนเลยครับ20นาทีที่บุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับยังไม่มีโอกาสเลยครับได้สวนบ้างเนี่ยก็บอลก็ไม่ไปถึงไหนนะครับดามาลรับบอลจากขวาสุดครับพยายามจะหนีซาเบเซอร์ครองหนีซาเบเซอร์ไปได้ลุยมาต่อครับเจอรุมอยู่2 1ครับดามาโอ้โหแทงลอดขาไลเมอร์มาซาบิเซอร์มัดชะลอให้แล้วไลเมอร์บังไว้เอาคืนได้ครับไลเมอร์เคลียร์ไปก่อนครับเตะไกลๆมาเก็บบอลแล้วมันยาวเกินไปอีกครับได้ของเกเกอริช
1: นี่ครับความเร็วแน่นอนครับลามินยามาเลยว่าแต่อย่างหนึ่งที่ออสเตรียไม่ได้เป็นรองคือประสบการณ์นะครับโอ้แผงหลังแต่ละคนนี่บิดอลาบ้านะครับ

0: ไลเมอร์คือประสบการณ์ล้วนๆเลยนะพวกนี
1: ้ที่อาจจะพลาดในการโดนตัวแต่ว่าพอไปอีกจังหวะหนึ่งแกก็แก้ตัวกันได้นะครับซาบิเซอร์กับตาไลเมอร์ช่วยกันครับ
0: นี่จะเข้าใกล้สู่ช่วงไฮเดชันเบรกแล้วนะครับออสเตรียยังไม่มีโอกาสยิงเลย
1: วันนี้บอลยาวสวิตมาครับแรงไปหน่อยครับปอโลคืนมายามาเคาะกลับมาครับเปเดรี่โอ้โหนี่เกือบจะเข้าเกมแรกแล้ว21ละเหลือ9นาทีย
0: ัง
1: ไม่เจอบอลครับโอ้ยาซาบาลบอลกันเหนียวจริงอ้าวจังหวะหยอดมาโอ้ยาซาบาลโอ้โหบอลไปชนตัวแรงไปหน่อยเกือบได้ยิงเหมือนกันนะครับรอบอลตกแล้วไปโดนบอลแล้วครับ
0: เบียดมากับดานโชนะครับดูว่าโอ้โหไปโดนดานโชก่อนนะครับ
1: ดีบอลเหมือนโดนมือเลยบอลนะแต่ไม่มีอะไรครับจังหวะบอลมันโดนกึ่งกึ่งมือกึ่งกึ่งพุงนะครับโอ้โหแต่ว่าสเปนก็พยายามจะเอาให้ได้แล้วแต่ยังเจาะไม่เข้าอยู่นะครับได้แค่มาขี่ม้าเรียบค่ายอยู่เจาะซ้ายเจาะขวาอยู่ครับเริ่มประสบสิบแล้วเข้าคู่ตลอดนะครับบาเยน่ากับทางฝั่งของยามาปีกสองฝั่งครับจับบอลเมื่อไหร่เนี่ยเจอสองตลอดนะครับแทงมาใหม่ครับปอโรต้องสลับมาแล้วแทงมาให้ยามาดูช้าไปนิดเดียวแล้วบอลมันเผื่อไปด้วยครับแกก็เช็คล้ำหน้าอยู่ครับ
0: จ่ายหนักเผื่อไปหน่อยครับแรงไปนะครับเป็นมือชลังเกอร์ก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮเดรชั่นเบรกแล้วนะครับอยู่ที่ผู้ตัดสินชาวสวีเดน
1: ผู้จะขึ้นเกมไม่ได้จริงครับดูสเตฟานพอร์ตโดนไล่ต้องเตะอัดครับเอาบอลไม่ออกด้วยพอร์ตงงมาพยายามจะดีดลูกนี้ครับไม่มีอะไรครับลุ้นหนักหน่อยครับทางด้านของเดลฟูเอนเต้ครับ
0: ผู้ตัดสินเปล่าแล้วนะครับช่วงพักดื่มน้ำนะครับไฮเดรชั่นเบรกก็ช่วงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอป Monomax นะคร
1: ับ
0: พัก3นาทีนะครับสถิตินี่ขึ้นมาว่าสเปนเนี่ยครองบอลเหนือกว่าประมาณ 60-40 นะครับส่วนโอกาสยิงเนี่ย3ครั้งตรงกรอบ1นะครับแต่ยังไม่ได้ประตูส่วนออสเตรียเนี่ยยังไม่มีโอกาสง้างเท้ายิงเลย
1: เดี๋ยวออสเตรียจะพาบอลไปได้เต็มที่ก็กลางสนามนะครับแล้วก็เสียบอลกลับไปเร็วมากครับ
0: โอ้จะดูรูปเกมแล้วบอลก็ไม่ถึงโอยาซาบาลอย่างที่อาจารย์หนูบอกไปนะคร
1: ับวันนี้ก็คงต้องเน้นที่การตะลุยของยามาวเนี่ยแหละครับเป็นหลักเลยครับ
0: ก็ถึงตอนนี้ก็ยังอายุ18นะครับวันที่13เดือนนี้นะครับจะอายุครบ19ปีนะคร
1: ับ ดังเร็วจัดนะ
0: ครับ
1: เป็นอายุจะเยอะสักนิดนึงยัง18อยู่นะครับส่วนปาวานเนอร์ก็ใจร้อนครับการเล่นในออสเตรียดีกว่าครับ
0: นี่ครับมาให้ดูไฮไลท์ของลามินยามาลนะครับเป็นโอกาสเดียวที่สเปนมีเกือบลุ้นทำประตูนะครับในช่วง23นาทีแรก
1: จังหวะยิงมันเหมือนไม่เต็มเลยครับจากนอกกรอบเขตโทษใส่ด้วยซ้ายครับมันเหมือนปากเข้ามามันก็เลยล้มตัวรับไม่ได้ไม่ยากเย็นอะไรครับชลักเกอร์วันนี้แบ็คโฟร์เนี่ยไม่เติมเลยนะครับเซฟานพอร์ตไลเมอร์วันนี้ก็แทบจะไม่เติมเกมรุกเท่าไหร่นะครับ
0: ด้านซ้ายอย่างเดียวเลยเพราะว่าเจอลามินยาวมาเนี่ยก็กลัวว่าหลังจะรั่ว
1: ใช่เป้าหมายคือปีบ้าวกว่านี้นะครับปีบ้าวเนี่ยต้องจับปีบ้าวให้ได้อย่างเดียว
0: แต่ว่าต้องชมออสเตรียอย่างหนึ่งครับลังนิกก็คือวางแผนมาค่อนข้างดีไม่ได้เตะชงชางทิ้งไปมั่วนะพยายามจะต่อบอลถึงแม้ว่าจะโดนสเปนขึ้นมาเพรสซิ่งกดดันนะครับ
1: เราเห็นหลายๆจังหวะที่ส่วนใหญ่บางทีทีมที่มาอุดกับสเปนเนี่ยเคลียร์ได้เคลียร์แต่ว่าออสเตรียนี่แกค่อยๆครองบอลเน้นครองบอลโดนบีบแค่ไหนแกก็พยายามจะแกะไปเรื่อยๆนะครับแกะไม่ได้ก็คืนหลังก่อนนะครับมันก็เลยกลายเป็นบอลที่ดูอึดอัดสำหรับสเปนอยู่เหมือนกันนะครับ
0: ก็เป็นปัญหาของคนเนี้ยนะครับหลุยส์ เดลฟอนเต้นะครับทีมซีสเปนตอนนี้พวกเขามีสถิติไร้พ่ายในเกมนะครับไม่รวมจุดโทษเนี่ย34เกมติดต่อกันนะครับถ้าไม่นับรวมยูฟ่าเนชั่นลีกที่ไปดวลจุดโทษแพ้โปรตุเกสในนัดชิง
1: ครับก็ต้องรอลุ้นวันนี้เนี่ยทางด้านของนิโก้วิลเลียมจะไหวหรือเปล่านะครับ
0: ก็ยังมีปัญหาความไม่สมบูรณ์ของร่างกายอยู่นะครับนิโก้วิลเลียม

0: ตอนที่ได้แชมป์ยูโรเนี่ยก็ต้องคู่นี้เลยนะครับซ้ายนิโคลวิลเลียมขวาลามินยามาลนะ
1: คือบาเอน่าก็ได้ระดับหนึ่งแต่มันก็ยังไม่จี๊ดเท่ากับยุคที่นิโควิลเลียมกับยามาลมันเหมือนมียามาลสองฝั่งนะครับ
0: ส่วนออสเตรียก็ต้องตราบใดที่ยังไม่เสียประตูก็ต้องเล่นแบบนี้ไปนะครับแต่พวกเขาเนี่ยรักษาคลีนชีทไม่ได้มา9นัดติดแล้วนะครับก็เสียประตูมาทุกเกมเหมือนกันนะครับ
1: จะเป็นรุ่นระดับโค้ชซื้อแปะอาจารย์เหมือนกันนะครับมาเป็นทีมจอมเขี้ยวก็เจอกับสเปนก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ครับยื้อไปเรื่อยๆครับ
0: ครั้งสุดท้ายเจอกันนี่ปี2009นะที่สเปนถล่มออสเตรียไป5-1แต่มันเป็นยุคทองของสเปนเลยนะครับ2008แชมป์ยูโร2010แชมป์โลก
1: ยุคนั้นนี่เจอใครก็ได้ครับคุณสิงห์จากช่วงพักดื่มน้ำมาครับก็กลับมาต่อกันแล้วครับลูกทุ่มของคุคูดาย่านะครับทุ่มคืนมาให้กับโรดี้เลือกแทงทะลุมาครับโอโมฝากขวามาเลยครับบอโรให้มาที่ยามาลยามาลก็วันนี้เจอ2ตลอดนะครับก็คือแล้วแทงทะลุมาทางด้านของบอโรกวาดไปก็โอ้ยแรงเกินไปออกอีกฝั่งของสนามไปเลยครับมีการโชว์โนลุคพาสนิดนึงครับ
0: นึกว่านำอยู่แล้วเนี่ย
1: วันนี้ดูแล้วก็อึดอัดแทนยามาลเหมือนกันนะครับเพราะว่าซาบิเซอร์กับไลเมอร์ครับจะเป็นคู่ขวัญกับยามาลเลยครับโอ้โหตั้งมาตอนนี้เอาดานโซ่ก็โมงทิ้งไปก่อนครับลาพอร์ตก็งัดตักกลับเข้ามาดานโซ่โมงตั้งมาตรงกลางพอดียามาลไปดึงบอลมาแล้วบอลตกมายังเข้าทางอยู่ครับปอโรให้กับยามาลยามาลลากตักในไปเองครับยามาลหนีชลาเกอร์ยามาลจิ้มเล่นกับทางด้านของเบดี้แล้วโอมอกพลิกโอ้โหไม่ได้ยิงโอ้ต้องชมเตฟานพอสครับมาเป็นฮีโร่เตะทิ้งไปก่อน
0: โอ้โหจังหวะที่ดานนี่โอมอกจับแล้วพลิกมาเนี่ยโอ้ถ้าไม่มีเตฟานพอสนี่จะง้างเท้าซ้ายยิงอยู่แล้วโอ้จับเนียนมาก
1: โอ้ถ้าม้วนลูกนี้ไปแล้วยิงด้วยซ้ายได้สุดสวยเลยครับประตูของเดนโอโมแต่ว่าเซฟานพอสครับมาก่อนเคยเจอกันอยู่แล้วนะครับเด็กคุณเดชทั้งคู่ครับเตะมุมยามาลยอดไปตรงกลางปัดมาแล้วคู่คู่เลยย่าเรียบร้อยครับใส่แบบเต็มเต็มซ้ายได้ไหมคู่คู่เลยย่าเหมือนมีธง
0: น่าจะฟาวก่อนนะ
1: อือโอ้โหอัดเต็มข้อเลยครับคู่คู่เลยย่าแต่เฮเกอร์ครับมีเหมือนมีขอเคลียร์หน่อยครับโรดี้กับพุทธศิลป์ครับ
0: ในกรอบ6หลานะครับเดี๋ยวดูจังหวะปะทะกันเหมือนว่าไปเบียดผู้รักษาประตูล้มลงไปนะคร
1: ับ เหมือนปิ๊กแปลคูบาซี
0: ่ใช่
1: ที่ยืนเบียดอยู่ดูมุมนี้คีครับ
0: นี่ครับมาให้ทางด้านชลาเกอร์เนี่ยไม่สามารถชกบอลได้เต็มๆนะครับ
1: จ้าใช่ครับจังหวะชลาเกอร์เนี่ยยืดแขนไปแล้วครับคูบาซี่ไปชนก่อนครับโอ้โหนี่ดูแบบทุกมุมเลยครับเราได้ดูครบทุกกล้องเลยตรงหูจังหวะคูฟูเลย่านี่เต็มๆดีเหลือเกินครับใส่ได้ซ้าย
0: ก็วีอาร์ยืนยันแล้วนะว่าฟาวจริงกูระยะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวยิงเข้าไปก็ยิงไปแต่ว่าจังหวะที่มีนักเตะสเปนไปขวางผู้รักษาประตูนะครับในกรอบ6หลาแล้วผู้ตัดสินชาวสเปนก็เลยเป่าให้ฟรีคิกกับออสเตรีย
1: ปีนี้กดเข้มอยู่แล้วนะครับมีทั้งกดใหม่มาด้วยเข้มปักเลยครับป้องปากเนี่ยก็โดนกันไปแล้ว
0: 2คน
1: นะครับตอนนี้ก็เลาะทางขวาตัดในมาก็ยังตามมาจิ้มได้ครับไลเมอร์แต่ว่าก็เป็นการเตะทิ้งมาก่อนเลยครับโดนบีบมาก็สเปนก็เก็บมาเล่นต่อได้นะครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับลูกวางยาวมาโอ้โหวางแม่นด้วยแต่ว่าแม่โมงเข้ามามันติดซาบิเซอร์แต่ซาบิเซอร์ก็ให้ไม่ดีเจอเตะอัดซะอีกครับเชวาชลาเกอร
0: ์ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะอูไนซิมอนนี่จับบอลนับครั้งได้นะออสเตรียวันนี้ไม่เพซซิ่งไม่อะไรเลยนะครับโอ
1: ้จริงๆแกยืนเป็นแผนเป็นเรียกว่าเป็น
0: คุมเชิงอย่างเดียวเลย
1: คุมเชิงอย่างเดียวใช่ครับรับแบบหัวแน่นมากวันนี้ซาบาบอกโอ้โหปวดหัวดี

0: ครับยังได้ช็อตไอ้ชนแขนทีนึง
1: ไม่งั้นไม่โดนบอลเลย
0: ไม่งั้นไม่โดนบอลเลยครับครึ่งชั่วโมงโอ้แต่ว่าตัวรุกนี่มากันพรึบเลยครับมาอีกแล้วครับคุระย่าตัดในมาแล้วต้องคืนกลับมาพักก่อนครับโรดี้ออกซ้ายมาครับใบหน้ามีคุระย่าวิ่งตัดในมาใบหน้าเจอ2อยู่ต้องกลับมาใหม่ครับเอดี้หลักทะลุทะลวงฝ่ามาเองซ้ายให้มาใบหน้าหาช่องก่อนจะโยนเข้าไปด้านในไม่ได้ครับโอ้โหดูเอาม้วนกลับไปทางเดิมหูเจอไล่มาต้องแก้ไขครับตั้งกันใหม่ครับลาพอร์ตโรดี้กับเปดี้ครับลงไปอยู่ในแดนตัวเองหมดแล้วครับคูบาซี่ฝากขวามาเลยมาใหม่อีกทีครับยามาวแก้ตัวครับยามาวโยกไปสุดเส้นยามาวไปแล้วเข้าไปข้างในยามาวดีดลูกนี้มาแถว2มีใครไหมคูเรย่าโดนเอาชิงกลับมาได้ครับคืนกลับมาอีกทีนึงแล้วก็จ่ายทะลุตัดเข้าไปด้านในล็อกเข้าเหลี่ยมขวาอยู่โอโม่ไม่ได้ยิงแทงมาครับเปดี้ล็อกยิงอยู่นี่นะครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับชลาดเกอร์ปัดทิ้งไม่ได้ครับ
1: โอ้โหความอันตรายของโรยาสบาวนะต่อให้ไม่เคยได้แตะบอลมาก่อนนะโอ้แต่จังหวะนี้ยิงเขาซ้ายเต็มข้อจริงๆแล้วก็เป็นชลาดเกอร์นะครับต้องพุ่งปัดออกหลังไปโอ้ในกรอบเขตโทษนี่อันตรายเหมือนกันนะ
0: นี่ครับอย่ามาล้อพี่ครับโอยาซาบาโอ้แต่ว่าพอแกได้บอลแล้วแกน่ากลัวจริงนะครับแกจับจังหวะเดียวใส่เลยครับอาเตะมุมอีกทีนึงอย่ามาเอาหยอดไปตรงกลางแล้วก็เอารับหลุดมืออย่างได้อยู่ครับตามมาเก็บได้ครับชลาเกอร
1: ์ดูอีกมุมนึงนะครับลูกยิงของโอยาซาบาโอ้แล้วบอลมันกระดอนก่อนจะถึงมือด้วย
0: แล้วคือโดนเนี่ยโดนนิ้วโป้งนะครับโดนไม่เต็มด้วยนะครับโอ้โหรอดไปครับแต่ถือเป็นการเตือนแล้วนะครับว่าบอลเนี่ยมันเริ่มไปถึงโอยาซาบาวแล้วครับแกเป็นตัวจบสกอร์ที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบอลมันไม่ถึงนะครับอ่ะวอนวางยาวฝากมาจับบอลได้แล้วหลุดมาแล้วดีดลูกนี้โอ้โหแรงเกินอีกครับเอาล้ำหน้าไหม
1: มีทงขึ้นมาแล้วนะออกตัวเร็วนะครับจังหวะนี้ลามินยามาว
0: เช็คง่ายเลยครับเพราะมันไม่มีลายย่าพอดีครับออกตัวไปก่อนครับยามาวแต่วันนี้เกมรุกมันดูช้าๆไปหน่อยนะครับปอโร่แกก็ตัดเก็บได้หลายรอบแล้วครับพออยู่ในแดนหลังก็เลยต้องค่อยๆเคาะอันช้าๆหน่อยครับคู่ดานโซ่กับอาราบ้านี่นะครับดานโซ่ฝากขวาทะลุไปเลยแม่มาสวยครับเซฟันฟอสพอสรอเปิดครับแม่ล็อกตัดในมายังไม่ได้ครับพอสเคาะคืนกลับมาใหม่สายวาวได้วักยอดมาแล้วสายวาวแกก็ทีเด็ดแกคือลูกวางยาวนะครับลองยิงไกลดูด้วยสายครับอาราบาโอ้โหมันยากครับไกลไปครับ
1: สองจะเอาเตะมุมด้วยนะครับลูกยิงไกลของอาราบาคือจ่อไม่เข้าแล้วก็ต้องล้อมเสียงยิงไกลแบบนี้นะครับไม่ได้ตรงกรอบไม่ได้รู้เลย
0: ระยะมันไกลครับพอใส่เต็มมันก็เลยเบิร์ดไปเยอะครับ
1: อย่างน้อยให้มีสติขึ้นมาว่ามีโอกาสยิงครั้งหนึ่งในครึ่งแรกนะครับครั้งแรกของออสเตรียที่ได้มีโอกาสง้างเท้ายิง
0: ก็เป็นเรื่องยืนยันตรงนี้ครับ34นาทีว่าอูนายซิมอนเล่นด้วยเท้าดีกว่า เพราะว่ายังไม่ใช้มือรับเลยครับ มีแต่บอลที่ส่งคืนหลังมาให้เนี่ยครับไม่ได้เซฟเลยครับอูนายซิมอนถุงมือนี่ถอดก็ได้นะครับถอดตากแดดไว้ก่อนก็ได้ครับเนี่ยเคาะไปเคาะกันมาแล้วก็มีจังหวะคืนมาแค่นั้นเองครับคูคูเรย่าโล่งแล้วครับทางซ้ายลากลุยไปก่อนครับคูคูเรย่าฝากซ้ายมาเลยครับไบน่าเจอกับพอชไบน่าลากตัดในมาแล้วเข้าขวาอยู่เลือกวางข้ามาทางขวาครับให้มายามาวยามาวเจอ2ยามาวโยกแตะหนีมาแล้วเจอตัวซ้อนเลยครับเตะทิ้งได้ครับอาราบ้าโอ้แต่เกกะลิสอยู่คนเดียวก็ไม่ไหวเอาปั๊มกันเกกะลิสคืนหลังกลับมาครับซาเบเซอร์จัดหยอดโด่งๆก็ไม่ได้ครับติดคูบาซี่ครับเล่นไปเล่นมานิดเหลือแค่10นาทีของครึ่งแรกแล้วนะครับยัง 0-0 อยู่นะครับยังเจาะไม่เข้าครับก็อยู่ที่ประตูแรกอ่ะสำคัญเลยครับ ใบหน้ามองแล้วแทงให้มาโอยาซาบาวเลือกหักกลับมาให้โอ้โหยังโดนเตะทิ้งไม่ได้ครับคอนราดไลเมอร์โอ้แล้วก็บอลมันก็เตะทิ้งออกมาครับก็เก็บตกสบายครับสเปนมาใหม่ครับเปดรี่แหวกไปแล้วสายวางทะลุมาคูคูเรย่าเลือกปาดมายิงลูกเล็กเรียบร้อยครับมิเกลยา

0: 1ประตูต่อ0ครับสเปน
1: ประตูที่3ของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้ได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่36นะครับ
0: เขื่อนแตกจนได้
1: ใช่ครับโอ้มาเป็นพายุเลยคือจังหวะเคาน์เตอร์แท็กของออสเตรียพอมันไม่ได้ผลเนี่ยแล้วสเปนเก็บบอลระบุกได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มีโอกาสขึ้นนะครับโอ้แล้วจังหวะนี้กูกูเรย่านี่โล่งเลยนะครับทางฝั่งขวานี่หุบเข้ามานะครับสเตฟานพอสเนี่ยครับโล่งจริงครับกูกูเรย่า
0: คือพอสจะไปหุบมาช่วยนะครับมันก็เลยว่างครับกูกูเรย่าคัตแบ็กกลับมาแล้วก็โอยาสบาวแกสบายอยู่แล้วครับขอแค่บอลมาอย่างเดียวครับไม่ต้องจับเลยครับแปะเสียบปุ่มเข้าไปได้อย่ายืนมองครับอเล็กซานเดอร์ชาลาเกอร์อายุก็แก่แล้วด้วยครับชาลาเกอร์มี2ชลาเลยนะครับ
1: โอ้เป็นคู่เซนเตอร์แบ็คต่อผู้รักษาประตูออสเซียนี่รวมกันก็100นึงอ่ะนะครับ
0: ได้แค่ยืนมองครับอ่ะช็อตนี้ก็ต้องยอมรับครับโอ้โหเนี่ยครับชาลาเกอร์เนี่ยท้อเลยครับพยายามวิ่งไล่บี้ก็แล้วนะครับโอ้โหเนี่ยอุตส่าห์ต้านมาได้จนถึงนาทีเกือบจะ40อยู่แล้วนะครับ
1: โอ้ดูแล้วออสเตรียทางด้านรับลังนี่คงจะเล่นแผนนี้ไม่ได้แล้วนะ
0: ใช่ครับตอนนี้โดนนำไปแล้วครับสลักเกอร์ให้มาโอ้โหเนี่ยบอลมันไม่ถึงข้างหน้าจริงปอวาเนอร์กันเริ่มบวยแล้วนะครับบอลวางยาวๆมาจาเบเซอร์ก็เกี่ยวไม่ถึงนะครับคือวันนี้นั้นลาฟจะไปเลือกใช้เกมสวนกลับแต่ว่าการเลือกใช้เกตลิดที่ไม่ได้มีความเร็วนะครับแต่เก่งเรื่องลูกกลางการเวลาสวนนะมันก็ไม่ค่อยได้อะไรครับ
1: โอ้โหนะครับลงเล่นกับสเปน10นัดหลังสุดยิงไปถึง11ประตูนะครับมิเกลยาซาบาลของหน้าจากโซเซดา
0: อาจจะดูยิงไม่ถล่มทลายแต่กำมันเรื่อยๆโอ้โหยาเมาผ่าน2ไปแล้วยาเมาลากหนีมาซ้ายวางอยู่เชิญกับมาขวาแล้วยิงเองดูดิโอฝืนไปหน่อยครับไปยิงด้วยขวามันก็เลยตรงตัวแล้วครับ
1: นะครับจังหวะล็อกเข้าเท้าขวานะครับยิงไกลจากตรงบริเวณหัวกะโหลกนะครับแต่ว่าตรงตัวทางด้านชาราเกอร
0: ์ดึงหลบหนีนิโคลัสไซวาวนะครับนี่ชื่อไม่เป็นมงคลเราขอเปลี่ยนเป็นนิโคลัสไซวาวนะครับ
1: ไซวาว
0: ชื่อไม่เป็นมงคลครับดูเลยครับโอ้โหตอนนี้นี่กลายเป็นพออยากจะบุกบ้างก็ไปเร่งเกมแล้วมันก็เสียให้กับสเปนเหมือนเดิมนะครับ
1: คือออสเตรียดูว่าครึ่งหลังอาจจะต้องส่งทางด้านอนาโตวิชลงมาช่วยในเกมบุกนะฮะ
0: อนาโตวิชก็จะมีความคล่องมากกว่านะครับ
1: สถิติขึ้นมาสเปนโอกาสยิง6ตรงกรอบ4นะครับได้1ประตูส่วนออสเตรียมีโอกาสยิงไกลครั้งเดียวจากอาราบ้านะครับก็ยังไม่ได้ประตู
0: จะลูกเดียวที่เบิร์ดไปนั่นแหละครับแล้ววันนี้สเปนเก็บมาซ้ายมาขวาเอาอีกแล้วครับโอโมบีโอยาซาบาลแต่งเข้าขวาแล้วดึงซ้ายทีสปอร์ตยิงแล้วไปติดบล็อกยังตามมาปั๊มอยู่ครับโอยาซาบาลชาลาเกอร์พยายามจะตั้งก่อนพาบอลหนีซาเบเซอร์ตัดเข้าในสายวาวช้าไปแล้วครับโดนฉกไปได้ครับแล้วก็คืนหลังกลับมาเลยครับโอ้โหเนี่ยแผงกองกลางวันนี้ปัญหาคือปอวานเนอร์โรมันโดชมิดพวกนี
1: ้
0: ไม
1: ่
0: เจอบอลเลยครับที่สองคนนี้ต้องขยันมาช่วยเพื่อนหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยไปยืนรอเนี่ยมันไม่ได้บอลจริงๆอ่ะหมายแล้วครับสเปนออกขวามาก่อนครับยาเมามาเจอคู่ตูนางันกันครับไลเมอร์ตัวซ้อนก็จะมีซาบิเซอร์ครับโอ้โหพี่บ่าวไปทางอื่นบังเถอะพอแล้วไลเมอร์โอ้โหมาบ่อยจังพี่บ่าวแล้วก็ว่าจังหวะปั๊มกันของเปเดรี่นะครับบอลไปโดนเปเดรี่ออกครับ
1: ดูเหมือนจะหมดแล้วเนี่ยไลเมอร
0: ์ตอบแล้วก็หลายไลเมอร์
1: โอ้คุณหลาน
0: แกปอดเหล็กนะครับโอ้ฉันเข่าแล้วครับ
1: ใช่คือต้องมาบอกตามประกบโอ้ทางด้านลามินยามาซึ่งเขาเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับโอ้แล้วมาตลอดทั้งเกมอ่ะ
0: มีโชคด้วยมีโชคกับเฮือกครับนะจังหวะพักอกได้แล้วก็จะจิ้มคืนได้ครับแม่ปอโรเกือบเสียบอลไปจุกแบบว่าปอโรแกก็ลงมาแล้วก็เด่นนะครับปุบไปช่วยข้างในได้ดีนะครับเกมรับก็ทำได้ดีปอโร
1: เร็วอยู่แล้วด้วยนะครับสามารถวิ่งกลับมาช่วยเกมรับได้มาดูจังหวะเกือบล้ำหน้านะครับของกูกูเรย่า
0: เป๊ะเลยครับคือตอนนี้เขาแบ่งเป็น2จอให้เห็นนะครับกูกูเรย่ามองแล้วแทงทะลุมาโอยาซาบาวเปิดยัดเข้าไปบอลติดบล็อกดันโซ่นะครับได้เตะมุมเลยครับ
1: แตะมุมครั้งที่6แล้วนะของสเปนคือ5นาทีสุดท้ายเนี่ยต้องอย่าเสียเพิ่มแล้วนะครับออสเตรียเราค่อยไปแก้เกมเอาแต่ดูแต่ผู้เล่นดูไลเมอร์
0: ไลเมอร์ตอนนี้คื ือแกหอบแฮกๆแล้วนะครับแกยืนชันเข่าแล้วครับอ้าปากลิ้นห้อยเลยครับ
1: โอ้โหเหมือนจะไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: เนี่ยดูแกคุยกับเพื่อนแกยังงอตัวอยู่เลยครับโอ้โหไม่ไหวครับไม่มีใครมาช่วยแกเท่าไหร่หลังๆซาบิเซอร์ก็เริ่มไม่ทันอาเตะมุมใบนะปั่นมาแล้วชกมาโอโม่ไม่ได้ยิงครับแตะได้ก่อนแล้วก็วางยาวทะลุมาได้ไหมวานเนี่ยโดนเข้าสองไม่ไหวครับโอ้คืนกลับไปได้ครับจะสวนกลับแล้วหมดสิทธิ์เลยครับเป็นโรมาโนชมิดนะครับ
1: จังหวะเขาต้องแข็งนะครับโรมาโนชมิดพยายามที่จะวิ่งเบียดนะครับแต่สู้ไม่ได้ดูครับสเปนลงกันมาเร็วนะครับเนี่ยเอาบอลกลับคืนมาได้อีกแล้วนะครับ
0: ฝ่ายพยายามจะแอดแท็กเอาเห็นออกมาไกลครับโอ้โหกะจะลักไก่ยิงแต่ผิดทิศผิดทางไปเยอะครับเห็นชาร์เกอร์ออกมาเร็วออกมาเยอะครับตอนนี้คอนราดไลเมอร์บอกโอ้หมดเวลาเร็วเตอะ
1: อยากพักแล้ว
0: โอ้อยากนอนแล้วครับคอนราดไลเมอร์บอกโอ้โหแล้วมันมาคู่ด้วยครับทั้งไอ้เจ้าปอโร่กับยามาสลับกันนะครับแกก็เลยเหมือนโดนลุมกินโต๊ะครับบอลคืนมากูกูริยาพักได้เอ้าสกัดไม่ดีครับซาบิเซอร์ได้บอลเอ้าซ้ายมีเพื่อนรออยู่แทงมาโรมาโนชีวิตปาดเข้ากลางมาจะพยายามพักอกเซฟานพอร์ตหมดมุมไปแล้วช้าไปหน่อยแล้วโรดี้ขโมยไปได้จะสวนคืนครับโรดี้ดึงดีกว่าครับไม่ไหวครับโรดี้แกก็ไม่มีสปีดแล้วครับพักรอเพื่อนเลยครับ
1: จังหวะเขาเตะแท็กของออสเตรียนะพยายามจะบุกนะครับแต่ว่าเติมเงินขึ้นมาน้อยนะครับ
0: ซีฟานคอร์สก็เหมือนไปทำช้าด้วยนะจันบอลนะไปม้วนอยู่นั่นเลยแก่งแต่งตัวด้วยความที่มันกองหลังเลยครับเซนเตอร์เก่าด้วยครับคอร์สโอ้โหจะพลิกมาลูกนี้ไม่ยอมครับไปตัดได้ครับลุยทะลุมาลุยฝากมาต่อแล้วก็บอลมันหลุดไปถึงซิมอนอีกแล้วครับชลาเกอร์ไม่ได้ครับ
1: จริงๆซ้ายก็มีเกโควิชขอบอลนะครับไม่จ่ายช้าไป
0: นักเตะออสเตรียเนี่ยในหลายๆจังหวะช็อตสุดท้ายเนี่ยแกเลือกเล่นช็อตไม่ดีนะครับเมื่อสักครู่ที่จ่ายดีกว่านะครับชลาเกอร์แกไปฝืนลุยต่อครับแกก็เป็นสายทะลุทะลวงสายตันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับสเปนก็พอใช้ท้ายก็เริ่มเพลาลงมาบ้างแล้วครับเพราะว่ามีประตูนำไปแล้ว1นะครับแต่ค่อยๆเคาะตามช่องมาเรื่อยๆครับโรดี้ทะลุโอ้โหทะลุมาดีแล้วก็ต้องมาเตะนะครับโอ้โหยกมือขอโทษอาจารย์เลยครับอาจารย
1: ์ซาบิเซอร์ไปเตะกวาดลานเลยครับเมื่อสักครู่นี้เล่นแล้วครับหมายครับลามินยามาล
0: ยามาลกลากตะลุยมาสุดเส้นครับยามาลเจอไลเมอร์คืนกลับมาปอโรหยอดโด่งไปหน่อยดานโซควิดกลับมาคูคูระย่าฝากมาก่อนครับจะหาช่องเปิดอยู่ครับใบหน้าคูคูระย่าคืนมาใหม่ใบหน้าเนี่ยพยายามจะหาช่องเลยครับเปิดไม่ได้ก็กลับมาตรงกลางครับโรดี้ต้องตั้งใหม่ครับโรดี้ลาพอร์ตให้มาโรดี้ทีจับยาวโอ้โหวันนี้โรดี้เองแกเหมือนสภาพร่างกายแกยังไม่ได้นะครับอ่ะได้แล้วครับชลาเกอร์ฝากซ้ายมาครับซาบิเซอร์ซาบิเซอร์ลุยมาแต่ต้องวางยาวสวนเข้าไปทางขวาปีเตอร์มาแล้วแล้วเลือกจ่ายตัดหลังมาชลาเกอร์บังไว้ก่อนเข้าเหลี่ยมซ้ายเตะอัดซะเลยแล้วก็ตามมาครับเกกริสใช้ตัวบังอยู่สุดท้ายโอ้ลามหน้าครับโอ้โห
1: นี่ครับมีธงไลแมนตีขึ้นมาครับแต่ก่อนหน้านี้แม่มีโอกาสเหมือนกันนะครับออสเตรียเติมขึ้นมาทางฝั่งขวาจับบอลลงดีมากนะครับน่าจะจังหวะที่ล้ำหน้าแล้วครับที่จับบอลนะครับทางฝั่งขวา
0: คือวางข้ามมาดีแล้วแต่ว่าตัวเร็วไปหน่อยครับหลุยฝ่ามาเองโอ้โหไม่ไหวครับเกเรใช้ความยาวปานุพังทะลุมาไลเมอร์พาเข้าไปได้ก่อนไปโทษไลเมอร์จับถ่ายโอ้โหเจอสองไม่ไหวโอโม่กันดักเอาไว้แล้วครับฝืนไม่หน่อยครับไลเมอร์แต่ยังแกะกันไม่ออกนะครับพยายามกระชากมาโอโมโอโหผ่านสามมาแล้วก็สวิตช์ข้ามไปทางซ้ายครับบายหน้าเก็บตกได้ไปแล้วครับใบหน้าลุยมาก่อนครับเชนเกียร์มีดิฟนิดนึงให้มาโอโมโอโมดีดปุ๊บโอโหเพื่อ หน้าฟ่ำไปแล้วครับเจอเซฟานพอร์ตครับใบหน้า
1: โอ้จะใบเหลืองแรกของเกมไหมทดเจ็บ4นาทีนะครับจังหวะที่สเปนเปลี่ยนแกนบอลนะครับไปทางฝั่งซ้ายพยายามจะทำชิ่ง 1-2 นะครับใบหน้าแต่ว่าโดนทางด้านสเตฟานพอร์ตดึงล้มลงไปซะก่อน
0: แล้วฟรีคิกนี่ถือว่าได้ลุ้นนะครับเนี่ยภาพจับมา
1: โควิน
0: เลียมครับคือได้

0: ฤดูกาลก็แทบไม่ได้ลงเหมือนกันเพราะเจ็บอะครับมาลงในช่วงท้ายๆร่างกายยังไม่ได้ครับโหฟรีคิกแต่เป็นเท้าขวานะครับ
1: ชลาเกอร์เวลาเราพูดถึงชลาเกอร์มีโอกาสได้ยิงนี่มันจะมีผู้เล่นออสเตรียสองคนนะนามสกุลเดียวกันนะชลาเกอร์เป็นไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะแต่ว่านามสกุลอาจจะโหลหน่อย
0: คือคนหนึ่งเป็นประตูคนหนึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับโอ้ห้ามโดนนะครับถ้าเป็น2ในครึ่งแรกนี่โอ้โอกาสกลับมานี่ยากเลยครับใบหน้ากับโอโม่นะครับฟรีคิกหน้ากลับไปโทษอ่ะขอหน่อยครับใบหน้าลองเสยโอ้โหชนคานครับแล้วบอลกระดอนไม่ทีจมูกตั้งกับเข้าไปเอาเรียบร้อยไปโอ้โหตามมายิงด้วยซ้ายยามาบอลชนเสาเอากลับมาแล้วก็ไปดึงยึกยักอยู่โดนแย่งไปได้ครับสมิธให้มาแต่มันสั้นเกินไปตัดได้แล้วครับโอ้โหยามา
1: โอ้แต่ลูกฟรีคิกของใบหน้านี่ก็น่าเป็นประตูชนเต็มคานเลยนะครับโอ้ระยะประมาณเกือบ30หลาดูมันจะมุดเสียบใต้คานอยู่แล
0: ้
1: ว
0: ใบไม้ร่วงเลยนะครับชลาเกอร์ก็ไม่น่าทันแล้วครับดูช็อต
1: โอ้โหโดน
0: อย่ามาไม่ได้ชนเสาครับชนพุงกะทิของชลาเกอร์ครับสเปนอันนี้นี่คือมาแบบเป็นชุดยกใหญ่เลยครับออสเตรียบอกขอ10ก่อนครับถ้า10ได้เนี่ยมันก็ยังพอลุ้นกับครึ่งหลังนะครับปอโร่ให้มายามายามาจะแตะอ้อมคาริสอ่ะได้ทันเลยครับอาราบ้ากลับมาต้องเปิดนะครับไม่เปิดนะครับคืนกลับมาอาราบ้าอีกทีนึงพยายามจะแกะสายวาวให้มาชลาเกอร์โอ้ยโดนแซะนิดนึงฟาวแล้วผู้สินให้ไปได้เปรียบไปวางยาวสวนมาก็ไม่แม่นซะอีกครับทางด้านของซาบิเซอร์เป้าหมายจะโยนให้แต่ว่าโอ้โหมีตัวเจ็บอยู่ครับ
1: ผู้สินเป่าหยุดเกมนะฮะกูบาซี่น่าจะโดนท่อนแขนฟาดไปที่ใบหน้านี่มาดูฟรีคิกครั้งนะครับ
0: นี่จะเข้าก็สดสวยเหมือนกันนะครับ
1: โอ้เมื่อเช้านี้ก็ได้เห็นลูกของสหรัฐอเมริกานะ
0: ครับ
1: คิกแต่นั้นรู้สึกว่าผู้รักษาประตูน่าจะพลาดเองด้วยปัดไม่ออกเองแต่เนี่ยไม่ถึงนะ
0: นี่คือสุดตัวไปแล้วเนี่ยมันสุดมือไปแล้ว
1: โดนมือนิดนึงด้วย
0: เหมือนโดนไปปลายนิ้วนะครับแต่ช็อตนี้ซูเปอร์เซฟจริงๆแต่ดูเหมือนยามาวแกยิงแล้วมาตรงตัวเพราะแกกระโดดลอยตัวมาครับเหลืออีกประมาณ30วิครับจะได้ไปพักสักทีครับสำหรับทางด้านคอนราดไฮเบอร์ครับมีปัญหาอะไรครับชลาเกอร์เกือบมีชื่อบนสกอร์บอร์ดครับอเล็กซ์ไบน่ามีปัญหาอะไรกันอยู่เนี่ยครับ
1: ผู้ตัดสินให้ออกไปนอกสนามก่อนนะครับชลาเกอร์
0: เหมือนยังไม่อนุญาตให้หรือเปล่านะครับแล้วแกก็กลับมาเร็วๆครับแต่ช่วงหลังนี่กฎใหม่นี่ไม่ได้ครับเป๊ะจัดครับสำหรับทางฟีฟ่านะครับเรียกว่าเปลี่ยนตัวช้าทุ่มช้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการถ่วงเวลาครับสุดท้ายผู้สินกระเป๋าจบครึ่งแรกครับ
1: สเปนนะครับนำอยู่1-0นะครับได้ประตูขึ้นนำจากโอยาซาบาลนะครับนาทีที่36นะครับ
0: เหมือนยังอยากจะเล่นอยู่ครับแหมผู้สินเป่าจบซะเลยครับ
1: ก็ดูสถิติในครึ่งแรกเนี่ยสเปนเหนือกว่าหมดเลยนะครับการครองบอลก็เหนือกว่า64-36นะครับโอกาสยิง11ครั้งนะครับตรงกรอบ6ได้มา1ประตูส่วนออสเตรียเนี่ยมีโอกาสยิง2ครั้งยังไม่ตรงกรอบแล้วก็ยัง0ประตูนะครับส่วนเต็มมุมก็สเปน6-0นะครับ
0: ครับคือแค่พาบอลมาก็เหนื่อยแล้วครับอย่าว่าจะหวังจะไปเตะมุมเลยแนวรุกข้างหน้าก็คงต้องไปรอดูว่าจะแก้เกมด้วยการเปลี่ยนตัวมาใหม่ไหมนะครับก็ต้องรอลุ้นกันครับ
1: ก็เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: ุดบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสาร

0: เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอในมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี
4: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองWorld Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระนำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเป็นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
9: นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับกลับมาว่ากันต่อครับครึ่งแรกนำอยู่ 1-0 จากโอยาซาบาวนะ

0: ยิงนาทีที่36นะครับต้องดูว่าลาฟลังเลกุนซือออสเตรียจะไปแก้เกมยังไงในครึ่งหลังเพราะครึ่งแรกนี่สู้ไม่ได้จริงๆนะ
1: แล้วก็มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งนะครับที่เกือบจะบวกเป็น20นะครับทีสถิติออกมาเนี่ยโอ้โหเราได้เห็นเนี่ยเป็นรองทุกอย่างนะครับเตะมุมก็ไม่ได้โอกาสยิงก็มีทีเดียวแต่ไม่ก็เป็นลูกยิงแบบเกือบครึ่งสนามของอาราบาซึ่งมันก็ไม่ได้ตรงกรอบอะครับ
0: เนี่ยไฮไลท์ต่างๆนะครับส่วนข้อความใน SMS นะครับมีน้องเธอลงทุนส่งมาสวัสดีทักทายอาจารย์หนูนะครับมาถามด้วยว่าวันนี้หนูเชียร์ทีมรองนะครับจะมีโอกาสยันได้ไหม
1: โอ้แต่ตอนนี้ที่เราดูนะเมื่อกี้ดังคุยกับอาจารย์บอลอยู่ดูทรงแล้วออสเตรียเนี่ย
0: ไม่น่า
1: น่าจะยากครับคือถ้าสเปนยิงเพิ่มไม่ได้เนี่ยมันก็น่ายังน่าจะจบในเวลานะคู่นี้เพราะว่าเรายังมองไม่เห็นโอกาสยิงของออสเตรียเลยครับ
0: แล้วสเปนในฟุตบอลโลกครั้งนี้พวกเขาก็ยังไม่เสียประตูนะเป็น1ใน2ทีมกับเม็กซิโกนะครับ
1: ยังคลีนชีทอยู่ครับ
0: คลีนชีทหมดทุกเกมนะครับที่ลงเล่นคือคู่แข่งมีโอกาสยิงน้อยด้วย
1: ใช่
0: ด้วยสไตล์การเล่นของสเปนเนี่ยมันบีบให้คู่แข่งนี่ต้องลงไปแพ็ครับกันนะครับเนี่ยครับขึงแล้วก็เคาะบอลไปมาหาช่องเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับจังหวะโอยาซาบาลนี่ก็มีโอกาส 2-3 ครั้งนะครับ
1: คือสเปนแกก็เหมือนคล้ายๆสไตล์หมอนวดนะฮะนวดไปเรื่อยๆครับคลึงจนเพลินนะครับแล้วก็โดนประตูครับโอยาซาบาลเองโอ้โหในช่วง20นาทีแรกที่เราเห็นเขาไม่เจอบอลเนี่ยแต่พอบอลเข้าถึงเขาเมื่อไหร่เนี่ย
0: มีลุ้นตลอด
1: ประตูไม่เซฟเนี่ยมันก็ต้องมีลุ้นประตูนะครับเนี่ยโอ้โหกลับตัวปุ๊บยิงทันทีชลาเกอร์ก็ถือว่าได้โชว์ซุปเปอร์เซฟไปเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งฟรีคิกของบาเอน่าที่ชนคานเนี่ยพอมาดูใกล้ๆเนี่ยโดนมือก่อนนิดนึงนะโดนนิ้วครับ
0: คือจะบอกว่าชลาเกอร์ไม่เซฟเลยก็ไม่ได้นะครับส่วนลูกที่โอยาซาบาลยิงเข้าไปก็หมดเป็นยาจริงๆนะคร
1: ับ แต่ว่าช็อตที่ได้ประตูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช็อตออนไซต์แต่พันดีเป๊ะเลยครับระหว่างคูเรย่ากับแนวรับแบบลากเส้นมานี่ตรงกันเป๊ะเลยนะครับจังหวะที่แกปาดเข้ามาแล้วเป็นโอยาซาบาลได้แปรเข้าไปนะครับโอ้โหนี่ถือว่านี่เราได้ดูไฮไลท์จากทางฟีฟ่านะครับที่ส่งมาเนี่ยตัดง่ายเลย
0: ใช่
1: มีแต่สเปนอย่างเดียวล้วนๆเลยครับนี่ต้องรอลุ้นว่าครึ่งเวลาหลังเนี่ยไอ้พวกตัวสำรองเนี่ยครับการแก้เกมนะครับทั้งคู่ทั้งเดลาเฟนเต้กับทางลาฟลังนิกนะครับจะแก้เกมแล้วใครจะดีกว่ากันเพราะแต่ว่าโหครึ่งแรกนี่สเปนแทบไม่ต้องปรับตรงไหนเลยนะครับดีทุกส่วนเลยครับปีกซ้ายขวาก็เล่นงานได้ตลอดแบ็คซ้ายขวาก็เติมได้ตลอดครับแล้วโอยาซาบาลแกก็สุดท้ายก็หาช่องในการทำประตูจนได้ครับ
0: ต้องรู้ทุกอย่างคอนราดไลเมอร์จะยังไหวไหมสู้กับลามินยาวมา45นาทีแรกนี่หอบเลยนะครับ
1: คือช่วงสัก20นาทีแรกเนี่ยซาบิเซอร์ลงมาช่วยครับแต่หลังๆซาบิเซอร์ลงไม่ทันเนี่ยคอนราดไลเมอร์แกก็เจอลุมกินโต๊ะอยู่แล้วจนแกโอ้โหหมดหรือว่าหมดกระเพาะแล้วลมหมดกระเพาะเลยครับยืนไม่อยู่แล้วครับ
0: มือชันข่าวเลยนะครับเนี่ยลูกยิงของใบหน้าชนคานแล้วลูกสังของลามินยามาไปติดพุงนะครับของชลาเกอร
1: ์คือยิงดีแล้วด้วยนะครับแกวิ่งมาแล้วแกก็ใส่ได้ขวาไปเลยแต่ว่าจังหวะบอลมันพุ่งมาเนี่ยคือแกก็พลีชีพแหละครับชลาเกอร์ก็พุ่งกระโดดขวางไว้ก่อนนะครับแล้วบอลมาโดนพุงออกไปครับถือว่าซูเปอร์เซฟสองช็อตนี้นะครับชลาเกอร์ช็อตปัดฟรีคิกก่อนนะครับเนี่ยเราดูเป็นรอบที่ร้อยแล้วนะครับเห็นแบบทุกมุมเลยครับเนี่ยเซฟสองเซฟติดๆนะครับขนาดยืนเป็นกำแพงอยู่ภาพจับมาไอ้เจ้าซาบิเซอร์ยังยืนหอบอยู่เลยนะครับวันนี้คือโดนกดดันแล้วสเปนแกมาทุกทิศทุกทาง
0: ใช่ครับซ้ายขวามาหมดเลยนะครับซ้ายก็ใบหน้าขวาก็มินจามาวนะครับ
1: แล้วแบ็ค
0: ก็มีดานิโอโมอีก
1: โอโมกับเปดรีแกก็สลับกันเข้าทำอยู่ตลอดก็เลยทำให้ไม่รู้จะไปรับตรงไหนดีครับมาแบบทุกทิศทุกทางไปขวาไม่ได้ก็มาซ้ายไม่ได้ก็กลับ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตราตัดใต้บิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้าย

0: อยคำไหนคำนั้น
1: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ใหม่ซีนเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
6: ทิมมิชเนี่ยพยายามไปถาม
3: จากเฟรสกา
6: ใครจะยิง
3: ม
6: า
3: สักคนนะครับ
6: ปรากฏไม่มีใครเอาเลย
3: ใช่ครับ
6: ก็ต้องไปตกที่โจนาธานทานะครับโอ้โห
3: อันเนี้ยก็ต้องไปรับผิดชอบร่วมกันก็สมควรโดนทั้งหมดนะเพราะว่าเรื่องจุดโทษมันโอ้ไม่มีใครยอมออกมายิงไงครับ
6: แล้วมันก็น่าจะมีผลกระทบกับนาเกียวมันนะครับก็ดูแล้วต้องลาทีมไหมถ้าดูจากผลงานนะ
3: จริงๆนาเกียวมันก็น่าจะเอาแบบอย่างเป็นคูมันนะคูมันพอตกปุ๊บแกประกาศทันทีเลยว่าแกออกเลยนะครับแต่นาเกียวมันแกยังรออยู่ครับแหมมีเงินชดเชยรออยู่
6: รอให้โดน
3: ป
6: ลดก็มีข่าวว่าเจอกันคอมเนี่ยก็เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆแหละนะครับที่อาจจะเข้ามาคุมทีมชาติเยอรมนีต่อ
3: แล้วแฟนๆเยอรมันโอ้โหแทบจะเกือบ 100% เนาะ
6: ใช่
3: เชียร์ให้เป็นเจอกันคอมนะครับ
6: จริงๆเยอรมันยุคใหม่ก็เป็นสายเลือดใหม่เยอะแล้วด้วย
3: ครับ
6: ก็มีโอกาสที่จะได้เห็นเยอรมันกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนึงจริงๆในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเพียงแต่ว่ามันโดนจุดโทษแหละนะคร
3: ับตกไวไปหน่อยนะครับ
6: ส่วนนี้บอกของจริงแล้วนะครับโอยาซาบาลนะฮะก็ประตูที่3ของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
3: นักเตะก็กำลังจะลงกลับมาจากอุโมงค์นะครับพยายามรอดูอยู่ครับว่าจะมีการปรับไหมสำหรับทางออสเตรียนะครับ เหมือนเกกอริสยังอยู่นะครับซาบิเซอร์อาจจะยังไม่เปลี่ยนนะครับสเปนนี่ไม่เปลี่ยนแน่เพราะดีกว่าครับนำอยู่ด้วย 1-0
6: แล้วก็โรดี้นะครับหลังวันบอลลงดอปี2024ก็มาคุยกับพุทธสินชาวสวีเดนนะครับแต่วันนี้ก็ยังดูเหมือน
3: ยังช้าๆเนาะ
6: ไม่ค่อยสมบูรณ์หรือเปล่า
3: อาจจะยังก็ต้องยอมรับครับตั้งแต่หายเจ็บกลับมายาวคราวนั้นเนี่ยแกยังไม่ได้ครึ่งของร่างทองร่างเดิมเลยนะครับ
6: ตอนที่ไปได้แชมป์ยูโร
3: นี่ครับไลเมอร์อ่านปากครับลงมาช่วยกันหน่อยเด้อพี่น้องพี่โดนอยู่คนเดียวครับแล้วก็อุตส่าห์ลากแกขยับฝั่งมานะครับเพราะปกติทางซ้ายก็จะเป็นเอเมเน่
6: ใช่
3: แบ็กจอมลุยตัวหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าอยากได้เกมรับมากกว่าครับไลเมอร์ก็แต่ก็ยังถือว่าไลเมอร์แกก็ยังทำได้ดีในหลายๆจังหวะนะครับกลับมาลงสู่สนามแล้วครับตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับประตูแค่ลูกเดียวเนี่ยโอ้โหเมื่อวานเราก็ได้เห็นดราม่าซ้อนดราม่าพีคในพีคนะครับคู่เบลเยียมกับเซเนกาลครับโอ้พลิกไปพลิกมาครับ
6: โอ้เซเนกาลนำ 2-0 นะมาโดนช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับแล้วตอนต่อเวลาพิเศษก็ไปโดนจุดโทษแบบที
3: ่เกือบจะยิงจุดโทษอยู่แล้วนะครับ120กว่าด้วยครับ
6: ก็น่าเสียดายครับทีมตัวแทนจากแอฟริกานะตกรอบไปอีก1ทีมแต่ว่าตัวแทนของแอฟริกาต้องบอกมาดีจริงๆนะทัวร์นาเมนต
3: ์ใช่ครับมาปีนี้มากันเยอะ10ทีมเข้ามา9
6: ใช่เข้ามาถึงน้องๆถึง9ทีมนะขณะที่เอเชียเนี่ยมา9นะเข้ามาถึง2แล้วก็ญี่ปุ่นก็ไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ทีมเดียวเลยนะครับ
3: และอันนี้ก็เป็นปลอมเอเชียปลอมด้วย
6: ออสเตร

0: เหลียเลย
1: จะเปลี่ยนตัวครับก็แน่นอนเป็นฝั่งออสเตรียแน่ครับโอ้โหเอาไซวาวออกครับโอ้โหนายจะต้องเติมเกมลุกอะชูกูเมก้าครับนักเตะดอทบุนครับโอ้โหมาคู่เลยครับฟอร์เรนกินลิชครับก็จะคงจะอาศัยการวางบอลการออกบอลของเขาครับโอ้จะเปลี่ยนคู่เลยครับเป็นตัวที่มีความเร็วอย่างชูกูเมก้าแล้วก็ตัววางบอลอย่างกีริสแต่ว่าคนที่ออกเนี่ยน่าจะหนึ่งคนแต่ไซวาว
0: อันนี้ไซวาวโดนเปลี่ยนไปแล้ว
1: คู่เลยครับลาเกอร์ด้วยครับ
0: มิดฟิลด์ตัวรับสองตัวไปหมดเลย
1: โอ้นี่เท่ากับจะไม่มีมิดฟิลด์ตัวรับแล้วนะครับโอ้โหชูกูเมก้าแต่ว่ากีริสเนี่ยหลังๆเนี่ยแกเหมือนโดนดัดไปเล่นเป็นเซนเตอร์จำเป็นมานะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะยืนกลางเลยครับ
0: สรุปเปลี่ยน2คนแล้วนะครับทางฝั่งของออสเตรียนะครับกิลลิชกับชุบูเมก้านะครับลงมาแทนทางด้านนิโคลัสไซวาวกับชาลาเตอร์
1: แต่นาลาฟแกถือว่าเสี่ยงมากนะครับมิดฟิลด์ตัวตัดเกม2คนออกไปแล้วครับแล้วส่งตัวลุกนี่ลงมาด้วยครับก็หวังจะให้ชุบูเมก้ามาทำเกมนะครับเหมือนฉีกออกไปอยู่ทางซ้ายแล้วก็น่าจะเอาสับบิเซอร์เข้ามาอยู่ด้านในนะครับนายซิมอนครับดึงช้าบ้างครับโอ้ก็หันมาบีบเร็วขึ้นนะครับสำหรับทางออสเตรียนะครับไล่มาจนถึงนายซิมอนเลยครับไปรับแน่นเหมือนเดิมนี่ไม่เจอบอลแน่เดี๋ยวสเปนก็พยายามจะบิ้วครับคือกลับมานายซิมอนหยอดข้ามาคูคูเรย่าดูดลงมาแล้วก็พยายามจับไปครับคูคูเรย่าเจอตันกับปาวานเนอร์ตามมาหูลุมสองแล้วก็มีมือไปดึงก่อนแล้วครับฟาวไปก่อนแล้วครับ
0: สเปนนะครับได้ฟรีคิกที่ข้างสนามนะครับทางฝั่งออสเตรียผู้ตัดสินมาเตือนนะครับ
1: เตือนทีมงานครับแต่ปีนี้ผู้ตัดสินก็ถือว่าเฮียบหลายคนเลยนะครับคิดแกไม่พอใจว่าแบบทำไมทีมเสียฟาวแต่ว่าจังหวะมันคุณญาติแกไปโดนดึงมือก่อนนะครับผู้ตัดสินแกให้ฟาวแล้วทีมงานแกโมโหครับยั่วครับก็พยายามจะบีบเร็วขึ้นจริงครับเห็นเลยครับชูเมก้าตามบีบมาแกะได้ครับโอโม่ฝากขวามาเคาะเข้ากลางมาแล้วฝากขวาอีกทีนึงครับยามาเสียจังหวะไปนิดนึงชูเมก้าบีบมาก็กลับหลังมาเลยครับเกมน่าจะเร็วขึ้นแล้วครับสำหรับออสเตรียเพราะว่าเลือกเอาตัวเร็วลงมานะครับชูกุริยาให้มาครับใบหน้าโรดี้ก็เบิ้ลคืนหลังกลับมาบอลกลับมาใหม่ครับโรดี้ช่องจะเปิดอยู่ครับเปดี้ขวาว่างแล้วเปดี้ตัดมาออกบอลช้าไปนั่นแหละครับกว่าจะออกให้ยามาก็เลยโดนสกัดได้นิดนึงลูกกากัดดวลลูกโมงกันแล้วบอลฉลับนิดนึงตามไปเอาปอโร่ยังไม่ให้ออกชูกูไม่กล้ามาช่วยแต่ว่าไม่อัดกันลูกนี้ล้มลงไปไม่ฟาวคุณศิลป์สุดท้ายเปล่าให้ครับ
0: ไปโดนปอโร่นะครับโดนเหนี่ยวลังเอาไว้นะครับวันนี้ไลเมอร์ต้องเหนื่อยเพราะว่าต้อง2คนเลยนะครับเจอทั้งปอโร่เจอทั้งลามินยามา
1: แล้วดูแอคชั่นแกดูหงุดหงิดมากเลยนะครับ
0: เพื่อนไม่ช่วยเลย
1: สืบต่อเอาซาบิเซอร์ไปเล่นตรงกลางแทนพวกชาลาเกอร์อย่างเงี้ยชูกูเมก้ามันต้องเล่นริมเส้นเพราะฉะนั้นชูกูเมก้าแกต้องลงมาช่วยด้วยนะครับจะเล่นปีกอย่างเดียวเดนไลเมอร์ตายนะครับแล้วยามาโอ้โหเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วปอโร่ก็มาเป็นคู่ด้วยครับ
0: เหมือนใบหน้านี้จะรับเหมาฟรีคิกเตะมุมนะฮะเดินมาทางขวาเล่นสั้นครับ
1: เจอเราอ่านออกมีเขินครับไม่เล่นเลยเล่นสั้นเอาโอ้โหพาทัวร์สองคนยามาจับล็อกคราวนี้นี่ไปเตะทางด้านของซาบิเซอร์ครับล็อกหลบหลังหักไปแล้วเราซาบิเซอร์แก้ตัวได้นะครับ
0: นี่ครับเสียบอลแล้วซาบิเซอร์ใช้ตัวบังนะครับโดนดึงเสื้อโดนเบียดจากด้านหลังแล้วก็ผู้ตัดสินให้ฟรีคิกกับออสเตรีย
1: ก็พอตัวใหม่มาก็พยายามจะเน้นการโอ้โหไปฝืนเล่นแม่ชุบูไม่กระจายยัดเพื่อนโอ้ยาซาบอยิงเองแน่นอนโอ้โหไปตรงตัวแม่เพื่อนก็มีบ่นเหมือนกันว่าไม่ให้ครับ
0: โอ้ทางขวาด้วยครับเรามินยามาเนี่ยเติมมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างว่าสัญชาตญาณกองหน้านะครับพอเข้าซ้ายแล้วมันแหม หมั่นเคี้ยวแล้วครับ

0: ยิงไกลตรงหัวกะโหลกนะครับก่อนเข้ากรอบ18หลาแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้แล้วก็ทิศทางตรงตัวชลาเกอร์
1: ออสเตรียต้องระวังเรื่องการบิ้วเหมือนกันนะครับบิ้วบอลจากหลังเมื่อสักครู่นี้ไปเสียบอลนะครับดีว่าไม่โดนครับถ้าโดนลูก2ตอนนี้โอ้โหพับเก็บได้เลยแต่1-0เนี่ยมันยังพอลุ้นได้นะครับอ่ะลูกโมงตั้งมาฟิงมาโมงได้ก่อนครับคูบาซี่ตามมาเก็บตกอีกทีครับคูคูระย่าหยอดเข้าไปตรงกลางไม่ถึงนะครับโดนโมงดักเข้ามาบอลมาถึงแล้วแต่ก็เป็นเปดรี่นะครับมาถึงแล้วก็สุดท้ายอูไรซิมอนครับเก็บได้ครับเกมนี้ไม่ต่างกับครึ่งแรกเลยครับสเปนก็ไปบิ้วกันในกรอบเขตโทษโอ้โหเตะงัดมาแล้วก็เจออัดไปครับคูคูระย่าครับเก็บบอลทางซ้ายได้จ่ายตัดตรงกลางมาครับโอโม่ซ้ายมีขึ้นมาแล้วบาเอน่าดวลตัวจะไปไม่ผ่านเซฟานพอสเลยครับตันได้อยู่แต่ว่าได้ทุ่มเลยครับ
0: ผ่านมา5นาทีครึ่งหลังนะครับนาทีที่50ยังศูนย์ยังเป็นสเปนนำอยู่1-0นะครับอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนก็คือออสเตรียเนี่ยเปลี่ยนผู้เล่นไป2คนแล้วก็พยายามจะเพรสซิ่งเร็วขึ้นนะครับได้แต่มุมอีกครั้งนึงนะแต่มุมครั้งที่7ของสเปน
1: จากจะเป็นตัวรุกต้องมาซ้อนแบ็คครับปอวันเนอะโอ้มาเตะออกหลังไปเลยครับดูเตะมุมทางกราบซ้ายนะครับวันนี้รับเหมาครับใบหน้าผู้สินบอกเลยเอากลับไปตั้งใหม่ครับไม่ตรงครับโอ้ผู้สินฟีฟ่าของแต้ครับใบหน้าหยอดมาได้โบงเหมือนกันแต่ว่าสะบัดลูกนี้มันถอยหลังไปโมงครับโอยาซาบาล
0: อาจจะไม่ตั้งใจเปิดมาให้โอยาซาบาลนะครับถอยหลังมา
1: คือคูบาซี่ไปโดนชุกูเมก้าบล็อกอยู่ครับแกเลยต้องถอยมาโมงเองแล้วมันก็ไม่ถนัดนะครับพยายามบิ้วอีกแล้วสเปนก็ไล่บีบอยู่ครับตามอยู่ต้องแกะก่อนครับดานโซให้มาเซฟานพอร์ตจะแก้ไขแกะมาเซฟานพอร์ตแกะได้เหมือนกันครับจะโอ้โหจะวางยาวมาไม่ได้ครับปาวานเนอร์โดนฉกไปแล้วก็สเปนอะโอโมได้บอลลากมาเองโอโมขาเหลี่ยมแล้วโดนกระแทกดูดิโอ้โหกระแทกดีครับลาบาทำได้ดีจะสวนคืนแล้วฟอร์เรนกิลิชฝากให้มาชุกูเมกาไปไม่ได้เอาไปจ่ายคืนแล้วไม่ดีโดนยาเมาลุยมาเข้ามาในกรอบไปแล้วใช้มาโอโมแถว2ไม่ได้ครับโอ้โหยังจิ้มได้อยู่ลงไปช่วยได้พยายามจัดไถไปเองครับปาวานเนอร์ลุยมาได้ครับปาวานเนอร์แล้วก็โดนฉกกลับไปเอาสเปนมาใหม่ครับลากไปก่อนใบหน้าต้องไปเองครับใบหน้าลากไปเองตรงวนกลับมาไม่มีเพื่อนครับจ่ายย้อนมาให้คูกูระย่าเคาะ1-2ครับออกซ้ายมาอีกทีครับใบหน้าหาช่องจะเปิดครับคูกูระย่าตอนนี้เอากลับไปตั้งกันใหม่ดีกว่าครับโรดี้คืนมาครับอเมริกลาปอสโอ้โหแต่จะไม่เห็นจ่ายบอลครับทะลุมาได้อีกแล้วครับคูกูระย่าสายมีแทงลูกนี้บอลมันฉลาบดานโซ่ดึงก่อนเตะงัดทิ้งดีกว่าครับดานโซ่โอ้เอาตัวรอดครับ
0: โอ้ดูสเปนตอนนี้พยายามเน้นยังคือพยายามจะเน้นทำประตูเพิ่มนะครับสเปนเนี่ยนอกจากเก็บบอลดีแล้วยังแย่งบอลกลับมาได้เร็วด้วย
1: คือเสียบอลแป๊บเดียวก็ไปดักเอาบอลคืนกลับมาได้บ่อยมากครับ
0: จะพูดถึงเดี๋ยวรอห้อง VR เช็คจังหวะมีโอกาสลุ้นจุดโทษเหมือนกันนะครับจากพูดถึงไม่ว่าแล้วนะครับให้เล่นต่อ
1: บอลเข้ามาในสนามเพิ่มอีกใบครับดูจังหวะดึงครับคูบาซี่ฝากตรงกลางมาโอ้โหโรดี้ว่างๆเลยน้องโอ๊ตยิงไกลโอ้โหได้เสียวครับโรดี้โอ้ถากเสาไปหน่อยเดียวครับ
0: เหมือนจะฉลาบได้ใส่มุมด้วยนะครับเนี่ยไปโดนขา
1: ไอ้ติดฟอร์เรนกิลิชครับแย่โดนนิดนึง
0: ส่วนจังหวะที่ทางด้านดานโชนะครับมาเบียดทางด้านดานิโอโมลมพุทธศิลป์ไม่ได้เป่าให้ฟาวนะครับ
1: นี่ก็จับบ้านนี่ขาวบวมแน่นอนครับใบหน้าเปิดอีกแล้วก็เตะมุมแทงกราบซ้ายเหมือนเดิมครับเลือกวางเข้าไปตรงกลางที่เสาแรกบอลกัดดอนมาใหม่เกี่ยวตัดในมาไม่มีช่องให้เปิดครับอย่ามาเอาวนไปวนมาเสียบอลไปเองปาวานเนอร์จะสวน

0: แต่ก็ไปติดฉลับนิดนึงคืนหลังกลับไปได้ครับสเปน
1: แย่งบอลกลับมาได้เร็วจริงๆนะสเปน
0: คือพอหลุดไปปุ๊บเนี่ยแกก็กลับมาแก้ตัวได้นะครับหลายๆคนเนี่ยโอ้บอลแทงตรงกลางมาโอ้โหล็อกหนีไปแล้วก็ยามาโดนจิ้มลูกนี้ไม่ฟาวครับชุกุเมก้าเจอไหลตันมาชุกุเมก้าจะแหวกไปเองครับชุกุเมก้าลุยมาสุดท้ายเจอไหลต่อไหลเบียด

0: ซ้ายมาใบหน้าดึงช้าก่อนครับโอ้โหเตฟานพอดแถมไปดอกนึงครับโอ้โหล่วงไป2ศพแล้วตอนนี้โอ้โหตรงนู้นก็ล่วงไปคนนึงครับสเปน
1: คือซุ้มมานั่งสำรองสเปนเนี่ยโวยเลยนะครับอยากจะให้ผู้ตัดสินชาวสวีเดนเนี่ยแจกใบเหลืองสักทีนึงนะครับ
0: อันนี้เป็นที่ดัดฟันแบบใหม่นะครับนึกว่าที่ดัดฟันครับ
1: โอ้โดนเตะจากข้างหลังเลยนะครับโอ้สเตฟานพอด
0: ดูหงุดหงิดเหมือนกันครับมันบุกไม่ขึ้นนะครับก็เลยแถมสักทีโอ้ลีโอครับ
1: ลีโอฟาดินานะครับอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษ
0: นักเตะนะครับไม่ใช่เครื่องดื่มนะเห็นเราบอกลีโอ วิ่งไปเซเว่นเลยครับจัดไป2ป๋อง
1: อีกคนนึงเหมือนจะเป็นนักเตะอเมริกานะครับ
0: น่าคุ้นอยู่แต่นึกไม่ออกนะครับ
1: อดีตนักเตะอเมริกาปี94นะฮะที่เป็นเจ้าภาพ
0: แต่รายการนี้ก็มีคนดังมาเยอะนะค่อยๆพยายามถ่ายมาเรื่อยๆครับเกมก็จะว่าไปเปลี่ยนเอาตัวผู้เล่นมาใหม่ก็ยังไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรนะครับสเปนก็เป็นฝ่ายบุกยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เฉี่ยวไปเฉี่ยวมาอยู่ครับไม่ได้เผาเกมรุกเลยครับสเปนตัวพุ่งไปแล้วก็พลิกได้ครับลากไปเองครับเปดรีลุยทะลุฝากมาทางซ้ายโอ้โหให้แรงไปหน่อยครับใบหน้ามาไปก่อนเลยครับเจอกับพอชจ่ายตัดในมาคูเรย่าเอาไม้ไม่เอาครับหน้ากรอบไปโทษคืนมาโรดี้ก็ยกข้ามไปทางขวาเลยครับยามาแปะคืนปอร์โรเล่นกับยามาปอร์โรหลุดมาแล้วมีชูเบกาตามาเปิดไปชะติดนิดเดียวครับสุดท้ายต้องเคลียร์ไปก่อนครับยกหนีมาก่อนไลเมอร์จะไปอ้าวทะลุมาได้เหมือนกันครับซาเบเซอร์เลาะซ้ายมาก่อนครับซาเบเซอร์แทงเผื่อมาให้แต่เจอตันไว้ไลเมอร์ลุยมาแล้วบูเปิดลูกนี้ลึกไปหน่อยครับเกรกอลิทแย่ไม่ถึงนะครับ
1: โอ้โหก็โดดเดียวจริงๆครับเกรกอลิทในขอบเขตโทษแล้วมีแค่เขาคนเดียวนะครับที่จะเข้าพอเปิดบอลไม่แม่นก็สเปนก็เห็นไหมครับค่า XG ขึ้นมาออสเตรียเนี่ย 0.03 โอกาสได้ประตูมันไม่ถึง 1%
0: มันล่ำเตี้ยเหลือเกินแทบไม่มีโอกาสยิงเลยครับก็คือมีครั้งเดียวครับอาราบ้าที่ยิงไกลนั่นแหละครับ
1: ส่วนของสเปนนี่ค่า XG เขาเกิน1ไปแล้วนะก็ควรสมควรได้1ประตูนะครับอย่างน้อย
0: ก็จะตามค่าครับตอนนี้ก็ขึงอีกแล้วครับมาขึงอยู่หน้าปากประตูครับเพาะอยู่หน้าซิมเส้นเลยครับใบหน้าฝากมา 1-2 ก่อนครับใบหน้ามองแล้วยิงไกลติดบล็อกเลยครับพอจะแทงสวนกลับมาก็สเปนก็เจ็บตกได้อีกแล้วไม่ถึงเกรกอลิทอีกแล้วโดนตัดได้ครับกูคูเรย่าครับโหแล้วมันมาแบบไม่ได้พักอะเตะทางด้านออสเตรียมันเหนื่อยครับตอนนี้เริ่มลิ้นห้อยอีกแล้วหลังจากพักมาแป๊บเดียวเนี่ยสเปนบอลขึ้นที่ตลอดนะครับ
1: แต่ครึ่งหลังเนี่ยจ่อทางฝั่งซ้ายเยอะกว่าม
0: าทางใบหน้ามาขึ้นรอซื้อก่อนครับรอซื้อก่อนสงสารไลเมอร์ครับแกลิ้นห้อยครับเลยมาทางฝั่งนี้ดีกว่ามาเล่นงานแทนอะมาแล้วครับยามาเราทักเข้าซ้ายแล้วยิงมาสุดท้ายมันกระดอนมาโดนตัวเองออกหลังเลยครับ
1: ลูกยิงไปติดบล็อกไลยิงติดบล็อกของไลเมอร์แล้วบอลมันมากระดอนโดนตัวของลามินยามาออกหลังไปอีกนะครับ
0: ออกบอลไปแล้วเปดรีจังหวะเปิดบอลไปแล้วดังโซ่แกแย่มาพอดีครับก็เลยโดนจังหวะปะทะเข้าไปนอนเจ็บอยู่นะครับลุกขึ้นมาได้แล้วครับเกมผ่านมาเกือบจะชั่วโมงแล้วนะครับสเปนยังนำอยู่ 1-0 นะครับโอยาซาบาลโอ้โหเตะเปิดไปมันก็ไม่มีอะไรครับออสเตรียกูนายซิมอนก็หวดสวนยาวๆทิ้งมาก่อนครับโมงตั้งกันไปครับอาราบ้าโอ้มาจากตำแหน่งล้ำหน้าก็เล่นไม่ได้อีกครับตั้งแต่ออสเตรียกระโดดจับล้ำหน้าครับซาเบเซอร
1: ์ดูแล้วต้องเปลี่ยนตัวอีกนะครับทางฝั่งไหน
0: โรเบโรชมิดครับออกแล้วครับวันนี้โอ้การไม่มีโอกาสได้สวนไม่มีโอกาสได้ใช้ความเร็วเลยครับโรเบโรชมิด
1: เปิดไปเม
0: ย์โอ้ดูจะเป็นเกโกลิชด้วยนะครับน่าจะเป็นอันดาวตวิดเลยครับ
1: เปลี่ยน2เลยนะครับก็เหลือโอกาสเปลี่ยนได้ครั้งเดียวแล้วเหลืออีกแค่คนเดียวที่สามารถเปลี่ยนนะครับอานาโตวิชครับหมายเลข7ลงมาแล้วอีกคนหนึ่งนะครับของด้านฝั่งออสเตรีย
0: เปลี่ยนหน้าใหม่ครับเกเกลิชออกแล้วก็เอาทางด้านของ

0: อีกคนนึงก็เป็นคาราชิกครับนี่ว่าเป็นฮีโร่ครับคาก้าคาราชิก
1: เกือบไป
0: เดชเตะบุนเดสเหมือนกันครับโอ้โหนี่เจอหน้าเจอตากันนี่รู้จักกันหมดเลยครับตอนนี้ก็น่าจะเล่นเป็นหน้าคู่ไปแล้วครับคาราชิกกับทางด้านของอนาโตวิชนะครับเป็นกองหน้าทั้งคู่เลยครับอาจจะต้องแลกแล้วนะครับเพราะมันหนึ่งชั่วโมงนะพอดีเราเตือนไปพอดีนะครับนาราบอกเอ้ยโอ้โหเขาเตือนแล้วชั่วโมงนึงอะได้วางมาแล้วก็ได้โมงนะโอ้โหอาราชิกลูกวางมาได้โมงแบบนี้โอ้โหแฟนๆในเสียวาบเลยก็โมงออกไปเองครับ
1: สัมผัสบอลครั้งแรกเกือบเป็นประตูเลยนะครับคาราชิกเตะจากวูฟนะ
0: ขึ้นได้สูงกว่าคูคูระย่าแล้วนะครับแต่เมาจังหวะโมงมันโดนไม่เต็มนะครับก็เลยข้ามคานออกไปครับแต่ก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับเจอปั๊มเร็วครับคูคูระย่าแต่ว่าแหมพุทธศิลป์ให้ลูกทุ่งของสเปนครับ
1: เข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะสเปนยังนำออสเตรียอยู่ 1-0
0: บอลมาถึงแต่ได้โอโมออกเร็วเลยครับโอ้โหบอลมันเร็วไปหน่อยยังคันอยู่ครับยามาไปแล้วได้ดวลตัวแน่ยามาพามันได้ก่อนไปโทษยามาดึงก่อนแล้วแถวสองโอโมยิงไปติดบล็อกเลยครับใส่แบบเต็มมีตัวยืนขวางพอดีครับ
1: นี่ครับความเร็วของลามินยามานี่ความเร็วปีศาจอย่างนี้โอ้แกก็ไปทันบอลยังไม่ออกนะ
0: คือมีพื้นที่เมื่อไหร่เดี๋ยวโอ้แกไปอย่างเร็วครับโอ้โหเฟรดี้พลิกแล้วครับดีดกองขวามาอีกทีเอ้าทันไหมคราวนี้ยังทันอีกยังทันอีกครับโอ้โหดูยามาไม่เก็บมาแล้วโอ้โหคุณสินบอกนี่มาทันเหรอทันเหรอชกชงซะเลยครับบอกว่าออกไปแล้วครับ
1: แต่ที่ประหลาดคือคอนราดไลเมอร์เนี่ยไม่ประกบใกล้เลยนะครับ
0: เป็นล้ำหน้า
1: ล้ำหน้าของลามินยามาวนะครับ
0: ไลเมอร์แกก็ตีเนียนเลยครับเอาเข้ามาคุมตัวในปล่อยครับบอกวิ่งไปเถอะไม่ไหวแล้วครับลูกโมงอนาโตวิชครับคาราชิกพักอกให้แล้วโอ้ฝากมาลูกนี้บอลคาราชิกอีกทีนึงเบิ้ลคืนมาครับตั้งกันตรงกลางวาวเนอร์ไม่ถึงสเปนแย่ได้คอนราดไลเมอร์ครับให้มาอีกทีคาราชิกวางลึกมาลูกนี้ออกมาโมงนอกกรอบแล้วก็มีการปะทะกันโอ้ยเจ็บฟรีไปครับอนาโตวิช
1: ล้ำหน้าแล้วครับจังหวะที่ออกตัวก็พอจะเห็นแล้วก็จังหวะไปปะทะกับทางด้านของอูไนซีมอนนะครับก็เจ็บฟรีไปอย่างที่อาจารย์หนูบอกครับเพราะมันล้ำหน้าไปก่อน
0: แต่ว่าลูกแกเท่ดีเนาะอเลสโกโยนะครับใส่สูตรมาแล้วเข่าเฟิร์มเลย
1: หน้าไม่ค่อยเปลี่ยน
0: ใช่หน้าไม่ค่อยเปลี่ยนคือวิ่งไปชนเขาเองครับเพราะว่าอูไนซีมอนก็ลอยออกมาแล้วแล้วก็เนี่ยวิ่งไปอัดสะโพกเขาครับอนาโตวิชเบรกไม่ทันครับเจ็บฟรีด้วยเพราะว่าล้ำหน้าไปก่อนแล้วด้วยนะครับก็พักเบรกพอดีครับ
1: ไ
0: ม่ได้เบรกครับเพราะว่ากฎใหม่คือช่วงที่มีคนเจ็บหรืออะไรเนี่ยจะออกมาฟังแผนจากโค้ชไม่ได้ครับผู้สินบอกกลับเข้ามาอย่ามาเนียนครับอย่ามาเนียนครับเตรียมทีนกบิดอย่ามีจิกหน้าด้วยอย่ามีชี้ครับหมอ
1: คาราชิกนี่ได้โอกาสมงไปครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนลงมามาดูภาพช้านะครับจังหวะที่บาซาบิเซอร์เปิดเป็นกรอบเขตโทษกระโดดได้สูงนะครับคาราชิกแต่ว่ามงข้ามคาน
0: เหมือนลอยมาแล้วมันยังไม่ได้สะบัดมันพุ่งมาชนหน้าผากพอดีครับแต่ลูกมงต้องระวังเลยนะครับ
1: โอ้สูงกว่าทางด้านของโอกุระย่าประมาณฟุตหนึ่งอ่ะนะครับความสูงเนี่ย
0: จังหวะโดดนี่กูเลยหัวยังอยู่ที่หน้าอกอยู่เลยครับแฟนออสเตรียได้กรี๊ดไปหน่อยครับจังหวะได้โม
1: เขาสูง2เมตรพอดีเลยนะ
0: ใช่ความสูงเมตรครับดีไว้ผมทรงบีดาวนะได้เป็น2เมตร3ได้อีกสัก3เซน
1: ตั้งหัวผมชี้หน่อย
0: ดูโดดี้แหมยังน็อตเล่นเกี่ยวมาได้ครับจะไปชุกุเมก้าสายตัดในมาอนาโตเวตโอ้โหเร็วไม่ได้ครับเจอสเปนบีบเข้ามาต้องกลับไปตั้งหลักกันใหม่ครับวางยาวๆมาโอ้โหเนี่ยพอเจอสเปนเร่งบีบเข้าไปบ้างเนี่ยก็ต้องรีบเตะทิ้งนะครับมันก็เลยกลับมาเป็นสเปนอีกครั้งนะครับจะดูเหมือนครึ่งหลังสเปนไม่ค่อยเน้นทางฝั่งยามาวเท่าไหร่นะครับวางข้ามาครับยามาวโอ้ไม่มีตัวเข้าอาราบักก็ไม่เข้าตอกส้นกลับมา ยาเมายังดึงอยู่ครับยาเมาพาทัวร์ก่อนจะไปคอนราดไลเมอร์ไม่หลงนะครับเกี่ยวได้ต้องตามมาช่วยครับเปดรี่บนจับหลังก่อนครับเปดรี่โอ้โดนดึงลูกนี้ให้ไปได้เปรียบไปเลยครับโอโม่พลิกมาฝากซ้ายมาก่อนครับคูคูเรย่าไปซ้ายสุดครับใบหน้าดวลหน่อยตัวเจอกับพอสลากตัดเข้าในมาใบหน้าจิ้มให้กับโอโม่ครับโอโม่มาเปดี้เปดี้มองขวาแล้วครับปอโร่เติมมาให้มายาเมาครับคืนมาปอโร่ยาเมาอีกทีปอโร่หาช่องเปิดอยู่ครับต้องกลับหลังก่อนครับแน่นเกินมีคาราชิกมันลงมาช่วยครับโอโม่พลิกฝากซ้ายมาใบหน้ามองแล้วก็แทงให้มาโอโม่ลงโลกใส่ลูกนี้โดนปั๊มพอดีคู่คู่เรย่าจะจิ้มเอาหลุดมาใบหน้าหลักซ้ายแล้ววงลูกเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับใบหน้าคัตแบ็คไปแล้วก็เป็นปอโร่ครับ
1: โอ้แกมาจากไหนครับแบ็คขวาสเปนอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาปก
0: จะขอบอลยังงงเลยครับมูนบัดมันวาร์ปมาเลยครับโอ้ปอโร่
1: โอ้แต่ว่าขึงอยู่แล้วก็โอ้โหเนี่ยครับความการเล่นของสเปนค่อยๆหาช่องนะครับโอ้แล้วจังหวะสุดท้ายบายหน้าเปิดไปตรงกลางประตูในกรอบ6หลาแล้วไม่รู้ปอโร่วิ่งมาอย่างไหนแล้วมงควิดตู้มหายเลย
0: ก็ต้องให้เครดิตกับอเล็กซ์บายหน้านะครับแกดึงไว้ตอนแรกเหมือนแกจะใส่ด้วยซ้ายแล้วเพราะมันไม่มีใครเหมือนเลือกไปเห็นนะครับว่าปอโร่เติมมาแกก็เลยตวัดคัทแบ็คกลับมาให้ครับ
1: โอ้โหนะครับสมควรได้จริงๆครับสเปนลูกที่2จังหวะโอโมยิงไปติดบล็อกก่อนนะครับกุกริยาจ่ายให้กับไม่ล้ำหน้านะครับใบหน้า
0: ครับเนี่ยแกมองเห็นพอดีครับโอ้
1: โหโอ้โหลูกควิดของปอโร่นี่เหมือนตั้งใจอยากทำประตูเลยเกมนี
0: ้คือเปิดมาแล้วมันเต็มๆพอดีทามมิ่งมันพอดีเป๊ะเลยเข้าหน้าผากพอดีครับโอ้พอยาเมาไม่เล่นงานมันก็มาเจอใบหน้าอีกก็น่าเห็นใจออสเตรียจริงๆนะครับเนี่ยพอเปิดหักกลับมาเนี่ยโอ้โล่งๆเลยครับคนเดียวเลยตัดหน้าไลเมอร์ก่อนนะครับปอโร่โอ้โหพอวาร์เนอร์น่าจะรู้ชะตาเลยครับพอโดนลูก2เนี่ยมันโอกาสกลับจะยากครับ
1: 2ประตูสเปนนี่มาจากฝั่งซ้ายที่เปิดเข้าคัทแบ็คเข้าไปตลอดทั้ง2ลูกเลยนะ
0: ก็ต้องดูวิธีการครับเพราะโดนไป2แล้วเนี่ยอาจจะไปรับเหมือนเดิมไม่ได้ครับต้องลุยสู้
1: แล้ว
0: ต้อง
1: กล้าแรกนะคร
0: ับก็ตัวนี้มีแต่ตัวรุกด้วยนะครับ
1: กำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮเดรชันเบรกนะครับสเปนเตรียมที่จะเปลี่ยน2คนบ้างนะครับอยากรู้ว่าจะเปลี่ยนใคร
0: จะอาจจะเป็นพวกกองกลางหรือเปล่านะครับ
1: ไปพักเลยนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปไปเจอกับผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสหรือโครเอเชียซึ่งจะเตะวันนี้นะครับ
0: แล้วกล้องก็เหมือนรู้นะเราบอกว่า2คนรออยู่แหมถ่ายมุมบนไม่ให้เห็นตัวจะเปลี่ยนครับช่วงไฮเดรชันพอดีครับพักเบรกไปก่อนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับเห็นแวบๆมายืนดู2คนนะครับ
1: ไม่แน่ใจว่าเป็นมิเกลเมริโน่หรือเปล่าแต่ช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์
0: ครับผม
1: บอลโลก
0: ใครที่อยากจะชมบอลโลกก็ไปหรือว่าติดตั้งแอปของทาง
1: โมโน
0: แม็กซ์โมโนแม็กซ์นะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกอาจจะขับรถทำงานอยู่นะไม่มีโอกาสได้ชมเกมก็ฟัง FM 99ของเราได้นะครับในช่วงไหนที่ได้ไลฟ์บอลโลกเราก็บรรยายกันทุกคู่นะไปจนถึงนัดชิงนะครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้คู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นทางด้านโปรตุเกสกับโครเอเชียนะครับแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ถือว่าไปสายที่ค่อนข้างที่มีโอกาสเข้ารอบลึกเหมือนกันนะ
0: มาดีในรอบแรกด้วยนะครับดีแกก็ชนะเจ้าภาพแคนาดาได้ครับเหมือนผู้ใหญ่บอกจะเป็นเมริโน่
1: ใช่
0: นะครับ
1: จะเป็นเมริโน่
0: แต่เมริโน่กลายเป็นได้โอกาสมากกว่าซูบิเบนดี้อีกนะผู้หายเจ็บกลับมาดิ
1: แต่ต้องดูจะส่งมาลงเล่นน่าจะเป็นมิดฟิลด์แหละนะครับก็อาจจะแพ้โรดี้ก็ได้ให้ไปพักก่อน
0: ก็ดูโรดี้วันนี้แกก็ดูเหมือนสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยเนาะมีจับบอลลั่นมีจังหวะช้าๆเห็นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนได้หมดนะครับช็อตอาราบานี่งงนะครับภาพจับมาเนี่ยคืออาราบาก็หันมามองว่าปอโร่มาจากไหนนะครับโอ้โหนี่โ ือว่ากองเชียร์ไว้จิ๋วครับของสเปนสะใจเลยคือแฟนๆออสเตรียพอภาพจับไปเนี่ยเหมือนรู้ว่าโดนลูก2แล้วมันยากแล้วครับวันนี้เกมเป็นรองเยอะมากนะครับ
1: ก็ยังดีว่าได้ผ่านเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์นะครับสำหรับออสเตรียเน
0: ี่
1: ย
0: จริงๆจะว่าไปออสเตรียก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ของเขาอยู่แล้วนะครับ
1: อู๋ก็ไม่ได้มาบอลโลกนี่นานมาก
0: แฟรานครับ
1: สองคนเลยนะสเปนเปลี่ยนที2คนเนี่ยก็คนที่โดนเปลี่ยนออกไปดานิโอโม่นะครับ
0: แกก็พยายามปั้นเฟรานโตเลสอยู่นะครับโมนะครับมิเกลเวเนโน่นะครับ
1: เฟรานโตเลสก็ลงมาแทนเพื่อนร่วมสโมสรนะฮะบาร์เซโลนาเหมือนกันส่วนมิเกลมาริโน่เนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าแทนใคร
0: มาริโน่นี่ถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะตอนที่เจ็บไปทีแรกเนี่ยคาดการณ์กันว่าไม่น่าไม่ได้มาบอลโลกนะแต่สุดท้ายก็หายมาทันพอดีครับแล้วก็ได้มาด้วยนะครับตอนนี้ยืนยันแค่คนเดียวนะครับอีกคนหนึ่งยังไม่ขึ้นกราฟิกขึ้นมานะครับว่าเอาใครออกนะครับจากนั้นฝั่งของสเปนครับ
1: คือเดนเปนดาราหรือเปล่าเนาะ
2: ไม่แน่ใจเลย
0: เออนะครับหน้าคุ้นๆมากเลยครับตอนนี้ติดตามเขาอยู่นะครับชอบดูหนังเขาครับจะเป็นคนเปิดเผยครับจะเปิดเผยครับไม่ค่อยเก็บงำครับ
1: อันนี้ครับทางด้านบาเยน่าออกนะครับก็เปลี่ยนบาเลน่ากับดานี่โอโม่ออกแล้วก็ส่งมิเกลเมริโน่นะครับกับเฟรานตอเรสลงมา
0: โอ้ลงมาเจอรับน้องหน่อยครับร้องจากเกลเมริโน่จะแหวกไว้อาราบาเตะซะเลยครับถอนลากถอนโคนไปเลยครับพึ่งลงมาเนี่ยจัดไปซะหนึ่งดอกครับนาราบนี่ไม่ไหวถอดชุดสูตรแล้วครับนาราบนาราบอกเจอทุกทิศทุกทางแบบนี้ก็ไม่ไหวครับสเปนแกมาแบบไม่ให้พักเลยนะครับเนี่ยสองแล้วครับก็พอพวกตัวสำรองก็อยากทำผลงานนะครับดูบอลเคลื่อนที่ตลอดหลุดมาแล้วทางซ้ายเอาแฟรานรอดูตัวนายแฟรานครึ่งไปจนถึงสุดท้ายครับสุดท้ายไปไม่ผ่านครับแฟรานโตเรสคาราชิกตอกส้นมาก็ไม่ทันอยู่ดีครับบอลออกไปแล้วครับ
1: ยังเป็นลูกทุ่มของสเปนนะครับโอ้โหดูจากรูปเกมนี่แมชโมเมนตัมสเปนนี่ขึ้นมาเป็นแผงเลยนะครับ
0: คือเขาจะทำเป็นกราฟให้เราได้เห็นนะครับแมชโมเมนตัมสำหรับหลายท่านที่ไม่ได้เห็นภาพนะครับโอ้โหมีแต่สีแดงครับไอ้สีขาวนี่ไม่ได้กระตึ๊บเลยครับโอ้โหจะฝ่าสามไปก็ไม่ไหวครับคลาชิกพวกแกก็ต้องเป็นสายโมงนะครับดูเล่นในที่แคบโรดี้ปั๊มกันนะตามมาปั๊มโรดี้บังไว้ก่อนลาปอสยักในมาก็บอลไปถึงดานโซ่ครับให้มาอาราบาคืนหลังกลับมาก่อนนะครับชลาเกอร์ครับเนี่ยก็เอาฟอร์เรนกีลิชมานานๆจะได้บิวสักทีเพราะว่าแกเป็นเมื่อก่อนแกเป็นเหมือนนักเตะเบอร์10นะครับอยู่กับฮัฟเฟนฮามแต่ว่าช่วงหลังนี่แกมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์จำเป็นแล้วก็อาศัยการวางบอลยาวเอาโอ้โหคอนไลเบอร์โอ้เตะลูกนี้ไปอนาโตวิชก็มีโวยเหมือนกันนะครับมัน
1: คนละช่อง
0: คนละช่องครับ
1: ผู้บรรยายกินพยายามให้กำลังใจทางด้านของออสเตรียนะบอกเบลเยียมก็ตามหลังแบบนี้ครับ0-2
0: ตอนนี้คือโอ้โหเลยโอ้โหเลยครับให้กำลังใจอะนะทวีตว่าโอ้โหไปดูเกมเลยผู้บรรยายชูเยอะครับสอยทีก็โรดี้ครับโอ้ตะคิวขึ้นเลยครับโรดี
1: ้คือถ้าจะมีประตูเพิ่มสเปนมีโอกาสได้ประตูที่3มากกว่า
0: แต่ว่าโรดี้เองจริงวันนี้เนี่ยน่าเก็บมากกว่าได้กันบอลเน
1: า
0: ะเพราะว่
1: า2-0แล้ว
0: คุ้มเลยนะครับแล้วร่างกายแกยังไม่เต็มร้อยคร
1: ับ คิวขึ้นแล้ว
0: คือ70กว่ามันโอเคแล้วแล้วมันยังมีพวกซูบีเบนดี้อะไรพวกนี้รออยู่ครับตัวผู้เล่นมีให้เลือกเพียบครับปอโร่โอ้โหวางลูกนี้เพื่อนบอกไม่วิ่งแล้วครับโอ้โหวางแรงไปเยอะเลยครับเปโดรปอโร่มันเข้าข้อไปหน่อยครับ15นาทีสุดท้ายครับสเปนนำอยู่2-0นะครับ
1: บอล2ลูกแล้วผู้ตัดสินก็ยังให้เล่นต่อ
0: เหมือนรู้ครับว่า2ลูกครับนัดนี้ บอลมี2ลูกนะผู้สินให้เล่นต่อโอ้โหเจอสอยเข้าไปชูกูเมก้าวันนี้ก็ลงมาก็มันก็ยกระดับไม่ได้เนาะเอามีผักกันแล้วโอ้โหแฟรานโตเลสปรีมาเลยผู้สินต้องมาขวางครับมาเกือบมีเรื่องครับโอ้ผู้สินเห็นแล้วแฟรานแกพุ่งเข้ามาดีมาขวางก่อนนะครับเนี่ยฟอร์เรนกีริสแกเลยมาห้ามทับหน่อยครับ
1: คือสเปนไม่ควรจะห้ามกันนะครับยังไงก็ได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรจะไป
0: เรียกแล้วก็เรียกคู่กรณีมาก่อนครับผู้สินจานเรียกมาแล้วครับ
1: ดาบิดอลาบ้าด้วยก็เรียกกัปตันมาก่อนนะโรดี้ของสเปนยังไม่มีใบเหลืองนะครับเกมนี้รู้พูดสินลืมหรือเปล่านะก็เรียกมาเตือนเฉย
0: ครับสินบอกลืมแล้ว
1: ลืมใบเหลือง
0: มาแต่ห้ามก็รู้นี่สินเนี่ยบอกอย่าสบายพี่ลืมใครก็ไม่รู้พี่จำไม่ได้แล้วล่ะตั้งนานแล้วหลายคู่เหลือเกินครับบอลวางยาวๆมาก็ลาพอร์ตแกลูกต่างกากดีอยู่แล้วปอโรโดนคาราชิกไล่มาพยายามจะแกะอยู่ครับเมเรโน่ให้มาโอ้มันเบาไปหน่อยก็สุดท้ายทำบอลออกไปเองครับปอโร ก็เหมือนจะเริ่มเติมมาแล้วนะครับผู้บอลดาแบ็กอย่างพวกไลเมอร์พอสมาแล้วครับคว้างลึกๆมาครับอนาโตวิชพาเข้าไปในกรอบเขตโทษมาจะพุ่งลูกนี้ก็มันไม่เนียนนะครับอนาโตวิ
1: ชอยู่ๆก็พุ่งล้มลงไปเอาจุดโทษนะครับอนาโตวิช
0: โอ้โห
1: โอ้แค่นึกถึงแฮร์รี่เคนเลย
0: จังหวะที่เคนไม่ได้จุดโทษนะครับแต่นี่พุ่งเยอะหน่อยครับยังไม่มีการปะทะเลยนะครับอันดาวตวิดก็พุ่งไปก่อนแล้วครับปาวกูบาซีแกก็งงครับแม่จังหวะเมเดโน่ให้แล้วโอ้โหแทงทะลุตามช่องโอยันบาให้มาลูกนี้อาแล้วครับได้บอลหน้ากรอบไปโทษแทงทะลุมาให้มีตัวเติมมาเมริโน่จะหักกลับมาให้โอ้โหจุบไปเล่นเนี่ยในกรอบเขตโทษครับต้องเตะทิ้งสุดท้ายบอลออกหลังไปแล้วเสียเป็นเตะมุมไปเลยครับ
1: โอ้โหโดนบีบจ่ายเองก็พลาดนะครับออสเตรียเสียลูกเตะมุมอีกโอ้วันนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับดานโซเตะมุมครั้งที่8แล้วนะครับของสเปน
0: คือก็ยังดีตรงที่ลูกเตะมุมก็ไม่ใช่ลูกหากินของสเปนด้วยนะครับแล้วแนวรับออสเตรียก็ค่อนข้างจะถนัดเรื่องลูกกลางอากาศอยู่แล้วด้วยนะครับ
1: พอเปลี่ยนใบหน้าออกไปแล้วมินยามาก็ต้องวิ่งจากฝั่งขวามาเป็นคนเปิดนะคร
0: ับ มาบอกบุ๊กบอสบอสไม่น่าเปลี่ยนเลยคราวนี้เหนื่อยเลยเพราะก่อนหน้านี้ลูกดิ้งทุกลูกนะครับใบหน้ากระจัดหมดครับมาคราวนี้ยามาเปลี่ยนมาเป็นเท้าซ้ายยอดมาเสาไกลโอ้โหพุ่งมาโมงลูกนี้ครับบอลมันออกไปครับมันไม่ตรงครับเฟรนตอเรส
1: ก็เพิ่งเปลี่ยนลงสำรองมานะเฟรนตอเรสบอลมันมาถึงเสาสองนะครับแกก็หาช่องวิ่งเข้ามาโมงได้แต่ว่ากดไม่ลงนะครับข้ามคานออกไป
0: ที่เฟรนก็เหมือนได้โอกาสหลายตัวหลายนัดแล้วเขาก็ต้องชิงโอกาสตัวเองให้ได้ด้วยนะครับแกก็ยังยกระดับทีมไม่ค่อยได้ครับเฟรนจังหวะยกแล้วจะไปต่อแม่ชุกมูไม่แก้กระถางไว้ก่อนนะครับพยายามจะพลิกโอ้โหโดนแซะนิดนึงบอลกลับหลังมาเซฟานพอร์ตไม่ไหวโดนเฟรนไล่มาแล้วต้องรีบคืนเลยครับชาราเกอร์ก็เปิดเข้าไปตรงกลางเลยครับคราเชกให้มาต้องคืนก่อนครับทางด้านของวันเนอร์อาราบาครับพยายามจะหาช่องวางโอ้โหทะลุมาสวยครับคอร์ลาไลเมอร์มาแล้วซ้ายสุดมีทางด้านของซาบิเซอร์ครับซาบิเซอร์ก็เปิดยัดเข้าไปเลยยังติดอยู่ปอโร่ก็งัดทิ้งออกไปครับพยายามจะบุกเข้ามาวันเนอร์ไลเมอร์ให้มาทางซ้ายพยายามจะหาช่องเปิดนะครับคืนกลับมาใหม่วันเนอร์ฝากมาตรงกลางครับเจฟันพอร์ตไม่มีช่องให้เปิดแทงตรงกลางซะเลยครับลุยมาชูกูเมก้าชิง 1-2 แล้วก็มาถึงอนาโตเวชูกูเมก้ายิงลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้ยมีทางด้านของเปดรี่แกตามมาอยู่ยิงไม่ถนัดแล้วครับ
1: นี่ครับโอกาสดีที่สุดของออสเตรียในครึ่งหลังเลยนะครับอนาโตเวนั้นเหมือนจะปล่อยนะครับแล้วจังหวะง้างเท้ายิงนะครับจังหวะสุดท้ายชูกูต้องบอกว่ามันวางเท้าไม่ถนัดนะครับบอลมันปิ้นหลังเท้าแล้วก็หลุดออกกรอบไปไกล
0: ที่เปดี้แกสไลด์มาก่อนแกก็พยายามจะยิงหนีเท้านะครับมันก็เลยบานไปเยอะครับแต่ก็ถือว่าเป็น ความพยายามบ้างนะครับโอ้โหบอลตรงกลางโอ้ยาซาบาสะบัดคืนหลังไว้ก่อนนะครับเปดรีโอ้โหม้วนสวยครับเปดรีม้วนหนีกิลิชมาเอาทางซ้ายหนุยมาครับเฟรันเตเรสเจอกับเซฟันพอร์ตครับเฟรันปาดกลับเข้าไปครับเปดรีดึงช้าก่อนครับกลับหลังดีกว่าครับไปตั้งกันใหม่ครับโอ้โหโดนตามแถมมานิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับผู้สินบอกให้เล่นไปต่อเนื่องไปเลยครับฟาวเล็กน้อยเมริโน่ขวามียามาขออยู่ครับเมริโน่ไม่เอาครับเทิร์นกลับมาโรดี้พอไม่มีใบหน้าแล้วเหมือนทางซ้ายมันเฟรานไม่ได้ไปอยู่ทางซ้ายเหมือนกันนะครับปีกซ้ายเลยหายครับ
1: นี่ครับเฟรานตอเลสก็หุบมาตรงกลาง
0: ตีกันเลยตอนนี้ต้องใช้แบ็กเอาครับแล้วหลุดมาแล้วครับทางซ้ายคุกุระย่าลุยมาเปิดผ่านมาจับเบิ้ลต่อมาให้เพื่อนไม่ถนัดครับแล้วมีอาจการฟาวไปแล้วครับ
1: ไม่เข้าใจกันนะครับลูกเปิดของคุกุระย่าเนี่ยไปถึงเฟรานตอเลสแต่ว่าพยายามจะแตะกลับมาให้กับโอยาซาบาวนะครับดูครับพยายามที่จะแตะกลับมาแล้วก็บอลโดนไม่ดีด้วยนะครับ
0: คือลูกนี้ยิงดูดีกว่านะครับเพราะเปดี้แกก็ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะยิงได้ด้วยครับโอยาซาบาวก็ยังอยู่ห่างตัวนะครับแต่สุดท้ายแกให้ไม่ดีครับนะพอละไลเมอร์ตอนนี้ไม่อยู่แบ็คแล้วนะครับขึ้นลุยแล้วครับไลเมอร์ตอนนี้เล่นเป็นเหมือนปีกไปแล้วครับเพราะว่ามันตามอยู่2-0เหลืออีก10นาทีนะครับ
1: โอ้เวลานี้ผ่านไปเร็วมากนะครับ10นาทีสุดท้ายแล้ว
0: แต่จะเจาะสเปนเกมของออสเตรียต้องเร็วกว่านี้นะครับเนี่ยกว่าจะเซตกันไปเคาะกันไปเคาะกันมาเนี่ยสเปนกลับมาอยู่ในพื้นที่หมดแล้วครับซาบิเซอร์ก็บอมเข้าไปด้านในเลยได้โคกเหมือนกันโอ้โหเอาอีกแล้วลูกากาเซฟันพอร์ตมันไม่ตรงเลยครับ
1: จะต้องเล่นต้องพยายามบอมเข้าไปให้มีโอกาสลุ้นในกรอบเขตโทษเนี่ยนะครับสเตฟานพอสครับแบ็คขวาหุบเข้ามาบงแล้วก็กูเรย่าเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนในเรื่องลูกกลางอากาศอยู่แล้ว
0: ครับ
1: บงไม่ดีไม่ตรงกรอบ
0: คือสองช็อตแล้วครับที่กดแกโดนชิงแย่งโมงไปครับยามาตูโอ้ยาซาบาพุ่งขึ้นหน้าไปแล้วตัวเติมมีให้มาจังหวะนี้พีกได้ซ้ายมีเฟรานเข้าซ้ายแล้วพยายามจะดึงอุ้นโหโดนฉกไปได้ดานโซ่บังออกหลังไปเลยครับจังหวะเตะอัดใส่เฟรานตอเรสครับ
1: มีโอกาสแล้วทำไม่ได้นะเฟรานตอเรสพยายามจะล็อกนะคร
0: ับ ตอนนี้นี่เปลี่ยนจากไลเมอร์มาเป็นดานโซ่แทน
1: ปอบแล้วตอนนี
0: ้โอ้ดานโซ่ตอนนี้ดิโอ้ใช้หูช่วยหายใจนะจมูกไม่พอครับทั้งจมูกทั้งปากนี่หอบเลยครับ
1: แต่เวลามันเหลือน้อยออสเตรียนี่จะทำอะไรต้องรีบทำแล้วนะครับเนี่ยขึ้น
0: คือตอนนี้ถ้าอยากจะอยู่ต่อเนี่ยลูกแรกต้องมาก่อนนะครับ
1: โอ้ดูครับสถิติการผ่านบอลสำเร็จสเปน501นะครับออสเตรีย203ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะ
0: ครับโอ้ใบเหลืองจนได้ครับโอ้เซฟานพอร์ตครับเอามาลิ้นห้อยคนโอ้สภาพชันเข่าแล้ว
1: ไม่รู้ว่าเหงื่อหรือน้ำลายนะ
0: โอ้
1: แบ็คขวาของออสเตรียก็ไปดึงกุกุระย่าเลยนะครับแบบไม่ได้เล่นบอลเลยนะครับลูกนี้ก็เป็นใบเหลืองแรกของเกมเลย
0: ตะกี้ช็อตเนี่ยน่าจะเป็นน้ำลายนะจัน
1: น้ำลาย
0: เพราะถ้าเหงื่อไหลเป็นโชคขนาดนี้ต้องเรียกปอเต็กตึงนะครับใบเหลืองครับโอ้โหไม่รู้ใบเหลืองน้ำลายไหลพอดบอกมาฉันเข่าต่ออีกรอบครับ
1: โอ้ทางสนามออสเตรียเหมือนจะเปลี่ยนผู้เล่นคนสุดท้ายนะก็เห็นมีหมายเลข22นะครับกองหลังอเล็กซานเดอร์พาสจะลงมานะ
0: ก็ถือว่าเป็นน่าจะมาเล่นเป็นแบ็คเพราะว่าการเล่นเป็นเหมือนแบ็คจอมลุยได้ครับเลเซอร์บาร์เป็นแบ็คจอมลุยอยู่นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนตัวริมเส้นนะครับไม่พอสก็ไลเมอร์เลยครับเพราะว่าการเล่นได้2ฝั่งครับปาส
1: ดูแล้วน่าจะเป็นทางด้านพอสมากกว่า
0: พอสช็อตน้ำลายยืดได้ครับโอ้โหจานลาเปลี่ยนเลยครับแล้วมันก็น่าสงสารทุกเหมือนโดนเล่นลิงชิงบอลเนี่ยครับหาบอลไม่เจอเลยครับออสเตรีย
1: บอลอยู่กับเท้าสเปนนี่แย่งยากนะครับ
0: แล้วพอเสียปุ๊บสเปนก็ไปไล่เอาคืนได้อีกนะครับ
1: ดูครับออสเตรียเหนื่อยครับแบบนี้คือสเปนเนี่ยเล่นแบบลิงชิงบอลเลย
0: เนี่ยบอลไม่ได้ขึ้นหน้าแต่มันถ่ายไปถ่ายมาครับแล้วก็ไล่ไม่จนด้วยนะครับเฟรานทะลุมาได้มีพื้นที่แล้วครับ เปดรีเลือกมันจงให้มาแล้วจับลูเดกับตัวจริงตัวดานโซไม่คุมเส้นอยู่พอดีตามมาตันนะแล้วก็บีไปดึงครับโอยาซาบาลฟาวครับโอ้นี่จะอาจจะลอกกันเองอีกแล้วครับกิเลสกับทางด้านของอาราบาครับเมื่อวานนี้ก็คู่หนึ่งไปแล้วนี่นี่โอ้อาราบายั่วเลยครับ
1: กับตันทีมด้วยรู้สึกคนที่จะไปเคลียร์บอลบนเส้นเนี่ยอาราบาครับดูครับหลุดมานะครับโอยาซาบาลทางฝั่งซ้ายเปิดตัดเข้ามาตรงกลางกับตัวยิงนะครับแล้วก็อาราบาครับไปขวางไว้บนเส้นเลยครับ
0: คือถ้าไม่ยืนอยู่จบเลยครับเพราะชาร์เกอร์มาไม่ทันแน่ครับเปลี่ยนแล้วครับอย่าเมาครับ
1: ก็พักนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็วิ่งทั้งเกมเหมือนกัน
0: ไม่รู้ว่าเป็น
1: ใครลงมาก
0: าบี้หรือเปล่าครับอาจจะเอากลางลงมาพวกนี้ครับเรายังไม่เห็นนะครับแต่อย่าเมาไปแล้วกาบี้ครับกาบี้ก็ในเรื่องของสภาพร่างกายด้วยครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เหมือนกับเคาะสนิมหน่อยครับในช่วง5นาทีครับล้ำหน้าเอ้าเข่งกันอีกแล้วอนาโตวิทหันไปมองซาวิเซอร
1: ์ทะเลาะกันเองแล้วตอนนี้ออสเตรียมาให้ดูอีกทีครับจังหวะลามินยามาลที่กลับตัวยิงนะครับเราไปติดทางด้านอาราบ้านะครับเคลียร์จากเส้น
0: เหมือนอาราบ้าแกจะบวยว่ากิริจะแกหลุดตำแหน่งไปครับเพราะว่าจากภาพเนี่ยแกโหยิงไปแล้วอาราบาสกัดไปแล้วตัวเล่นกิริเพิ่งมาครับเอาบอลโยนยอดมาไลเมอร์คืนหลังก่อนไลเมอร์มาเล่นขวาแล้วนะครับปราสน่าจะลงมาแล้วครับเรายังไม่เห็น
1: น่าจะเปลี่ยนเซฟานคอสออกไปเพราะว่าไลเมอร์มาอยู่ขวาเนี่ยครับเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนครบ5คนแล้วนะออสเตรีย
0: ปราสก็มาเล่นทางซ้ายครับมาเป็นแบ็คซ้ายครับเพราะแกเล่นเป็นวิงแบ็คเป็นปีกได้อยู่นะครับทางริมเส้นก็จากคอฟเฟนไฮครับ
1: ส่วนไลเมอร์ก็ขยับมายืนเป็นแบ็คขวา
0: อย่ามาจะว่าไปดูหมดเหมือนกันนะครับหลุดมาได้เปิดคัตแบ็กมาแล้วลูกสามมายิงมืดซะอีกโอ้โหกาจะมาชาร์จลูกนี้ครับมีแนวรับออสเตรียมาตันพอดีครับแล้วลุยมาครับอ่างมาทางขวาชูกูไม่กล้าลุยมาแต่อ้อมมาให้ครับแล้วลุยมาคาราชิกจะเปิดอยู่คาราชิกยอดเข้าไปมันเลยไปหมดนะครับไม่ถึงซาบิเซอร์หัวทิ้งซะเลยครับปอโร่จะสวนได้ไหมเดี๋ยวมีอาราบาเก็บตกไปแล้วครับ
1: เวลาก็เหลือน้อยครับ3นาทียังไม่รวมช่วงทดเจ็บครับออสเตรียตอนนี้ก็คือต้องเปิดหน้าแรกแล้วครับบอลบุกขึ้นมาทางฝั่งซ้าย
0: คือถ้ายิงได้ก็ไปรอลุ้นเกิดทดสัก7นาทียังให้ลุ้นนะครับเตะอัดใส่ปอโร่ปาโร่ก็มาบังคืนแล้วเตะจะอาจใส่ลูกนี้พักบอลได้ก่อนครับเฟรานโดนดึงลูกนี้ล้มลงไปประสิทธิ์ไม่ว่าอะไรครับเอายาสบาวคลึงไว้ก่อนโดนดึงเอาได้เปรียบแล้วครับต้องไปแล้วครับลุยมาเพื่อนไม่พร้อมเล่นเนี่ยกาบี้ต้องกลับหลังไปก่อนครับเติมไม่ทันครับ
1: สเปนเตรียมที่จะเปลี่ยนอีก2คนนะครับ2คนสุดท้าย
0: กาบีก็เอากลับหลังไว้ก่อนครับเอาชัวร์ครับเพื่อนไม่พร้อมมันไม่มีใครพุ่งขึ้นมาครับโรดี้หยอดลึกมาโอ้โหน้ำหนักพอดีครับปอโร่เกี่ยวมาให้ครับปอยาซาบาวก็ถอนลงไปเหมือนไปเล่นเป็นกลางแล้วเหมือนกันครับปอยาซาบาวหน้านี้มายืนเป็นกาบีครับเมริโน่ปาดมาให้ครับเอดี้ซ้ายคูคูระยะขออยู่เพื่อนแทงมาให้ครับพื้นที่มีเพียบเลยครับคูคูระยะให้มาเดียวแล้วจอด3-0ครับมิเกลอยาซาบาลเรียบร้อยครับฝังเลยครับ
1: โอ้เบิร์น2ประตูเลยครับอยาซาบาลประตูที่4ของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้แต่ต้องชมนะทุกประตูของสเปนเนี่ยมาจากซ้ายล้วนๆเลยนะครับ
0: วันนี
1: ้คูคูระยะนี่ก็2แอสซิสต์นะครับ
0: บาเอน่าหายไปก็มาเป็นคูเรย่าครับ
1: มาคูเรย่า
0: อาราบาเซ็งเลยครับโอ้กำลังจะไล่ขอคืนสักลูกหนึ่งพอโดนลูกสามมันจบเลยครับเวลายังไงก็ไม่พอครับ
1: ดูครับซ้ายนี่โล่งเลยครับเพราะว่าเซฟานพอนี่ออกไปแล้วไลเมอร์นี่ก็ไม่ไหวแล้วนะครับคือแค่โอ้ไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับ
0: โอ้แล้วคูเรย่าเปิดลูกนี้ต้องชมเขาเลยนะครับเขาเปิดอ้อมกองหลังอย่างไลเมอร์เพื่อให้ตัวชาร์จมาเนี่ยแย่ก็ไม่ได้แล้วพอมาถึงโอยาซาบาลแกโอ้โหเดี๋ยวเหมือนลูกแรกครับแปรสบายๆครับคือความที่เป็นกองหน้าแท้ๆเนี่ย
1: มีขนาดลื่นด้วยนะเนี่ย
0: มันจะรู้เหลี่ยมในการวิ่งเนาะมันพื้นที่มาถึงได้ดูแกแปลเล่นทางด้วยครับ
1: บอลเน้นไซส์หนีขาผู้รักษาประตู
0: เดลโลเป้คูดนะน่าจะใช่นะครับใช่ครับเดลโลเป้ภูมิใจบอกครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเดลโลเป้ดีกว่าครับ
1: 3-0 นะครับเข้ารอบ16ทีมแน่นอนครับสเปนตัวเต็งนะครับ
0: มาตามนัดทั้งคู่เท่ากับว่าฝรั่งเศสมาแล้วตอนนี้สเปนตามไปแล้วนะครับใครเจอทั้งฝรั่งเศสในสายบนนะกับสเปนก็ทำใจเอาครับโอ้โหโหดจริงครับวันนี้ออสเตรียไม่ได้สู้เลยนะ
1: ใช่ครับวันนี้ไม่ได้งูหัวจริงโอกาสยิงตรงวันนี้อูไนซิมอนไม่ต้องเซฟเลย
0: ถูกมือนี่ไม่ใช่เซฟเลยครับเพราะว่าตอนนี้ยิงตรงกรอบยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าลูกยิงที่มี2ลูกคืออาราบาที่ยิงไกลครึ่งแรกแล้วก็คาราซิกที่โมหอกนะครับโอ้จะได้ลงไหมเนี่ยฮะสองคนที่ลงมาบีรอเปลี่ยนอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่า6นาทียังได้ลุ้นเลยครับเปดี้โอ้โหดึงจังหวะนี้โดนแถมเข้าไปนะครับวานาไลเมอร์ผู้สินบอกให้เล่นต่อครับเหมือนกับพอเห็นไม่ได้เปรียบแกกระเป๋าให้เล่นไปเลยครับ
1: นี่ครับโอ้โหแล้วสเปย์เวลาคอกันไปมานี่แย่งยากนะ
0: เริ่มเหมือนนักเตะรู้ใจกันนะครับคือขยับพื้นที่ให้แล้วมันก็มีเหลี่ยมในการเฉาะจะเคาะจะเฉาะให้เพื่อนนี่สบายเลยครับนะต้องลุยครับปลัดลงมาเพื่อการลุยโดยเฉพาะเนี่ยแต่มันโดนลูก3ไปแล้วครับ
1: ตอนนี้ก็อาจจะหวังแค่ตีไข่แตกนะเป็นทีมแรกที่ยิงสเปนได้แล้ว
0: นะครับขอสักหน่อยก็ยังดีครับก็ยังลุยอยู่ครับลุยและต้องลุยครับอุดไปได้เปิดมาโดนเตะทิ้งไปครับโรดี้คือตอนนี้มันไม่รู้จะทำยังไงก็ครอสเข้าไปก่อนครับสำหรับทางชาบิเซอร์ครับแต่ท่านเล่นแบบนี้จริงๆพีเกเกลิกกับคาราชิกเนี่ยน่าเลยลุ้นกว่าจะลูกว้าลึกมาก็ไม่ถึงคาราชิกครับเขาคว้าไว้ได้ก่อนคืออูไนซิมอน
1: คุณจะเห็นอูไนซิมอนกระโดดคว้าบอลเป็นครั้งแรกในเกม
0: ซิมอนบอกไงมันยากผมไม่ได้ใช้มือใช้ซะหน่อยครับใช้ซะหน่อยครับเดี๋ยวไม่ได้ใช้เลยครับ
1: เตรียมจะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับผู้เล่นสเปน
0: จะสอยกันอีกรอบเลยครับเปดี้โดนก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาก็เปดี้เลยโอยาซาบาลมาฟ้องหน่อยครับจานเริ่มจะแถมไปหลายรอบแต่ว่าอาจารย์ให้ได้รู้ได้เปรียบอะครับนี่รอลุ้นแฮตทริกอยู่นะครับโอยาซาบาล
1: ทัวร์นาเมนต์นี้มีไป2แฮตทริกแล้วนะครับเดียวเมสซี่แล้วก็โจนาธานของ
0: เดวิดโจนาธานเดวิด
1: ของแคนาดา
0: 2คนลาปอร์ตครับ
1: น่าจะเป็นฟาเบียนลุยส์หรือเปล่าคนหนึ่ง
0: ฟาเบียนลุยมาแล้วครับแล้วก็เปดรีครับโดนเปลี่ยนออกครับสองคน
1: ส่งกองหลัง
0: มาร์คบิว
1: ถอดเปดรีกับลาปอร์ตออกคูบิวนี่
0: ก็มีข่าวหลายทีมสนใจอยู่นะครับมาร์คซูบิลกองหลังจากแอตแลนต้าครับเข้าสู่ช่วงทดเวลามา3นาทีนะครับจาก6นาทีนะครับไลเมอร์โดนบีบมาสเปนก็ชัดเจนครับตอนนี้เปลี่ยนตัวเล่นเวลาแล้วก็เอาสำรองมาเล่นบ้างแล้วครับผมมันนำอยู่3ครับต้องบอมอย่างเดียวครับอาราบาบอมเข้าไปเป้าหมายเป็นคลาสิกนั่นแหละครับโรดี้เกี่ยวได้แล้วก็ดีดทะลุมาเอ้าบอลมันหลุดไปหน่อยไลเมอร์ไม่ทันโอ้โหชิงได้ก่อนครับคูคูเรย่าให้ทะลุมาโดนเตะเอ้าไม่ฟาวเอาปั๊มมั่วกันอยู่ตอนนี้บอลเล่นเป็นบอลวัดเลยครับแหมมั่วกันอยู่นิดนึงชูเมก้ากลับหลังไม่ได้ครับบอลยาวอีกทีครับดานโซ่ยอดไปข้างหน้าบอลตกใส่หลังพอดีมาร์คูบิลจิ้มคืนกลับไปได้ครับคูคูเรย่าต้องเตะทิ้งแล้วครับอนาตูวิทไล่มาโอ้โหจะไม่เตะทิ้งด้วยครับแกจะไถไปลูกนี้ครับโอ้โหดึงเอาฟาวได้ครับคูคูเรย่า
1: ตัวสเปนนี่เก็บบอลเหนียวแน่จริงๆนะแย่งบอลยากมาก
0: ขนาดพื้นที่แคบๆแกก็ยังไถไปได้ครับคูคูเรย่า
1: เขาเจ็บเหลือประมาณ2นาทีเศษนะครับไม่มีปัญหาสเปนได้ตั๋วเข้ารอบ16ทีนะครับล้างอาหารที่ไม่ผ่านรอบน็อกเอาท์มานาน
0: ว้าวบอลแทงมาแฟรานลุยไปเข้าขวายิงเลยก็บดอีกครับเสาไกลมากาบี้แบบยิ้มอยู่ขออยู่ทางซ้ายโล่งๆอยู่แต่เลือกยิงเองครับคือสกอร์จะจบเท่าไหร่เท่านั้นเองครับแต่ตอนนี้เข้ารอบแน่ๆไปแล้วครับ
1: ยิงบดนะฮะเซลาโตเรส
0: แต่ปัญหาหลายๆเกมที่เราเห็นพวกสำรองเวลาเปลี่ยนลงมามันยังยกระดับกับตัวจริงของสเปนไม่ได้นะครับเนี่ยเกมก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับ
1: รอบ16ทีมก็รอเจอโปรตุเกสหรือโครเอเชียเนี่ยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นด่านทดสอบที่ยากกว่า
0: ครับจะแข็งขึ้นมาอีกครับค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปแต่ว่าจะเจอใครยังไม่รู้เลยครับเพราะคู่นี้โอ้ใกล้เคียงมากครับโปรตุเกสกับทางด้านของโครเอเชีย
1: โครเอเชียนี่ก็ไดโนเสาร์มาเลย
0: ก็จะเป็นคู่ที่ต่อจากเราเป็นคู่กลางนะครับโปรตุเกส5นาทีไปแล้วครับเหลืออีก1นาทีได้ทุ่มอเล็กซานเดอร์ปราสครับจะขวางลึกเข้าไปครับปราส
1: โอ้โหทุ่มดี
0: เอาสะโด่งสุดท้ายใกล้กว่าทุ่มใกล้โอ้โหปราสโธ
1: ่หลุดมือ
0: โธ่โอ้ไม่น่าไปแซวเลยปราสโอ้หาออกให้อายด้วยโอ้โหจะขวางไกลโอ้กลายเป็นว่าโยนบอลเบาๆใกล้กว่าอีกครับอืมก็เสียโอกาสไปวันนี้ทำอะไรก็ไม่ดีนะครับขนาดได้ทุ่มบอลยังหลุดมือเลยครับ
1: ยิงตรงกรอบศูนย์ครั้งนะครับออสเตรีย
0: ก็สเปนก็ไม่เอาแล้วตอนนี้เคาะกันให้หมดเวลาแล้วครับจะหมดแล้วครับเหลืออีก30วิครับจากชด6นาทีนะครับกูเบลคืนหลังกลับมาครับนายซิมอนบอกโอ้คุ้มแล้วครับเกมนี้ใช้มือครั้งเดียว นาที80กว่าด้วยนะครับก็กลายเป็นตัวที่เปลี่ยนออกมาทั้งเกลิดที่หายเลยชุกุยเมกาก็แวบมาทีครับสุดท้ายก็เรียบร้อยครับผู้เสียนเป่านกหวีดยาวครับสเปนก็ผ่านออสเตรียไปนะครับ3ประตูต่อ0นะครับ
1: ก็ออสเตรียนี่สเปนเนี่ยได้ประตูขึ้นนำก่อนจากมิเกลยาสบาวนาทีที่36นะครับแล้วก็ลูกที่2มาได้จากลูกหม่งของเปโดปอโลนะครับแล้วก็มาปิดท้ายจากโอยาสบาวอีกลูกในช่วงท้ายเกม
0: ครับไอ้ที่เราอยู่ถึงตีห้าป่ะแฟนบอล
1: ใช่ครับ
0: จ้ายังเรายังอยู่กันต่อยชั่วโมงหนึ่งนะครับวันนี้ก็สบายหน่อยครับบอลก็ถือว่าตามคาดไม่น่าจะใต้ต่อเวลานะครับตอนนี้ก็แฟนๆสเปนก็สบายใจครับได้เซิร์ฟเลยครับก็ถือว่าสมเป็นทีมเต็งนะจันนอนนะ
1: คือดู
0: แบบว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรครับ
1: แล้วคลีนชีททุกนัดนะครับ4นัดที่ผ่านมา
0: อาจจะดูเหนื่อยในการเจาะนะในช่วง20นาทีแรกดูจะเจาะฝืดๆโอยาซาบาวแทบหาโอกาสไม่ได้แต่พอสุดท้ายเนี่ยเลาะขวาเลาะซ้ายไปทีเป๋ทรงจนสุดท้ายก็เป็นโอยาซาบาวเบิกร่องเลยจากนั้นนี่ก็วันเวเลยครับก็น่าเห็นใจราฟลังนิกนะครับตัวผู้เล่นก็ห่างกันเยอะครับ
1: สู้ไม่ได้นะครับออสเตรียก็ต้องชมทางด้านหลุยเดลาฟอนเต้ด้วยนะครับก็ค่อยบทไปเรื่อยๆนะครับ
0: ก็ตัวสำรองอย่างทางด้านของฟาเบนลุยเนาะเมื่อสักครู่เห็นปุ๊บเนี่ยยังไม่โดนบอล
1: ยังไม่โดน
0: ลงมายังไม่ต้องอาบน้ำแต่งตัวเลยกับชุดนี้ได้เลยครับเหงื่อไม่ออกครับก็ถือว่าเก่งทั้งเรื่องการเป็นนักร้องแล้วก็เป็นโค้ชนะ
1: นึกนักร้องเลย
0: เดลาฟูเอนเต้นี่นึกถึงไอ้เจ้านะพิทบูอ่ะนักร้องพิทบูทรงก็เหมือนเลยนะครับเห็นที่ไรนึกว่าพิทบูครับนาราบก็โอ้โหน่าหงิกไปก็คงจะรู้จะตายอยู่แล้วครับกับการเจอสเปนมันยากอยู่แล้วครับก็ยังคงไม่สามารถผ่านไปรอบต่อไปได้นะสำหรับออสเตรียนะครับ
1: ก็ครั้งสุดท้ายที่มาเล่นฟุตบอลโลกก็ที่ฟองนะ1998ก็ไม่ชนะใครตกรอบแบ่งกลุ่มไปนะ
0: ครับ
1: มาครั้งนี้ก็ยังดีผ่านเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์แต่ก็พอมาเจอของแข็งอย่างสเปนก็ลำบากนะครับวันนี้ก็สู้ไม่ได้อู้แต่สนามสวยนะโซฟายสเตเดียมที่ลอสแอนเจลิสนะ
0: ครับก็ปีนี้ต้องชมสนามที่อเมริกาหลายๆสนามใหญ่แล้วก็สวยมากนะครับสจุโอ้โหผู้ชมมึงที่7-8 หมื่นคนนะครับ
1: ทำลายสถิติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยอดคนดูในสนามนี่ก็แซงหน้าทุกฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะ
0: ก็อาจจะด้วยความที่สนามใหญ่
1: สนาม
0: ใหญ่ทุกสนามคือที่อื่นบางที่สนามใหญ่ประมาณ50,000
1: ที่นี่70,000
0: ล้อไป70,000เกือบทุกสนามนะครับเดี๋ยวเราคงพักกันก่อนสักครู่นะนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมายังอยู่กันต่อก็เดี๋ยวคงมาตามเก็บพวกข้อความอะไรที่เหลือนะครับแล้วก็หลังเกมกันยังมีเวลาอีกชั่วโมงนึงเราออกอีกที5นะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: นับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสาก

0: นเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: ตัวเองเย็นนี้ป้าเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
9: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
12: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
13: ครับกลับเข้าสู่ FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับยังอยู่กับจันทร์หูกับจันทร์บอลนะนะครับอยู่กันอีกสักหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่คู่ที่สองจะคิกออฟกันอีกทีหนึ่งนะครับก็รออยู่มาตามนัดไปแล้วหนึ่งนะครับรอระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชียซึ่งจะคิกออฟกันน่าจะ6โมง
14: ใช่6นาฬิก
13: า6โมงพอดีนะครับ
14: อีก2ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะเป็นยุโรปแน่ๆนะครับที่จะเข้าไปเจอกับสเปนนะครับ
13: ครับก็ได้คู่สายเรียบร้อยนะปารากวัยฝรั่งเศสแคนาดาโมร็อกโกสเปนยู

0: ืนรออยู่นะครับอเมริกาเจอกับเบลเยียมบราซิลกับนอร์เวย์แล้วก็เม็กซิโกเจอกับอังกฤษนะครับที่ตอนนี้ตามสายนะครับ
1: ต้องบอกว่าครั้งนี้เจ้าภาพร่วม3ประเทศนี่หมาหมดเลยนะครับสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดา
0: ครับผมก็ยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะเราก็คงมาตามเก็บตกให้นะครับ
1: เดี๋ยวไปดูข้อความให้นะครับทาง SMS ที่ส่งเข้ามานะครับก็แสดงความเสียใจกับน้องเธอลงทุนนะครับบอกชอบเชียร์ทีมรองนะตรงข้ามสเปน
0: ไม่ไหวจริง
1: ๆเจอไป 3-0 ก็ไม่รอดนะคร
0: ับ
1: มีคุณเจหงแดงนะครับบอกว่านักบอลคนไหนเมาไม่เคยทันเพื่อนตอบจะเมาอยู่เซละ
0: โอ้โหจะมาโอ
1: ้แล้วก็บอกว่าถ้าสเปนผ่านเข้ารอบต่อไปไปเจอทีมอะไรนะคะคุณเคยลงทุนแฟนนอนถ้าสเปนผ่านเข้ารอบจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสหรือว่าโครเอเชีย
0: ก็คือเช้านี้แหละครับคู่ต่อไปเนี่ยครับใครผ่านไปก็เจอกับสเปนเลยครับ
1: ส่วนข้อความทางโซเชียลนะทาง Facebook กับทาง YouTube นะครับก็มีคุณนันทพงศ์นะครับส่งข้อความทักทายมาถึงอาจารย์หนูแล้วก็พี่บอลนะครับบอกว่าพนักงานหล่อเข้มมากครับพี่แฟรงค์มาอีกแล้วนะมาบ่อยสุดแล้ว
0: นะต้องมาตอนนี้วันนี้มาแทนพอดีอาจารย์เอกเขาพอบอลเช้าบางทีเขาไปส่งลูกไม่ทันอย่างวันก่อนนี่ครับลูกต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแล้วบางทีแกแบบมันลูกแกอย่างเล็กแกยังไม่อยากให้นั่งมอเตอร์ไซค์ไงก็เลยวันนี้ให้มาแทนก็เลยมาช่วงนี้มาครับร้อนครับ
1: ช่วงนี้ก็คือสภาพอากาศฝนตกต่อเนื่องเลยนะเมื่อวานนี้ตั้งแต่เย็นจนมาถึงกลางคืนเลย
0: วันนี้เห็นตอนช่วงเย็นๆนะเจอน้องข้างล่างเขาบอกว่าวิ่งมาเส้นไอ้สารรัชดาตรงนั้นแหละครึ่งล้อเจอไปครึ่งล้อคร
1: ับ ถ้าถนนรัชดามันจะเป็นแอ่งกระทะอาจารย์หนู
0: ใช่มันจะน้ำมันจะขังตลอดฝนตกหน่อย
1: ช่วงอ่ะมันจะแบบลงไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นมา
0: ใช่อันนั้นต้องระวังเลยจงยิ่งหน้าสารอาญานะโอ้โหตัวเป็นแอ่งเลยอ่ะ
1: ในซอยสมทนี่ก็พอๆกัน
0: ในซอยสมทเขาบอกว่าช่วงตอนเย็นนี่ก็ครึ่งล้อรถเหมือนกันนะครับ
1: ก็ไม่แน่ใจว่าเช้านี้แต่ฝนหยุดแล้วล่ะเองแบบว่าก็ไม่รู้ว่าจะรถติดหรือเปล่านะครับ
0: โอ้ใช่ครับแต่เรายังดีหน่อยเราออกตีห้ายังด
1: ียังไม่ติด
0: รีบหนีก่อนนะครับ
1: ส่วนคุณมูก็ส่งสวัสดีทักทายเข้ามานะครับอันนี้ขอความเห็นจาก5นาทีแรกไปทางไหนดีก็อันนี้ส่งมาตั้งแต่ก่อนช่วงที่เราบรรยายเกมมาแหละ
0: ครับ
1: ก็ดูผ่านมา10นาทีก็รู้สเปนมันเหนือว่า
0: พอดีช่วงที่เราบรรยายเนี่ยไม่ได้เก็บข้อความเพราะว่าเหมือนมันไอตัวโน้ตบุ๊กมันมีปัญหานะการบอลแกเลยไม่มีไอที่อ่านนะครับก็เลยขออภัยแล้วกันวันนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องๆเข้าไปน่าจะไปชาร์จบ่งชาร์จแบตเอานะครับ
1: ถ้าอาจารย์อูภาคสเปนแพ้วันไหนมาเพชรบุรีบอกด้วยนะครับชนะครับชนะสบายเลย
0: ชนะครับสบายสบายครับ
1: อันนี้ก็มีคนเชียร์สเปนมาเยอะนะบอกกระทิงขอให้ผ่านนะ
0: ครับ
1: ก็อย่างที่บอกพอมันล้างอาถรรพ์ไปแล้วเนี่ยตอนนี้เพราะว่าหลังจากได้แชมป์โลกปี2010เนี่ยสเปนเนี่ยเจออาถรรพ์เรื่องที่ว่าไม่ผ่านรอบน็อกเอาท์มาเลย
0: อย่างที่จานบอลบอกนะแต่ว่าคราวนี้มันมาดีอยู
1: ่ใ
0: ช่ครับ
1: มันฟอร์มมันดีต่อเนื่องมาจากยูโรแล้วไง2024นั่นก็ชนะ7แมตช์รวดเลยนะจนไม่ได้แชมป์แล้วก็เนี่ยไม่แพ้ใครมา34นัดรวมเมื่อคืนนี้ก็35นัดนะครับก็ถ้าไปแพ้ก็คือไปแพ้โปรตุเกสในช่วงดวลจุดโทษซึ่งเขาก็ไม่นับละนะ
0: ใช่ๆนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าสตาร์ทเกมแรกโดนด่ายับเลย
1: ใช่
0: ไหมโอ้ไม่ได้บอล30นาทีโอยาซาบาลแล้วก็ยิงยังไงก็เจาะไอโวซินย่าไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: แล้วว่าพ
0: อนัด2เริ่มดีขึ้นมาชนะอุรุกวัยแล้วก็ฟอร์มดีมาตลอดนะครับกลับมาเป็นสเปนทีมเดิมแล้วนะครับ
1: แล้วดูรูปเกมเขาเนี่ยถ้าสเปนเล่นลักษณะอย่างเงี้ยโอกาสเสียประตูก็ยากคือ1คู่แข่งไม่ค่อยได้ยิงนะครับก็คือเก็บบอลไกลกับตัวค่อยๆคลอนไปหาช่องอะไรอย่างเงี้ย
0: คือคู่ต่อสู้ทั้งตอนเนี้ยพอเจอสเปนนะคือหาบอลให้เจอก่อนเพราะวันนี้โอ้โหออสเตรียก็พยายามวิ่งนะครับพยายามเพลสแล้วแต่ว่าพอเจอแบบแกะไม่หลุดไล่ไม่จนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วเราเห็นวันนี้เราจากที่เราบรรยายเนี่ยเซฟานพอร์ตไลเมอร์นะโอ้โหแต่ละคนมันเหนื่อยจนมันหมดอ่ะดานโซ่ยืนหอบซาวิเซอร์นี่ไงตั้งยืนกำแพงจังหวะฟรีคิกนี่ยังหอบอยู่เลยนะครับ
1: นี่ขนาดสเปนยังไม่เต็มร้อยนะนิโก้วิลเลียมก็ยังไม่ได้ลง
0: ใช่นิโก้วิลเลียมกลับมาเนี่ยปีกซ้ายมันสมบูรณ์แบบนะครับ
1: ก็ดูแล้วเนี่ยคู่รอบรองชนะเลิศในฝันที่หลายคนรอคอยฝรั่งเศสกับสเปนก็เป็นไปได้มาก
0: ใช่ก็เป็นไปได้ครับแต่ก็ต้องรอลุ้นคู่หลังนี้ก่อนนะครับว่าจะเป็นใครถ้าโปรตุเกสเข้ามาได้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ไปดูเส้นทางระหว่างเมสซี่กับโรนัลโดเพราะสองคนนี้เขาแข่งกันอยู
0: ่
1: แล้วก็เนี่ยน่าจะอาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าม ันโรนัลโดก็41แล้วเมสซี่ก็39แล้วแล้วโรนัลโดเนี่ยคือมันขาดอยู่อย่างเดียวคือแชมป์โลกแต่เขาดูแบบเส้นทางระหว่างเมสซี่กับโรนัลโดเมสซี่นี่เหมือนโรยด้วยกุหลาบมันแบบมันใส
0: มันดีมาตลอดนะแฮตทริกไปแล้วยิงอย่างต่อเนื่องส่วนโรนัลโดที่ผูกโดนในเกมแรกยับเลย
1: แล้วเนี่ยแล้วเส้นทางโปรตุเกสมันเจอแต่ของหินๆทั้งนั้นเลยเนี่ยต้องเจอโครเอเชียพอเข้ารอบ16ก็ต้องไปลุ้นเจอสเปนพอผ่านสเปนอาจจะไปเจอฝรั่งเศสคือเส้นทางโรนัลโดเนี่ยดูแล้วมันลำบาก
0: ลำบากอยู่นะครับแต่ดูอาเจนหลายหลายคนมองว่าถ้ายังฟอร์มแบบเนี้ยโอกาสไปรอนัดชิงก็สูงอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังมีกระดูกอย่างบราซิลอย่างอังกฤษอยู่นะครับซึ่งก็ประมาทไม่ได้ครับ
1: ซึ่งก็ไปเจออีกทีมพวกนี้ก็คือรอบรองแล้ว
0: ใช่
1: เจนจะไปเจอของแข็งจริงๆก็คือรอบรองเลย
0: ครับ
1: ส่วนอันนี้บอกสเปน 3-0 นะครับพับสนามสลีปเชียวนะครับกระทิงนะครับก็ตามนั้นเลยนะคร
0: ับ
1: พี่อู๋ครับเปาคูบาซี่เป็นอะไรกับเปาบุญจินครับ
0: น่าจะเป็นหลานนะ
1: เข
0: าเห็นหน้าจะมีดำๆนิดนึงนะไอ้คูบาซี่เจอหน้าจะเสียบให้ใต้แต
1: กคูบาซี่นี่ถือว่าดังเร็วมาก
0: เล่นดีด้วยนะเกมนี้ไม่พลาดเลยเก็บได้หมดเลยครับ
1: คือบาร์เซโลน่ายุคนี้มันเจเนเรชันนี้แบบมาครบอ่ะทั้งทุกตำแหน่งอ่ะ
0: ต้องชมนะฟลิกเนาะนะฟลิกแกกล้าให้โอกาสแล้วก็โอ้โหปั้นพวกนี้มาแล้วโอ้โหกลายมาเป็นของดีเฉยเลยครับคูบาซี่
1: เสียงพี่บอลคล้ายป่ายาวเลยป่ายาวเขาจะแหกกว่านี้นะ
0: สไตล์การพูดผมว่าน้ำเสียงนะเพราะผมทำงานกับป่ายาวมาตั้งนานคล้ายๆกันเหมือนกันน้ำเสียงจะคล้ายๆกันแต่ว่าอาจารย์บอลหน้าตาดีกว่าป่ายาวป่ายาวกันหน้าตาไม่ดี
1: ตรงนี้ก็ต้องเลี้ยงลูกนะครับเพราะว่าต้องพาลูกไปตีกอล์ฟบางก็เห็นส่งลูกมาไปฝึกกับโปรชาวอยู่นะครับอนาคตก็น่าจะมีโอกาสได้เทิร์นโปรแหละนะครับลงทุนไปแบบ
0: ลงไปเยอะเลยกันเต็มที่เลย
1: เต็มที่เลยเต็มที่นี่คือป่ายาวเขาไม่รู้เรื่องกอล์ฟเขาก็ต้องมาศึกษา
0: ครับ
1: ตีไม่คือถ้าตีเป็นคงไปตีกับลูกแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็คือก็ทุกวันนี้กีฬากอล์ฟนี่ก็คือเป็นกีฬาที่ทำรายได้เยอะมาก
0: ใช่ๆๆทำรายได้เยอะมากแล้วดูบางทีตีรายการเดียวอ่ะ
1: ใช่
0: มันเหมือนบางกีฬาเล่นทั้งปีอ่ะใช่ไหม
1: จีโน่ปีแล้วที่ป้องกันแชมป์รายการสุดท้ายเงินรางวัลก็4ล้านเหรียญ4ล้านเหรียญนี่ก
0: ็
1: ตีเป็นเงินไทยก็100กว่าล้านบาทรายการเดียวนะ
0: ใช่นักเตะโอ้โหเตะบอลกันทั้งปีบางทีใช่ไหมกว่าจะได้นะครับโอ้เงินมันเยอะมากอันนี้มีทางเอสเอเบสสลับมาบ้างนะผมบอกเด็กแค่นี้ขับรถได้แล้วเหรอไม่ได้ขับได้แต่ว่าเขานั่งวินมอเตอร์ไซค์เขายังไม่อยากให้ลูกนั่งวินมอเตอร์ไซค์เขาเสียวไง
1: แล้วก็พูดถึงหมายเด็ก11ขวบนั้นนะโหผมเห
0: ็นอ๋อถ้าจะเป็นกรณีนั้นผมดูแล้วเศร้าใจนะจะด่าก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเด็กพิเศษอ่ะนะแล้วเห็นภาพอ่ะโอ้โห
1: พระเดินทุดงอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: เสียมรณะภาพไปถึง9องค์9ลูก
0: แล้วยังมีที่สาหัสอีกอยู่อีกนะอันตรายมากนะครับ
1: คืออันนี้ผู้ปกครองเนี่ยต้องมีส่วนด้วยแหละต้องรับผิดชอบ
0: คือถ้าพูดถึงในกรณีเด็ก11นะก็ต้องยอมรับว่าคือมันเป็นเด็กพิเศษใช่ไหมครับเป็นเด็กพิเศษนะครับมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเนาะ
1: ผมก็สงสัยนะมันเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ยังเข้าใจได้แต่เป็นเกียร์กระปุก
0: เป็นเกียร์กระปุก
1: ถ้าคนขับทั่วไปเนี่ยมันเหยียบมันคัดมันต้องปล่อยคัดเลี้ยง
0: ใช่มันต้องขับเป็นนะมันต้องขับเป็นนะ
1: ผมก็ยังสงสัยนะเกียร์กระปุกกระบะมันไม่ใช่ง่ายง่ายอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อ๋อไม่สรุปไม่ใช่เกียร์ออโต้
1: เกียร์กระปุก
0: เกียร์กระปุกด้วย
1: อันนี้อีกนะครับข้อความ SMS
0: อันนี้บอกว่าวันนี้เจอคุณเอกรุ่งอรุณที่ร้านลาบก่อนถึงบ้านแกช่วง6ทุ่มครับคุณพี่มนบางปูอ๋อร้านที่ผมไปกินเนี่ยแกประจำแต่ก่อนเข้าบ้านแกพอดีมันก็จะเป็นทางที่เหมือนมีร้านอาหารอีสานร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรตรงนั้นมันจะมีหลายอย่างแล้วแต่ก็สลับกันกินบางทีก็กินอาหารตามสั่งบ้างบางทีก็กินร้านลาบบ้างถ้าจันเอกกินร้านลาบคนเดียวแล้วเป็นผมลุกมันไม่ค่อยได้เดี๋ยวมันกินพวกสปาเกตตี้คาเวียร์อะไรพวกนี้สเต็กหนึ่ง
1: อันนี้บอกว่าเกิดใกล้พี่เลยนะน้องบ่าวยะลาหมายถึงใครอ่ะ อ๋อหมายถึงว่าลามินยามาลมั้ยตอนที่เราคุยกัน13กรกฎาคมเขาจะอายุครบ19ปี
0: ครับอีกไม่กี่วันนี่เอง
1: ใช่13เนี่ยมันอาจจะตรงเดี๋ยวผมไปดูก่อนมันตรงกับรอบไหนเพราะว่าจำได้ว่ายูโร2024เนี่ยนัดชิงมันจะตรงกับวันเกิดเขาเลยนะ

0: แต่ว่าสเปนนัดต่อไปเจอกับผู้ชนะโปรตุเกสวันที่6ใช่ไห
1: ม
0: วันที่10ถ้าเข้ารอบ8วันที่14ก็เลยวันเกิดเขาอีกนะครับรอบรองพอรอบชิงนี่มันจะไปวันที่19เลยนะ
1: ครับอันนี้ก็มาตามอ่านตามนี้เลยนะคุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีพี่เฟ้งอูใหญ่กับพี่บอลครับ

0: ฝนตกนะไปหาหมอหมอบอกเป็นโรคลำไส้เนี่ยไส้แห้งช่วงนี้บอลไม่มีนะครับแล้วคุณนันทพงศ์บอกพี่อู๋ไปสะกิดพี่แมนหรือเปล่าครับอ้าวตะกี้คุณแมนมาสะกิดผมคุณแมนเดินมาพี่อู๋จะมีทำอะไรอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะครับ
1: ชวนไป
0: มี
1: อยู่แ
0: ล้ว
1: ด้วย
0: จะไปเก็บของเก่าแล้วครับเราดูแล้ว PPTV ไม่น่าเหลืออะไรนะครับ
1: สรุปยืนยันแล้วใช่ไหมครับว่า PPTV จะไม่ได้ถ่ายทอดสดบุนเดสฤดูกาล
0: ใช่ๆบุนเดสเพราะว่าตอนเนี้ยทางบุนเดสก็พยายามจะแบบต่อรอเรื่องราคาอยู่แต่ว่าเขายังแข็งอยู่เขาไม่ตอบไลน์เลยตอนนี้เขาไม่อ่านไลน์เลยขอราคาเก่ามาแบบมุกไม่อ่านไลน์ด้วยแล้วไม่ตอบกลับด้วยก็ดูแล้วได้จะยากแล้วน่าจะไปอยู่แพลตฟอร์ม AS นะก็น่าจะสิกี้เห็นคุณแมนบอกก็จะเป็นพวกบอลไอ้ ACL อะไรเงี้ยน่าจะพอมีบ้างบอลไทยอะไรแบบเนี้ย
1: ซึ่งก็มีสโมสรไทยไปเตะกันหลายทีมเหมือนก
0: ัน แล้วปีนี้โดนดูเนวินเจอมาด้วยไอ้ทีมที่ไปได้ช่วยให้ความร่วมมือหน่อย
1: แต่ FC ส่วนหลักๆเนี่ยผมเห็นเขาจะอยู่ใน BG Sport เยอะนะ
0: ใช่ก็อาจจะรู้สึกน่าจะมีแบ่งมามั้งแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าACL หรือ ACL 2จะไม่ได้ทูหรือเปล่าไม่แน่นะเพราะว่าม
1: ีอีลิทกับ
0: ใช่อีลิทกับแชมเปี้ยนลีกทูนะครับก็รอลุ้นกันนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ทันแล้วนะคุณบอกขอความเห็นนาทีแรกเพราะเราไม่ได้อ่านนะเพราะความเขาบอกขาวสว่างกระจ่างใสเลยครับเจอดานี่โอโม่นะครับแล้วก็บอกถ้าอาจารย์อุภาคโอ้โหอันนี้ไปแล้วนะอันนี้ผ่านแล้วนะสเปนผมสบายแล้วนะผมไม่เจ็บตัวละนะครับกระทิงขอให้ผ่านครับก็ผ่านเรียบร้อยเขาบอกเชียร์ใครดีปอโร่หรือดานโซ่โอ้จากวันนี้ปอโร่เล่นดีจริงครับดานโซ่ก็พยายามแล้วเนาะมันเอาไม่อยู่อ
1: ่
0: ะ
1: ปอโร่ทำได้หนึ่งประตูแต่ผมไม่แน่ใจว่าปีหน้าเนี่ยเขาดูกันน่าจะยังอยู่กับสเปอร์หรือเปล่า
0: ใช่เพราะสเปอร์ซื้อตัวมาเยอะแล้วก็ดูแล้วน่าจะต้องปล่อยออกเพียบอ่ะนะเขาอยู่ในลิสต์แกชื่อแกเดอะแชบี้แกอาจจะล้างทีมก็ได้เหมือนน้ำมัวเนาะตัวที่จะซื้อเพียบเลยนะครับแล้วก็มีบอกสเปน 3-0 คุณสายสมอนบอกตีไปแล้วนะครับ3-0 ไปแล้วเรียบร้อยจบแล้วนะพับสนามซะเรียบเชียวกระทิงคุณนันทพงศ์นะพี่อู๋ครับพี่อู๋ร้อนจริงนะครับร้อนจริงครับพี่อู๋พี่บอลน่าจะได้อยู่ยาวๆนะครับสู่ส่งให้สบายจบแล้วครับผมอยู่ถึงตี5ครับแล้วก็ไปบอกว่าเดี๋ยวผมลองไล่ดูฝันว่าสเปนตกรอบแต่ไม่เรียบร้อยแล้วนะสเปนเข้าไปแล้วนะบอกของจริงโอยาซาบาลนะครับก็ต้องชมครับโอยาซาบาลแกอาจจะไม่มีโอกาสโดนคุมจริงแต่พอแกหลุดมาแกก็น่ากลัวจริงแล้วก็วันนี้ก็2ประตูนะ
1: ก็รวมแล้ว4ประตูก็ยังมีลุ้นดาวซันโบนะตอนนี้เมสซี่กับเอ็มบัปเป้6เท่ากัน
0: ใช่ไหม
1: แฮร์รี่เคน5เท่ากับเออร์ลิงฮาแลนด
0: ์ใช่
1: ก็4ก็ขึ้นมาแล้วก็เข้ารอบแล้วด้วย
0: ครับก็ยังมีโอกาสลุ้นอยู
1: ่
0: ถ้ายังแบบนี้เรื่อยๆนะโอยาซาบาล
1: สเปย์เนี่ยก็หวังพึ่งเขาอยู่คนเดียว
0: ครับอันนี้บอกนิโคลัสไซวาลพิบไหวครับผมก็ได้เปลี่ยนชื่อนะเนี่ยพอชื่อไม่เป็นมงคลนะไซวาลเรียบร้อยโดนเปลี่ยนออกเลยวันนี้คุณไก่ทอดหาดใหญ่บอก3-0ครับคิดถึงจารวัตรพิบไหวจริงๆคุณนายหัวพีรวิทย์นะครับช่วงนี้เขาไปนี่ไปเล่นพวกโซเชียลติ๊กต็อกอะไรเขาอะนะบอกทำไมยังฟังใน Google ไม่ได้ครับคุณชัยนรงค์
1: ฟังในเขาเปลี่ยนแล้วนี่แอปต้องไปโหลดของ M-Cod Connect ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับถ้าฟังทางแอปก็ต้องเป็น M-Cod Connect อ่ะถึงจะฟังได้นะครับหลายท่านก็ส่งเข้ามาคุณอะไรอ่ะบอสมเมียชันแนล30ครับผมสวัสดีจานอูใหญ่แล้วก็พี่บอลยอดนักสู้นะคุณนัทพงศ์บอกเอเชียเก้ครับ
1: แต่ผมว่า
0: อันนั้นออสเตรเลียเก๋ครับ
1: แต่ก็เป็นทีมเดียวที่เหลือรอดที่ตัวแทนจาก AFC แล้วแหละ
0: ก็ยังพอพูดได้สักครึ่งปากนะว่าเป็นเอเชียนะครับเขาบอกอาจารย์อู๋ต่อคู่เช้าด้วยเลยได้ไหมคิดถึงอาจารย์อู๋พิบไหวไม่ได้ฟังภาคบอลมานานอันนี้ก็ภาคไปแล้วให้คนอื่นบ้างนะครับ
1: หกโมง
0: คุณเอกวัตรเหรอครับเอกทัศน์นะครับคุณมุกนี่ส่งเป็นอีโมจิมานะคุณบอกคุณยิงเบิร์ดนี่เบิร์ดธงชัยหรือเบิร์ดกระฮาร์ดครับอ้าวคุณนันทพงศ์คุณอะไรคุณ03เหรอ03ซันนิ่งอะไรเอ่ยออสไม่ได้สวนออสเตรียโหไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยครับออสเตรียแล้วก็คุณแคนบอกพักไฮโดรเจนหรือยังครับถ้าพักไฮโดรเจนน่าจะเข้าโรงพยาบาลกันหมดนะครับ เอาไว้เติมยางไม่ใช่เหรอไฮโดรเจน
1: ใช่ใช่ในซีมอนนี่ไม่ต้องทำงานเลยนะครับ
0: สบายมาก
1: คะแนนเขาก็ไม่น่าจะ

0: สูงมากอะไรนะยืน
1: อันนี้มันเป็นข้อความมันย้อนหลังเนาะคุณลุงคีบอกไม่ได้ลูก2เดี๋ยวก็เจอเข้าบ้างหรอกสเปนแต่ไม่รอดเลยครับเรียบร้อยเนาะคุณอะไรเอ่ยเซตคุณเซตนะบอกเลิกดูบอลไม่สามารถดูสดเองเป็นการตลาดไปหมดไม่สามารถดูสดอ๋ออาจจะเรื่องของ
0: ลิขสิทธิ์อ
1: ะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ที่เขาซื้อมาถ้าเกิดใครอยากจะดูฟุตบอลโลกก็ต้องไปซื้อแพ็กเกจของเขา
1: แต่เขาก็มีปล่อยฟรีบางคู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่บางคู่ที่โมโนแม็กซ์เขาก็ไปช่องฟรีทีวีนะ
1: ครับแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกหรือว่าเข้าใจนะบางทีมันมีเรื่องของเงินที่ต้องซื้อไม่ไหวเงี้ยก็มาฟังวิทยุเรานะครับ M99 เราก็บรรยายอยู่เนาะได้เวลาเมาครับไฮเดรเกนเบรกครับคุณนันทพงศ์นะฮะคุณรีวิวนี่มายาวๆเลย55สวัสดีครับพี่วาวสวัสดีครับพี่จุนคุณบอลเป็นวาวแล้วกันดูไม่ได้จุนแล้วกันเฟร์นันโดมอเรียนเตสลงไหมครับโอ้โหไม่ได้มาครับจะไปเซเว่นเอาอะไรไหมโอ้ไม่แล้วครับผมเตรียมกลับไปนอนแล้วครับ4:00ผมก็รีบบึ่งอาจารย์บอลแล้วครับบอกนี่ฉันคุยกับใครไม่มีใครตอบเลยก็พอดีช่วงแรกมันไอ้โน้ตบุ๊กมันใช้ไม่ได้อาจารย์บอลก็เลยเอามาอ่านไม่ได้ก็เลยมาเก็บตกย้อนหลังให้นะคุณประภาพันธ์บอกสวัสดีครับคุณอู๋คุณบอลดีใจได้ยินเสียงคุณบอลอีกนะครับคุณรีวิวบอกสเปนชนะเฉือน 4-0 ไม่น่าเฉือนแล้วครับคุณยศพลบอกพี่เขาคุยเรื่องหนังพระเอกที่ชื่นชอบคือใครกันบ้างเนี่ยได้ยินตอนกดเข้าดูสถานการณ์สกอร์พอดีระหว่างรอพี่โดตอนเช้าถ้าพระเอกหนังจันบอลชอบใคร
0: พระเอกหนังเหรอผมชอบเควินคอสเนอร์
1: เออตรงใจผมเลย
0: เออผมชอบตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นเรื่องบูฟอะ
1: ไอ้บูฟมีเรื่องนึงที่เขาเล่นเดี๋ยวก่อนที่แบบเก็บหล่อแบบเท่แบบหล่อมากอะเควินคอสเนอร์ก่อนบริการอะนะมันเรื่องอะไรทุกเรื่องผมจำแกไม่ได้แล้วเต้นเกิดเท่มากผมชอบไอ้ตอนที่เขาเล่นเป็นโจรอะแล้วโดนยิงตายอะแล
0: ้
1: ว
0: โรบินฮูดหรอ
1: ไอ้ตอนโรบินฮูดก็เท่นะแต่คอสเนอร์ผมว่าเป็นตอนนั้นถ้าใครทันนะเป็นดาราที่หล่อมากนะว่ามันหล่อแบบอารมณ์เหมือนริชาร์ดเกียร
0: ์
1: มันมีความเท่ในตัวนะผมเลยชอบแบบรุ่นเก่าๆมากกว่าใหม่ๆไม่ค่อยมีเนาะจะมีบอกว่าสเตฟานพอร์ตเนี่ยเป็นอะไรครับทำไมมีสายรัดคางคุณอนุรักษ์ก็อาจจะเป็นเรื่องอาการบาดเจ็บหรือเปล่าเนาะเพราะผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเนาะสเตฟานพอร์ตเห็นพ่อพระจันทร์บอลเนี่ยก็เลยทักว่าเฮ้ยอาจจะเป็นไอ้นี่ป่ะตัวดัดฟันแบบใหม
0: ่
1: อะ
0: ไม่น่าใช่
1: นะ
0: อาจจะมีปัญหาเรื่องกรามหรืออะไรสักอย่างนึง
1: ครับน่าจะอาการบาดเจ็บแล้วเนาะคุณนันทพงศ์บอกไปครับกระทิงดูเรียบร้อยไปรอแล้วนะครับแล้วก็คุณสตีฟบอกเดมเบเล่ด้วยนะครับคุณจตุพลบอกเดมเบเล่อีกคนหนึ่งก็เดมเบเล่ก็เป็นหนึ่งคนที่ผมว่าถ้าฝรั่งเศสไปได้ไกลเนี่ยบัลลงดอไม่น่ารอดเน
0: า
1: ะ
0: คือด้วยความที่ว่าเขาอยู่ทีมเดียวกับเอ็มบัปเป้แล้วมันเหมือนโดนใช่แล้วมันแบบนั่นแหละผมยังรู้สึกว่าพอมันมีคนเก่งสองคนเนี่ยมันก็ต้องมีคนหนึ่งที่มันดูเด่นกว่า
1: ใช่ใช่คนหนึ่งมันจะต้องดูดรอปลงไปนะมันต้องมีโนหนึ่งคนเดียวอ่ะ
0: คืออังกฤษเนี่ยถ้าไม่มีแฮร์รี่เกย์จบไปละ
1: ครับอันนี้บอกพูดเรื่องถ่ายบุญเดชแล้วทำไมน้ำตาซึมจันอู๋ไม่ซึมนะไหลเลยไหลทั้งล่างทั้งบนเลยบอกพี่บอลดูซีรีส์ล่าหยกหรือยังครับสนุกมากกับจ่าปากน้ำ
0: ผมดูจบไปทั้งนานแล้วผมดูตอนนั้น
1: ตอนนี้คุณแม่ผมติดอยู่มานั่งดูย้อนหลังแต่เห็นบอกก็สนุกผมยังไม่ได้ดูเหมือนกัน
0: ผมดูสองรอบผมดูตอน
1: ไอ้เรื่องนี้ป่ะจันบอลที่มันมีปัญหาเรื่องดราม่าอะไรพระเอกอะไรใช่ไหมล่าหยกอะไรป่ะ
0: ใช่ก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่แฟนคลับเขาจะไปตามติดอะไรเงี้ยแล้วไปพังประตูกระจกของห้างสรรพสินค้าเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วที่เป็นดราม่าอยู
0: ่แล้วก็ไอ้ที่ดราม่าจริงๆอ่ะคือพระเอกเนี่ยประมาณว่ามาดูถูกคนเนี่ยอาเซียนนี่แหละก็คือ
1: ที่เกิดแกใครไปเป็นพิธีกรรายการสักรายการหนึ่งแล้ว
0: มันไปออกรายการใช่แล้วก็ไปพูดในลักษณะว่าแบบทำให้แบบเหมือนเหยียดคนอาเซียนอาเซียนนี่ก็คือรวมหมดอ่ะพวกฟิลิปปินส์ไทย
1: ในกลุ่มแถวบ้านเรานะแต่เห็นหลายคนบอกว่าสนุกอยู่นะ
0: เทียนซีเวยนางเอกคนนี้คือแบบกำลังแบบขึ้นมาแรงเลย
1: อ๋อพอดีช่วงนี้ผมก็ตามซีรีส์จีนอยู่แต่ว่าจะตามในพวกระบบอ่ะไอแนวตั้งอ่ะลูกเบียดูทั้งวันเลยมีแต่ระบบ
0: แต่แนวตั้งเนี่ยตอนนี้จีนเขากำลังแบนนะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าเขาเหมือนว่ามันทำให้คือส่วนใหญ่อ่ะถ้าดูซีรีส์แนวตั้งอ่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง
1: มีแต่เรื่องเหยียดทั้งนั้นเลย
0: เอออะไรประมาณน่ะ
1: คือคนชั้นต่ำไม่ยืนทั้งวันเลยไอ้คนชั้นต่ำ
0: แล้วบางทีมันทำให้เสียสมาธิมันทำให้สมาธิสั้นด้วยคือเรื่องของเรื่องอ่ะก็รัฐบาลจีนเขาก็เลยตอนนี้เขาก็เลยแบนซีรีส์แนวตั้งละ
1: ก็อีกหน่อยมันก็คงไปทำแนวนอนแทนก็แบนไม่ได้เพราะมันเป็นซีรีส์แนวนอน
0: แต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มขยายไทยก็เริ่มผลิตใช่ไหมย
1: ุโรปก็ผลิตทำเองเหมือนกันนะเห็นดาราไทยไปเล่นเป็นทำเป็นซีรีส์แนวตั้งเหมือนกัน
0: คือหนึ่งมันไม่ต้องใช้
1: ลงทุนไม่เยอะ
0: ได้ลงทุนไม่เยอะแล้วคนมันดูติดกันง่ายไง
1: มันดูง่าย
0: แล้วมันสั้นด้วย
1: ใช่ใช่บางทีก็โหลดเป็นตอนอะไรพวกนี้นะคุณบอกว่าสเปนอัดไป3คลีนชีทอีกต่างหากนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่สเปนก็ต้องยอมจริงเกมรับก็เหนียวแน่นเนี่ยโอ้โหกว่าจะโดนเจอไอ้เฉพาะแบ็คเขาแล้วก็เซนเตอร์อย่างคูบาซี่กับลาบอสเนอะเก็บหมดเลย
0: เนี่ยแบ็คซ้ายขวาของสเปนเนี่ยดีทั้งคู่เลยกูเกเรียกับปอโลนะครับ
1: ยอร์เรนเต้จบเลยเจอปอโลเล่นอย่างนี้นะ
0: ไม่ได้ลง
1: นะยอร์เรนเต้นี่หมดสิทธิ์เลยนะครับโอ้ขนาดมาร์คูบิวอ่ะยังต้องหอมรองนะครับลาพอร์ตก็พูดถึงก็ในเรื่องลูกกาอากาศเนอะสลับกันนะก็ให้คูบาซี่เข้าก่อนก็ถือเป็นคู่ที่ลงตัวนะครับมีบอกว่ารอดูพี่โด6โมงเช้าครับคุณดอนฟอเรสนะครับก็รอลุ้นกันนะครับคุณจตุพรบอกปีนี้ฝอยทองกับโคแอดชลาไม่ใช่คู่มือสเปนก็หลายคนเขาก็มองอยู่นะว่า2ทีมนี้ถ้าเข้ามาก็ไม่น่ารอสเปนอ่ะ
0: ใช่มันเหมือนมันมาแบบบั้นปลายของนักเตะหลายๆคนแล้วอ่ะทั้งโคเอเชียงโปรตุเกสเลยอ่ะเดี๋ยวดูอายุรวมกันตัวจริงวันนี้แล้วกันผมว่าคืออายุ30อัพเป็นเยอะมากนะครับโคเอเชียนี่ก็เหมือนมาอำลากันแล้วนะครับ
1: โคเอเชียซื้อว่าเองนะผมว่ารอบเนี้ยหมดละ
0: หมด
1: เพราะแต่ละคนเนี่ยโอ้เข้า36แล้วนะเปรีสิตโมดิตโควาสิตนะคามาริตไอ้พวกนี้33อัพนะบูดีเมียก็30ต้นๆโอ้ชุดนี้นี่ก็ชุดนี้นี่ก็เล่นเสร็จผมว่าเขาน่าจะมาอยู่เมืองไทยนะบ้านคนชราบางแคเข้าโครงการได้เลยมารับไอ้เงิน600เขาบอกอ๋ออันนี้ไปละคุณดอลล่าเหรอฮะกูระยะฟอร์มดีมากนัดนี้โอ้โหขึ้นอย่างมัน
0: สองแอสซิสต์เนี่ย
1: บอกตารางขายบุนเดสมาแล้วมีทีมงานค่ายเขียวมาสกิดพี่อู๋ยังครับอ้าวยังเงียบอยู่เลยครับอ่านไลน์ทุกวันเลยไลน์ไม่มีเข้ามาเลยคุณก้าวนพดลบอกพี่บอลรู้ไหมครับคนนั่งข้างๆเขาฉายาอู๋สามขาฮะ
0: อันนี้ไม่รู้ครับ
1: อ๋อพอดีผมเป็นลูกครึ่งเดียวของโกคุณบอลแต่เป็นฮาร์ปล่างนะข้างบนเป็นไทยครับเมื่อวานหูร้องไห้ทั้งวันเลยอ่ะโอ้ทีมชาติไอ้คองโกตกรอบ
0: คองโก
1: อ
0: ูแต่อังกฤษเอาจริงๆอ่ะคนก็ยังด่ากันเยอะอยู่นะ
1: โหว่าเมื่อวานน่ะถ้าไม่มีเคนน่ะจบไม่ได้จะไปต่อเวลา
0: ไม่ขนาดเคนยิง2ประตูยังโดนด่า
1: ใช่ๆครับ
0: แต่ว่าอย่างว่ามันกับเนี้ยคองโกเค้าเล่นดีจริงๆนะ
1: ไม่แต่ว่าทรงบอลอังกฤษมันไม่ได้เนาะมันไม่มีทรงนะครับ
0: ที่สำคัญอ่ะทูเคิลมันเลือกตัวแบบแปลกๆอ่ะ
1: ใช่ๆใช
0: ่ถ้าสอนเล่นไม่ดีมันก็ตะบี้ตะบันอยู่นั่นน่ะ
1: ไอ้รอบแรกอ่ะพอกอร์ดอนไม่ดีคนให้เปลี่ยนมันก็ไม่เปลี่ยนแต่พอนี้ไอ้ตัวไหนให้เปลี่ยนมันก็ยังไม่เปลี่ยนมันจะเพราะแบบเกติดอ่ะนะ
0: เนี่ยแต่อันที่กอร์ดอนพอลงมาเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเกมไปเลย
1: แต่คราวนี้ลงมาแล้วมี2แอสซิสต์อ่ะนะ
0: ส่วนทางฝั่งขวาผมก็ยังว่าถ้าบูกาโยซาก้ามันยังไงก็ต้องลงอ่ะใช่มั้ย
1: แล้วมาดูเก้คนด่ายับเลยเอาผมไปแฟนอาร์เซนอลนะผมยังมองว่ามาดูเก้มไม่น่าติดมาเพราะมันไม่ได้เป็นตัวจริงไงใช่ไหม
0: แล้วมันพาแต่จังหวะเปิดหรืออะไรมันไม่ได้หมดเลยอ่ะ
1: จริงๆลงมาด่าแต่ดอนยังด่าเลยไอ้เก้เนี่ย
0: แล้วรอบหน้าเจอเม็กซิโกเจ้าภาพซึ่งเม็กซิโกก็ยังไม่เสียประตูด้วยแล้วความได้เปรียบของเจ้าภาพเราเห็นมาเยอะแล้ว
1: แล้วผมว่าประมาทไม่ได้นะเม็กซิโกเนี่ย
0: เนี่ยเขาคนก็เลยบอกว่าถ้าคู่นี้ไปเล่นที่อื่นอังกฤษยังมีโอกาสชนะแต่พอมันเล่นที่เม็กซิโกเนี่ย
1: ใช่โหเหมือนเล่นในบ้านเขาอะนะไอสนามไออาร์เซกาปะใช่ใช่สนามใหญ่นั้นป่ะ
0: รอบ16ทีมอ่ะโอ้โหอังกฤษนี่เจอของแข็งเลย
1: แล้วก็เขาบอกว่าป๋ายาวแต่ชื่อพี่อู๋ยาวใหญ่ครับป๋ายาวไม่ถึงนะชื่อแกปลอมมากครับป๋าธรรมดาก็พอ เจอมาดูมันก็ด่าอีกนะครับแล้วก็มีบอกว่าอาจารย์อู๋บอลอาจารย์บอลครับสเปนเล่นแบบนี้ฝรั่งเศสเจอเนื้อคู่แล้วครับคุณธัญพรเจียงอ่อนก็ถ้าเจอมันเจอกันก็เนาะเดาไม่ออกอ่ะ
0: ใช่เพราะดูแล้วควรจะไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศคู่เนี้ยดูแล้วสเปนน่าจะผ่านแล้วก็ยิ่งฝรั่งเศสอ่ะพอมันไม่มีเยอรมันนี้ไม่มีเนเธอร์แลนด์มันก็เลยดูว่าแบ
1: โล่งเลย
0: ใช่โล่ง
1: ทางโล่งเลย
0: เพราะว่านั

0: ต่อไปของฝรั่งเศสเจอปารากวัยแล้วรอพบผู้ชนะระหว่างแคนาดาหรือโมร็อกโกซึ่งโมร็อกโกเนี่ยก็ควรจะผ่านแหละ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าดูแล้วฝรั่งเศสนี่จะง่ายคล้ายๆอาร์เจนตินาสายล่าง
1: ครับอาร์เจนตินาเขาบอกโอ้โหตอนนี้วิวเลยวิวเลยไปรออย่างเดียว
0: แล้ว
1: แล้วก็บอกสเปนเล่นบอลทางแคบดีมากคุณสมหมายเล็กคำนะครับจริงครับโอ้โหขนาดโดนบีบเหลือพื้นที่แคบๆก็ยังไปได้ตลอดนะครับแล้วก็สเปนชนะด้วยทีมคุณเชิดชัยนะครับผมว่าความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะคือทีมก็ดีแผนก็ดีตัวผู้เล่นมันก็ดีด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ตัวรอดเก่งนะพื้นที่แคบๆตัวสเปนส่วนใหญ่นะจะตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่หรอก
1: ครับ
0: มีความคล่องอยู่แล้วนะ
1: ใช
0: ่แล้วก็พลิกตัวด้วยแล้วเล่นกันคู่คือทั้งทีมอ่ะเล่นพอรู้ส่วนใหญ่ก็มาจากบาร์เซโลน่ากัน
1: ครับ
0: ครึ่งที
1: มันเลยรู้ใจกันเน
0: า
1: ะ
0: มันก็เล่นกลางหลังมันเล่นเป็นเหมือนรู้ใจกันมานานอ่ะนะครับ
1: ก็บอกอังกฤษชนะด้วยเคนออลลี่ออลลี่นะครับอันนี้ก็ต้อง
0: เกมมันไม่ได้จริง
1: ๆเออรู้เกมรู้เกมแย่จริงเขาบอกคุณสมหมายบอกว่าส่วนอังกฤษมองไว้เป็นบอลพื้นๆเดิมๆใช้โยนเป็นหลักการเข้าทำไม่หลากหลายแต่บอลทูคือผมว่านะตอนนี้ผมว่าบอลของนาซาวเกตดีกว่านะนาทูอ่ะ
0: แต่จริงๆอ่ะตัวผู้เล่นอังกฤษชุดนี้ผมว่าแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เห็นมาเลยนะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่มันแข็งทุกตำแหน่งเลยนะ
0: โดยเฉพาะตัวลุกอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ที่ว่าจะจัดตัวยังไงให้มันดูแล้วแบบเล่นกันเป็นทีมลงตัวกันมากกว่านี
1: ้คุณวีโวบอกว่าสวยที่สุดครับลูก3นะครับสำหรับผมสวยทุกลูกนะประตูสวยทุกลูก
0: แต่ผมชอบปอโลมาจากไหนลูก
1: โอ้โหลูก
0: แล้วมันคนเดียวเลยนะเกือบเส้น6หลาแบบมาอะไรเนี่ยมาบินมาโป้งหายเลย
1: เล่นเอานักเตะออสเตรียงงเหรอเฮ้ยไอตัวนี้มาไงวะเนี่ยคุณธัญพรเชียงบอกอาจารย์ครับอาจารย์บอลครับประตูเดียคองโกใช้ขาที่3รับบอลไม่เป็นไรถ้าเป็นอาจารย์อูผมว่าลูกบอลแตกแน่ครับก็ถือว่าใช้ได้ประตูของโกะไอ้จังหวะที่เขาลูกนั้นน่ะถ้าเป็นผมไม่ผมเรียบร้อยบอลแตกครับคุณมีโบบอกปีนี้อาเจนชิงฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสแชมป์ครับ
0: ก็อาจจะรีแมตช์กันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีความเป็นไปได้คือเขามองว่าคู่ชิงอาจจะเป็นสเปนกับอาร์เจนหรือว่าฝรั่งเศสกับอาร์เจนแต่เขาทุกคนหลายสำนักเขาก็ให้อาร์เจนเขาว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้เขามองไปถึงรอบรองแล้วส่วนว่าจะเจอบราซิลอังกฤษหรือเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเขาก็มองว่าด้วยความที่อาร์เจนตินาผ่านเขารอบมาแบบสบาย มันก็น่าจะได้เปรียบกว่าชาวบ้าน
1: ครับแล้วมันเป็นร่างทองของเมสซี่ด้วยนะคนหลายคนเลยมองว่าตอนนี้แทบจะ80-90% เนี่ยมองว่าอาเจนเนี่ยรอแล้วแต่ข้างบนเนี่ยยังเสียงแตกเนาะสเปนกับฝรั่งเศสอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าคุณวรยุทธออสเตรียญี่ปุ่นตกแล้วเหลือเอเชียเหลือความหวังเดียวแล้วสินะครับเออโครเอเชียอันนี้ไม่น่าใช่ครับชื่อเขาโครเอเชียแต่ไม่ใช่เอเชียครับมีเอเชียปลอมอยู่อันนึงเนี่ยออสเตรเลียนะครับแต่ก็ดูแล้วไม่น่าไปได้ไกลนะ
0: ออสเตรเลียเจอกับอียิปต์
1: แล้วก็ดูแล้วน่าเหนื่อย
0: พอชนะก็จะไปเจอกับอาเจนในรอบ16ทีมอีกซึ่งอาเจนเนี่ยผมมองว่าผ่านแคปเบิร์ดไปแล้วนะแต่ว่าแคปเบิร์ดเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนะ
1: ผมมองว่าวันนี้นะแคปเบิร์ดก็น่าจะภาพเดียวกับออสเตรียนะเพราะว่าบอลไม่มีประสบการณ์แล้วเข้ารอบลึกๆแล้วเจอกับทีมที่ประสบการณ์สูงๆนะอดีตแชมป์โลกแบบเนี้ยมันไม่น่าจะไหวแล้วเนาะบอกว่าเดี๋ยวไม่ได้ดวงหนูว่าคุณรีวิวบอกอาจารย์หนูเคยพากบอลกับผู้อำนวยการสมทเบ่งทรงแทรกไหมครับไม่เคยคือเบ่งเนี่ยเฮ้ยเบ่งเขาพากบอลครั้งแรกกับผมนะตอนเขาไม่เคยพากบอลผมให้เขาพากไอ้จำได้ไปคู่แอนมาริดอ่ะเฮ้ยเจ๋งไม่ลองพากบ้างเหรออะไรเงี้ยเออตอนนั้นยังบอกโอ้ยังแบบเป็นโนเกียอยู่ยังไม่ได้ยศให้พากบอล
0: เจ๋งเดี๋ยววันนี้คู่หกโมงเช้านั่นแหละโปรตุเกสกับโครเอเชีย
1: เจ๋งกับใครอ่ะคุณบอล
0: กับคุณโอ๊ตเขียงหมู
1: เจ๋งกับโอ๊ตนะ
0: ซึ่งปกติมันเป็นรายการของเขาอยู่แล้วใช่ไหมที่ก็ต้องมาจัดไอ้รับโลกกีฬา
1: ครับโลกวิญญาณนะ คุณบิ๊กกระบือใจบอกผมติดคำว่าอ่าวจนเอาไปพูดเล่นกับแฟนหลายๆปีเวลาเจอเรื่องตลกล่าสุดเลิกกับแฟนไปได้ยินคำว่าอ่าวคิดถึงเขาทุกครั้งเลยครับแต่ก็ต้องระวังนะบางทีมันติดนะอาจจะผมสลับมาทางเอสเอเบสบ้างเนาะเขาบอกเขามีกระแสปีศาจแล้วขึ้น99มีดีเจปีศาจไถครับคือใครอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะกระแสปีศาจคืออะไรอ่ะไอ้ทนายปีศาจเลยป่ะ
0: อ๋อใช่
1: ไหมยังไม่ได้ดูเลย

0: เห็นเขาบอกว่าสนุกกันผมมันจบไปอย่างอาจารย์บอล
1: จบแล้วเขาปล่อยมา8ตอน
0: อ๋อเหรอเพราะส่วนใหญ่พวกนี้น่ะ
1: แต่เขาจะทำภาค2
0: ส่วนใหญ่พวกนี้นะถ้ามีข่าวว่าอะไรสรุปแล้วจะรอผมไม่ชอบดูแล้วติดอ่ะผมชอบดูทีเดียวแล้วจบเลยอ่ะ
1: อ๋อเขาปล่อยมันผ่านทาง Netflix แล้วมันปล่อยทีเดียวเพียงแต่ว่ามันยังจบไม่สุดหมายถึงว่าเขาจะรอซีซั่น2
0: เพราะว่าแพลตฟอร์ม Netflix อ่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณเนี้ยไม่8ก็10เขาจะเหมือนทำเอาไว้ทำภาคต่อ
1: แต่จริงๆเรื่องนี้มันมีกระแสแต่เพราะว่าคนที่มาทำเนี่ยก็ผู้กำกับเดียวกับที่ทำเรื่องสงครามส่งด่วนที่เขาได้รางวัล
0: ไปรางวัลนะที่ดังๆไปรอบนึงเรื่องนั้นก็ยังไม่ได้ดูเลยหมักไว้ก่อนหมักไว้ก่อนรอดูทีเดียวนะครับโอ้เดี๋ยวผมมาก่อนมากันเพียบเลยนะจะแป๊บนึงนะเดี๋ยวต่อรีเฟซไปอยู่บอกสเปนแชมป์โลกครับเพราะมีนักเตะจากบาร์ซ่าหลายคนเหมือนปี2010ครับก็มีโอกาสครับตอนนี
1: ้ก็ปีนี้ไม่มีนักเตะแล้วมาติดมาแม้แต่คนเดียวไม่มี
0: ไม่มีแล้วมีแล้วกูกูเลย่า
1: อ๋อ
0: กูกูเลย่า
1: เพื่อย้ายไป
0: มีแล้ว
1: ของลิเวอร์พูลก็ไม่ติดทีมอังกฤษเป็นครั้งแรกในรอบ28ปี
0: ครับ
1: ก็แต่ผมก็ยังเชียร์อังกฤษอยู่นะผมยังรู้สึกว่ามันอยู่ในสายเลือดไงไม่รู้
0: จริงๆอ๋อจะมาเชียร์อังกฤษด้วยใช่เป็นหลักใช่ไหม
1: ใช่ผมก็เชียร์อังกฤษมาตลอดแหละถึงแม้ก็จะโอคางมาตลอดแต่ว่าปีนี้ก็ยังรู้สึกว่าก็ยังหวังว่าอย่างน้อยควรจะเข้าถึงรอบรองนะ
0: เพราะผมมาเชียร์เยอรมันเพราะตอนนั้นเนี่ยเราไปไอตะวันแดงมาไงแล้วก็เชียร์เยอรมันตลอดครับคือไปครั้งแรกที่ดูเนี่ยนะครับติดใจครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไล่เรียงก่อนโอ้โหแบบปรีเฟสทีเดียวไปไหนไม่รู้ยาวเลย
1: เดี๋ยวผมไปดูทาง Facebook ให้ก่อนละ
0: ครับ
1: นะฟัง Facebook นี่ส่งกันมาพอสมควรนะบอกชอบคุณหนูหนุ่มรอเลยนะครับสองคนนี้ภาคสนุกดียิ่งดูฟังเพลินดีครับขอบคุณนะครับ
0: ไม่เพราะปกติเวลาผมเข้าบรรยายอ่ะอย่างอาจารย์เอกอ่ะอาจารย์เอกแค่ขี้เละไม่ได้อ่ะอย่างจันบอลใครก็จะเป็นเหมือนหนุ่มลุกแบบหนุ่มไฮโซอะไรเงี้ยมันค่อยเข้ากันหน่อยไงผมปวดหัวมากนะเพราะจับผู้ใครส่วนใหญ่จะขี้เละผ้าใครคนเขานั้นจะส่วนใหญ่ขี้เละเลยบอกมีจันบอลเนี่ยค่อยแบบสูสีหน่อยอะไรเงี้ยบางทีจัดไกลสนบางทีว่าเฮ้ยสนพี่ไม่ได้ว่ะฟิลพี่ไม่ได้ว่ะสนขี้เละไง
1: อันนี้บอกว่าฝรั่งเศสเหรอยังไม่เจออังกฤษถ้าเจออังกฤษจะร้องว่าอย่าทำค่อยนะครับ
0: ครับ
1: คู่นี้ถ้าจะเจอกันต้องเป็นรอบชิงเลย
0: ต้องชิงอย่างเดียวนะเพราะมันอยู่คนละสายเลย
1: คนละทางกันอาจารย์อู๋ลุ้นยิงจุดโทษใช่ไหมครับ
0: โอ้ไม่นะครับโอ้ภาคมา2นัดในรอบตัดเชือกต่อเวลากับจุดโทษมาแล้วต่อเวลาไอ้จุดโทษกับเยอรมันเมื่อวานเซเนกาลได้เกือบแล้วขาที่สั่นอยู่ข้างล่างเฮ้ยเข้าเลยนะแต่เมื่อวานก็ดราม่าซ้อนดราม่าเนาะ
1: ก็จุดโทษเหมือนกันแต่ว่ามันจุดโทษในช่วงต่อเวลาพิเศษ
0: สงสารเซเนกาลเหมือนกันนะ
1: ถามว่าจังหวะนั้นคนมันก็ยังแบ่งเป็น2ฝั่งนะแต่ว่าม
0: ันไม่ได้แบบว่าจุดโทษแบบจ๋าๆเนาะผมว่าในมุมผมนะผมว่าคือจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้อะไรประมาณน
1: ี้ไม่แล้วกรรมการเนี่ยไม่ให้ไปแล้วแต่ VAR เรียกให้มาเช็คแล้วตอนที่กรรมการไปดู VAR มันดูนานมาก
0: โอ้ใช่มันดูนานม
1: าก
0: ดูทุกมุมเลยโอ้โห
1: คือถ้ามันจะขนาดนั้นเนี่ยแต่หลายคนก็บอกว่ามันก็ควรจะถ้ามันฟาวจริงมันก็ควรจะโทษมันก็แล้วแต่คนจะมอง
0: เพราะผมมองว่าผู้ตัดสินนะเหมือนใจแกก็มองว่าแกไม่ได้ให้ฟาวไปแล้วแล้วแกก็พอมามองแล้วแกก็ไม่ชัด
1: มันไม่ชัดเหมือนกัน
0: เนอะพอไม่ชัดแล้วดูเราเห็นแล้ววันโอ้นานมากนะประมาณเกือบ4นาทีอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ห้องวีอาร์มันคง
0: เสียดายตรงมันไม่มีกล้องใต้พื้นนะไม่มีกล้องมาดูกล้องใต้ดินอีกแล้วดูมุมบนมุมล่างมุมซ้ายมุมขวาแล้วแกก็วนมาดูใหม่คือแกไม่มั่นใจจริงๆนะแล้วผมเชื่อว่ากรรมการทุกคนก็เสียวคือถ้ามันตัดสินผิดพลาดไปนะกรณีแบบนี้โดนอีกอ่ะโดนด่ายับอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันได้จุดโทษมันมีผลในการเข้ารอบเลยอ่ะมันหมดเวลาพอดีนะครับ
1: เซเนกัลต้องโทษตัวเองแหละนะเพราะนำ 2-0 หรือ 5 ทีไปปล่อยเขาตี
0: พลาดเองไปเปลี่ยนตัวเล่นตัวหลักออกนะแล้วก็ไปเล่นอุดแล้วก็โดนนะครับ
1: มีคุณประพิษนะครับบอกว่าสวัสดีครับจากพัทยา
0: ครับผม
1: คุณประสิทธิ์บอกว่าสวัสดีครับพี่อู๋สวัสดีครับพี่บอล
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ทักทายเข้ามานะครับคุณประเสริฐสวัสดีครับนะครับคุณส่งเดชนะครับบอกเสียใจกับพระอ๋ออันนี้ที
0: ่ใช่ๆก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นจริงนะครับ
1: อาจารย์อู๋พักผ่อนบ้างนะครับพริบไหวบอกมาพริบไหว
0: พริบไหวก็วาวดิ
1: อ๋อพริบไหว
0: พักผ่อนไม่ได้นะครับไม่งั้นโดนยึดครับ หลายงวดแล้วด้วยอันนี้คุณนัทพงศ์บอกว่า พี่บอลเสียงนุ่มเกินแต่ว่าอาจารย์บอลเขาเป็นแนวนี้อยู่แล้วเขาจะไปกระโชกข้าเขาจะเป็นแนวนุ่มๆเหมือนแบบเหมือนปลายาวอ่ะเสียงแกจะคล้ายๆกันแล้วก็มีบอกว่าอย่างน้อยได้ภาพจำครับผู้รักษาประตูเดียร์คองโกใช้กระบองเหล็กกาเซฟไม่รู้กลับไปบ้านจะเป็นยังไงนะคุณมีตังแมวบอกสเปนนิ่มครับนิ่มกว่าที่คิดก็ถือว่ามันสู้ไม่ได้จริงบอกว่าสเปนสู้ฝรั่งเศสไหวไหมครับคุณ ABC
1: ถ้าให้ใครผมมองสเปนเหนือกว่าฝรั่งเศสนะในความรู้สึกผมนะในความรู้สึกผม
0: ถ้าระบบทีมหรืออะไรเนาะดูเหนือกว่าแต่ว่าไอ้ฝรั่งเศสอะผมว่ามันได้ความคมเนาะ
1: ใช่
0: มันได้ความคมหัวไอ้พวกโอริเซ่ไอ้ตระกูลเอ้เขาอะเดมเบเล่ไอ้โอริเซ่ดูเอ้พวกเนี้ยเนาะเอ็มบัปเป้พวกเนี้ยมันพร้อมยิงอะ
1: คือสเปนเนี่ยได้แต่แบบเคาะไปเคาะมาตัวจบสกอร์เนี่ยยังดูแล้วเป็นรองฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสเนี่ยคุณไปปล่อยเขาโต้แบบเนี้ยคุณอาจจะโดนได
0: ้ฝรั่งเศสอารมณ์มาเหมือนไมค์ไทสันเนาะทุบเอาทุบเอาไอ้ทางสเปนมาเหมือนชุกเล่เรียวนาดอะค่อยๆค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับมันคนละแบบกันนะแต่ผมว่าเจอแล้วดูยาก
1: เนี่ยผมไปดูไอ้สถิติที่เจอมาในยูโร2024สเปนก็ชนะ 2-1
0: แต่ฝรั่งเศสผมอาจจะให้เหนือกว่าตรงที่มันมีตัวสำรองเยอะกว่าด้วยเพราะเป็นสำรองสเปนมันไม่เท่าไหร่เนาะพอเราเปลี่ยนเห็นเฟรานลงมาเมริโน่อะไรพวกเนี้ยก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าสเปนโอ้ยฝรั่งเศสมันยังมีไอ้แชร์กี้ใช่ไหมที่เป็นสำรองแล้วบาโคล่ากับดูเอมันก็จะสลับกันมันโอ้ตัวสำรองมันมีเยอะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฟุตบอล
1: ใช่คือคู่นี้มันก็สูสีแหละมันถ้าแต่หลายคนอยากให้เจอกันในรอบรองสเปนฝรั่งเศสเพราะมันดีทั้งสองทีมเลย
0: ครับสรุปเป็นปารากวัย เรียบร้อยปารากวัยเข้าชิงงานฮาเลยก็เลยก่อยเลยก่อยเลย
1: โอ้แล้วฝรั่งเศสไม่ผ่านปารากวัยนี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลย
0: ครับเขาบอกว่าคู่นี้หล่อสูสีแต่ให้พี่เฟ้งเฉือนหน่อยเพราะว่าหน้าคล้ายๆหลิวเต๋อหัวเมืองไทยนะครับก็จันบอลเขาจะเหมือนลีหมิงผมจะเหมือนเหลียวเต๋อหัวนะครับนิดนึงนิดนึงก็เอาครับเอาตัวท็อปเลยนะครับน่าจะครบถ้วนหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองไล่ดูอัพละน่าจะครบนะเพราะว่าพออัพปุ๊บมันฟับมันหายไปเลยนะครับมันเปลี่ยนหน้าไปเยอะมากนะครับน่าจะครบถ้วนในส่วนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ส่วนถ้า
0: เดี๋ยวตัวผู้เล่น
1: ตัวผู้เล่น
0: น่าจะ
1: มาอีก
0: น่าจะต้องลุ้นเนาะเพราะส่วนใหญ่มันจะมาก่อนสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเกิดมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้อัพให้เลยเพราะว่าน่าจะมีผล
1: ผมว่ายังไงโรนัลโดลงแหละ
0: ใช่โรนัลโดนี่มันยังไงก็ไม่พลาดอ่ะเนาะมาแล้ว
1: ไลอัพคู่ต่อไปนะ
0: คอสต้าเป็นประตูนะกานเซโลเมนเดสซ้ายขวาดีอาร์ตกับทางด้านของเบก้าเนเวสกับบีตินย่าเนโต้บูโน่เลเอาแล้วก็หน้าเป้าไปโรนัลโดก็สลับเอาเลเอาลงมาเนาะนอกนั้นก็แทบจะไม่เปลี่ยนเลยเนาะก็ชุดนี้มาตลอดนะ
1: โอ้เฟรนันเดสก็ยืนหน้าต่ำนะครับ
0: แต่คู่นี้ผมว่าน่าจะเดาไลอัพไม่ยากเพราะว่าส่วนใหญ่ไลอัพมันจะมีอยู่ประมาณนี้ชุดเดียวแล้วก็เปลี่ยนบางตำแหน่งส่วนโครเอเชียก็บูดิเมียยืนหน้ามีบาตูริน่าซูชิชแล้วก็บราซิชคู่กลางก็เป็นโควาซิชกับโมดิชนะครับแล้วก็โอ้โหเปริซิชไปเล่นแบ็กซ้ายตานิซิชเล่นขวาปองกาซิชกับซูตาโร่แล้วก็ประตูก็เป็นลิวาโควิชนะครับ
1: โอ้แบบมานี่มันยุคไหนแล้วเนี่ยยังหาผู้เล่นขึ้นมาทดแทนไม่ได้เลยลูก้าโมดิชนี่ก็40เข้าไปแล้ว
0: เปริซิชเนี่ยหลังๆที่ตำแหน่งแกมั่วมากเลยนะเป็นวิงแบ็กมั่งกูนี่ล่าสุดเป็นแบ็กแล้วอะโอ้นี่ไม่ได้ใช้กวาร์ดิโอล่ด้วยนะครับ
1: แต่ว่าโค้ชของ
0: ปีกก็เล่นมาแล้ว
1: ถ้าดูฝีมือโค้ชเนี่ยของโครเอเชียจะดีกว่าของทางฝั่งโปรตุเกสนะซาลาสโกดาริสนี่ก็สองสมัยใน
0: เหมือนประสบการณ์ดีกว่าเยอะมาติเนสผมว่าเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่สุดของชุดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็ขนาดเบลเยียมยุคโกลเด้นเจเนเรชั่น
0: ยุคนั้นน่ะเขามองว่าศักยภาพเบลเยียมมันต้องแชมป์โลกได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็มาดีก็แค่รอบรองครั้งที่แล้วใช
0: ่ไห
1: มที่กาตา
0: ร์แต่ก็ดีที่สุด
1: ใช่
0: ไหมแล้วมายุคนี้โอ้โหดูโปรตุเกสเล่นเดี๋ยวกลางโปรตุเกสอย่างเงี้ยแกทำให้ดูแบบโปรตุเกสด้อยลงมาเยอะมากเนาะดูเต้ามาร์ติเนสก็โดนเยอะนะครับ
1: ปี2018พาทีมเข้าชิงได้รองแชมป์2022อันดับ3เนี่ยคือเข้าถึงรอบรองทั้ง2ครั้งเลยนะที
0: ่
1: คุมโครเอเชียเนี่ย ก็ไม่ธรรมดาม
0: อนเคียวซาลโกดานิจะมอนเคียวนะครับคือเขาอาศัยซื้อเกมรับชัดเจนเลยเหนียวแน่นแล้วก็ไปต่อเวลาชนะบ้างต่อเวลาจุดโทษบ้างอะไรแบบนี้นะฮะเป็นทีมเคี่ยวครับ
1: เพราะฉะนั้นโปรตุเกสประมาทไม่ได้เลยนะเจอโครเอเชียซึ่งโหนักเตะประสบการณ์สูงๆทั้งนั้นเลย
0: แล้วพวกนี้มันเป็นพวกเรียกว่าอดีตคนเคยดังอ่ะใช่ไหมเคยเป็นพวกท็อปสตาร์ทั้งนั้นน่ะแต่ว่ามันอายุเยอะเท่านั้นเอง
1: โปรตุเกสมันก็มีความกดดันความคาดหวังค่อนข้างสูงแหละยิ่งเล่นไปคุณทำประตูไม่ได
0: ้ก็ดูเกมดิเกมแรกโดนยับ
1: เ
0: กม2มาชนะไอ้อุซเบย์ใช่ไหมว้าดีขึ้นถ้าเกม3กลับมาโดนอีกรอบหนึ่งไอ้เสมอโคลอมเบียแบบสวยๆโอ้โหบอลสวิงมากนะครับ
1: จริงๆอะถ้าชนะไปอยู่สายล่างผมว่าเส้นทางมันง่ายกว่านะ
0: ใช่ใช่
1: ไปอยู่ฝ่ายโคลอมเบียมันไปเจอกาน่าชนะก็ไปเจอผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับอัลจีเรียมันดูง่ายกว่า
0: แล้ววันนั้นก็ชัดเจนว่าโคลอมเบียก็อยากเข้าที่หนึ่งเพราะโคลอมเบียเอานะวันนั้นเนี่ยสายยับเลย
1: สายดูเนี่ยพอเป็นที่หนึ่งมามันอยู่สายล่างมันดูง่ายกว่า
0: เพราะว่าที่หนึ่งของแต่ละสายอ่ะมันจะทำให้โอกาสเข้ารอบมันง่ายกว่านะมันจะจับเจอเส้นทางไม่ยากครับพอไปหลุดมาที่สองเนี่ยก็งานเข้าจ่อสเปนอยู่ได้ครับเขาบอกอ้าวจันอูจันบอลเหมือนเจมิงเนี่ยชมหรือด่าครับจันบอลเขาบอกเอ้ยจันบอลเหมือนเจมิงนี่เงินได้ฮะดูจากการหัวเราะแบบนี้ถ้าชมแบบเนี้ยจานบอลน่าจะสอยหน้าพี่บีบ่นทุกวันน่ะว่าแบกอ่ะอย่างวันนี้เจอโจอี้โจอี้ยิ่งบ่นเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แบกแบกอาจารย์หนึ่ง
0: โจอี้บอกแบกเหนื่อยมากเลยจัดคนเดียวดีกว่า
1: พี่หลิงเขาก็ข้อมูลเขาก็จะแน่น
0: ครับเจ๊ก็จะเป็นแนวเนี้ยก็ยังเป็นคนละสไตล์นะแต่ว่าคนจัดด้วยจะเหนื่อยนั่นเองให้ไปคิดเอาเองเขาบอกคุณซัมบอดี้บอกฝรั่งเศสมีแต่จรวดครับสงสารกองหลังโอ้แต่ตัวเร็วมันเยอะจริงเมื่อวานสงสารไอกองหลังสวีเดนนะเนาะเจอไอบาโคล่าเจอเอ็มบาเป้เจอโอริเซ่มันจับใครไม่อยู่สักคนน่ะ
1: โอริเซ่นี่กลายเป็นของดีไปเลยนะตอนที่ซื้อไปโอ้ยังคิดว่าบาเยิร์นจ่ายแพงไปหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้แบบโอ้โห
0: คือมันอัพเลเวลเยอะมากนะเพราะก่อนที่อยู่คริสตัลพาเลซมันดีในระดับนึงนะแต่มันไม่ใช่แบบระดับโลกแบบนี้นี่คือมันเป็นระดับโลกไปแล้วอ่ะ
1: เนี่ยพอไปอยู่ไบเยอร์รู้เลยว่าโอ้โหไบเยอร์นี่ก็ตาถึงจริง
0: ๆอ๋อแฮร์รี่เคนบอกอยากกลับไปเล่นให้กับไบเยอร์ดีกว่าไหมโอ้โหทีมชาติแบกเหลือเกินไปอยู่รุ่นมีดีอาร์ตมีโอริเซ่จ่ายบอลให้นะมาอยู่นี่โอ้โหความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆอ่ะ
1: ไอ้ลูกสองในลูกนั้นเนี่ยผมชอบจังหวะที่เขาแตะบอลคือแต่ก็ต้องชมนะถ้าไม่ได้เอาแอนโทนีกอร์ดอนลง
0: ถ้ากอร์ดอนไม่จ่ายให้2แอสซิสต
1: ์นะถ้าตรงนั้นเป็นแรชฟอร์ดผมว่าแรชฟอร์ดมันยิงแน่คุณแอนโทนีกอร์ดอนมันแตะเข้าซ้ายแล้วตอนนี้มันจับบอลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันหาโอกาสจริงจังมันแตะบอลในพื้นที่ว่างแล้ววิ่งเข้าไปยิงตรงนั้นโอ้โหแฮร์ร
0: ี่เนียนตามากนะใช่เนียนตามากนะช็อตเล่นสวยมากนะครับความสามารถเฉพาะตัวแล้วใครเป็นแฟนบุนเดสก็จะคุ้นอะถ้าแฮร์รี่เคนแกอยู่ในระยะยิงแกโอ้โหต้องยอมแล้วแกมาทุกท่าโมงก็ได้จุดโทษแกก็มีนะจังหวะเข้าฮอตจ่ายบอลก็ดีเคนนี่ก็มาแบบเรื่อยๆเนาะมาเรื่อยๆนะอาจตอนแรกอาจจะดูไม่ได้เกาะกลุ่มพวกนำดาวซันโบนะ
1: 5ประตูแล้ว
0: แต่แก5แล้วนะจ่อรองดาวซันโบนะครับลุ้นมันปีนี้พวกดาวซันโบเพราะมันเกาะกลุ่มแล้วมันมีแต่พวกสัตว์ประหลาดทั้งนั้นเลย
1: เนี่ยเออร์ลิงฮาแลนด์ก็มีโอกาสแล้วตอนนี้ทุกคนก็มองว่ามันจะเหมือนครั้งที่แล้วไอ้ที่กาตาร์ที่เมสซี่8เอ็มบัปเป้7 หรือเอ็มบัปเป้7เมสซี่8ผมจำไม่ได้ละคู่นี้มันจะเดี๋ยวปีนี้ก็จะมาแข่งกันอีกนะคู
0: ่ใช่เพราะว่าท่านทางฮาลันมันอาจจะเหนื่อยละเพราะว่าได้แข่งละมีสิทธิ์อยู่อาจจะยิงได้สักลูกนึงแต่ว่าพวกอาเจนนี่โอ้โหเมสซี่ต้องรอลุ้นเจอแคปเบิร์ตเนี่ยอาจจะแฮตทริกอีกก็ได
1: ้เป็นไปได้
0: แฮตทริกอีกเพราะว่าไม่ต้องตามแล้วอ่ะ
1: เพราะว่าเมสซี่คงคิดว่าถ้าเป็นครั้งสุดท้ายก็อยากจะทำสถิติไว้ให้มันเยอะที่สุดเผื่อเพราะเอ็มบัปเป้มันก็มาจ่ออยู่ตลอดอะ
0: เพราะผมว่าถ้า39แบบเนี้ยอีกรอบหนึ่งไม่น่าไหว
1: ไม่ไหวแล้วนะ
0: เต็มที่ก็โคปาเนาะโคปายังอีก2ปียังพอได้อยู่แต่บอกว่า4ปีข้างหน้าโอ้ตอนที่39
1: ไม่แต่โรนัลโดก็ยังไม่ปฏิเสธนะเขาบอกว่าครั้งหน้าถ้าเกิดร่างกายเขาไหวเพราะตอนนี้ก็41ก็อาจจะทำเหมือนคิงคาซูไงคิงคาซูนี่เท่าไหร่60ยัง
0: โอ้41อีก4ปี45โอ้โรนัลโด
1: แต่ว่าตอนนี้อ
0: าจต้องนั่งวีลแชร์แล้วมั้งตอนนั้นหรือไม่ต้องมีวอล์กเกอร์เดินไม่ไหวแล้ว
1: ผมเชื่อว่าสถิตินึงที่เขาตั้งใจแล้วคงจะทำได้เลย
0: ที่พันไหม
1: ใช่ตอนนี้มัน975นะ976เนี่ยมันก็ใกล้ละอีก20กว่าลูกอ่ะ
0: ผมว่าเขาย้ายมาไทยลีกดีกว่านะมาเก็บประตูที่พันถึงแน
1: ่ตอนนี้อยู่ซาอุก็ยังมีโอกาสทำถึงอยู
0: ่แต่ทีมระดับแชมป์เขาเนอะผมว่าได้อยู
1: ่ได้
0: จุดโทษมันไม่เยอะนะนี่เขาบอกว่าคุณอาร์มซ่าเองสวัสดีครับอาร์มซ่ารายงานตัวทาง SMS แล้วครับสวัสดีครับบอกเจ๊หมิงบอกได้ยินแต่เสียงพี่เฟ้งพาดพี่เอกไม่ได้ยินเลยนะครับเอาไม่เหมือนเจ๊ไงเจ๊คนอื่นแบกอะเจ๊ไม่ทำงานเลยอะแล้วเจ๊ง่ายด้วยนะเบอร์15เบอร์16 เจ๊ไม่มีชื่อเลยอะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมลองดูแป๊บนึงนะผมอัปเดตอยู่แป๊บนึงนะน่าจะครบนะครับผม
1: ส่วน Facebook ก็นั่นแหละครับสวัสดีทักทายเข้ามาเยอะนะครับมอร์นิ่งครับคุณหูใหญ
0: ่ครับผมไหนๆจะคู่นี้รายชื่อออกมาแล้วจันบอลว่าไงคู่นี้โปรตุเกสกับถูกใจไหมรายชื่อก่อน
1: จริงๆก็ตามที่คาดการณ์กันไว้แหละนะคือถ้ามองหน้าเสือโปรตุเกสมันดีกว่าแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าโครเอเชียอย่างที่บอกไปว่าฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยภายใต้กุนซือคนนี้เนี่ยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศทั้งสองครั้งเลยนะครั้งนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไปไกลไม่ถึงแหละแต่ว่าโปรตุเกสเหนื่อยแหละไม่ชนะง่ายๆแน่
0: ใช่
1: ไม่ชนะง่ายๆแน
0: ่คือวันนี้เลือกเอาเลเอาแล้วดอกเจ้าเฟลิกใช่ไหมเพราะนัดที่แล้วเลือกเจ้าเฟลิก
1: เลเอาจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้ก็เล่นยังไม่ค่อยดีนะ
0: เลเอาผมว่ามันต้องปรับทัศนคติเนอะมันยังเล่นเหมือนแบบเล่นเพื่อตัวเองอ่ะแต่จริงๆมันเป็นนักเตะที่มีความสามารถนะส่วนไอ้ตัวอื่นเนี่ยก็ต้องเล่นให้เป็นทีมเนี่ยเพราะผมว่าในยุคโรเบโต้มาร์ติเนสเนาะนักเตะกองกลางอย่างโปรตุเกสแบบเนี้ยมันควรเนียนตากว่านี้เนาะดูยังดูติดขัดเล่นไม่ลงล็อกเหมือนแบบบางทีเหมือนอารมณ์บางทีเราดูเหมือนโปรตุเกสไม่ได้ซ้อมกันมาเลยอ่ะมันเหมือนไม่เข้าขากันยังไงก็ไม่รู
1: ้
0: ผมว่ามันควรเนียนกว่านี้นักเตะโอ้โหดูดิไอเดเวสวิตินญาคุณยังมีบูโน่ใช่ไ
1: หมคือดูตัวกลางก็ดีหลังก็แน่นนะแต่ว่าทำไมผลลัพธ์มันออกมาแล้วมันเล่นกันเหมือนคนละทีมกันเลย
0: ใช่ใช่ผมมองว่าตรงไอ้ลูปโต้มันติเนสมันทำอะไรกับทีมโปรตุเกสวะเนี่ยก็คิดเหมือนกันนะผมว่าผู้นี้น่าจะถึงดีกาเนาะมีสิทธิ์ถูกโทษนะ
1: 90นาทีก็ดูแล้วเหนื่อยอ่ะทั้งคู่เลย
0: แล้วเป็นบอลมีประสบการณ์สูงๆด้วยนะดาริดแกชอบเรื่องการต่อเวลาอยู่แล้วนะครับพอไปจุดโทษปุ๊บเนี่ยเราเห็นแล้วไง
1: การก็เกิดขึ้น
0: ใช่ไหมทีมใหญ่ก็ล่วงมา2ทีมแล้วดอยกับดัต
1: เนี่ยเนเธอร์แลนด์แต่เนเธอร์แลนด์ผมก็สงสารนะเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยตั้งแต่ที่เขาแพ้โปรตุเกสใช่ไหมไม่เคยแพ้ใครในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายใน90นาทีหรือ120นาทีไม่เคยแพ้ใครมาแบบยาวนานมาก
0: ใช่ใช่ยาวนานเลยครับ
1: ที่ส่วนใหญ่แพ้เนี่ยแพ้จุดโทษนั่นแหละ
0: ครับแล้วแพ้จุดเทพที่เหมือนเดิมแล้วแกก็ยังไม่แพ้ในเวลาอยู่ดีนะ
1: ครั้งน
0: ี้ก็ต่อเวลาก็มาจุดโทษอีกแล้วทั้งที่ดูเหนือกว่าด้วยนะ
1: แล้วมันควรจะ90นาทีมันก็จะชนะอยู่แล้วในโดลุ่ม
0: แต่อยากรู้เหมือนกันว่าซ้อมจุดโทษมาจริงไหมเพราะผมเห็นนักเตะแต่ละคนที่ลงมายิงดูไม่มั่นใจเลยนะ
1: ผมมองอย่างนี้นะผู้รักษาประตูมาร็อกโกคนนี้
0: โบโนอ่ะ
1: มันมีการเซฟจุดโทษที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือปกติผู้รักษาประตูยืนตรงกลางมันจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาใช่ไหมแต่คนนี้มันจะเลือกแบบมันจะกระโดดไปทางฝั่งซ้ายหรือมันจะกระโดดไปฝั่งขวาแต่มันจะไม่ล้มลงไปเหมือนว่ามันจะเลือกเอาละถ้ามันสมมติว่าคนยิงมันรู้ว่าจะยิงมาทางฝั่งซ้ายมันจะกระโดดไปยืนระหว่างทางฝั่งซ้ายเพื่อว่ามันจะคัฟเวอร์ทางฝั่งซ้ายอย่างเดียวมันจะไม่ล้มด้วยนะ
0: มันมีแบบแผนมาเลยนะ
1: มันจะเลือกไปแบบนี้เลยดูแล้วเฮ้ยมันเป็นวิธีนึงที่ฉลาดเหมือนกันนะ
0: มันก็จิตวิทยาเหมือนกันนะคนจะยิงบางทีมันหลอนนะ
1: เพราะอย่างลูกที่มันไปเซฟทางฝั่งขวามันไม่ได้ล้มลงไปถ้ามันล้มลงไปมันยิงเสยใต้ไปได้อยู่แล้วแต่มันกระโดดไปทางฝั่งขวาก่อนอาจารย์หนูแล้วพอไอ้นั้นมันยิงเสยมามันก็ยกมือปัดขึ้นไป
0: แต่จุดโทษผมสังเกตหลายทีแล้วนะไอ้ประเภทวิ่งแล้วมายิงโอเคประเภทซอยก่อนแล้วดึงจังหวะนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้านะ
1: เสียจังหวะ
0: มันเสียจังหวะเองผมเป็นพวกซอยกับพวกไอ้จอจิงโจ้อะกระโดดดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งอะ
1: คือบางคนไม่คิดแม่แบบวิ่งมาอย่างเมื่อวานเนี่ยตีละมองอะคือผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ทางไม่กล้ายิงหรือเปล่าหรือว่าติลมองมันอยากยิงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือว่าหลอกจริง พราะว่าก่อนหน้านี้เราโฟกัสไปที่ดูกระปู
2: ใช่ดูกระปูถือบอลแต่คุณท้ายแล้วแต่ยิงดีนะลูกนั้นผม
0: โอ้โหชินวันยิงดีมาก
2: เออแบบไม่ต้องรับ
0: หายเลยคือบอกมุมมันก็รับไม่ได้ผมยิงมุมบอลสวยเนาะแต่ถ้าผมเป็นจิตวิทยาผมนะเมื่อก่อนผมเล่นประตูมาก่อนผมขึ้นไปนั่งบนคานนะนั่งบนคานแล้วมันทำให้เฮ้ยไอ้ยังทำอะไรวะเนี่ยสรุปยิงเข้าทุกลูกเลยลงมาไม่ทันเรื่องอะไรเขาก็ยิงลงมาไม่ทันเข้าทุกลูกเลยแต่การนั้นเลยเล่นประตู
2: อันนี้นึกถึงอะไรนักเตะกังฟูของฮ่องกงอ
0: ่ะไอ้เจ้าหลินจ็อกเกอร์นะหลบแบบดิจิตอลนะครับก็ว่ากันไปคู่นี้นี่ก็เจ๋งกับโอ๊ตจะมาตอน
2: ตีห้า
0: ตีห้าแล้วเดี๋ยวบอลจะเตะคิกออฟกันตอน6โมงนะครับรายชื่อก็จัดไปละไปรอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าสุดท้ายคู่นี้เนี่ยเพราะผมเชื่อว่าหลายคนมองว่าน่าจะมีต่อเวลา
2: ใช่ผมก็
0: เพราะมันดูมันกินกันยากมากคู่นี้
2: แล้วก็คู่เช้าสุดก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรีย
0: ครับอันนี้ถามมาบอกว่าคุณซัมบอดี้นะบอกเมสซี่เนี่ยลุ้นบัลลองดอร์ได้ไหม
2: ยากเพราะว่ามันเล่นในเมเจอร์ลีกมันก็ไม่ได้ละ
0: เพราะว่าสมมติว่าจบด้วยแชมป์โลกเนี่ยมันก็จะได้แค่โควต้าแชมป์โลกเนาะมันยังไม่เหมือนทีมอื่นที่เหมือนอย่างไอ้พวกเดมเบเล่อะไรเงี้ยมันได้ครึ่งหนึ่งจากไอการเป็นแชมป์ลีกมาแล้วเนาะ
2: ยาก
0: ผมว่ายากผมไม่ยาก
2: นักเตะเปเชก็ยังได้เปรียบกว่า
0: ใช่นักเตะเปเชก็ยังรอลุ้นแล้วมันฝรั่งเศสไปลึกด้วยไงเนอะมันมีโอกาสได้บาลองดอร์เยอะกว่าครับ
2: แต่จริงๆปีนี้มันมาหลายคนมากแฮร์รี่เคนก็ยังมีนะท่านอังกฤษไปถึงไกลๆแล้วพวกก็ยิงกับบาเยนก็เยอะ
0: ใช่
2: แชมป์กับบุนคือ
0: โอลิเซ่เดมเบเล่พวกนี้เอ็มบัปเป้ผมก็ได้ไม่ได้เนาะ
2: ต้องมาตัดสิน
0: มันไม่ได้อะไรเลยนะ
2: มาตัดสินที่ฟุตบอลโลกเนี่ยว่าใครจะไปถึงแชมป์โลกแล้วมาดูว่านักเตะคนนั้นมันมีใครบ้าง
0: ผมว่าสำคัญนะเพราะว่าเราจะไม่นึกถึงไอ้เวลิชไนเดอร์นะที่ได้ตอนนั้นได้3แชมป์แล้วโอ้โหมาเจออีดีเอสตาเข้าไปดอกเดียว
2: ได้แชมป์โลกเดียวชนะหมดเลย
0: โอ้เวลิชไนเดอร์โอ้โหเล่นมาแทบตาย3แชมป์จบเลยบอลลงดอเพราะมันได้เปรียบอะเรื่องของไอ้แชมเปี้ยนลีกอะเนาะพอมันได้มาแล้วก็เรื่องการเป็นแชมป์ในสโมสรด้วยอันนี้มันมาแค่บอลโลกเดียวผมว่ายากอะเนาะ
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
4: ท้องมองหา
5: อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

ดีค่ะตี5:12 นนะคะกับเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันนี้ศุกร์ที่3 กรกฎาคม 2569ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะเป็นเช้าวันศุกร์ที่หลายท่านก็ต้องตื่นเช้าเหมือนเดิมเนาะฟังวิทยุฟังเพลงฟังข่าวฟังทุกอย่างบางท่านบอกฟังตลอด24 ชั่วโมงเลยนะคะก็เปิดลูกทุ่งมานครทิ้งเอาไว้โดยเฉพาะตี5 ถึง 7 โมงเช้าเป็นช่วงซุปเปอร์สเตชันนะคะทุกสถานีก็ติดตามรับฟังได้นะคะทั่วไทยและทั่วโลกด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะส่วนน้องด้งเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวช่วงสายก็จะออกไปทำงานโอ้ยช่วงนี้ข่าวเยอะมากนะคะนักข่าวผู้สื่อข่าวคนที่ทำข่าวนะคะต้องเหนื่อยนะคะข่าวมันเยอะแล้วเยอะจริงๆนะสำหรับในช่วงนี้เมื่อวานนี้ก็อย่างที่หลายท่านทราบแล้วนะคะกรณีวันนี้ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งแล้วก็ทำให้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะเด็กชายวัย11ขับรถกระบะของคุณตาเหรอขับขี่มาบนถนนเส้นทางระหว่างมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลนะคะพุ่งชนคณะพระภิกษุที่กำลังเดินธุดงจากวัดดอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารจะมุ่งหน้าไปอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะส่งผลให้พระสงฆ์มรณภาพไปหลายรูปแล้วก็มี อีกหลายรูปบาดเจ็บนะรวมถึงคฤหัสถ์ที่ติดตามคณะธุดงด้วยนะคะก็เมื่อวานนี้นักข่าวต้องบอกว่าทุกสำนักแล้วกันเนาะลงพื้นที่ไปเจอครอบครัวของเด็กคนนี้อายุ17ก็ตัวไม่ใหญ่นะตัวน้อยหนึ่งคุณตาก็บอกว่าตอนที่หลานเอารถออกไปเนี่ยตัวเองไม่ได้อยู่บ้านหลานน่ะอยู่กับยายยายก็กำลังจะเตรียมของไปขายที่ตลาดซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลานคนนี้เอากุญแจรถไปได้ยังไงหลังจากขึ้นรถเสร็จหลานก็ขับรถออกไปเลยยายบอกพยายามจะเปิดประตูแต่หลานนี่ล็อกจากข้างในแล้วก็ขับไปเลยพยายามติดตามอยู่แต่มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนยืนยันว่าไม่เคยสอนหลานขับรถยังงงว่าหลานขับไปได้ยังไงเด็กคนนี้พูดไม่ค่อยได้นะคะเป็นเด็กพิเศษโอ้โหแล้วขับมาเป็น10 กิโลนะคือยังงงตรงที่ว่ารถกระบะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขับง่ายๆนะคะยิ่งเป็นเด็กด้วยแล้วเด็กพิเศษด้วยเนี่ยการขับรถกระบะมันต้องเหยียบคลัชใช่ไหมสตาร์ทยังไงสตาร์ทโอเคติดนะจะเคยเห็นตาขับผู้ใหญ่ขับแต่มันต้องสารพัดเลยนะขนาดเราขับครั้งแรกรถกระบะเนี่ยยังยากเลยนะคะเด็กคนนี้อายุ11โอ้โหต้องสุดยอดมากเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องยังไงแบบไหนเมื่อวานนี้ทั้งแม่ทั้งยายก็ก้มหน้าก้มตาฝ่าวงล้อมผู้สื่อข่าวนะคะไม่พูดนี่ค่ะเมื่อตำรวจได้เชิญมาที่โรงพักเด็กด้วยแหละนะฮะก็ทราบว่าเมื่อวานนี้พาเยาวชนผู้ก่อเหตุ11 ขวบอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารแล้วนะคะแม่กับยายอย่างที่บอกนักข่าวก็พยายามถามเนาะน้องป่วยเป็นอะไรพูดได้ไหมเคยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าเอารถไปขับหรือเปล่าทั้งแม่และยายไม่ตอบคำถามใดๆก่อนที่ตำรวจจะนำตัว
่งไปอยู่ในความดูแลของพม.ก่อนนะคะมีแต่ตำรวจพูดอยู่หน่อยนึงว่าอาการทางจิตของเด็กผู้ก่อเหตุขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ซึ่งขณะนี้ทางตำรวจยังคงรอผลการประเมินนะคะสภาพของก็สภาพจิตเนาะของเด็กอายุ11คนนี้โอ้มันคาใจมากนะว่าเป็นไปได้ยังไงเนาะถึง

ล่าสุดนั้นเดี๋ยวนะยอดของพระที่มรณภาพนะคะ10เหรอ10รูปนะคะสาหัส3แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอีก9โยม1คนในจำนวนพระที่เดินทาง34รูปนะคะพระสำรวยระวังนี่รายชื่อที่มรณภาพนะคะพระศักดาศีลาพระชัยสอนนันทสิงห์พระชตะทองโบราณพระคำสิงห์ชัยเลิศพระโยธินวรรณศรีพระยุทธพงวิเศษพระนิคมอังกาบพระสุรศักดิ์ปิ่นละออแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนมีเพิ่มอีกหนึ่งรูปรวมเป็นมรณภาพจากเหตุการณ์นี้10รูปนะคะนี่ก็สุดช็อกเลยนะคะช็อกจริงๆสำหรับเคสนี้เด็กชายวัย11นะคะที่ขโมยรถแล้วก็ซิ่งมาสะเทือนใจมากนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะส่งผลต่อความรู้สึกของนะคะของคนที่ติดตามข่าวนี้นะคะก็เดี๋ยวรอตำรวจนะคะกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อที่จริงแล้วก็ที่สำคัญคือตอนที่เกิดเหตุนี่นะคะเจ้าที่กู้ภัยตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงตอนแรกก็นึกว่าเป็นชาวบ้านนะคะขับรถผ่านมาปรากฏว่าพี่ก็เป็นพยาบาลนะคะผู้หญิงท่านนั้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บแบบเป็นที่มากนะคะก็เป็นพยาบาลนะมีการเฉลยแล้ว

อนแรกก็นึกว่าเป็นชาวบ้านนะฮะขับรถผ่านมาปรากฏว่าพี่ก็เป็นพยาบาลนะคะผู้หญิงท่านนั้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บแบบเต็มที่มากนะคะก็เป็นพยาบาลนะมีการเฉลยแล้วนะคะถือว่าเกิดความสูญเสียนะคะมีรายงานว่าขณะที่ชนแล้วรถหยุดแล้วเด็กชายผู้ขับขี่ไม่บาดเจ็บเลยตัวเขาเองไม่บาดเจ็บเลยแต่ว่าดูจากสภาพรถยนต์เนี่ยก็พังยับเยินนะคะแต่ว่าถึงเขาจะไม่บาดเจ็บก็ไม่สามารถให้ปากคำได้เพราะว่าเป็นเด็กพิเศษนั่นแหละก็ต้องเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองมาให้ปากคำแทนนะคะก็ต้องขั้นตอนตามกฎหมายก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะแม่ใจหายแม่อย่างที่บอกนะคะแล้วเด็กเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเด็กคนนี้ตัวเล็กนิดเดียวนะคะเหมือนเด็กประมาณว่าเหมือนเด็กทั่วไปเลยนะดูก็ไม่ใช่อายุ11เนี่ยดูเหมือนอายุจะน้อยกว่า11ด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าด้วยความที่ก็บอกว่าเป็นเด็กพิเศษนะคะนี่เป็นโศกนาฏกรรมสะเทือนใจสำหรับคนไทยแล้วก็ชาวพุทธแม่นะคะสำหรับเหตุเกิดเมื่อวานนี้นี่ค่ะพระกำลังเดินธุดงค์นะจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำเย็นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ความคืบหน้าทางคดีก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในสังคมแล้วค่ะเมื่อรู้ว่าเด็กคนขับอายุ11แล้วเป็นเด็กพิเศษแอบขโมยรถของครอบครัวมาซิ่งก่อนจะเสียหลักพุ่งชนคณะพระธุดงค์จนกลายเป็นโศกนาฏกรรมนะคะซึ่งในเมื่อวานนี้นะคะสังคมที่ตั้งคำถามทันทีว่าแล้วเด็กอายุแค่นี้เนี่ยขับรถชนพระมรณะไป10รูปเนี่ยจะต้องรับโทษทางอาญาแบบไหนอย่างไรนะคะก็ไปดูข้อกฎหมายไล่เรียงความรับผิดชอบออกเป็น3ส่วนสำคัญเนาะก็ชี้ชัดว่าแม้ว่าเด็กคนนี้จะรอดคุกแต่ผู้ปกครองต้องรับผิด1อาญาไม่เอาความกฎหมายอุ้มเด็กไม่ต้องรับโทษแต่ว่าพอไปดูมาตรา73บัญญัติชัดเจนนะว่าเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษก็หมายความว่าในทางอาญาแม้ว่าการกระทำของเด็กชายวัย11รายนี้จะเข้าข่ายความผิดร้ายแรงฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสแต่กฎหมายมองว่าเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอจึงไม่ต้องรับโทษทางอาญาก็คือไม่ต้องติดคุกแต่ไม่ใช่ว่าจะปล่อยตัวไปเฉยๆนะคะศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยจะมีอำนาจสั่งใช้มาตรการพิเศษสำหรับเด็กเพื่อดัดนิสัยแล้วก็ปรับพฤติกรรมอย่างเช่นการว่ากล่าวตักเตือนการส่งตัวเข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนหรือว่าการมอบตัวให้ผู้ปกครองดูแลโดยลักษณะเรียกว่าทำบนเอาไว้นะคะส่วนผู้ปกครองที่บอกว่าหนีไม่รอดไม่พ้นเนี่ยนะคะต้องเตรียมใน2ช่องทางกฎหมายนะคะ1ความรับผิดทางแพ่งค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา429ระบุชัดเลยว่าผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่ลูกผู้เยาว์เนี่ยนะคะได้กระทำลงนั่นหมายความว่าคณะญาติของพระที่มรณภาพทั้ง10รูปนะคะหรือและพระที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจะเป็นค่าทำศพค่ารักษาพยาบาลค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ปกครองได้โดยตรงเว้นแต่ผู้ปกครองจะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลลูกอย่างดีที่สุดแล้วซึ่งในกรณีนี้ญาติที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบนี้นะคะก็แสดงว่ายังไม่ได้ดูแลดีที่สุดนะปล่อยให้เด็กเอากุญแจรถมาขับรถอันนี้คือความรับผิดในส่วนของทางแพ่งนะคะส่วนตามกฎหมายพ.ร.บ.จราจรทางบกตัวเด็กเนี่ยมีความผิดฐานขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่อย่างแน่นอนผู้ปกครองที่ปล่อยปละเลยหรือยิน

0: ยอมไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ให้เด็กใช้รถขับบนถนนจนก่อวินาศกรรมถือว่ามีความผิดตามกฎหมายจราจรอันนี้ก็มีโทษนะทั้งจำและปรับเหมือนกันแล้วก็ที่เมื่อวานนี้หลายคนก็แชร์กันบอกว่าก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะรถคันนี้เนี่ยมีพ.ร.บ.นะมีประกันภัยภาคสมัครใจด้วยพ.ร.บ.นี้ก็คือภาคบังคับเนาะก็บอกว่าเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยมีอยู่20ล้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือกปภ.บอกว่าข้อมูลการเยียวยาเบื้องต้นนั้นเนี่ยพระที่มรณภาพจะได้รับความคุ้มครองรูปละ 500,000 ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกิน 80,000 ซึ่งเมื่อวานก็มีการแชร์กันแต่ก็บอกว่าก็เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ากปภ.เนี่ยจะว่ายังไงจะได้ตามนี้หรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องของการเยียวยาเพราะว่าเป็นอันนี้ก็น่าจะต้องจ่ายเลยเนาะเพราะมีพ.ร.บ.ชัดเจนแล้วคุ้มครองแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขทางกฎหมายอะไรบางอย่างนี่ก็เดี๋ยวต้องรอนะคะต้องตรวจสอบกันให้ชัดเจนตรงนี้นะคะเรื่องของพ.ร.บ.เรื่องของประกันสำหรับรถคันนี้นะคะเมื่อวานผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะคะพร้อมกับตำรวจก็อย่างที่บอกนะคะว่าเครียดเลยนะคะสำหรับใครที่เห็นภาพเมื่อวานนะคะนี่คือข้อกฎหมายว่าต้องเจออะไรบ้างสำหรับเหตุการณ์นะคะล่าสุดนั้นหนึ่งบอกว่าแม่ของเด็กเปิดคือว่าพูดแล้วนะคะเดี๋ยวพูดมากไปแค่ไหนก็พูดนิดนึงว่าลูกขโมยรถยี่ห้ออีซูซุออกมาจากบ้านแล้วเป็นครั้งแรกที่ลูกก่อเหตุลักษณะนี้เมื่อทราบว่าลูกชายขโมยรถออกไปก็รีบโทรแจ้งตำรวจทันทีโทร191เพื่อช่วยสกัดแต่ไม่ทันอันนี้แม่บอกนะรถมาพุ่งชนขบวนพระจนมรณภาพได้บาดเจ็บซะก่อนแม่ก็ว่าอย่างนั้นว่าโทรแจ้ง191ทันทีนะคะส่วนตำรวจเองเมื่อวานนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนะคะพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธชาบอกว่าเด็กให้การไม่ได้เพราะฉะนั้นในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เป็นเด็กแบบนี้เนี่ยต้องมีกระบวนการทางสหวิชาชีพในการสอบสวนที่มาที่ไปในการนำรถออกมาใช้แล้วก็เอารถไปพิสูจน์หลักฐานว่ามันเกิดเหตุได้อย่างไรนะคะนี่ค่ะโอ้โหก็ขออภัยล่าสุดนั้น12รูปนะคะมรณภาพโอ้นี่ก็ช็อกเลยค่ะก็พระมรณภาพ12นะคะเมื่อสักครู่อ่านได้ชื่อไป10เนาะสรุปเป็น12รูปนะคะแล้วก็ทราบว่าหนึ่งในพระที่ในภาพนะคะเดี๋ยวนะหนึ่งใน12ที่ในภาพปรากฏว่าล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าเป็นพ่อของนักร้องออยแสงสินนะคะออยก็โพสต์ว่าหนึ่งในภาพที่เป็นข่าวคือคุณพ่อผมเองครับท่านเสียชีวิตแล้วนี่นะออยแสงสินนะคะเป็นคนโพสต์นะคะบอกว่าคุณพ่อของผมเองท่านเสียชีวิตแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี่ค่ะก็เป็นมุมที่แบบไม่คาดคิดเนาะนี่ค่ะผมเป็นพ่อของนักร้องแล้วก็ที่สรุปคือหลายคนก็บอกว่าไม่น่าเชื่อนะว่าจะขับรถได้ขนาดนั้นเนาะคนที่ไม่เคยขับรถไม่เคยจับรถไม่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยังไงแต่ก็เป็นไปแล้วจริงๆนะคะมันน่าช็อกแน่นะคะตอนนี้ ในส่วนของคณะเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารนะคะก็ได้มีการประชุมแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเดินธุดงค์ถูกต้องด้วยนะคะคือไม่ใช่ว่าเดินแบบกระเปะกระปะหรือว่าอะไรก็เรียกว่าเดินจาริกอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่ระบุให้พระธุดงค์เดินสวนทางกับการจราจรเพื่อให้สามารถมองเห็นแล้วก็ระมัดระวังรถเดินได้นะเพราะว่าพระภิกษุที่เป็นเจ้าของโครงการธุดงค์เนี่ยนะท่านก็บอกว่าคณะของพระธุดงค์เดินจาริกอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยซึ่งระบุว่าให้เดินสวนทางกับการจราจรขณะเกิดเหตุนะคะพระสี่รูปแรกเนี่ยได้เห็นรถกระบะจึงส่งเสียงเตือนพระภิกษุที่อยู่ด้านหลังทำให้พระภิกษุห้ารูปแรกเนี่ยสามารถหลบหลีกได้ทันเมื่อถึงรูปที่6รถก็พุ่งชนเนื่องจากคณะพระธุดงค์เดินเรียงหนึ่งซึ่งเป็นปกติของการจาริกการเดินห่างจากเส้นทึบของช่องทางจราจรทางรถจักรยานยนต์เนี่ยประมาณ2เมตรริมถนนด้านในสุดแต่รถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักจึงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะซึ่งเมื่อวานคุณหมอนายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัดมุกดาหารก็บอกว่าขณะนี้ยังมีพระที่อาการรุนแรงอยู่4รูปนะคะบาดเจ็บปานกลาง10แล้วก็มี2รูปที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดม้ามแตกบางรูปมีกระดูกหักนะคะในเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารนะคะรายงานสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะยอดรวมก็คือ12นะแล้วก็ทางจังหวัดนั้นมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานพื้นที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อทั้งผู้มรณภาพผู้บาดเจ็บพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ค่ะกับเหตุการณ์นี้นะคะโอ้โหแล้วก็เมื่อวานเนี่ย ทางอ๋อสายมาแล้วใช่ไหมพระอาจารย์ที่เดินทุดงด้วยนะคะก็เล่าแบบหมูวินาทีนั้นนะมันคือมันเหมือนกับรู้เลยว่าต้องสะเทือนขวัญอย่างที่หลายคนเห็นด้วยนะคะพระอาจารย์พัชวัตรเจิงสูงเนินนะคะรูปพระรูปนี้บวช23พรรษานะคะจริงๆท่านเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่วัดคลองตะแบกอำเภอสีคิ้วนครราชสีมารอดมาได้ก็บอกว่าจริงๆนี่นะคะเห็นเลยว่ารถคันนี้ขับมาด้วยความเร็วสูงมากเหมือนกับคนขับแบบหลับในอ่ะแล้วพุ่งตรงมาที่ขบวนของพระเลยด้วยสติที่ฝึกฝนมาพระอาจารย์พัชวัตรบอกว่าตัดสินใจเข้าช่วยพยุงพระอีกรูปให้พ้นจากเส้นทางอันตรายได้ทันท่วงทีแต่แรงกระทบจากการชนที่รุนแรงส่งผลให้พระหลายรูปกระเด็นลอยไปตามแรงซึ่งเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็พระสองรูปติดค้างอยู่ในซากรถกระบะพอรถจอดแล้วเนี่ยนะคะถามความรู้สึกพระอาจารย์พัชวัตรบอกว่าโอ้ตกใจแต่ด้วยการฝึกสมาธิจึงทำให้มีสติโดยท่านยังเล่าย้อนถึงความฝันก่อนออกธุดงค์นะที่หลวงปู่ศิลามาหาในความฝันแล้วก็ลูบศีรษะให้พรขอให้ปลอดภัยซึ่งท่านก็เชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ทำให้รอดชีวิตมาได้เนี่ยค่ะก็ นี่เป็นวันแรกของการออกธุดงค์นะคะเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนขวัญอย่างที่บอกว่าเป็นวันแรกนะไม่ใช่ว่าเดินหลายวันนะออกวันแรกก็เดินมาถึงจุดเกิดเหตุนั่นเองนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีข่าวไหนที่แบบสะเทือนใจไปมากกว่านี้เนาะสำหรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส ช็อกแล้วช็อกอีกนะคะแล้วก็เห็นมุมอีกหลายมุมที่เป็นภาพได้เห็นว่าก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะเด็กนุ๊กวัย11เท่านั้นเองนะคะมีสายใช่ไหมคะรับกันเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอน้องโด่งด้วยนะคะน่าจะเป็นชั่วโมงที่สองนะคะมาดูเหตุการณ์ระทึกอีกหนึ่งเหตุการณ์แล้วกันนะคะก็ช่วงนี้มีระทึกเยอะเนาะคนไทยก็คือช่วงหลังๆเนี่ยคนไทยบอกว่าโอ้โหเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปนะคะก็ทำให้ค่อนข้างจะทำให้รู้สึกว่าต้องระมัดระวังตัวต้องอะไรอยู่นะคะระทึกก็คือเรื่องของกรณีแอร์โฮสเตสสาวไทยที่ถูกจับนะคะที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นปปส.ตำรวจนะคะหลายพื้นที่เลยค่ะเมื่อวานปปส.ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเลยมีชุดสืบของสภ.เชียงคานสภ.เอราวัณแล้วก็มีตำรวจสืบสวนภูธรภาค4นะคะเปิดปฏิบัติการตามติดผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับคดีนี้นะคะก็คือนางสาวมีนาแอร์ฮอสเตสของการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับพร้อมกับเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางนะคะเมื่อวานเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะหลังจากสืบสวนพบความเชื่อมโยงถึงนายทิพย์อายุ43ปีและนางทัศน์อายุ42ปีภรรยาชาวลาวโดยทราบว่านายทิพย์เนี่ยกำลังทำงานก่อสร้างอยู่ภายในวัดแห่งหนึ่งในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก็เข้าควบคุมตัวมาสอบสวนจากการสอบปากคำเบื้องต้นนายทิพย์ให้การว่าเคยรับจ้างนำพัสดุไปส่งที่ร้านรับส่งพัสดุปลายทางกรุงเทพมาแล้ว6ครั้งแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเชียงคาน5ครั้งอำเภอเอราวัณ1ครั้งได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทโดยมีชาวลาวเป็นผู้ว่าจ้างอีกทอดหนึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนางทัพภรรยาชาวลาวของนายทิพย์ซึ่งอยู่ระหว่างการขับรถกลับมาสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อขยายผลถึงผู้ว่าจ้างกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าทั้ง2ผัวเมียเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบลำเลียงเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าลายช้างซึ่งถูกส่งไปที่นางถักตะสาวมีนาก่อนจะนำติดตัวเดินทางไปประเทศออสเตรเลียหรือไม่พร้อมเร่งขยายผลการติดตามผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะนี่คือสองผัวเมียที่เขาบอกว่าเป็นผู้ส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนานะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะสำหรับสองคนนี้เขารู้หรือเปล่าว่าข้างในที่เขารับจ้างตรงนี้นะคะเป็นยาเสพติดนี่ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไปรวบตัวไว้ได้แล้วค่าจ้างโอ้ต้อง 8,000 เลยนี่ค่าจ้างของผัวเมียไทยลาวที่ว่านี่นะฝ่ายชายเนี่ยเป็นไทยนะเมียเนี่ยเป็นลาวเมื่อวานนี้ก็จับได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามต่อว่าสาวไปถึงไหนอย่างไรเขาบอกว่าในส่วนของนางสาวมีนาเองเนี่ยตอนที่ถึงสนามบินที่ออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็บอกว่านางสาวมีนาเป็นคนที่บอกให้ทางศุลกากรของออสเตรเลียเป็นผู้ตรวจสอบกระเป๋าของเธอเองเพราะฉะนั้นไอ้ความบริสุทธิ์ตรงนี้ความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ก็บอกว่าก็น่าจะช่วยในเรื่องของคดีได้พอสมควรเหมือนกันนะคะขณะนี้ทางสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือตามหน้าที่แล้วนะคะ ขณะเดียวกันผู้ต้องหาก็มีทนายความเข้าไปดูแลคดีแล้วก็ทางการไทยก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายฝ่ายไทยก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทางการออสเตรเลียเพื่อให้การดำเนินคดีนั้นเป็นไปตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนสถานะของนางสาวมีนาขณะนี้ก็อย่างที่ทราบนะคะว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการประกันตัวนะคะยังไม่ได้ออกนอกประเทศนะแล้วก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการออสเตรเลียเมื่อ2วันที่ผ่านมาค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียศักดิ์ พวงศ์กิจแก้วก็บอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้นสายการบินของไทยก็จำเป็นต้องกำชับมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกนะคะส่วนประเด็นที่สายการบินไทยซึ่งทำการบินไปยังออสเตรเลียอาจจะถูกบอยคอตนั้นเนี่ยทางคุณเสียศักดิ์บอกว่าทางการออสเตรเลียน่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมากขึ้นแต่ก็มองว่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการตรวจค้นเท่านั้นเพราะว่าเชื่อว่าทางการออสเตรเลียก็มีข้อมูลแล้วก็แหล่งข่าวอยู่ก่อนแล้วรวมถึงอาจจะพบพิรุธบางประการก็ต้องดำเนินการตรวจค้นจากนี้ไปก็ต้องปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะน้องโบ้งสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีรู้ฟังค่ะ
0: สวัสดีค่ะก็กำลังเล่าถึงกรณีของคุณมีนาว่าเมื่อวานนี้ก็ไปจับสองผัวเมียที่อยู่ที่จังหวัดเลยได้เนาะ
1: ครับเขาบอกว่าเป็นต้นทางของเฮโรอีนนะคนนี้สองคนนี้ครับ
0: คุณบอกว่าเนี่ยมาส่งพัสดุลักษณะแบบนี้เนี่ย6ครั้งแล้วนะในกรุงเทพอ่ะ
2: ครับผม
0: ก็ไปทำงานก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดเลย
2: พอแล้วแต่ว่าช่วงไหนใครจะตกเป็นเหยื่อนะ
0: เออได้ค่าจ้างดีด้วยไหมมารอบนึงได้ 8,000 น่ะน้องลุง
1: ครับ
0: เออรอบนึง 8,000 บาทเขาก็ยอมรับแต่ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าข้างในเป็นอะไรนะหัวไทยเมียลาวเนี่ยในทิศกับนางคัดเนี่ย
1: นั่นเพราะว่าเขาบอกว่ายานมันจะถูกส่งมาจากฝั่งลาวนะครับต้นทางเนี่ยอยู่ฝั่งลาวแล้วก็ส่งผ่านสามเหลี่ยมทองคำมาพักไว้ส่งข้ามมาก่อนนะครับส่งข้ามมาคนไทยที่นี่แหละก็คือสองผัวเมียหรือว่าแล้วแต่ว่าเครือข่ายเขาหรือคนอื่นหรือยังไงส่งมาพักไว้นะครับเพื่อรอวันรอเวลารอคนรับหิ้วถ้ามีใครที่ตกหลุมพรางไปรับหิ้วของเนี่ยเขาก็จะส่งต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งส่งยาต่อเข้ามาอีกที
0: โอ้โหก็
1: เป็นขบวนการนะมันทำให้เราเห็นภาพเป็นขบวนการนะครับ
0: ใช่
1: เขาบอกว่าคนโครงการเป็นชาวลาวนะเจ้าของยาเป็นกลุ่มแรกเป็นชาวลาวต้องมีการว่าจ้างนะครับ
0: เขาบอกว่าเขารู้นะวิธีการว่าเราจะต้องส่งไปขายทางไหนยังไงก็รู้ว่าเนี่ยในกลุ่มบรรดาลูกเรือทั้งหลายก็จะมีกลุ่มไลน์รับยิวของอะไรพวกนี้เขาก็รู้หมดเลยเนาะ
1: เขารู้ครับเขาบอกว่าจะมีสามกลุ่มอาชีพที่รับพวกนี้นะหนึ่งแอร์โฮสเตสนะครับสองก็เป็นพวกนักเรียนนักศึกษาแล้วก็สามก็พวกที่เกี่ยวกับกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวนี
0: ่
1: สามกลุ่มนี้จะมีการประกาศเหมือนกับรับแชร์กับรับแชร์น้ำหนักกระเป๋าอะขายน้ำหนักกระเป๋าแบ่งน้ำหนักกระเป๋าให้ว่ารับพิ้วเนี่ยนะครับ
0: ค่ะโอ้โหอ่ะก็ในส่วนของเจ้าตัวเองมีนาก็เขาบอกว่าเขาก็บริสุทธิ์ใจนะเมื่อถึงสนามบินเห็นบอกว่าอันนี้แหล่งข่าวเนาะไม่รู้จริงมากน้อยแค่ไหนก็บอกว่าเธอเป็นผู้ยินยอมให้ทางศุลกากรของออสเตรเลียเป็นผู้ตรวจกระเป๋าเองเพราะเหมือนกับว่าเธอบริสุทธิ์ใจประมาณเนี้ยหรือว่าเธอรับเอาของมาก็คือเป็นกระเป๋าอะไรที่เป็นข่าว
1: ใช่เห็นบอลเข้าไปในช่องต้องสำแดงสิ่งของแบบนี
0: ้ใช่ใช่แต่ว่าเธอก็คือใบสุดใจว่าสำแดงกระเป๋าผ้าลายช้างคงไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยว่าสำแดงไปเนี้ย
1: โอ้หรือไม่รู้นะความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเธอรับหิ้วไปหลายอย่างการที่เธอเข้าช่องสำแดงเนี่ยหรือว่าเธอมีของอย่างอื่นด้วยที่ต้องสำแดง
0: นั่นแหละสิ
1: คือถ้าเป็นกระเป๋าไอ้กระเป๋ารูปช้าง12ใบเนี่ย
0: ค่ะ
1: เราจะสำแดงเหรอพี่เราจะแสดงตัวว่าเราหิ้วกระเป๋าอย่างนี้มาเหรอ
0: เออใช่ไหมเหมือนสมมติว่าเหมือนเราซื้อนาฬิกามาจากต่างประเทศเนาะเออเรามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเราก็กลัวเขาจะจับได้แล้วก็สำแดงซะก่อนเลยแล้วก็ไปเข้าช่องสำแดงใช่ไหม
1: อย่างนั้นอ่ะอย่างนั้น
0: เรารู้ตัวใช่ไหมหรือว่าเราซื้อนาฬิกามาเราซื้อของมาแต่ว่าในส่วนของทัวร์นี่อยู่ๆก็บอกว่าไปสำแดงไปสำแดงเองเลยก็คือบริสุทธิ์ใจเข้าช่องนั้นก็แสดงว่าอือก็คิดว่าให้ตรวจสอบก็เลยคิดว่าเป็นแค่กระเป๋าธรรมดาหรือมีสิ่งของอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: เดิน
0: แรง
1: ต
0: ั
1: ว
0: ใช่ค่ะก็แต่ละข่าวนี่คือแบบโอ้โหนี่ค่ะเมื่อสักครู่ก็เล่าไปเยอะเลยนะคะเรื่องของเด็ก10ขวบ11ขวบชนพระมรณภาพ
1: โอ้อันนี้ก
0: ็จริ
1: งก็ใครสอนให้เขาขับรถนะอันนี้เป็นประเด็นอยู่นี่นะ
0: เนี่ยคือเราขับรถครั้งแรกที่เป็นกระบะนะมันไม่ได้ง่ายนะครับลุงแล้วเด็กที่ไอ้ตัวคนนี้ไม่ใช่ตัวใหญ่นะเด็กตัวเล็กนิดเดียว
1: ครับผมโทรไปถามพี่นักข่าวประจำจังหวัดนะฮะมุกดาหารมานะพี่นะเขาบอกว่าจุดเกิดเหตุกับบ้านของเด็กเนี่ยที่เอาขับรถออกมาเนี่ย15กิโลพี
0: ่โอ้โหไม่รู้สิ
1: เขาขับมาแล้ว15กิโลมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามาสตาร์ทแล้วค่อยๆขับฝึกขับแล้วมันต้องขับเป็นแบบขับนานๆแล้วด้วย
0: คัดเป็นมันต้องเปลี่ยนเกียร์ถ้าพุ่งมาขนาดนั้นถ้าพุ่งอย่างนั้นไม่ใช่เกียร์หนึ่งแน่นอน
1: ต้องไต่มาถึงเกียร์ห้าแล้วผมว่าเผ
0: ื่อใช่เกียร์ดัก3 4 5นั่นแหละเออไม่ใช่เกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วพุ่งมาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้เนี่ยโอ้ถ้าไม่เคยจับรถเลยเนี่ยนะอัจฉริยะมากด้วยตัวเล็กอะดูภาพของเด็กนะตอนที่เขาให้นั่งอยู่คนเดียวที่โรงพักกับน้องโดตัวเล็กนิดเดียวขาเขินเล็กแล้วเหยียดคัดยังไงกุมพวงมาลัยมาแบบไหนแล้วเปลี่ยนเกียร์ยังไงงงมาก
1: ใคร
0: งง
1: จริงใครฝึกเขาขับเนี่ยแหละเนี่ยเมื่อวานคุณตาบอกไม่รู้เลยว่าหลานขับรถเป็นอ้าวจริงหรือเปล่าเลยครับผมเดี๋ยวต้องไปเขียนสอบน้องว่า
0: ก็จะดูว่าเด็กยังคุยไม่ยังพูดไม่ได้อ่ะ
1: ครับ
0: เด็กพูดไม่ได้คือปกติเขาบอกเด็กคนนี้พูดไม่ค่อยได้อยู่แล้วอันนี้คุณตาบอกนะเป็นเด็กพิเศษน้องไม่ใช่ว่าเด็กปกติทั่วไปทีนี้พอไปเจอเหตุการณ์นี้อีกก็ไม่พูดเลยครั้งนี
1: ้
0: ค่ะก็ดูเหมือนจะช็อกๆอยู่นั่นแหละเขาก็ไม่พูด
1: ครับ
0: โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตเลยเนาะนี่ค่ะเรื่องใหญ่มาก
1: สงสารพระเพราะว่าท่านก็เดินอยู่ที่ถนนของท่านดีๆนะครับ
0: ค่ะก็นี่ไงเขาบอกว่าในกฎของการเดินธุดงค์นะเขามีหมดพระธรรมวินัยว่าต้องเดินให้คนสวนทางกับการจราจรช่องทางจราจรก็มีกฎอะไรของเขาก็คือตามนั้นเป๊ะเลยค่ะน้องดุ๊ก
1: โ
0: อ้ใช่ค่ะคือการเดินทุดงลักษณะการเดินก็คือเดินให้ห่างจากช่องจราจรเท่าไหร่กี่เมตรกี่เซนติเมตรแล้วก็ต้องเดินเพื่อให้เห็นรถก็คือต้องเดินฝั่งตรงข้ามกันแต่นี่คือแบบว่าสวนมาเลยค่ะ
1: โ
0: อ้เด็กคนนี้มันมาเร็วมากนะในกล้องนั้นหลายมุมนะมาเร็วปิดเลย
1: ใช่พี
0: ่ค่ะ
1: หนึ่งในนั้นก็มีคุณพ่อของคุณออยแสงสินเนาะนะครับ
0: ใช่ใช
1: ่ออยแสงสินศิลปินหมอลำนะครับ
0: โอ้
1: เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ไปถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับไปเยี่ยมก็เล่าให้ฟังว่าพ่อเนี่ยบวชมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็คุยเรื่องอุปกรณ์เครื่องเสียงเพราะว่าพ่อบอกว่าอยากจะเรียนรู้ว่าอยากจะเป็นพระนักเทศนะครับไม่กี่วันนะก่อนเกิดเหตุนะฮะ พ่อเนี่ยเพิ่งบอกเลยว่าไอ้พวกไม้ที่มันเป็นไวเลสติดตัวอย่างเงี้ยมันทำยังไงมันต้องต่อยังไงยี่ห้ออะไรดีก็ยังคุยกันอยู่เลยเพราะพ่อเนี่ยกำลังจะศึกษาเรื่องของการเป็นนักพี่นะครับที่ฝันมาก็ไม่ได้ฝันหรือไม่มีรางบอกเหตุอะไรเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงานหนักนะฮะก็ได้แต่คุยโทรศัพท์กับพ่อนะฮะเหมือนก็เสียใจละเดี๋ยวต้องดูว่าจะนำศพกลับไปประกอบพิธีที่ไหนอย่างไรนะครับขณะที่กล้องวงจรปิดนี่ตำรวจเขาไปไล่ดูนะครับแม่ของน้องวัย11ขวบคนขับรถเนี่ยนะฮะแล้วก็ความเกิดเหตุตอน10โมงกว่าเนี่ยนะครับเด็กเริ่มขับออกจากบ้านครับตอน10นาฬิกา41นาทีที่สี
0: ่
1: ขับมาด้วยตนเองใช่ขับมาตามถนนนะฮะตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าเขาขับรถย้อนสอนด้วยนะมีบางช่วงขับรถย้อนสอนไม่ได้เหมือนเลนปกติทั่วไป
0: ใช่
1: ครับก็ขับมาทั้งหมดเนี่ยตำรวจบอกตัวเลขนะ13กิโลเมตรครับพี
0: ่13กิโลจากบ้าน
1: เออขับมา13กิโล
0: ค่ะโอ้โหได้เลย
1: แล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่ามีพระมรณภาพเพิ่มอีกหนึ่งเหรอพี่จีเป็น10รูปแล้วนะครับอัปเดต
0: ข่าวล่าสุดบอกว่า12ใช่ไหมเมื่อกี้
1: 12แล้วใช่ไหมฮะโอ้โห
0: ใช่ค่ะเออล่าสุดอย่างนี้เดี๋ยวมาจากสำนักไหนเมื่อสักครู่นะคะค่ะโอ้ที่เป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดนะ
1: เพราะภาพดูรุนแรงมากนะพี่
0: ค่ะ
1: ที่ขับมาเนี่ยไม่รู้ไม่ต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ใช่เห็นไหม
1: ไปมากแล้วแบบว่าไม่ต่ำกว่า80หรอก
0: ค่ะโอ้โหแล้วสองรูปอ่ะสองรูปที่พอโดนเสยก็คือขึ้นไปติดอยู่บนกระบะเลยฮันดง
1: โอ้โห
0: แบบพระอาจารย์ที่รอดชีวิตอ่ะพระที่รอดชีวิตจะเล่าแกบอกว่าโอ้โหมาไวมากแล้วก็สิ่งที่บอกก็คือว่าไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าด้วยความที่แบบพระเนาะตั้งสติได้เร็วกว่าคนทั่วไปแล้วท่านบอกว่ามาอย่างเร็วเลยไปอย่างเร็วเลยใช่เนี่ยพี่โกที่แกโพสแกบอกว่าล่าสุดนั้น12รูปนะคะเอออ
1: ๋อ12แล้ว
0: เดี๋ยวต้องตรวจสอบข่าวอีกนิดนึงนะคะว่าใช่หรือเปล่า
1: ก็มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนส่งไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังสาหัสอยู่หลายรูป
0: ใช่ใช่ค่ะมีม้ามแตกที่สาหัสม้ามแตกแล้วก็กระดูกนะคะโอ้ยสงสารที่สุด
1: จองคือไม่รู้จะโทษใครเลยอ่ะที่นี่นะบางทีก็เด็กเขาก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยนะ
0: ก็เขาบอกว่าต้องอันเนี้ยผู้ปกครองต้องรับผิดชอบด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงแบบไหนแต่ว่าเด็กและไม่ติดคุกคือถ้าไปดูกฎหมายเนี่ยไม่รับโทษนะเด็กไม่ต้องรับโทษนะ
1: ครับผม
0: ก็อายุไม่ถึง12
1: กฎหมายไทยนะเพราะเด็กอายุไม่ถึง12ตามมาตรา13นะครับเด็กเนี่ยมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พ่อแม่เนี่ยต้องชดใช้พ่อแม่ต้องชดใช
0: ้อ้าวนั่นแหละ
1: ตามกฎหมายแพ่ง
0: ค่ะ
1: ต้องเป็นหน้า
0: ขอใช่ค่ะปิดท้ายด้วยพระเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะทั้งโลกมีการอ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการพิเศษฝ่ายคดีปรับกลางการทุจริต2เป็นโจทก์ฟ้องอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรจำได้ไหมที่เป็นข่าวเมื่อปีที่แล้วเน
1: า
0: ะกับ
1: อดีตล็อกแล้ว
0: ใช่เจ้าอาวาสวัดท่าหลวงเป็นจำเลยฐานเป็นเจ้าพนักงานเก็บบางทรัพย์สินของวัดไปนะคะก็คือท่านเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเนี่ยเป็นผู้ดูเป็นผู้ในการดูแลมหาวิทยาลัยสงฆ์ด้วยนะคะก็คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสงฆ์พิจิตร มีผู้ใจบุญมามอบเงินบริจาค3ล้านเพื่อนำไปใช้พัฒนามจร.โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารส่วนตัวแต่ว่าน้ากับทุจริตไม่นำเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยและพบข้อมูลว่ามีการร่วมมือกันกับสีกาก๊อตเบียดบังเงินดังกล่าวไว้เป็นของตัวเองนะคะศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องจริงลงโทษจำคุก12ปีแล้วก็ให้คืนเงินนะใช้ราคาทรัพย์เป็นเงิน3ล้านแก่ผู้เสียหายโดยไม่มีการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวานนี้ในชั้นอุทธรณ์นะคะเมื่อวานนี้ก็เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็คุมตัวไปคุมขังต่อที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะ12ปีนี่คือยักยอกเงินบริจาคโอ้โห
1: ประเด็นแรกๆของฟ้าที่ข้องเกี่ยวกับสีกากรอบไปแล้วนะ
0: ว่าใช่ถูก
1: เอาที่
0: นี้เจ้าคณะอดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธีนะคะโอ้โหจำคุก12ปีเลยนะนี่คือยักยอกนะคะอืมแล้วก็เงินก็ต้องชดใช้นะ3ล้านนะคะ
1: โอ้
0: ค่ะเราพักกันก่อนสักครู่เนาะ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็นหนึ่งแก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: ดีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: ดีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแต่ตา

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569

0: นาฬิกา12นาทีกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook นะคะทั้งโลก
1: คร
0: ับตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยอ่ะประกาศได้ไหมเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วเราไม่ได้รับสายเนาะมาบอกข่าวแลกความด้วยตัวเองได้ไหมเพราะว่า
1: เก
0: ิ
1: ดอะไรขึ้นฮะ
0: ที่บ้านไฟดับตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวานจนถึงตอนนี้ยังไม่มีไฟนะคะ
1: โอ
0: ้ย
1: ฟ้าก็ยังฝนฟ้าผ่า
0: ไม่เลยมันดับเป็นบางบ้านอ่ะน้องดงสลับบ้านหลังเว้นหลังคืออะไรไม่รู้เหมือนกัน
1: เอ้าหรอ
0: ใช่ค่ะเออ
1: ค่าไฟ
0: หกโมงเย็นเมื่อวานจนถึงตอนนี้หกโมงเช้าฮะ
1: ค่าไฟในเราเรียบร้อยหมดนะ
0: เรียบร้อยเอ๊นี่ว่ายังไม่ได้จ่ายค่าไฟงงอยู่
1: เออ
0: เนี่ย
1: แล้วหลังเว้นหลัง
0: ไม่รู้ไห
1: ม
0: คือกับข้าวในตู้เย็นเนี่ยดูท่าจะเน่าแล้วเนี่ย
1: โอ้ต้องอย่าเปิดมันนะพี่เอออ
0: ย่าเปิดใช่ไหมเออต้องอย่าเปิดมันนะให้มันคงความเย็นไว้หรอโ
1: อ้
0: ยไม่น่าจะมีอะไรเหลือแล้วนะคะเอาขอพี่กัดนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสงนะคะหมู่ที่สองตำบลนาหลวงเสนนะคะกรุณานิดนึงไม่รู้คืออะไรเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่รับแจ้งไฟฟ้าดับน้องรุ่งเขาก็ไม่บอกว่าคืออะไรเออแจ้งไปเมื่อคืนนะคะพี่เขาแจ้งมาว่าเนี่ยนะพี่เขาแจ้งมาว่าอย่างนี้ณขณะนี้มีไฟดับหลายรายการกำลังเร่งแก้ไขครับมีตอบมาสั้นๆแบบนี
1: ้อ๋อแล้วเป็นหลายจุด
0: เออเป็นหลายจุดนะตอนนี้ยังมีไฟดับหลายรายการคำว่าหลายรายการคืออะไรกำลังเร่งแก้ไขครับแล้วก็อันนี้คือเขาตอบตอน3ทุ่ม21นาฬิกานะคะแต่ว่าตอนนี้6โมงเช้าแล้วยังไม่มีคืบหน้าเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยมันคืออะไรยังไง
1: ว่า
0: เน
1: ี่ยที่เจอ
0: ตอนนี้เลย
1: 2ชั่วโมงแล้วเจอ
0: 12ชั่วโมงแล้ว
1: ไม่มีไฟ
0: พอดีแล้วไม่มีไฟใช้12ชั่วโมงแล้วครับแล้วโชคดีตรงที่ว่ามันไม่ร้อนอากาศมันแบบว่ามีฝนตกเมื่อวานก็ขอโทษในน้ำเนื้อไม่ได้อาบสักคนหนึ่งเนี่ย
1: โอ้เข้าใจได้พี่ไม่มีไฟอ่ะใช่ไหม
0: เพราะมันต้องใช้เครื่องปั๊มน้ำไม่มีน้ำอาบ
1: โอ
0: ้พอปั๊มไม่ทำงานก็น้ำก็ไม่ไหลก็เดี๋ยวแต่ในการสิบก็ว่าจะไปลงคลองหลังบ้านนะคะ
1: ใ
0: ช้ชีวิตยังไงดีวันนี้ก็เลยไม่ได้เปิดดูในส่วนของเฟซนะคะเพราะว่ามือถือต้องใช้ไฟอย่างจำกัดคอมก็เปิดไม่ได้นะคะอือคอมก็เปิดไม่ได้ไม่มีไฟอือนี่นะอือไม่น่าเชื่อแล้ว12ชั่วโมงแล้วไฟยังไม่มา
1: จะบอกเข้าเฟซแทน
0: โอ้แชร์ให้หน่อยการไฟฟ้าทุ่งสงนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปอยู่กรุงเทพแล้วจะเจอสิ่งนี้บ่อยๆจะกลับไปอยู่กรุงเทพแล้วโอ้โหเนี่ย12ชั่วโมงไม่ได้รับการแก้ไขไม่น่าเชื่อ
1: โอ้ขอให้ไฟมาก่อนพระอาทิตย์มาแล้วนะจะได
0: ้
1: ไม่ร
0: ้
1: อน
0: ใช่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวบ้านตรงข้ามเนี่ยเขามีเดี๋ยวว่าจะไปขอเขาทำอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวหิ้วหม้อข้าวไปถึงบ้านนั้น
1: เออ
0: มันแปลกตรงนี้ว่ามันสลับหลังกัน
1: อ่ะไม่ทั่วหมู่บ้านเลยนะแต่ว่า
0: ไม่ทั่วใช่ค่ะ
1: เสาคนละเส้นคนละต้นกันเนาะสายมา
0: เออเนี่ยเนี่ยคนละสายคิดว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ค
0: นละสายไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็เขาก็ไม่แจ้งด้วยนะในกลุ่มไลน์ที่ว่านี้เนาะไม่มีการประกาศแจ้งอะไรทั้งสิ้นก็เลยอยู่แบบไม่รู้ว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
1: จะต้องกำหนดเวลาให้เราสักนิดเราจะได้เตรียมตัวถูกคร
0: ับ ใช่
1: ถ
0: ึ
1: งเที่ยงถึงบ่ายอะไรฮะ
0: เออบอกหน่อยก็ได้นะวันนี้ไม่บอกอะไรเลยนะคะเมื่อกี้เปิดเพลงของน้องออยแสงสินนะคะก็ล่าสุดถึงที่เรารายงานไปนะว่าเขาก็บินด่วนกลับบ้านเลยนะคะน่าจะอยู่กรุงเทพเนาะตอนที่ เหตุการณ์เด็ก11ขวบขับรถชนพระธุดงค์ที่เดินริมถนนจังหวัดมุกดาหารนะคะมีส่งผลให้พระมรณภาพไปหลายรูปหนึ่งในนั้นก็คือเป็นพ่อแท้ๆของกอยแสงสินเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นะคะหลังจากที่เจ้าตัวทราบก็จองตั๋วเครื่องบินจากดอนเมืองไปที่นครพนมเพื่อติดตามอาการเป็นอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลังจากนั้นก็โพสต์ว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนทุกสิ่งปล่อยแสงสินเอ้ยหลังจากซุ่มทำเพลงมาหลายเดือนก็ได้เริ่มที่จะปล่อยเพลงใหม่ชื่อเพลงแชทกับใต้แล้วจะปล่อยพรุ่งนี้ด้วยนะวันที่4แล้วก็บอกว่ามีกระแสตอบรับจากแฟนเพลงอย่างล้นหลามหลายคนอยากฟังเพลงเต็มเร็วๆซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดก็ต้องเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดมาพลาดพ่อเป็นที่รับรักจากไปยังไม่วนกลับพ่ออยู่ในสมณเพศพระธุดงค์รอนแรมเพื่อแสวงบุญตามรอยพระสัมมาแต่กลับได้รับอุบัติเหตุอันไม่น่าเกิดขึ้นจนได้นะคะการปล่อยเพลงใหม่พรุ่งนี้แท็กกับอ้ายคาสายนำเขาอ๋อชื่อเพลงยาวนะวันพรุ่งนี้ตามกำหนดเดิมก็บอกว่าเดี๋ยวขอให้อยู่ในการตัดสินใจนะเหล่าผู้บริหารค่ายเพลงซาวมีแฮงยอมรับกับการตัดสินใจของปอยอย่างเต็มใจนะคะอ๋อนี่ค่ะอ้ายเพราะว่าค่ายเป็น

0: องส่วนฝั่งออยก็อย่างที่บอกก็ขอบคุณทีมงานของค่ายที่ประสานงานให้ตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ตั้งคำถามถึงเหตุสลดที่เกิดขึ้นว่าทำไมกล้าปล่อยให้เด็กขับรถออกมาแบบนี้ผมเห็นและผมรับไม่ได้เลยจริงๆนะแต่ว่าผมก็แสดงความเสียใจกับหลายครอบครัวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะปล่อยก็โพสต์ว่าหนึ่งในท่าที่เป็นข่าวคือคุณพ่อของผมเองท่านเสียชีวิตแล้วนะครับเศร้าเลยค่ะ
1: โน่ครับผมนะนี่คือคุณเป็นลูกเลยนะ
0: เป็นลูกเลยแท้เลย
1: อยู่มีพ่ออยู่ในเหตุการณ์นี้พอดีนี่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็หลายคนเมื่อวานนี้ก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะไปเราเฝ้ารอดูอาการนะครับดูอาการของญาติอยู่นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ขอให้ตัวเลขผู้สูญเสียหยุดเท่านี้นะพี่สี่เนาะ
0: ใช่แล้วก็ที่เหลืออาการบาดเจ็บก็ไม่ใช่น้อยนะสาหัสถึงหลายรูปนะคะพระทั้งหมด34รูปนะที่เดินทุดงเมื่อวานนี้ก็หัวใจสลายก็บาดเจ็บเล็กน้อย15รูปนะคะเมื่อวานชนิดหนึ่งแล้วกันนะคะสมเด็จพระสังฆราชทรงตรงธรรมสังเวชเหตุสลดที่จังหวัดมุกดาหารโปรดรับศพพระทั้งหมดไว้ในพระอนุเคราะห์ประทานปัจจัยเยียวยาพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บทุกรูปด้วยค่ะทุกท่านนี่คือประกาศเผยแพร่แถลงการของสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะคะก็มีพระบัญชาโปรดให้วัยยาวัชกรได้จัดปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปด้วยแล้วก็ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะแล้วก็โปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้ต่อไป
2: โอ
0: ้ครับ
1: ก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็ได้มาเป็นคนบันเทิงอยู่ในนั้นด้วยนะครับ
0: ค
1: ่ะมาดูเปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องของการฟ้องร้องกันนะคู่นี้เขาก็เป็นข่าวนะครับแล้วก็โอ้โหเปิดหน้าสู้กันมาในโซเชียลอยู่พักหนึ่งเลยนะพี่นะครับ
0: ค
1: ุณอาร์ตพระสุดอ่ะคุณอาร์ตเอ๋อันหมุนรอบอ่ะนะครับ
0: ฟ้องหมิ่นประมาทกันใช่ไหม
1: ฟ้องหมิ่นประมาทหมออ้ํานะครับหมออ้ําอิราวัตรนะฮะใน
0: อันเนี้ย
1: คดีครับ
0: จุดเริ่มต้นมีเรื่องการเมืองเลยแล้วเนี่ย
1: ใช่ไหมจุดเริ่มต้น
0: เชียร์กันคนละเชียร์กันคนละข้างคนละฝั่งคนละพรรคคนละสี
1: ค่ะหมออ้ําเขาจะอันนี้ในเรื่องการเมืองอยู่แล้วนะ
0: แต่หมออ้ําเนี่ยสีแดงหมออาร์ตเอ้ยอาร์ตไม่ได้เป็นหมอคุณอาร์ตเนี่ยสีเหลือง
1: อืม
0: แต่เนี่ยชัดเจนค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยไปที่ศาลนะไปที่ศาลนะครับก็ยื่นฟ้องหมออ้ํานะครับในคดีหมิ่นประมาทพร้อมกับเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทครับ10ล้านบาทคุณอาร์ตเนี่ยบอกชัดเลยบอกว่ามีเงินประกันตัวทางฝั่งนู้นถ้าจะฟ้องกลับฟ้องมาเลยนี่นะครับมีการท้าทายกันด้วยนะท้าทายกันเลยเขาบอกว่านาทีที่เผชิญหน้ากันในก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยแต่มีแต่ว่าโพสต์กันไปโพสต์กันมานะครับแล้วก
0: ็
1: ถ้าจำได้เนี่ยเหมือนกับรายการโหนกระแสเนี่ยเขาเคยโฟนอินกันแต่มันก็ไม่เคยเจอหน้ากันนะไม่เคยเจอแบบบรรณาสบตาพูดคุยกันนะครับจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยคุณอาร์ตพระสุดเล่านาทีที่เจอกันหน้าบัลลังก์ในศาลนะครับเขาบอกอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็คือฝ่ายของหมออ้ําอ่ะไม่สบตาเลย

0: ไม่ได้สบตาเขาเลยไม่สบตาเลยนะครับมีแต่บอกว่าเจอกันแล้วเหมือนทักกันทางฝั่งหมออ้ําในทางคุณนัทว่าเอ้าแม่ไม่มาคุณแม่ไม่มาด้วยเหรออะไรแบบเนี้ยคุณนัทก็บอกมันไม่ได้เกี่ยวกับคดีอะไรเลยก็
1: ไม่คุย
0: นั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยไม่ได้คุยนะครับก็เนี่ยนะก็ปล่อยเขาบอกว่าก็เดี๋ยวปล่อยไปตามกระบวนการศาลประทับรับฟ้องแล้วนะครับเป็นสิ่งประมาณนะครับ
1: โอ้
0: สุว่าฝั่งหมออ้ําเขาก็มีเขาก็ท้าให้ฟ้องนะเขาก็ท้าให้ฟ้องกลับอ่ะนะครับก็หมิ่นกันไปหมิ่นกันมาทั้งคู่นะครับก็ไปจบลงที่ศาลนะครับศาลวันนี้คุณอาร์ตเนี่ยเขามีฝั่งทนายเจนนะเขาใช้บริการของทนายเจนนะครับ
1: ใช้ทนายดังด้วยนะ
0: ใช้ทนายดังเมื่อวานก็ไปที่ศาลด้วยนะครับก็มินประมาทโดยการโฆษณานะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยหมออ้ําเนี่ยนะครับโพสต์ทำนองว่าพระเอกกล้ามโตท่านหนึ่งเคยพึ่งบารมีของผู้ใหญ่ในการเข้าวงการรับงานละครหลังโควิดผู้ใหญ่ท่านนั้นเจอวิกฤตทางการเงินนะฮะเลยตัดสินใจลองใจพระเอกกล้ามโตในการขอหยิบยืมเงินแต่พระเอกกล้ามโตกลับบอกว่าไม่มีเงินกลับบอกว่าไม่มีให้ผมไม่มีเงินนะครับพร้อมกับโทรไปหาผู้จัดรายอื่นแล้วก็นินทาว่าร้ายนะครับกลับกันพระเอกท่านนี้กลับโพสต์ลงโซเชียลอวดรวยอวยตัวเองว่าเป็นคนดีแจกเงินเป็นปึกปึกให้กับลูกน้องเป็นฟ้อนฟ้อนนะครับก็นี่แหละเรื่องนี้แหละที่ทำให้นะทั้งคู่เนี่ยผิดใจกันเพราะเขาบอกว่าพระเอกกล้ามโตแจกเงินลูกน้องเป็นปึกๆก็หมายถึงเขานี่แหละก็หมายถึงเขานี่แหละนะครับ
1: แล้วกล้ามโตก็ต้องอาร์ตอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ก็ต้องอาร์ตนี่แหละแล้วก็แจกเงินลูกน้องเป็นปึกๆเป็นฟ้อนๆเนี่ย
1: เวลาเขาทำแจกเงินเนี่ยเวลาเขาขายหมูเสร็จในแต่ละแรกแต่ละที่อ่ะก็จะแจก
0: แล้วที่การไปโพสต์ว่าเหมือนกับเขาเนรคุณอะว่ามีคนที่มีพระคุณชักชวนเข้าวงการมายืมเงินคุณอาร์ตแล้วคุณอาร์ตไม่ให้คุณอาร์ตเขารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับก็เลยมีการฟ้องหมิ่นประมาทกันไปนะครับก
1: ็
0: เมื่อวานนี้เข้าสู่กระบวนการศาลประทับฟ้องเดี๋ยวจะมีการนัดสืบพยานกันนะครับก่อนที่จะ
1: ถ้าเป็นพระเอกกล้ามโตอาจจะไม่ใช่อาร์ตก็ได้นะ
0: ก็คุณอาร์ตเคยบอกก็ไม่คนอื่นเขาไม่ได้แจกเงินอ่ะ
1: เ
0: ขาบอกว่าถ้าอ่านที่เขาโพสทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับมันก็นึกถึงใครไม่ออก
1: ก็ต้องเป็นนี้คนเดียว
0: ไม่ออกได้แล้วเราไม่รู้ว่าเจ้าตัวนะเขาคงรู้หรือเปล่ามีใครมายืมเงินเขาอะไรเงี้ยพอดีอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เดี๋ยวก็ต้องไปพิสูจน์กันที่ศาลเลยเนาะอันนี้มันเป็นศาลชั้นต้นหรอ
0: ชั้นต้นครับเพิ่งเริ่มต้นครับพี
1: ่เขาเพิ่งเริ่มต้นโอ้นี่แต่กูนี่เป็นเรื่องนี้ประเด็นนี้มานานมากแล้วนะ
0: เราตามข่าวกันพักนึงแต่เนี่ยเขาเพิ่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
1: ใช่
0: คุณอาร์ตบอกว่าถ้าเขามาขอโทษแล้วก็จะค่อยว่ากันทีหลังแต่คิดว่าอย่างหมออ้ําแค่ขอโทษไปนานแล้วแหละเขาไม่ขอโทษกันหรอกฮะพูดเนี้ยเขาใช้กฎหมายในการดำเนินการ
1: ดูก็คือแซกกันไปแซกกันมาอยู
0: ่ใช่
1: เนาะ
0: คือทนายเจบอกว่าติดหมออ้ําเนี่ยติดเรื่องเนี้ยก็คือไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงคือถ้าคนที่เขามายืมเงินแล้วคุณอาร์ตไม่ให้แล้วไปโพสเนี่ยอันนี้ยังพอฟังขึ้นนะครับยังพอฟังขึ้นว่ามีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์นะครับอย่างนั้นถ้าคนที่มายืมเงินแล้วเขาบอกว่าคุณอาร์ตไม่ให้เนี่ยแล้วไปโพสว่าโอ้อากตัญญูคนลืมบุญคุณเมื่อก่อนพาเข้าวงการเดี๋ยวนี้เป็นคนลืมบัวลืมตีนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทนายเจมบอกถ้าเป็นคู่กรณีโดยตรงเนี่ยอันเนี้ยตัดรับฟังนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องของตัวเองแล้วเอามาโพสอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้ครับ

0: ทนายบอกแบบนี้นะเราจะได้ศึกษาข้อกฎหมายไว้อะพี่ว่าอ๋อถ้าเราจะวิพากษ์วิจารณ์เราต้องเป็นผู้กรณีหรือที่เขาบอกสื่อมวลชนเนี่ยต้องวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตใช่ไหมเหมือนการจับตาการทำหน้าที่อะไรอย่างเนี้ยนะครับต้องไม่ไปใส่ร้ายป้ายสีผู้คน
1: อ
0: ่ะเราเล่นโซเชียลเราก็ต้องระวังกันด้วยนะแฟนทั้งหลายครับพี
1: ่ใช่ไหม
0: ผม
1: ค่ะอย่างนี้เขาบอกว่ามีเยอะบางคนก็แบบเหมือนจะรู้เท่าไม่ถึงการบอกว่าปากพาไปหรือว่าแบบมือพาไปเลยพวกนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไปเยียดายหน้าบัลลังก
0: ์โอ้ใช
1: ่นะคะจะไปหาทำเอามาดูคู่หูดาวร้ายสักหน่อยนึงนะคะสองคนนี้ก็เขาบอกว่ามีแฟนคลับแพอินดูสู้กันมา40ปีในจอยังไม่พอตอนนี้แก่แล้วไม่มีใครจ้างซุปตาตกงานทั้งคู
0: ่
1: คุณกุลศรีวิไลและคุณฤทธิ์ลือชาค่ะน้องบง
0: โอ้โห
1: คุณฤทธิ์ลือชาจะโ
0: ค
1: กใช
0: ่
1: ก็เป็นพระเอกบ้างเป็นผู้ร้ายบ้างก็สลับกันไปในงานแต่ช่วงหลังเนี่ยคุณกุลศรีวิไลเกก็มาเล่นการเมืองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ก็มาเล่นการเมืองแล้วก็รู้สึกได้รอบนี้แกสอบตกคุณฤทธิ์ลือชาแกโพสต์นี่แหละว่าสู้กันมา40ปีในจอไม่พอทำความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศมาแล้วเป็นอย่างดีตอนนี้แกไม่มีใครจ้างซุปตาตกงานทั้งคู่แล้วยังไม่สำนึกอีกโทรมาหาท้าเราให้ไปสู้กันอีกทุกคืนแฮชแท็กเหนื่อยคุณฤทธิ์ลือชาแกโพสต์อย่างนี้นะคะ
0: สู้ทุกคืน
1: ช่วยแกเหนื่อยคือแกประมาณว่าคุณกรุงศรีวิไลอ่ะโทรมาให้แกไปเจอที่โต๊ะสนุกเกอร์เห็นชัดเจนเลยว่าแกโพสต์อยู่ถือไม้อยู่เลยอ่ะแกบอกว่าเหนื่อยแล้วมีคนก็ไปคอมเมนต์ว่าถือว่าเป็นการออกกำลังและกระตุ้นสมองครับได้ไปวิ่งเตะบอลเหมือนคนหนุ่มก็คงไม่ไหวสู้ต่อไปคุณเป็นดาราพระเอกและผู้ร้ายใกล้วันเกิดแล้วยังไงก็อย่านอนสว่างให้ดูแลตัวเองทั้งพระเอกและผู้ร้ายนะครับอีกคนก็มาคอมเมนต์โต๊ะแฮเอ็นดูว่าแกสู้กันมา40ปีแล้วเนี่ยยังมาเจอกันที่โต๊ะสนุกเกอร์อีกอ่ะแกบอกเหนื่อยขำมึงนี่แหละโพสแบบไม่ทิ้งลายนะของความรู้สึกก็ยังหล่อนะคุณฤทธิ์ลือชาเลยเนาะดูยังสุขภาพแข็งแรงนะแบบมากด้วยนะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วขำตรงนี้เลยมั้ยแกบอกว่าพอให้เราท้าให้เราไปสู้กันอีกทุกคืนอ๋อแล้วแกก็ออกมาด้วยนะแกไม่ฝืนด้วยนะคุณกรุงโทรมายังไงแกก็ออกไปทุกคืน
0: อ๋อแล้วแกก็ออกไปสู
1: ้ใช
0: ่ออกไปดวลกันเหรอไปดวลกัน
1: ใช่เอาไปดวลกันแล้วคนก็แกบอกว่าก้มเป็นลงใช่ไหมครับแล้วคุณลิลลี่จ๋าก็ตอบว่าใช่ก้มเป็นลงขำขำก็แสดงว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายยังแข็งแรงทั้งคู่เนาะ
0: ครับ
1: ทั้งคุณกรุงศรีวิไลแล้วก็คุณฤทธิ์ลือชา
0: โอ้โหเยี่ยมเลย
1: เยี่ยมเลยนี่คือยังสามารถออกมาพบปะกันเนี่ยเล่นสนุกเกอร์อะไรกันได้นะคะดูแข็งแรงทั้งคู่จริงนี่ค่ะโอ้มีคนติดตามเยอะมากนะฤทธิ์ลือชาเนี่ย
0: แต่ว่าทำโซเชียลนะ
1: ใช่ทำโซเชียลค่ะโอ้แกจะโพสอะไรตลอดเลยแต่ว่าทำโซเชียลนี้พาเที่ยวพาชิมด็อกเตอร์ฤทธิ์ลือชาพาเที่ยวพาชิมอันนี้เป็นเพจของแกนะคะ
0: โอ้ไม่ธรรมดา
1: ค่ะไม่ธรรมดาก็แสดงว่าสุขภาพกายสุขภาพใจยังดีทั้งคู่ทั้งคุณกรุงศรีวิไลด้วยนะคะนี่ไงต้นเหตุแล้วแกก็อุ้ยคิดเล่นเป็นด้วยนะแกแฮชแท็กตลอดนะพาเที่ยวพาชิมฤทธิ์ลือชาพาเที่ยวพาชิม
0: ครับ
1: ค่ะแล้วรุ่นเก่าจริงๆนะสองคนนี้ค่ะดาวร้ายกับพระเอก
0: ตัวแฟนๆคุณเจ้าห้าเรารู้จักกันรุ่นนี้นะครับ

0: เหมือนอีกคนเมื่อวานผมเห็นเดี๋ยวนี้เขาไปทำโซเชียลนะพี่แหม่มจินตลาพี่นะครับ
1: โอ้
0: พี่แหม่มจินตลาตอนนี้เขาไม่ทำ
1: นะเอออ
0: ่าใช่
1: แล้วพี่ตูโลกเดียว
0: นี่แหละนี่แหละล่าสุดเด็กจะไปโซเชียลเยอะแล้วนะเมื่อวานจะลงคลิปจะไปเดินตลาดสมากรที่โอ้โหแทบจะแบบคือเดินตลาดก็จะรุ่นนี่แหละรุ่นที่เป็น FC ของพี่แหม่มดูพี่แหม่มสมัยเป็นนางเอกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือกลางวันก็กลุ่มนี้ก็เดินเที่ยวตลาดกันแม่ค้าก็รุ่นเจอรุ่นใหญ่หน่อยก็เลยจะรู้จักกันดีคือเดินไปไหนเนี่ยมีแต่แบบขอถ่ายรูปได้ไหมคะคือพี่แหม่มพูดถึงคำเดียวได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เดินได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแล้วแกตัดคลิปออกมาแกพูดได้ค่ะได้ค่ะเนี่ยประมาณ20-30รอบอ่ะ
1: แล้วก็ให้ถ่ายรูปทุกคนเหรอ
0: ใช่ก็คือเดินตลาดแล้วมีแต่คนเดินเข้ามาขอเซลฟี่ได้ไหมคะขอถ่ายรูปได้ไหมคะ
1: เออ
0: แกก็ไม่ต้องพูดคำไหนแล้วแกก็เดินซื้อของไปถ่ายคอนเทนต์ไปแล้วก็พูดประโยชน์ไปได้ค่ะแล้วก็หันมายิ้มถ่ายเสร็จ
1: แล้วก็แวะถ่ายไปเรื่อยๆอย่างนี
0: ้
1: เหรอ
0: ก็มีแต่คนเข้ามาไงมีแต่คนเข้ามาหาแกนะเออคือเนี่ยเชื่อว่าศิลปินรุ่นเนี่ยพี่ยุคนั้นอ่ะตอนนี้เป็นมาไหนเนี่ยก็เนาะก็จะเป็นขวัญใจอ่ะเป็นขวัญใจของผู้คนคนก็อยากจะถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เชื่อ
0: เขาทำคอนเทนต์แล้วก็เดี๋ยวนี้ดารารุ่นแบบคุณพ่อคุณแม่เราดูมาจนตอนนี้ก็ต้องมาเข้ามาอยู่ยุคโซเชียลแล้วนะ
1: ใช่
0: ต้องมาทำโซเชียลละทำช่องของตัวเอง
1: มีก็
0: ได้แล้ว
1: ทุกคนนะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: อันนี้กีฬาสักนิดนึงนะครับพี
1: ่ได้ค่ะ
0: เมื่อวานทีมชาติอังกฤษถ่ายเข้ารอบ16ทีไปแล้วใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ารัฐบาลของอังกฤษนะครับเขามีการประกาศเลยนะว่าจะมีการขยายเวลาเปิดสถานบริการนะครับในวันที่อังกฤษเตะรอบ16ทีมสุดท้ายกับเม็กซิโกเห็นบอกว่าจากเดิมเนี่ยผับบาร์ที่อังกฤษเนี่ยนะครับจะต้องปิดนะครับตอนกี่โมงเดี๋ยวก่อนนะในเวลาเราจะต้องปิดตอนตีหนึ่ง
1: ก็จะขยายไป
0: ก็เดี๋ยววันที่เตะเนี่ยจะให้ถึงตีห้าเลย
1: โ
0: อ้จะให้ถึงตีห้าเลยนะครับท่านผู้นำนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับเคียร์สตาร์เมอร์นะฮะเซ็นแล้วครับไฟเขียวให้ผับในอังกฤษในเวลส์ยืดเวลาเปิดไปเป็นตีห้านะครับตามเวลาท้องถิ่นนะเพื่อให้บรรดาคนอังกฤษและแฟนบอลนะครับได้เลิกงานแล้วก็ไปเหมือนไปเชียร์นะครับไปเชียร์ครับก็อังกฤษเขาจะเตะใช่เตะเนี่ยถึงบอกว่าคือถ้ายึดตามเวลาที่อังกฤษเนี่ยน่าจะจบประมาณจะเริ่มได้ประมาณตีสองก็จะไปจบก็ตีสี่ของอังกฤษเนาะ
1: แล้วก็
0: เขาให้ปิดถึงตีห้าก็โอเคนะก็โอเคนะครับ
1: ตอนนี้คือรอบ16ทีมสุดท้ายได้ครบหมดแล้วใช่ไหม
0: ยังครับพี่ตอนนี้เหลือเช้านี้กับวันพรุ่งนี้อีกสองวันอีกเจ็ดนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยสเปนเข้าไปหนึ่งสเปนก็เอาชนะออสเตรียไป 3-0 นะครับสบายเลยก็จะเข้าไปเจอเนี่ยรอเจอระหว่างเนี่ยคู่ที่เตะอยู่ตอนนี้นะครับโปรตุเกสกับโครเอเชีย
1: ใครมีแนวโน้มโปรตุเกสหรอ
0: ก็โปรตุเกสก็ซุปเปอร์สตาร์เยอะกว่านะ
1: ใช่ไหม
0: โครเอเชียเนี่ยเขาบอกว่าทีมจอมเก่าอ่ะอาจจะเล่นช้าลงหน่อยแต่ว่าก็จะมีนักเตะมากประสบการณ์เยอะ
1: ค่ะ
0: มาโปรตุเกสดีก่อนตัวดังๆทั้งนั้นนะครับนำทัพโดยโรนัลโดนะโรนัลโด
1: ค
0: ่ะนะครับก็รู้สึกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อีก

0: หนึ่งก็จะได้ทีมครบละ16ทีมสุดท้ายนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเริ่มเตะถ้าจำไม่ผิดนะวันเขาจะเตะวันที่4 5นี่ก็วันไหนวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็จะเริ่มเตะเลยนะฮะวันที่5วันที่5วันวันอาทิตย์เริ่มรอบนี้สุดท้ายครับพี
1: ่ค่ะเด็กได้ครบ16ทีม
0: ครับผมครบฟุตบอลโลก
1: ติดท่าบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่ดิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
1: มาดูเรื่องของการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นกันซิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสันติธรยิ้มละไมในฐานะประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้นะคะบอกว่าผลการสอบสวนเบื้องต้นตอนนี้นะคะจากการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกว่า15รายซึ่งบางส่วนเนี่ยเดินทางมาให้ข้อมูลเองด้วยนะแล้วก็บางส่วนนั้นชี้แจงเป็นเอกสารมาแล้วก็รวบรวมมาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมาให้ข้อแนะนำเบื้องต้นตรวจสอบจากทั้ง10ศูนย์การสอบพบว่าผู้รับจ้างไม่ได้ส่งภาพถ่ายและกระดาษคำตอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยทันทีที่ตรวจคำตอบแล้วเสร็จค่ะทั้งโดยได้มีการสุ่มตรวจแฟลชไลท์ที่บันทึกภาพถ่ายและกระดาษคำตอบของทุกคนกับการประกาศผลคะแนนปรากฏว่ามีการสุ่มตรวจ79รายพบว่าใบคะแนนกับสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลถึง48รายก็แน่นอนพบว่ามีการแก้ไขคะแนนกันทั้งการสอบภาคกภาคขเพิ่มขึ้นอย่างมีระยะสำคัญทำให้ผลคะแนนในภาคกของบางคนนะฮะเกินกว่าร้อยละ60และภาคขมีคะแนนสูงเป็นพิเศษถึงร้อยละ90อันนี้ส่วนแรกเนาะส่วนที่สองคือการประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคขพบว่าผู้รับจ้างส่งผลสอบให้กับกรมเป็นแฟลชไดรฟ์แต่ว่าไม่ปรากฏว่าได้มีการนำข้อมูลผลคะแนนของภาคกกับภาคขมาสอบทานกับวิชาเฉพาะที่ผู้รับจ้างส่งให้หลังจากมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคขพบว่ายังมีการแก้ไขข้อมูลก่อนที่จะส่งไปยังประกาศในระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการอันนี้พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นผู้รับจ้างและบริษัทเอกชนภายนอกและอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนในส่วนของการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย5รายเองเหรอแล้วก็ขณะนี้ทุกคนทราบดีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อร้องเรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วก็มีการทำ MOU กับหน่วยงานเพื่อตรวจสอบซึ่งเป็นที่มาของการจับกลุ่มโดยปปช.ที่จันทบุรีที่นนทบุรีจะเห็นได้ว่านายกเนี่ยย้ำว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนขายชาติคือถ้าบรรจุคนไม่ดีเข้าสู่ระบบราชการนะทุกอย่างวุ่นวายเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องชะลอการบรรจุเอาไว้ก่อนแต่พอมีการประชุมกรรมการของกรมก็คือกสทนี่นะก็มีมติให้บรรจุไปตามปกติก่อนซึ่งเป็นที่มาของความวุ่นวายที่เพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะขณะนี้เห็นเมื่อวานท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะบอกว่าทางกระทรวงได้ดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกับปปช.ก็ยึดอายัดแผ่นข้อมูลดิบกระดาษคำตอบไปทั้งหมด 800,000 แผ่นนะวงแล้วปปช.ชี้แจงว่าจะตรวจสอบขอเวลา 3-6 เดือนแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน7วันคือถ้าไปดูคำสั่งในวันทำการจะพบว่าครบกำหนดในวันนี้แหละค่ะวันที่3แต่นี่คือทำเสร็จก่อนแล้วนะเพราะว่านายกเนี่ยห่วงใยแล้วก็คิดว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนก็เลยได้แถลงให้สื่อได้รับทราบถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับเมื่อวานนะคะก็ชัดเจนว่ามีการแก้ไขคะแนนให้กัน
0: โอ้โหด้วยวิธีนี้
1: โดยวิธีนี้ก็คือว่า
0: ตรวจเสร็จแล้วปุ๊บ
1: ตรวจคำตอบแล้วปุ๊บไม่ส่งทันทีแต่เอามาแก้ก่อนไงเอามาแก้ก่อน
0: ตรงนี้ไม่ต้องไปหาข้อสอบมาก่อนไม่ต้องจ้างคนไปทำแล้วมาส่ง

0: เฉลยกันในห้องไม่ต้อง
1: ไม่ต้องไม่ต้องแก้ให้เลย
0: ใช้วิธี
1: ได
0: ้เข้าไปสอบ
1: ได้น้อยแก้เป็นมาก
0: เออ
1: นั้นเลยอ่ะคิดดู
0: เออ
1: โอ้โห
0: ไม่ต้องไม่ต้องไปวุ่นวายแล้วเขาสอบมีกี่ชุดแล้วจะส่งเฉลยกันยังไงวิธีดูยังไง
1: ก็
0: เด็ดเสร็จดีจัง
1: คือตอนนี้มันเป็นประเด็นร้อนที่สะเทือนวงการเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะมีนักการเมืองกับราชการเนี่ยทุจริตร่วมกันเขาเรียกว่าเชื้อชั่วผสมพันธุ์นุ่งอันนี้คนที่พูดคำนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นอดีตรองผู้ว่ากระบี่ท่านแฉเลยว่ามันมีพฤติกรรมเชื้อชั่วผสมพันธุ์จริงระหว่างนักการเมืองกับราชการที่ทุจริตตั้งแต่ต้นทางอย่างเงี้ยไอ้โกงการสอบบรรจุเนี่ยนะคะจนไปถึงปลายทางในการส่งสวยรายปีเพื่อรักษาเก้าอี้กันท่านก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าตรวจสอบไม่ดีนะกระทรวงมหาดไทยก็เหมือนกันนี่คือต้นสังกัดของท่านเลยท่านเป็นอดีตผู้ว่ารองผู้ว่าแล้วแต่ว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวเผลอๆอาจจะจบลงด้วยการฆ่าตัดตอนเพียงแค่เจ้าหน้าที่ระดับล่างไม่สามารถสาวถึงตัวการใหญ่ได้แล้วกระบวนการนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่วิธีการเข้าสู่ตำแหน่งโดยมีกลุ่มราชการที่สร้างโปรไฟล์อุปโลกตัวเองว่าเป็นผู้รู้และสอบได้ที่1เพื่อไปเปิดสถาบันติวเตอร์บางหน้าก่อนเลยสำหรับคนที่ต้องการจะสอบเข้าบรรจุหน้าฉากคือเก็บค่าติวหัวละ 3,000 ถึง 5,000 เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแต่หลังฉากคืออะไรคัดเลือกเฉพาะเครือข่ายหรือบุคคลที่พร้อมจ่ายในราคา 300,000 ถึง 800,000 เพื่อซื้อตำแหน่งแล้วก็ส่งสวยต่อกันเป็นทอดๆแล้วท่านเชื่อว่ามีข้าราชการระดับสูงในแต่ละกรมแต่ละกระทรวงเนี่ยมีแน่นอนอย่าออกมาปฏิเสธเลยว่าไม่รู้ไม่เห็นเวลาลูกน้องไปเยี่ยมคารวะท่านเนี่ยมือไม่ว่างเลยครับยกมือไหว้ท่านไม่ได้บางคนมันหิ้วกระเป๋าถือเงินเพื่อส่งสวยให้ท่านนี่คือรองผู้ว่ากระบี่อดีตแล้วนะเป็นคนแฉเองค่ะน้องดงเพราะฉะนั้นพอคนกลุ่มนี้สามารถใช้เงินเข้ามาในระบบราชการได้สำเร็จผลกระทบก็อยู่กับประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเกิดเป็นวงจรทุจริตที่ต้องหาเงินมาถอนทุนคืนบางกรมขณะนี้มีหน่วยงานย่อยกระจายอยู่ทั่วประเทศ800กว่าหน่วยทุกหน่วยมีงานไฟบังคับว่าต้องส่งเงินเพื่อรักษาเก้าอี้ค่ารักษาก็นี่แหละ800,000ถึง3.6 ล้านต่อปีแล้วมีเงินเปอร์เซ็นต์จากการอนุมัติโครงการเล่งงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างอีกแล้วที่น่ากังวลที่สุดคือการชี้เป้าไปที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งอดีตรองผู้ว่ากระบี่คนนี้ท่านบอกว่าพื้นที่นี้สร้างเชื้อชั่วในระบบมหาดไทยอยู่มากที่สุดค่ะ
0: โอ้โหครับผม
1: นี่แฉแบบนี้เลยอ่ะ
0: ดูดิก็เมื่อวานท่านนายกกลับมาจากต่างประเทศเนาะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นิดหนึ่งเลยนะผมว่าคือนักข่าวถามว่าสรุปแล้วมีคนในกรมเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม
1: ่
0: ท่านนายกบอกว่าโอ้ไม่ต้องมาถามแล้วว่าเกี่ยวไหมตอนนี้สอบไปถึงเส้นเงินแล้วนะครับท่านประหลัดเขาย้ายกันหมดแล้วนะครับทุกอย่างมีขั้นตอนแล้วท่านนายกพูดประโยคนะท่านเหมือนท่านรู้อะไรนะท่านบอกว่าเนี่ยฝ่ายที่ตรงข้ามกับตนก็ใส่ความกันใหญ่เลยนะยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตนเนี่ยรู้ดีทุกอย่างรู้แม้กระทั่งต้องไปดำเนินการเรื่องสถานที่ที่ไม่ทำให้ข้อสอบเนี่ยเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดปัญหา
1: เออ
0: ที่ไม่ต้องห่วงเราเก็บก๊อปปี้ไว้หมดแล้วนะครับ
1: เราดูเหมือนไม่กลัวกันนะน้องคนเนาะแปลกแน่เนาะมันฝังรากลึกมานานนะปัญหาเรื่องนี้เนาะมันรุ่งเนาะมีพฤติกรรมแพร่กระจายไปทุกจังหวัดนะคะเพื่อซื้อตำแหน่งขยับระดับกันนะจาก6ไป10ไป8ไป9ไปเต้าไปสู่นู่นนี่นั่นแล้วมันมีเรื่องเล่าในอดีตก็บอกกรณีกระเช้าลำไยจากภาคเหนือเนาะคือข้าราชการคนหนึ่งอะไปรีดไถมาเพื่ออะไรเพื่อจะเอาลำไยสวยๆเลยมามอบให้กับผู้ใหญ่แต่ปรากฏว่าคนที่ถูกรีดลำไยมาเนี่ยนะเขาให้ลำไยมาจริงเป็นตะกร้าตะกร้าจริงนะทำมาสวยแก่แต่ว่าแอบสอดจดหมายน้อยไว้ใต้ลำไยแล้วระบุว่าเขียนมาด้วยลายมือว่าหัดซื้อแดกเองบ้างสิอย่ารีดอย่าไถเขานี่คือคนที่เป็นเจ้าของลำไยเขียนจดหมายน้อยอยู่ใต้ตะกร้าลำไยค่ะน้องทุ่งนี่ค่ะแล้วเวรกรรมมันมีจริงไอ้กระเช้าเนี้ยถูกส่งต่อตามลำดับชั้นไปถึงบ้านพลเอกเปรมความแตกตอนนั้นกลายเป็นเรื่องสาวโฉในยุคนั้นว่าเนี่ยขนาดลำไยข้าราชการยังไม่เว้นที่จะไป

0: วิถีชาวบ้านชาวสวนลำไยมาไม่ซื้อเองแม้แต่บาทเดียวและกระเช้าใบนั้นน่ะลำไยกระเช้านะไปถึงบ้านพลเอกเปรมหานุ่ยนี่คือ
1: ใส่ไปถูกใส่ไปถูกกระเช้าถูกใบซะด้วยนะ
0: ใช่ถูกใบด้วยแล้วบอกอุ้ยเรื่องไม่รู้จดหมายน้อยนี่คือเขียนกี่ใบแต่แล้วบอกว่าถ้าเขียนใบเดียวใบนั้นนะโอ้โหเวรกรรมมีจริงไปถ
1: ึ
0: งบ้านพลเอกเปรมในสมัยนั้นเลยค่ะ
1: โอ้โหครับผมแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเลยใช่ไหมท่านก็คงจะต้อง
0: เป็นเรื่องเป็นราวเลยตอนนั้นความแตกเลยไงความแตกเลยท่านพลเอกเปรมก็เลยทราบไงว่าอ๋อที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้เอง
1: อ๋อ
0: เนี่ยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะเป็นสดสักเพียงเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
2: งานขอเสียงต้อนรับงานอนา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: DOK

0: แคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
1: มีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกบอกภาพได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดที่พี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการปาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่บอกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก
3: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
2: น้ำซอสปรุงรสตราฉลาดทองเพียงแค่หยอด
4: หอมหอมแม่พี่น่าอร่อย
2: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลาดทอง
5: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นก้าวเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
6: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
7: เวลากินของติดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มาช่วงสุดท้ายนะคะน้องแดงเชิญค่ะ
3: ตอนนี้หลายจังหวัดเขามีจัดคาราวานตลาดสินค้ากันนะพี่นะก็นะครับท่านก็ตรวจสอบกับพาณิชย์จังหวัดท่านดูนะว่าจังหวัดของท่านเนี่ยสุดสัปดาห์นี้จะมีคาราวานสินค้าราคาถูกประจักษ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่ร้อยเอ็ดนะครับพี่เขาจัดตลาดสินค้ากุ้งครับพี่กุ้งราคาถูกแล้วก็จัดเป็นงานของดีเมืองร้อยเอ็ดนะครับเห็นเขาบอกว่ารองรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คึกคักเลยครับนะครับแล้วก็คนในจังหวัดก็ได้ของดีราคาถูกไปด้วยนะครับกุ้งแชร์บ๊วยโดย199พี
2: ่ก็ดีนะคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าภาคอีสานอาจจะแบบราคากุ้งแพงมากอย่างเงี้ยมันไกลพื้นที่ที่เลี้ยงกุ้งเนาะ
3: ใช่นะครับก็เห็นพวกหลายจังหวัดนะหลายจังหวัดที่ตอนนี้เขาจัดงานในช่วงในต้นเดือนนี้พอดีเลยนะครับเพื่อรองรับไทยพลัสด้วยนะครับ

0: ็คนละไม่ใช่คนละครึ่งนะ60-40ก็ได้เยอะอยู่นะ
1: ใช่นะครับก็วันที่2ของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับโอ้แม่ค้าพ่อค้าก็บอกว่ายอดขายกลับมาดีหน่อย
0: เมื่อวานนี้เนาะคึกคักเนาะ
1: ใช่ก็เก็บไว้กลางเดือนไปปลายเดือนก็บ้างนะพี่มันก็เต็มแม็กเลย333บาทซื้อของวันเดียวเออหมดนะฮะ
0: คึกคักมากเลย5วันสุดท้ายอ้าวตายละก่อนที่เนี่ยที่7มันไม่มีแล้วเลยหรอละเหลือหลัก10บาทนะไม่สนุกเลยนะคะแม่ค้าก็จะได้คึกคักด้วย
1: ครับผม
0: นะอีกเราไม่เจอกันนะคะกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์เลยปี5ถึง10
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เอาเรื่องสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์แรกของเดือนกรกฎาคมครับอยู่กับผมเจษดาสาราทองครับ
4: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเราจะได้เจอกับนายหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร. อภิชานวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะหัวข้อวันนี้คือ
3: SME ไทยรับมือ4โจทย์ใหญ่จากแผน 15G นะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับนายหัวอัดกันนะว่าอะไรคือสิ่งที่ SME ไทยเนี่ยจะต้องรับมือนะโดยเฉพาะ4โจทย์ใหญ่ที่อาจารย์บอกเนี่ยอยากรู้ว่าคือโจทย์อะไรบ้างครับตอนนี้อาจารย์อัดพร้อมแล้วครับ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร. อัดพิสารวานิช
3: สวัสดีครับอารุณสวัสดิ์ครับอาจารย
5: ์สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับผมจะไม
5: ่ใน Facebook ไลฟ์เนี่ยยังไม่เห็นพวกเรานะ
4: เหมือนมันหลุดไปนะคะเดี๋ยวทางทีมงานน่าจะต่อใหม่อีกครั้งนึงนะคะ
3: ผมก็หาไม่เจอเหมือนกันเดี๋ยวมีการ
5: ดร.จะถามอะไรเมื่อกี้
3: ไม่จะบอกว่าผมจะไม่แซวอาจารย์แล้วเรื่องของฟุตบอลโลกนะฮะเพราะว่าทีมญี่ปุ่นของผมก็
4: หลุดไปแล้ว
3: ก็หลุดไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
5: จตาเดียวกันเลยอ่ะ
3: ฮะเข้าใจความรู้สึกของในหัวอัดแล้วนะฮะเราก็จะไม่รอ
5: จริงบอกตรงๆ
3: เข้าใจความเซ็งเข้าใจความเซ็งของอาจารย์ละนะครับทีนี้เหลืออยู่อาจารย์เชียร์ทีมไหน
5: ตอนนี้เชียร์น่าฝรั่งเศส
3: ก็ดูมีทรงที่ดีนะฮะ
5: ใช่
3: ก็เป็นไปได้นะครับอาจารย์ต้องอีกเรื่องนึงจะว่าไปพูดถึงจีนเนี่ยก็มีคนวิเคราะห์กันเยอะเหมือนกันนะจีนทำไมถึงไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสักทีหนึ่ง
5: จีนมาตรฐานยึดมาตรฐานทุกปอนยังไม่ถึงในระดับนี้สิ
3: คือ
5: เขาพยายามจะทำร่วมมือกับเยอรมันนะว่าเยอรมันก็ทรงใน11ทศวรรษที่ผ่านมาก็ไม่ได้เรื่องเหมือนก
3: ันแหมอาจารย์นี่แสดงว่าวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมานะครับก็ยิ่งมีคนไปเปรียบเทียบอ่ะเขาบอกว่าเคปเวิร์ดประชากร 500,000 ยังมาได้ไกลขนาดนี้จีนประชากร 1,000 ล้าน
5: ใช่
3: นะฮะ
4: ตอนนี้เราไลฟ์สดใหม่แล้วนะคะทาง Facebook Live นะคะสามารถติดตามได้นะคะอาจารย์คะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของ SME ไทยค่ะรับมือ4โจทย์ใหญ่จากแผน15จีนค่ะ
5: ในหัวข้อที่ผมจะคุยเนี่ยมันก็จะมีคำว่า SME มันก็จะมีคำว่า4โจทย์ใหญ่มันก็จะมีคำว่าแผน15นะแผน15ของจีนแผน15เนี่ยถ้าทุกฟังที่เคารพครับก็คือหมายถึงแผนพัฒนาฉบับที่15ของประเทศ
3: ครับ
5: ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เขาใช้
3: แผนนี
5: ้ใช่2026ถึง2030ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจเขาเนี่ย5 ปีนะทีนี้แล้วไปเกี่ยวข้องกับอะไรกับมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับจีนมันอาจจะไกลตัวสำหรับเราแต่จริงๆผมคิดว่าใกล้ตัวมาก
3: ผมว่าไม่ไกลนะผมว่าไม่ไกลนะ
5: ใช่โดยเฉพาะยิ่งที่เป็นเอสบีอ่ะเอสบีไทยต้อง